0: แล้วล่ะหมีผมไม่รับฟังเรื่องสมมุติหรอก
1: เจ้าหน้าที่ชิบะดะครับขออนุญาตตรวจค้นภายในห้องด้วยนะครับ
2: นี่คุณนี่จะทำอะไรเนี่ย
3: ท่านโอวาดะครับถ้าผมช่วยโรงแรมอิเซชิมะไว้ไม่ได้แล้วก็ผมจะลงไปคุกเข่าต่อหน้า

โลกกำลังอยู่ในห้วงเวลาที่ไร้เสถียรภาพและคาดเดาได้ยากที่สุดในรอบหลายสิบปีเข้าใจสาเหตุความขัดแย้งเพื่อรับมือกับวิกฤตและโอกาสในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีวันและเวลาใหม่ทุกวันศุกร์เวลา22 นาฬิกาเริ่มศุกร์ที่3 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS

0: ือหนูมีปัญหาในเรื่องของทะเบียนประวัติใหม่ๆนี่เขาเรียกเป็นหมื่นห้า
1: ไม่ได
2: ้บาทเดียวก็ไม่ได
1: ้เอาที่ส่งมาหนาวเงินไปไหนทำไมไม่ได้
3: เราเสียทุกวันวันละบาทมันไปอยู่ที่ไหนกองทุนล่มไปแล้วไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานกองทุน
4: ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณมียศคุณต้องถอดยศไว้หน้าเรือนจำเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีห้อง VIP มีห้องแอร์นะครับ
5: ปลูกพืชนิดหน่อยถ่ายรูปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและต้นไม้ที่ปลูกก็ตาย
6: บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันและเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคม 2569

0: ครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับถ้านับถอยหลังก็เท่ากับว่าเหลืออีก2วันเท่านั้นเองนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและสก.ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่มีกลยุทธ์อะไรเนี่ยต้องยกออกมาแล้วก็หยิบยกมาใช้เพราะว่าต้องถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับผู้สมัครบางคนเนี่ยเน้นเรื่องของการลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปขอคะแนนเสียงจากประชาชนเรียกได้ว่าเป็นการเคาะประตูบ้านส่วนหลายๆคนก็มีการเปิดเวทีปราศัยกันเพื่อจะขอคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะฮะ
1: ใช่ตอนนี้ไม่มีวันหยุดนะครับคุณผู้ชมวันอาทิตย์เจอกับพวกเราทีมุมการเมืองตั้งแต่เช้ายันค่ำคุณอนุชาขึงตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์จนถึงเช้าวันจันทร์ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน
0: ตอนเย็นพอ
1: ตอนเย็น ผมกับพี่ประจักษ์จะมารับช่วงต่อ ครับก็รอฟังการวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์จากพวกเราได้วันอาทิตย์เรามีนัดกันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นวาระใหญ่พี่ประจักษ์ครับการเลือกตั้งรอบนี้เราเห็นผู้สมัครหาเสียงกันคึกคักแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเข้มข้นที่แท้จริงสำหรับคอการเมืองมันอาจจะอยู่ในสนามเล็กอย่างสภากรุงเทพนะครับ
2: ใช่ครับการเลือกสก.นะครับที่มีทั้งผู้สมัครอิสระแล้วก็ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาว่าจะมีความเข้มข้นมากกว่าการแย่งชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยซ้ำไปนะครับแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าคนกรุงเทพจะต้องไม่ลืมนะครับว่าการได้มีโอกาสเลือกผู้ว่ากรุงเทพโดยตรงเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นต้นแบบทำให้คนในต่างจังหวัดเนี่ยอิจฉาตาร้อนเขาต้องการที่จะเลือกผู้ว่าโดยตรงจากประชาชนแทนที่จะส่งไปจากกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพมีโอกาสมากกว่าใครเพื่อนรวมทั้งคนที่เมืองพัทยานะครับไม่ควรที่จะละโอกาสสำคัญในวันที่28มิถุนายนแต่ที่สำคัญที่สุดที่อยากจะย้ำก็คือว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งในรอบหลายครั้งสำหรับศึกเลือกตั้งผู้ว่าครับไม่มีเรื่องของการรณรงค์เลือกในเชิงยุทธศาสตร์

0: ประเภทชูสโลแกนว่าไม่เลือกเราเขามาแน่ไม่มีครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นครั้งนี้จะเป็นการไปใช้สิทธิปลอดโปร่งที่สุดของคนกรุงเทพมหานครครับเพราะฉะนั้นรักษาโอกาสนี้เอาไว้ให้ได้นะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเมื่อรอบที่แล้ว
1: ครับ
2: ปี2565ยังดูจะเป็นการเลือกตั้งที่มีกระแสการเมืองระดับชาติเข้ามาอย่างได้ผลมากกว่าแต่ถึงจะได้ผลนะครับเมื่อปี65เนี่ยคุณชัชชาติตอนนั้นก็แลนสไลด์
1: ครับ
2: คุณวิโรจน์ที่ว่ามีกระแสของค่ายสีส้มหนุนสูงมากปรากฏได้อันดับ3คะแนนที่ผมคิดว่าคะแนนที่ก็ชื่นชอบนิยมชมชอบคุณวิโรจน์ลัคนาอดิสรเนี่ยตอนนั้นนะก็ไปเลือกคุณชัชชาติเยอะสุดท้ายได้อันดับ3ครั้งนี้อย่างที่พี่ประจักษ์บอกอีก2วันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ากระแสการเมืองระดับชาติมันไม่ได้ลงไปขนาดนั้นเวทีดีเบตเวทีหลังๆที่เราได้เห็นบรรดาผู้สมัครเขาไปดีเบตกันเนี่ยเวทีของบางช่องนี่เห็นได้ยินว่า3รุม1 1รุม3
1: ครับ
2: เอาเรื่องทุจริตมาจี้กันบางคนบอกก็ยังเอาไม่ลงนี่คือความยากของสนามผู้ว่ารอบนี
3: ้นะครับและอย่างที่บอกไปคือช่วงนี้โค้งสุดท้ายแล้วจริงๆคุณผู้ชมเหลืออีก2วันเท่านั้นเองนะครับใครที่มีกลเม็ดใครมีกลยุทธ์อะไรที่ใช้ในการหาเสียงก็ต้องปล่อยกันเต็มแม็กในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันไปว่าแต่ละคนเนี่ยเขาใช้วิธีการอะไรกันบ้างนะครับเริ่มที่คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์ปล่อยขบวนรถแห่หาเสียง10คันนะครับก็ตระเวนไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกครับขบวนรถเขาเริ่มต้นจากย่านบางกะปินะครับมุ่งหน้าผ่านวังทองหลางแล้วก็บางนาไปสิ้นสุดที่อุดมสุขวอล์กนะครับคุณชัยวัฒน์เองก็ขึ้นรถแห่เหมือนกันนะครับไปสื่อสารถึงนโยบายหลัก10ข้อภายใต้แนวคิดที่เขาใช้ในการหาเสียงมาตั้งแต่แรกนะครับสร้างเมืองที่แคร์คนขอคะแนนเสียงชาวกรุงเทพมหานครครับ
4: กรุงเทพมหานครต้องการผู้นำครับที่กล้าตัดสินใจกล้าจบปัญหาต่างๆนะครับเราจะต้องไม่อยู่วนเวียนซ้ำซากกับปัญหาเดิมๆต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเหลืออีกเวลานะครับกว่าจะถึงวันอาทิตย์อีกประมาณแค่ 2-3 วันเท่านั้นครับเรายังมีเวลาตัดสินใจครับตัดสินใจเลือกอนาคตของคนกรุงเทพไปด้วยกัน
2: เดี๋ยววันนี้เขาก็มีอีกนะครับเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้มีเวทีใหญ่ด้วยนะนะครับสำหรับคุณชัยวัฒน์นะเดี๋ยวเขาเดินหน้าหาเสียงก็เวทีใหญ่เขาที่สวนเบญจกิตินะครับ5โมงเย็นคุณชัชชาติคุณชัชชาติบ้างคุณชัชชาติเนี่ยไม่มีเวทีใหญ่คือเจ้าตัวไม่เน้นหรือว่าอย่างไรแต่วันนี้จะมีเป็นเวทีเคลื่อนที
1: ่ครับ
2: ลุยหาเสียง24ชั่วโมงแล้วจะไลฟ์ไปด้วยสุดๆคือเดิมทีก็ชอบไลฟ์อยู่แล้วนะ
1: ครับ
2: คุณชัชชาตินะครับคือเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพคุณแสนดีซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยไปลงพื้นที่แถวห้วยขวางด้วยไปพูดคุยกับประชาชนนะครับแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานจะมีการหาเสียงแบบ24ชั่วโมงคุณชัชชาติเขาชูนโยบายบอกว่าเน้นความปลอดภัย24ชั่วโมงเพิ่มไฟทางส่องสว่างใครจ่ายวงเล็บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
3: เมื่อวานนี้เพิ่งคุยกัน
2: แล้วก็กล้อง CCTV ปรับปรุงถนนระบบฉุกเฉินรวมถึงการดูแลคนไร้บ้านด้วยนะครับ
3: โอ้โหนะครับ24ชั่วโมงที่จะหาเสียงกันโอ้ไม่หลับไม่นอนกันเลยใช่ไหม
2: คุณชาชาติไม่รู้ดิอาจจะมีงีบนะอะไรอย่างน
3: ี้คือคุณชาชาติเนี่ยประกาศตั้งแต่แรกแล้วเขาไม่เน้นเรื่องของเวทีปราศัยนะครับแต่ว่าเน้นการลงพื้นที่แบบนี้แหละนะครับก็เข้าถึงประชาชนแล้วก็เน้นเรื่องการไลฟ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นยุทธวิธีนะครับเป็นกลยุทธ์ของคุณชัชชาติที่ใช้มาโดยตลอดนะครับก็อย่างที่บอกไปนโยบายที่จะไปสื่อสารกับประชาชนในวันนี้ที่จะหาเสียงกัน24ชั่วโมงเนี่ยไฟส่องสว่างกล้อง CCTV นะครับเรื่องของปรับปรุงถนนแล้วก็การดูแลคนไร้บ้านเขาบอกว่าตลอดการหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยให้คะแนนทีมงาน8คะแนนส่วนอีก2คะแนนเนี่ยมันยังมีบางส่วนที่คุณชัชชาติบอกว่าอาจจะต้องปรับปรุงสิ่งที่มันยังคงบกพร่องอยู่นะครับส่วนกรณีที่ถูกผู้สมัครคนอื่นกล่าวหานะครับคุณชัชชาติยืนยันว่าพร้อมที่จะรับฟังแหละเพราะว่าทำงานมา4ปีมันก็ต้องมีเรื่องนี้กันบ้างนะครับเรื่องของการตำหนิติเตียนนะครับเรื่องของการถูกกล่าวหาก็พร้อมที่จะรับฟังคุณชัชชาติบอกว่าคนอื่นยังไม่ได้ทำงานก็อาจจะยังไม่มีปัญหาในเรื่องนี
2: ้
3: นะครับแต่เน้นย้ำอยากจะให้คนกทม.เนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้เยอะๆครับ
5: ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะครับ

0: ตอนนี้ก็เป็นห่วงอย่างเดียวเรื่องคนอาจจะไปออกใช้สิทธิ์น้อยก็ต้องตอนนี้ก็เป็นช่วงที่พยายามกระตุ้นให้คนทราบว่า28นี้เลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สกก็ขอให้ออกไปลงคะแนนกันได้เยอะเพราะว่าเหมือนกับบางทีอาจจะดูเงียบๆไปหน่อยคราวนี้นะครับก็อยากจะกระตุ้นพวกเราว่าเป็นการแสดงพลังตามระบอบประชาธิปไตยแล้วก็จะทำให้ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยได้ฉันทามติจากพี่น้องประชาชนเพราะมีหลายเรื่องเลยที่เราเจ้าที่ผู้ว่าท่านใหม่ต้องไปเจรจาต้องไปหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น
1: ดูตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ครับนี่ขนรุ่นใหญ่มาเลยปกติก็รุ่นใหญ่แล้วนะคุณอภิสิทธิ์มาทุกวันปรากฏว่านี่ใหญ่กว่าคุณชวนหลีกภัยครับไปเดินหาเสียงกับคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพคุณชวนเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคไปแถวลาดพร้าวไปฟังข้อร้องเรียนเรื่องการถูกไล่ที่ปัญหาสวยผู้ค้าหาบเร่แผงลอยอันนี้เรื่องใหญ่คุณผู้ชมคือเรื่องของสถานที่ค้าขายของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่บรรดาผู้สมัครแต่ละคนมีไอเดียเดี๋ยวเราจะทำสถานที่ค้าขายเราจะจัดโซนอะไรพวกนี้มันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาย้ายไปแล้วทุกอย่างมันจะเวิร์กการย้ายจุดย้ายทำเลมันหมายถึงอาจจะหมายถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
2: ครับ
1: เมื่อมันมีความยากลำบากในส่วนนี้มันอาจจะมีช่องทางให้เก็บสวยมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราได้จากการพูดคุยจากตัวแทนของผู้ค้าหาบเร่ในเวทีเสวนาของไทย PBS นะครับแต่มาดูที่คุณอนุชาเนี่ยเขาประกาศว่าถ้าเขาได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าเขาจะจัดการปัญหาสวยผู้ค้าหาบเร่อย่างเด็ดขาดให้สำนักงานเขตไปสแกนดูหน่อยตรวจอย่างละเอียดกำหนดมาตรฐานความกว้างของฟุตบาทและแบ่งโซนค้าขายให้ชัดเจนทางเดินมีเท่าไหร่จุดไหนค้าขายได้ทางเดินกว้างเท่านี้เมตรให้ตั้งแผงได้กี่เมตรว่ากันไปแล้วเดี๋ยววันนี้6โมงเย็นครับเวทีปราศัยใหญ่คุณผู้ชมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ
3: ภาพรวมเนี่ยการที่เราให้เปิดเป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้ง่ายนะครับท่านผู้ว่ากทมซึ่งเพิ่งผ่านพ้นอำนาจไปเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีแต่เราลงพื้นที่ทุกวันก็ยังเห็นพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องนี้ตลอดนะครับก็เลย อยากที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสักทีหนึ่งนะครับ
2: ไม่ใช่แค่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าพัทยาก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับ
1: คน
2: พัทยาใช่ครับที่ชายหาดพัทยานะครับกกต.แล้วก็เมืองพัทยาเขามีกิจกรรมนะครับบิ๊กเดย์ก็รณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันวันเดียวกันครับอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ทางปลัดเมืองพัทยาในฐานะผอ.กกต.ประจำเมืองพัทยาก็บอกว่าคาดหวังละที่จะให้คนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดนะครับพร้อมกับช่วยตรวจสอบการทำงานของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.ด้วยเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันสุจริตแล้วก็โปร่งใสนะฮะ
1: ครับมีความเคลื่อนไหวจากบรรดาผู้สมัครนายกเมืองพัทยานะครับคุณปรเมศงามพิเชษนี่จากกลุ่มเรารักพัทยาไปที่ซอยนาเกลือครับเขาย้ำเป้าหมายว่าจะพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตใช้เวทีปราศรัยใหญ่เดี๋ยวมีวันนี้ครับถ้าเป็นชาวเมืองพัทยาไปร่วมฟังกันได้
4: ในช่วงท้ายเนี่ยแน่นอนที่สุดการเดินพบพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับทุกกลุ่มนะวันนี้เลือกมาพบเด็กรุ่นใหม่ถึงแม้ว่าบางคนจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่เราก็อยากทำความเข้าใจกับเขาอาจจะไปคุยให้เขาไปคุยคุณพ่อคุณแม่นะครับส่วนเวลาที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการปราศรัยใหญ่ที่จะมุ่งเน้นในการให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ได้ทำอะไรไปบ้างแล้วและผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปต่อยอดเป็นนโยบายใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าพวกเราได้เข้าไปทำงานจะทำยังไงให้เห็นว่าอีก4ปีข้างหน้าของพัทยาเนี่ยจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรได้บ้าง
2: ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรครับผู้สมัครนายกเมืองพัทยาก็บอกว่าเน้นนโยบายเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับและในช่วงโค้งสุดท้ายนี้จะจัดทีมอาสากว่า300คนครับไปเฝ้าระวังการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วก็สังเกตการในหน่วยเลือกตั้งต่างๆด้วยครับ
5: เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของการชูด้านเศรษฐกิจและคุณภาพของชีวิตเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของความโปร่งใสที่เราเน้นย้ำเสมอของพรรคประชาชนเราครับมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนอยากที่จะเปลี่ยนเมืองพัทยาไปด้วยกันกับพรรคประชาชนนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็คงจะได้รับฟังนโยบายของพวกเราแล้วก็เหลือแต่ว่าพี่น้องทุกคนวันที่28นะครับก็จะเข้าคูหา
1: ทีนี้นี่คือภาพใหญ่ของผู้ว่ากรุงเทพกับพ่อเมืองพัทยาแต่ช่วงต้นที่เราเกริ่นกับคุณผู้ชมไปก็คือคอการเมืองจะผมว่าตอนนี้รู้กันดีแล้วว่าสนามที่ดุเดือดสุดๆจริงๆเนี่ยม
2: ัน
1: ไม่ใช่สนามผู้ว่ามันเป็นสนามเล็กอย่างสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.

0: นะครับแข่งกันหลายพรรคแข่งกันหลายกลุ่มกลุ่มอิสระก็ต้องการเสียงที่มากขึ้นผลสำรวจก่อนหน้านี้ก็สะท้อนว่ากลุ่มอิสระได้รับความนิยมอย่างเซอร์ไพรส์หลายๆคนเทรนการเลือกนักการเมืองท้องถิ่นของคนกรุงเทพไม่นิยมเลือกคนสังกัดพรรคแล้วหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่เดี๋ยวผลการเลือกตั้งปรากฏอาจจะต้องถอดบทเรียนวิเคราะห์กันโค้งสุดท้ายนี้ไปดูแต่ละท่านกันหน่อยครับอย่างที่เรานำมาฝากกันตลอดสัปดาห์นี้จากพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณลักษณาภักดีนฤนาถนี่ผู้สมัครสก.เขตตลิ่งชันไปหาเสียงในหลายๆจุดในพื้นที่ของตัวเองนะครับเป็นอดีตสก.คือเจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าจะสานงานต่อให้คนในพื้นที่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ปรับปรุงถนนโรงเรียนในสังกัดของตลิ่งชันปรับปรุงลานกีฬาขุดลอกคูคลองแก้น้ำท่วมก็จะมีไอเดียใหม่ๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะครับสาธารณสุขการศึกษาจะพยายามทำให้สำเร็จนะครับ
1: ครับตัวคุณลักษณาเนี่ยครั้งก่อนนะครับก็เป็นสก.เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในซีกของทางก้าวไกลนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยกระโดดลงมาอยู่ในพรรคอยู่ในซีกของพรรคประชาธิปัตย์นะครับในนามของพรรคประชาธิปัตย์ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเข้าวินไหมนะครับคุณกิตติคุณกฎชกรจารุพงศ์นะครับผู้สมัครสก.เขตหนองแขมคนนี้ของพรรคประชาชนนะครับก็ไปหาเสียงชูนโยบายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมาอย่างยาวนานเขาบอกว่าจะต้องหมดไปนะครับทั้งเรื่องของถนนที่ชำรุดปัญหาสายสื่อสารรุงรังปัญหาน้ำท่วมรอการระบายซึ่งพรรคประชาชนเขามุ่งมั่นที่จะนำเสนอนโยบายทั้ง40นโยบายมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ผ่านสภากรุงเทพมหานครซึ่งจะทำให้ปัญหาหลักสำคัญของหนองแขมเนี่ยถูกแก้ไขโดยทันทียืนยันว่าเงินภาษีของประชาชนเนี่ยต้องถูกนำกลับมาใช้พัฒนาพื้นที่ให้ตรงจุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนหนองแขมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยคุณกิตติคุณบอกว่าแม้จะลงสมัครรับเลือกตั้งสก.สมัยแรกแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนหนองแขมนะครับเข้าใจพื้นที่แล้วก็มุ่งมั่นที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับคนเขตหนองแขมจริงๆนะ
0: ครับอีกด้านหนึ่งครับผู้สมัครสก.เขตสายไหมครับใช้วิธีปั่นจักรยานหาเสียงครับคุณสมชายเวสารัชตระกูลนะครับไปในหลายๆชุมชนเปิดเวทีปราศรัยย่อยด้วยจะขายเรื่องการผลักดันแก้ปัญหาจราจรโครงข่ายถนนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความปลอดภัยกับเทคโนโลยีที่ถูกจับจ้องก็คือเรื่องของที่ดินรกร้างจะทำยังไงการระบายน้ำปัญหาน้ำท่วมน้ำขังต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องประสานกับส่วนกลางพอสมควรเลย
1: คุณกฤตคงวุฒิปัญญาผู้สมัครสก.เขตภาษีเจริญกลุ่มคนทำงานคุณกฤตก็ลงพื้นที่ไปหาเสียงต่อเนื่องเหมือนกันนะครับชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์28มิถุนายนนี้ขอโอกาสเข้าไปทำงานสารงานต่อในฐานะอดีตสก.ของภาษีเจริญนะฮะขณะเดียวกันก็เสนอนโยบายเรื่องของการผลักดันแก้ไขปัญหารถติดครับเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยเติบโตเร็วมากก็อยากจะให้กทม.พัฒนาระบบขนส่งให้มันหลากหลายมากขึ้นนอกจากนี้ก็จะผลักดันให้ภาษีเจริญเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นเมืองที่มีวิถีชุมชนดั้งเดิมนะครับทำให้มีจุดแข็งเรื่องของการท่องเที่ยวไปเที่ยวชมความเจริญก็ได้หรือว่าจะไปเที่ยวตามวิถีโลคอลอย่างที่คลองบางหลวงนะครับชุมชนภูมิบำเพ็ญก็ได้เหมือนกันนะครับก็ที่ผ่านมาเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าได้ผลักดันมาโดยตลอดแล้วก็มองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นไปได้สามารถที่จะบูมแล้วก็ทำให้บูมไปต่อเนื่องนะครับเป็นรายได้ของคนในพื้นที่ได้เหมือนกันนะ
0: นี่คือสนามที่จะมีการแข่งขันสูงครับสนามเลือกตั้งสก.นะครับสมาชิกสภากรุงเทพแล้วอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นสก.ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพในรอบนี้ปี69ไม่ได้มีกระแสการเมืองระดับชาติเข้ามาอย่างเข้มข้นเหมือนปี65แล้วปี65ที่หลายคนมองว่ามีกระแสมาหนุนบางพรรคบางกลุ่มแล้วเนี่ยมันยังไม่เท่าในอดีต
1: ครับ
0: ยุค1สมัย1ที่กระแสการเมืองระดับชาติเคยพาผู้สมัครท่านนึงพลิกจากเป็นรองขึ้นมาชนะได้ด้วยวลีประโยคใช้คำว่าอะไรดีวาทกรรมทางการเมืองเพียงแค่ประโยคเดียวไม่เลือกเราเขามาแน่พี่ประจักษ์ครับยุคสมัยเปลี่ยนจริงๆนะ
2: ใช่ครับคือครั้งนี้อย่างที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงต้นครับจะเป็นการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งแรกถ้าเทียบกับหลายครั้งที่ผ่านมานะครับไม่มีเรื่องของการเปิดยุทธศาสตร์ให้เลือกในเชิงของทางยุทธศาสตร
0: ์ครับ
2: นะฮะจะเป็นการเลือกโดยที่ตัวของคนกรุงเทพมหานครเองชอบใครก็สามารถไปเลือกได้เต็มที่ครับประเภทวลีของการรณรงค์ไม่เลือกเราเขามาแน่ไม่มีปรากฏขึ้นในเหตุนะครับในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ ในวันที่28มิถุนายนเป็นเรื่องที่คนกรุงเทพมหานครควรจะภาคภูมิใจและต้องออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการเลือกในระดับท้องถิ่นครับ2แห่งพร้อมกันครับเลือกผู้ว่ากรุงเทพและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสวส.ก.กับเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาครับวันเดียวกันครับ28มิถุนายนตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับถ้าจะให้ดีก็ไปก่อนถึงเวลาปิดคูหานะครับประมาณสัก10นาทีเพื่อที่จะรับประกันนะครับว่ายังไงได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแน่ๆครับที่สำคัญการเลือกตั้งทั้ง2เวทีครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพหรือจะเป็นนายกเมืองพัทยานี่จะเป็นการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงครับจากประชาชนครับซึ่งแตกต่างไปจากการเลือกเวทีระดับชาติครับเลือกส.ส.เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้นะครับแต่ว่าการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครเลือกนายกเมืองพัทยาเนี่ยเราเลือกได้โดยตรงนะครับเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครที่สู้กันด้วยตัวบุคคลและสู้กันที่นโยบายนี่กลายเป็นต้นแบบครับที่ทำให้ประชาชนในอีกหลายต่อหลายจังหวัดครับมีความรู้สึกว่าอยากจะมีโอกาสได้เลือกผู้ว่าโดยตรงจากประชาชนเหมือนคนกรุงเทพบ้างนะครับแทนที่จะรอให้ทางกระทรวงมหาดไทยส่งไปครับเพราะว่าส่งจากมหาดไทยไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้จักบริบทไม่รู้จักความต้องการของประชาชนในพื้นที่ครับมีหนำซ้ำบางครั้งยังไปก่อให้เกิดปัญหาด้วยนะครับอันเป็นผลจากเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องของผลประโยชน์ครับมีการแบ่งฝ่ายมีการตั้งก๊กตั้งเหล่าต้องการที่จะเป็นขาใหญ่คุมพื้นที่ครับอย่างที่เราเห็นเรื่องราวข่าวคราวในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่ในช่วงนี้ครับมีก็มีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนถ้ากล่าวถึงกรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องบอกความเข้มข้นสำหรับสนามเลือกตั้งที่จะมีขึ้น28มิถุนายนครับหลักๆจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่การแข่งขันของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าส.ก.เป็นสำคัญนะครับเพราะว่ามีผู้สมัครนะครับที่เป็นผู้สมัครอิสระก็ดีครับหรือแม้แต่ผู้สมัครที่สกัดพรรคการเมืองครับนี่ก็ต่างแสดงท่าทีชัดเจนตั้งแต่ต้นตั้งแต่ยังไม่มีการสมัครด้วยซ้ำไปนะครับว่าพร้อมที่จะสนับสนุนครับนโยบายของคุณชัดชาติผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่ผ่านมานะครับนะฮะรวมทั้งอาสาจะเข้าไปทำงานในสภากรุงเทพมหานครครับในเรื่องของการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของกรุงเทพครับเพื่อเซิร์ฟการทำงานของผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่คือต่างฝ่ายต่างเสนอตัวครับพร้อมที่จะเข้าไปนะครับเพื่อที่จะผลักดันสำหรับการทำงานของฝ่ายบริหารนะครับแต่นี่แหละที่มันนำไปสู่ประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่าหลายกลุ่มที่มีการสมัครในภายใต้ชื่อเนี่ยที่หลากหลายนะครับแต่ก็มีชื่อคล้ายคลึงกันครับนอกจากนี้ครับสีที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของผู้สมัครในสังกัดอิสระเนี่ยครับก็ยังมีสีที่มันคล้ายกันคล้ายกับสีของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็มีครับมันก็นำไปสู่ความสับสนได้ไม่น้อยสำหรับคนกรุงเทพที่ต้องออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งครับบางคนก็หวังที่จะใช้จังหวะชุลมุนวุ่นวายนี่แหละครับในการที่จะให้ตัวเองนั้นสามารถสอดแทรกเข้าไปได้นะครับด้วยความสับสนของคนกรุงเทพมหานครนะครับไม่เพียงแค่นั้นครับในส่วนของผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองนะครับหรือแม้แต่สังกัดกลุ่มที่ถูกมองว่าอิงอยู่กับการเมืองครับนี่ก็ต้องอาศัยช่วงจังหวะเวลานี้ครับในการที่จะรักษาฐานเสียงรักษาเสียงของส.ก.นะครับที่ได้ในการเลือกตั้งเมื่อปี2565นะครับเพื่อที่จะรักษาเอาไว้ให้ได้ครับอย่างพรรคเพื่อไทยในปี2565เนี่ยได้ส.ก.มากที่สุดครับ20คนนะครับจนสามารถที่จะไปยึดตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครได้ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันครับเพราะว่าส่งผู้สมัครบางส่วนนะครับให้ใช้โลโก้ของพรรคใช้ชื่อว่ากรุงเทพไลฟ์นะครับก็คือชีวิตของคนกรุงเทพประมาณนั้นนะครับขณะที่พรรคก้าวไกลค่ายสีน้ำเงินค่ายสีส้มนะครับพรรคก้าวไกลค่ายสีส้มครั้งที่แล้วได้ส.ก.ไป14คนครับขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ส.ก.ไป9คนซึ่ง9คนสำหรับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถือได้ว่าไม่น้อยเลยนะครับ พราะว่าในช่วงจังหวะเวลา

หลังจากนั้น1ปีหรือแม้แต่ย้อนกลับไปในการเลือกสสครั้งก่อนหน้านั้นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้สสกรุงเทพเลยแม้แต่คนเดียวครับ2สมัยติดต่อกันแต่ก็ยังได้สกถึง9คนนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจึงได้เห็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับหัวหน้าพรรคที่กลับมาปลุกชีพให้กับพรรคประชาธิปัตย์ได้มีความคึกคักฮือฮาอีกครั้งหนึ่งหรือแม้แต่คุณชวนนะครับเราก็ได้เห็นนะครับว่าช่วยส่งเสียงนะครับช่วยในการรณรงค์หาเสียงช่วยทั้งคุณอนุชาบุรพชัยศรีนี่เป็นผู้สมัครผู้ว่านะครับรวมทั้งลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสกของพรรคประชาธิปัตย์ชูนโยบายเน้นความโปร่งใสพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลนะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางแอปทางรัฐนะครับผลักดันเรื่องโครงการตั๋วร่วมผลักดันเรื่องการโอนขสบกมาสังกัดกรุงเทพมหานครผลักดันเรื่องแปรรูปขยะเป็นพลังงานนะครับขณะเดียวกันครับนโยบายที่คุณชัยวัฒน์ตัวของขออภัยนโยบายที่คุณอนุชาในฐานะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับเปิดออกมาอันนี้ก็น่าสนใจครับทำกรุงเทพให้เป็นได้มากกว่านี้สร้างจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่ให้กรุงเทพนั้นเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับนี่ในมุมของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพในนามพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุชานะครับส่วนพรรคประชาชนครับค่ายสีส้มนะครับชูสโลแกนโดดเด่นตั้งแต่แรกเลยนะครับกรุงเทพเมืองง่ายๆแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เรื่องของทำระบบตั๋วร่วมนะฮะให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาพยาบาลและระบบการส่งตัวโดยใช้สิทธิบัตรทองนะครับตัวคุณชัยวัฒน์ซึ่งเป็นผู้สมัครผู้ว่าของพรรคประชาชนนี่ก็เปิดนโยบาย4เรื่องง่ายๆครับทำกรุงเทพให้เป็นเมืองง่ายๆสำหรับทุกคนอันนี้ก็น่าสนใจครับ4ง่ายของคุณชัยวัฒน์มีตั้งแต่เลี้ยงดูครอบครัวแบบง่ายๆค้าขายแบบง่ายๆเดินทางได้แบบง่ายๆและใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครได้แบบง่ายๆนอกจากนี้คุณชัยวัฒน์ยังมีการเพิ่มนะครับเติมประเด็นการเพิ่มและยกระดับแผงรอยร้านค้าร้านอาหารในกรุงเทพให้มีมากขึ้นนะครับเป็นลักษณะของการส่งเสริมสตรีทฟู้ดซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของคนกรุงเทพในเรื่องค่าอาหารการกินนะครับขณะเดียวกันครับนโยบายเรื่องเด็กเล็กเนี่ยนะครับก็กลายเป็นนโยบายที่แม้แต่คุณชัดชาติเองนะครับก็แสดงท่าทีสนใจและก็ชื่นชมในโครงการนี้ให้ทีมงานนั้นไปศึกษาในรายละเอียดนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงนโยบายเด่นๆของผู้สมัครผู้ว่าคนอื่นๆด้วยนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะนำไปสู่การปรับนำมาใช้นะครับถ้าได้รับเลือกเป็นสมัยที่2ตัวคุณชัดชาติเองครับนี่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จมาตั้งแต่การเสนอนะครับเรื่องแผนงาน200กว่าแผนงานครับในวาระแรกที่ลงสมัครผู้ว่าเมื่อปี2565ครับครั้งนี้เนี่ยมีการเสนอแผนงานเพิ่มเติมครับ250 plus ครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแนวทางนะครับในการที่จะแก้ปัญหาแบบเส้นเลือดฝอยนะครับมีการชูกรุงเทพเมืองสร้างโอกาสและความหวังต่อยอดจาก9ด้าน9ดีในวาระแรกครับคงจะจำก็ได้นะครับสำหรับแนวนโยบายของคุณชัชชาติเนี่ยครอบคลุมใน2มิติสำคัญครับ1ก็คือมิติของคนทางเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องสุขภาพนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการขยายสิทธิบัตรทองนะครับเรื่องของการลดเวลาในการรอคิวในการรักษาพยาบาลเรียนฟรีสอนภาษาทุกเขตครับส่งต่อมื้ออาหารครับ10ล้านมื้อเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่ากับอีกมิติหนึ่งก็คือโครงสร้างของเมืองนะครับทางเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องถนนหนทางนะครับรวมไปจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมรวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ครับทั้งต่อร่างกายและจิตใจด้วยนะครับตัวคุณชัชชาติเนี่ยยังมีแท็กติกครับมีลูกเล่นที่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาและทำให้ผู้คนให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนอกเหนือจากการวิ่งที่ถือได้ว่าทุกคนนั้นจำได้ดีแล้วนะครับล่าสุดคุณชัชชาติยังเปิดแคมเปญจัดทริปไฟไหม้ครับจัดทริปไฟไหม้หาเสียงแบบนันสต็อปไม่หยุดตลอด24ชั่วโมงครับตลอดทั้ง50เขตครับในช่วงทางตรงสุดท้ายครับนี่ก็เรียกเสียงฮือฮาอีกเช่นเดียวกัน

นี่คือคุณชัดชาติส่วนคุณติ่งมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับนี่ก็ต้องบอกว่าแรงดีสม่ำเสมอไม่มีตกนะครับความจริงก็สร้างความฮือฮาตั้งแต่ครั้งแรกครับที่มีการเปิดตัวเป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเปิดวิสัยทัศน์ภายใต้แนวคิด Human Innovation นะครับกล้าเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าชูเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยี AI นะครับมาใช้ในการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการ PM 2.5 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบจราจรกล้องวงจรปิดระบบสัญญาณไฟจราจรเพื่อให้การบริหารจัดการกรุงเทพนั้นเป็นแบบเรียลไทม์นะครับนอกจากนี้ยังเป็นคนที่เสนอการรื้อฟื้นระบบสขครับสขก็คือสมาชิกสภาเขตซึ่งก่อนหน้านี้มีนะครับแต่ว่าตอนหลังก็ยกเลิกไปก็ขอรื้อสกกลับมาใหม่ครับเพื่อที่จะให้การดูแลคนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นได้อย่างทั่วถึงคุณมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งครับที่บักจะสร้างความฮือฮาแล้วก็มีซีซันตลอดครับอย่างเช่นกระโดดขึ้นลงหาเสียงบนรถเมย์โดยสารประจำทางก็ได้เห็นนะครับนอกจากนี้สิ่งที่เป็นจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวก็ว่าได้ครับก็คือเรื่องคำพูดแล้วก็วาทะนะครับที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับนี่ใช้เป็นตัวช่วยสำคัญในการหาเสียงกับคนกรุงเทพมหานครนะครับอีกคนหนึ่งครับหม่อมกรครับหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีครับคนนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่มีบทบาทเพราะว่าเป็นแกนนำกลุ่มประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือว่าคปพนะครับเคลื่อนไหวรณรงค์เรื่องนี้มายาวนานครั้งนี้ตัดสินใจลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครชูนโยบายเซฟกรุงเทพครับเน้นการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการบริหารแก้ปัญหาเมืองกรุงเทพมหานครปราบปรามเรื่องการทุจริตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนโยบายหลัก6ยุทธศาสตร์นะครับประกอบไปด้วยนโยบายเมืองปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้โซนนโยบายปฏิวัติขยะสร้างสวัสดิการนโยบายลดรายจ่ายคนเมืองนโยบายแก้ปัญหาจราจรติดขัดด้วยการใช้ AI รวมไปจนกระทั่งถึงการเปิดแพลตฟอร์มนะครับ BKK 24/7 Market ครับก็คือนโยบายที่จะเปิดให้คนในชุมชนนะครับของกรุงเทพมหานครสามารถที่จะค้าขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงตลอด7วันนะครับนี่ก็คือบรรดาผู้สมัครที่เป็นตัวหลักๆส่วนผู้สมัครคนอื่นๆที่เหลือนะครับนะฮะยังมีอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นคนที่สร้างความฮือฮาได้ไม่น้อยเช่นเดียวกันก็คือบิ๊กหยมครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็คือเคยดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นหมายความว่าตัวท่านนั้นจะต้องรู้จักพื้นที่กรุงเทพและรู้จักปัญหาของกรุงเทพมหานครดีครับท่านเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของบิ๊กแป๊ะครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผบ.ตร.ครับครั้งนี้ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพนะครับสิ่งที่เราได้เห็นนะครับบางครั้งเราก็ได้เห็นครับคนที่ไปช่วยหาเสียงเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือทางพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวตึงครับบนเวทีดีเบตเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองหรือชายแดนไทยกัมพูชาครับเรียกได้ว่าเป็นตัวตึงที่สร้างความเผ็ดร้อนนะครับให้กับเวทีดีเบตมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกส.ส.เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ต้นปีที่3ที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปบิ๊กหยมชูสโลแกนกรุงเทพต้องรอดครับมีแนวนโยบายที่น่าสนใจเพราะแตกต่างไปจากคนอื่นครับก็คือจะปราบทุนเทาจีนครับที่เข้ามาขยายธุรกิจสีเทาๆในกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันเยอะแยะมากนะครับนอกจากนี้อีกนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจครับท่านบอกว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะเก็บขยะหรือลอกท่อเท่านั้นครับท่านบอกว่าผู้ว่ากรุงเทพก็คือประธานปปส.กรุงเทพมหานครโดยตำแหน่งครับเพราะฉะนั้นจะมีหน้าที่โดยตรงมีอำนาจบูรณาการเต็มนะครับในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับยังมีผู้สมัครคนอื่นๆครับเพราะว่ามีผู้สมัครทั้งหมดเนี่ย18คนถ้าเราไปดูนะครับจากภาพกราฟิกที่ทางไทย PBS จัดทำขึ้นมานะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยมีแนวนโยบายที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับทั้งเรื่องนโยบายเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

0: ปัญหาปากท้องปัญหาจราจรพัฒนาการศึกษาการแก้ไขปัญหาชุมชนนะฮะปัญหาเรื่องน้ำท่วมรวมไปจนกระทั่งถึงการใช้เทคโนโลยีการใช้ AI เข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาและยกระดับกรุงเทพมหานครซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นการยกระดับนะครับในการหาเสียงของผู้สมัครกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจนครับถ้าเรานำไปเปรียบเทียบกับการใช้นโยบายในการหาเสียงในการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านๆมาก็เรียกได้ว่ามีความแตกต่างไปอย่างชัดเจนทีเดียวครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนเอาไว้ครับประเด็นสำคัญอย่างนี้ที่ต้องทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือว่าการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ครับไม่ได้มีการใช้แนวทางที่เคยใช้กันมาโดยตลอดครับหลายครั้งติดต่อกันคือต้องเลือกแบบยุทธศาสตร
1: ์ครับ
0: ประเภท ไม่เลือกเราเขามาแน่ครั้งที่แล้วก็ใช้ครับในช่วงทางตรงสุดท้ายแต่ว่าไม่ก่อให้เกิดมรรคผลอะไรครับครั้งนี้ก็เลยไม่มีความเคลื่อนไหวว่าใครนําแนวทางนี้มาใช้ครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกของกรุงเทพอย่างอิสระเสรีโปร่งใสครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นออกไปใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับ
3: เจอพวกเราทุกคนทีมมุมการเมืองวันอาทิตย์ย้ำอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
3: คุณอนุชามาลุยตั้งแต่เช้
2: า
3: จนเย็นเลยผมมาแตะมือเดี๋ยวผมกับพี่ประจักษ์จะคุยกับนักรัฐศาสตร
2: ์ที
3: ่มาวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งด้วยนะครับ
2: นะครับติดตามกันได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เปิดหีบไปจนถึงทราบผลการเลือกตั้งเลยอย่างไม่เป็นทางการ
3: ครับ
2: นะครับไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ตามต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับเรื่องของการสอบข้าราชการในส่วนของท้องถิ่นล่าสุดก็มีความ คืบหน้ามีความเคลื่อนไหวนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยแล้วครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศชะลอการรายงานตัวแล้วก็เตรียมที่จะทำหนังสือถึงปปช.นะครับเพื่อที่จะขอตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงใหม่กันทั้งหมดนะฮะคือเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงเนี่ยที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่6/2569นะครับทีนี้หลังการประชุมเสร็จสิ้นคุณวรสิทธิ์เนี่ยบอกว่ามีวาระการประชุมเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือประเด็นที่กำลังเป็นเรื่องถกเถียงกันในเวลานี้นะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมีกันอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยทางกสทมีมติครับอยากที่จะให้มีการตรวจข้อสอบกันใหม่และอีกหนึ่งเรื่องที่2ก็คือการชะลอการเดินทางไปบรรจุในวันที่1กรกฎาคมนะครับก็คือเรื่องของการบรรจุผู้ที่ผ่านการสอบเนี่ยขอให้ชะลอไปก่อนนะครับแล้วก็ให้มีการตรวจข้อสอบกันใหม่ทั้งหมดเลยจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะ
3: ใช่คือเมื่อวานนี้มีคำสั่งช็อคครับคำสั่งช็อคก็คือคำสั่งฉบับนี้ที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอคือเขาบอกว่าให้ชะลอการบรรจุไปก่อนเพราะเรื่องนี้มันยังไม่เคลียร
2: ์
3: ปรากฏว่าช็อกกันทั้งกระดานโดยเฉพาะคนที่บอกว่าโอ้โหคือเตรียมที่จะไปรายงานตัวแล้วลาออกจากงานเก่ามาแล้วไงตอนนี้อยู่ในสถานะว่างงานถ้าชะลอไปก่อนก็คือตกงานแล้วทีนี้ทางคณะกรรมการกลางเขาก็เลยพิจารณานะครับยกเลิกคำสั่งนี้ไปก่อนส่วนเรื่องการตรวจข้อสอบใหม่เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีข้อสังเกตทิ้งท้ายผมว่าเรื่องนี้น่ากลัวคือเรื่องการตรวจข้อสอบใหม่เนี่ยมีความเห็นตรงกันนะครับว่าจะต้องตรวจใหม่เพราะต้องการทำให้ความจริงมันกระจ่างเดี๋ยวเขาจะไปดูในระเบียบครับว่าการดำเนินการแบบนี้เนี่ยส่วนไหนเกี่ยวข้องได้บ้างแล้วก็ต้องประสานไปยังส่วนไหนบ้างด้านหนึ่งก็คือปปช.นั่นแหละนะครับเพราะว่ากระดาษคำตอบตัวจริงเนี่ยปปช.อายัดไว้หลังจากไปตรวจโรงพิมพ์ซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นเมื่อ2-3 วันที่แล้วเดี๋ยวจะประสานกันถ้าอยากให้เกิดความแม่นยำได้ข้อมูลที่เป็นจริงต้องตรวจกระดาษคำตอบจริงเท่านั้นเรื่องนี้คุณผู้ชมทดไว้ในใจเพราะว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมาอีกเรื่องนึงครับเรื่องการชะลอบรรจุคณะกรรมการกลางเขามองว่าไม่ควรชะลอควรให้ดำเนินการไปตามปกตินะครับสาเหตุก็คือคณะกรรมการส่วนใหญ่มองแบบนี้ครับวันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครบ้างที่ทุจริตใครบ้างที่โกงนะครับแม้ว่าทุกคนเห็นอยู่เห็นตาว่ามันมีการยึดโพยึดอะไรต่างๆนานาแล้วเห็นกันอยู่ว่ามีการทุจริตแน่ๆเพียงแต่ยังบอกไม่ได้ว่าใครดังนั้นต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตคนที่เขาไม่ได้โกงคนที่เขาสอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะครับ ามรายงานก็มีประมาณ 3,000 รายชื่อนะขึ้นบัญชีไว้เยอะไม่อยากให้ไปกระทบสิทธิ์กับคนส่วนนี้นะครับแต่ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับการสืบสวนเนี่ยเดินหน้าต่อถ้าพบว่าคนโกงบรรจุไปแล้วมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตเดี๋ยวดำเนินการครับ
1: กระดาษคำตอบตัวจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยปปช.ตรวจรักษาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องขอประสานทางปปช.ก่อนนะครับว่าจะส่งคณะกรรมการเข้าไปจัดการเรื่องนี้นะครับแต่ต้องรอความเห็นทางปปช.ครับนะครับอยากให้เร็วที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้เห็นว่าใครที่เกี่ยวข้องและใครที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องเขาก็ได้ใช้สิทธิ์ของเขาต่อไป
3: มีคำถามว่าไอ้แบบนี้ก็ต้องไปไอ้ที่ว่าจะให้ไปรายงานตัวเหมือนเดิมชะลอคำยกเลิกคำสั่งให้ชะลอไปก่อนเนี่ย
2: ครับ
3: มันต้องมีคำสั่งใหม่ออกมาทับของเดิมไห
2: ม
3: นะฮะคุณวรศิษฐ์เขาบอกว่ามันเป็นมติของที่ประชุมนะครับต้องส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปดำเนินการนะครับเรื่องหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอเดี๋ยวรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้ให้รายละเอียดอีกรอบนึงนะครับ
2: อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการตรวจข้อสอบใหม
3: ่
2: ก็มีคำถามว่าถ้ามีการสับเปลี่ยนข้อสอบไปแล้วเนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรนะครับคุณวรศิษฐ์บอกว่าการสับเปลี่ยนข้อสอบเนี่ยตัวของแกเนี่ยไม่น่าเห็นว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยการตรวจใหม่เนี่ยก็จะตรวจทั้งหมดที่สอบในล็อตนี้นะครับล็อตที่สอบไปสอบกันไปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจใหม่กันทั้งหมดแต่ว่าการตรวจข้อสอบใหม่มันก็มีระเบียบที่จะครอบคลุมอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปว่ากันในรายละเอียดนะครับซึ่งก็อยากจะทำให้เร็วที่สุดนี่แหละแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ากระดาษตัวจริงตอนนี้ปปช.ยังเก็บรักษาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยต้องประสานกับปปช.ว่าจะส่งคณะกรรมการเข้าไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ต้องรอความเห็นจากปปช.ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเห็นว่าใครที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องบ้างคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะได้สิทธิ์ต่อไปคนที่อ่านหนังสือมาเขามีความพยายามมาคือเขาตั้งใจจริงๆกับคนที่ทุจริตแล้วได้เนี่ยก็ต้องมีการแยกส่วนกันนะครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับคุณธนนท์พันธ์พีพาทนะครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณธนนท์เนี่ยก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกลางข้อคณะกรรมการกลางข้าราชการนะครับหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนี่แหละยืนยันว่าหนังสือที่ออกมามันไม่ใช่คำสั่งแต่ว่าเป็นหนังสือในเชิงการบริหารของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาจะต้องมีการบริหารบัญชีผู้ที่สอบแข่งขันได้ทั้งเรื่องของการเรียกรายงานตัวแล้วก็การส่งให้กรรมการจังหวัดนะครับพิจารณาเรื่องของการบรรจุซึ่งก็เห็นว่ากระแสสังคมเนี่ยตอนนี้กำลังถาโถมเข้ามาและเรื่องตรวจสอบการทุจริตก็ยังไม่ยุติจึงอยากจะให้มีการชะลอออกไปก่อนแต่เมื่อมีการประชุมเมื่อวานนี้นะครับที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบุคคลท้องถิ่นซึ่งเขาบอกว่าในที่ประชุมก็มีการถกมีการหารือกันในหลายๆประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้ที่สุจริตนะครับก็ควรที่จะให้เดินทางไปก่อนส่วนใครที่พบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็ให้เพิกถอนเป็นเฉพาะรายไปเป็นกรณีไปซึ่งก็จะมีหนังสือนะครับในฐานะเลขาออกมาเพื่อที่จะให้ดำเนินการต่อไปนะครับคุณธนนท์ยืนยันด้วยนะครับว่าในส่วนของกรมเนี่ยยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะครับซึ่งไฟล์เอกสารเนี่ยจะถูกเก็บไว้ที่มสว.จำนวน1ชุดด้วยกันส่วนตัวเนี่ยก็เชื่อว่าของกรมเนี่ยมันไม่ได้หลุดไปในส่วนของเอกสารนะครับไม่ได้เป็นเอกสารในส่วนของกรมที่มันหลุดไปเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีมาตรการในการเซฟค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับส่วนที่บอกว่าจะมีการตรวจข้อสอบใหม่สามารถดำเนินการได้เลยไหมนะครับเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ข้อสอบเนี่ยถูกปปช. อายัดเอาไว้ซึ่งทางกรมจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อที่จะตรวจกระดาษคำตอบกันใหม่ทั้งหมดนะครับทีนี้เขามีคำถามอีกระยะเวลาในการตรวจกระดาษคำตอบใหม่เนี่ยจะต้องใช้เวลากันนานแค่ไหนนะครับคุณธนนท์บอกว่าจากการตรวจคำตอบครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์1อาทิตย์นะ
3: ครับ
2: เนื่องจากว่าจะต้องตรวจกระดาษคำตอบโอ้เยอะนะ 480,000 คนอ่ะ 480,000 ใบนะครับแต่ว่าถ้าปปช.อนุญาตทางกรมก็จะติดต่อทางคู่สัญญาก็คือมสว. ในเรื่องของการจัดเครื่องตรวจไปตรวจต่อหน้าสื่อมวลชนเลยเอาให้เห็นกัน

0: ชัดๆเลยครับ
1: คราวที่แล้วเวลาสอบพี่ก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะครับเพราะว่าคนประมาณ 400,000 กว่าคนนะครับ 400,800 ก็คิดว่าใช้เวลาในเรื่องของการตรวจข้อสอบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าทางปปช.อนุญาตนะครับก็ทางกรมก็จะติดต่อทางคู่สัญญาก็คือทางมสบในการจัดเครื่องตรวจไปแล้วก็ไปตรวจกันต่อหน้าสื่อมวลชน
2: ผมสังเกตจากในกลุ่ม LINE นะครับซึ่งเขารวมตัวผู้เสียหายจากกรณีเนี้ยคนที่เขาแบบอ้าวแล้วจะได้รายงานตัวไหมจะสอบผ่านไม่ผ่านตกลงเราผ่านไหมเราไม่ได้โกงเนี่ยเขาอยากให้ตรวจคำตอบใหม่เยอะอยากให้ตรวจข้อสอบใหม
3: ่
2: นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่จริงๆมันเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วล่ะเพราะเราดูท่าทีของหลายๆฝ่ายก็สนับสนุนให้ตรวจข้อสอบใหม่แต่คุณผู้ชมคุณอนุชาครับเราชวนย้อนกลับไปข้อสังเกตก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าเขาได้ศูนย์คะแนนและเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้เหรอได้ศูนย์คะแนนเวลากาข้อสอบสมมุติว่าคุณไม่รู้อะไรเลยแบบกาดิ่งงองูนะงองูดิ่งเลย
3: มันก็ต้องถูกบ้าง
2: มันต้องโดนเข้าสักบ้างมันต้องโดนบ้างใช่ไหม ขออภัยมันต้องได้คะแนนบ้างการได้ศูนย์คะแนนเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอย่างยิ่ง
3: ครับ
2: ในการสอบภาคกอครับภาคกอไก่ก็จะเป็นความรู้ทั่วไป My name is John This is a book อะไรที่แซวกันอยู่ตอนนี้อันนั้นเล็กน้อยนะการสอบภาคขอจะเป็นการสอบความรู้เฉพาะทางตามตำแหน่งแห่งที่ที่คุณจะต้องเข้าไปบรรจุเช่นสมมติคุณอนุชาคุณจะไปอบต.สักที่หนึ่งในสมุทรปราการอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ชุดคำสอบชุดคำถามที่เกี่ยวข้องนะครับยิ่งยากใหญ่เลยที่จะได้ศูนย์คะแนนนึกออกไหมเขาก็เลยไปขอดูกระดาษคำตอบ พอได้ดูกระดาษคำตอบบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ข้อที่เขาเลือกเขาตั้งคำถามว่ามันโดนแก้ไขอ่ะนี่แหละผมว่าเรื่องใหญ่เพราะว่าตอนที่ปปช.ไปทลายเซฟเฮาส์ที่เขาแก้ไขกันน่ะ
3: ครับ
2: อันนั้นแก้จากผิดเป็นถูกแก้ข้อที่กาอันนี้ข้อนี้ผิดนะแก้เป็นถูกให้แต่ข้อที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยคือแก้จากคนที่ถูกเนี่ยแก้เป็นผิดครับเพราะว่าเวลาข้าราชการเวลาราชการเขาเปิดรับสมมติเขารับ 3,000 ตำแหน่ง
3: ครับ
2: มีคนมาสอบนี่ก็ครึ่งล้านแล้วนะเขารับแค่ 3,000 ใช่ไหมครับเขาจะเลือกจากคะแนนที่ได้มากที่สุดถ้าเกิดผมเป็นคนโกงเนี่ยผมมีเด็กของผมอยู่อ่ะผมจะดันเด็กตัวเองขึ้นไปปรากฏขึ้นไม่ได้เพราะมีคนที่ได้คะแนนมากกว่าก็ต้องไปกดข้างบนลงมาใช่ไหมเมื่อวานนี้ในรายการตอบโจทย์เราคุยเรื่องนี้กับนักวิชาการด้านการปกครองนะครับอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตจากนิด้าและอาจารย์โอรานถิ่นบางเตียวจากมหาวิทยาลัยบูรพาฟังเรื่องนี้จากทั้งสองท่านครับเรื่องนี้สอแนวโน้มว่าจะไปไกลกว่าที่คิดครับ
4: ถ้าผมคิดเกเรก็คือผมมีเด็กของผมอยู่จะเติมขึ้นไปคะแนนไม่ถึงหรือคะแนนน้อยกว่าคนที่ได้ผมก็ดึงกดข้างบนลงมาเด็กผมก็จะได้ขึ้นไป
5: ตอนนี้มันมีอยู่นะครับที่ได้ก่อนที่ได้อยู่จะมีอยู่3นะครับ 2-3 ลักษณะแรกก็คือคนที่เขามีความเพียรพยายามจริง
4: ๆ
5: แล้วก็สอบผ่านได้ด้วยตัวเองนะครับส่วนที่2ก็คือจ่ายเงินด้วยแล้วก็สอบผ่านด้วยไอ้ซึ่งตรงนี้เราเลยงงว่าสอบผ่านจริงหรือว่าเพราะจ่ายเงิน
4: เลยผ่าน
5: ครับแล้วคนส่วนที่2จ่ายแล้วไม่ผ่าน
4: ครับ
5: นี่ก็กลายเป็น3ส่วนนะครับสำหรับคนที่นะครับในกระบวนการสอบ
4: ครับ
5: นะครับ
4: ในส่วน3ส่วนนี้มีส่วนบริสุทธิ์จริงแค่ส่วนเดียวเอง
5: ใช่ครับนี่ก็ต้องคือเนี้ยก็เลยมาพันกับเรื่องนี้ว่าโอเคละปปช.บอกว่าจะตรวจข้อสอบใหม่นะครับ 450,000 ฉบับซึ่งแน่นอนนะก็เป็นสิ่งที่ในกลุ่ม260คนเนี่ยก็อยากจะให้มีการตรวจสอบนะครับตรวจข้อคะแนนใหม่แต่ด้วยความกังวลใจก็คือบางส่วนนะครับที่เขารู้สึกว่าไอ้คะแนนเขามันถูกแก้ไปแล้วจะตรวจยังไง
4: มันจะทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นไหมครับเพราะว่าถ้าถึงขั้นแก้ใบคะแนนได้
5: ใช่ครับ
4: จะตรวจสอบกี่รอบ
5: ใช่ครับ
6: คือถ้าหากว่ามันมีหลักฐานว่ามันสามารถแก้ใบคะแนนเนี่ยคือลบแล้วก็ฝนใหม่เนี่ย
4: ครับ
6: ถ้ามีหลักฐานถึงขนาดนี้มันก็ต้องยังไงก็ต้องสอบใหม
4: ่
6: มันไม่มีทางที่จะทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้ถ้าไม่สอบใหม
4: ่สอบใหม่ทั้งกระดานเลยใช่ไหมอาจารย
6: ์ถูกก็คือถ้าหากว่ามีหลักฐานการแก้คะแนนเนี่ย
4: ครับ
6: สมมติว่าแม้กระทั่งมีไม่กี่ลายนะแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่าที่เหลือจะไม่มีการแก
4: ้
6: มันก็จะเป็นข้อสงสัยไงคนที่ได้คะแนนดีรู้ได้ไงว่าไม่แก
4: ้
6: ถึงแม้ว่าบอกว่าไม่จ่ายเงินเพราะถ้าว่ามีหลักฐานตรงนี้ว่ามีการแก้คะแนนในใบคำตอบเนี่ยคือลบของเดิมแล้วก็กาให้ใหม่เนี่ยอันนี้ผมว่าถ้ามันจะต้องสอบใหม่นะ
4: ครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละอาจารย์พิชัยบอกว่าถ้ามันไม่ได้รับความยุติธรรมอาจจะต้องสอบใหม
3: ่ครับ
4: เพราะว่าถ้ามีการแก้คะแนนจากคนที่เขาถูกเป็นผิดเนี่ยแล้วคุณจะไปตรวจซ้ำยังไงแต่เหมือนกับจะมีวิธีนะหลายคนเชื่อว่าไฟล์ที่เวลาส่งกระดาษคำตอบไปเขาจะมีตัวของจริงกับตัวสำเนาสามารถเอามาเทียบได้

0: ว่าคำตอบมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันไปถึงขั้นที่อาจารย์พิชัยบอกจริงๆอ่ะผมก็คิดว่ามันจะต้องมีคนกลุ่มนึงที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่ดีนะคนที่สุจริตโดยชอบแล้วก็ไม่ได้ถูกแก้ไขไม่ได้อะไรเลยเนี่ย
1: จะต้องดูว่าสุดท้ายแล้วจะเยียวยาให้เขายังไง
0: โอ้โหเดือดร้อนกันทุกฝ่าย
1: ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนจำนวนไม่น้อยอ่ะหลักแสนหลายแสนคนอ่ะ
0: ใช
1: ่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าแนวทางสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนติดตามอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของคุณภาวุฒินะครับส.ส.ของทางพรรคประชาชนนะครับก็คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อไหร่จะเข้าไปชี้แจงกับ DSI ใช่ไหม
0: ครับ
1: มีความชัดเจนขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับทางรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าเดี๋ยว DSI เนี่ยจะออกหมายเรียกคุณภาวุฒิ2กรกฎาคมนี้แหละคือเจ้าตัวเขาบอกว่าเอกสารหลักฐานในคดีนี้นะมันมีเยอะเหลือเกินนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า2กรกฎาคมนี้จะรวบรวมทันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เจ้าตัวปรากฏตัวเป็นครั้งแรกนะครับหายไปราวๆ1สัปดาห์นะครับไปเจอที่สภานักข่าวก็สอบถามนะครับตัวของคุณภาวุฒิเนี่ยก็ยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของ Forex ผิดกฎหมายแต่ยืนยันว่าจะไม่ลาออกนะครับเมื่อวานนี้คุณภาวุฒิครับพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนไปร่วมการประชุมกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับต้องบอกว่าการปรากฏตัวในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์เต็มนะครับนับจากวันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มีการประกาศชื่อคุณภาวุฒิเนี่ยในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ผิดกฎหมายนะครับแน่นอนพอเจอนักข่าวนักข่าวก็ต้องถามนะครับคุณภาวุฒิก็ชี้แจงละเอียดยิบเลยเหมือนกันบอกว่าตัวแกเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์นะครับรวมไปถึงเรื่องของการหลอกชักชวนนักลงทุนหรือว่าแชร์ลูกโซ่รวมไปถึงเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำว่าบทบาทในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเพียงสถานะเป็นนักเทรดรายบุคคลเท่านั้นแล้วก็อธิบายบอกว่าทันทีที่รับรู้ข่าวนะครับก็ไปตรวจสอบรายการความเคลื่อนไหวทางการเงินทุกบัญชีธนาคารครับแต่เจ้าตัวบอกว่ามันติดปัญหาอยู่ที่แอปพลิเคชันธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยมันสามารถที่จะแสดงข้อมูลย้อนหลังได้แค่6เดือนขณะที่คดีนี้เนี่ยจำเป็นต้องสืบค้นข้อมูลย้อนหลังเกือบ5ปีอ่ะซึ่งต้องดำเนินการผ่านทางสำนักงานใหญ่ของแต่ละธนาคารนะครับก็ต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 วันต่อ1สถาบันการเงินนะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงหายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าที่เลือกที่จะไม่ออกมาพูดจนกว่าข้อมูลจะครบถ้วนนะครับก็เพื่อเป็นการชี้แจงต่อ DSI นะครับการเข้าชี้แจงเนี่ยจะได้มีน้ำหนักแล้วก็มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดครับ
2: ตอนนี้จริงๆข้อมูลก็ยังไม่ครบนะครับเพราะบางธนาคารเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับก็ผมรออีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามที่ข้อมูลครบปุ๊บเนี่ยผมก็จะเข้าไปพบกับ DSI แบบเร็วที่สุดนะครับเพื่อจะชี้แจงว่าเออเนี่ยสิ่งที่ DSI สงสัยเนี่ยผมเองก็พร้อมนะครับเพราะว่าผมเองก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นการเทรดนะครับก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นคนนึงที่เป็นเทรดทองคำนะครับเป็นการซื้อขายทองคำล่วงหน้าผ่านตัวแพลตฟอร์มนะครับฉะนั้นย้ำผมไม่ได้เป็นคนทำ Forex แล้วก็ไม่ได้มีสแกมเมอร์อันนี้มั่นใจได้เลยไม่ได้ทำนะครับครับผม
0: มีประเด็นที่คนสงสัยคือเรื่องเส้นเงินที่โอนเข้าบัญชี14ครั้งรวมแล้ว28ล้านบาทนะครับครั้งละ2ล้านบาทคือคุณภาวุฒิปฏิเสธที่จะให้ตัวเลขในทันทีนะครับเพราะว่าต้องรอข้อมูลจากธนาคารแต่ละแห่งที่ติดต่อไปแล้วถึงจะนำตัวเลขมาจัดการกันได้ส่วนข้อมูลของ DSI เนี่ยเขาบอกว่าต้องเอามาเทียบกับตัวเลขที่เขาจะได้จากสถาบันการเงินของเขานะครับมีการตั้งข้อสังเกตด้วยการเทรดที่มีจุดทศนิยมอาจจะเป็นสาเหตุให้ยอดเงินไม่ตรงพอดีกับบันทึกของทางการด้วยส่วนเรื่องคลิปที่มีการเผยแพร่แล้วแสดงให้เห็นว่าเอ๊ะคุณภาวุฒิไปยืนอยู่หน้าแบ็คดรอปของ QRS Global 1ใน4 Broker Forex นะครับซึ่ง DSI ไปเจาะเรื่องไว้คลิปนี้ฮะมันเป็นการชักชวนหรือเปล่ามันเป็นการโปรโมทหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่ามีการแสดงรางวัลสะสมแลกทริปไปเที่ยวคือเจ้าตัวก็ชี้แจงว่าคลิปนี้เกิดขึ้นในบริบทที่เขาเนี่ยเป็นนักเรียนไปเรียนเรื่องการเทรดครับ
2: พูดเอาให้ทุกคนมาเทรดกันดีกว่าไม่มีเลยผมเล่าว่าผมเทรดแล้วเป็นยังไงผมได้ความรู้อะไรแค่นี้ผมเล่าแค่นี้นะครับฉะนั้นหลายคนจะตีความว่าผมไปเชิญชวนฉะนั้น

0: ย้ำว่าไม่เชิญชวนนะครับในขณะเดียวกันที่บอกว่ามีการแลกของได้ก็ยอมรับก็เหมือนกับเราไปซื้อของตามพวกร้านค้าต่างๆซื้อของพวกสะสมแต้มได้นะครับฉะนั้นผมว่าการเทรดเขาก็มีระบบแต้มสะสมผมก็สะสมแต้มได้ผมก็แลกของมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็ย้ำทีว่าเป็นการเล่าประสบการณ์จากการที่พูดออกไปในคลิปและย้ำว่าไม่ใช่ผมคนเดียววันนั้นมีคนเป็น10คนเลยสัมภาษณ์ผมก็ตกใจว่าทำไมมีผมอยู่คนเดียวออกมากลายเป็นเรื่องเป็นราวได้ขนาดนี้ฉะนั้นย้ำว่าผมอยู่ในสถานะผู้เทรดนะครับคนหนึ่งครับครับผม
1: มีสถานะเป็นผู้เทรดเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นเจ้าตัวก็เลยยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากพรรคประชาชนตามที่มีข่าวลือนะครับก็ย้ำว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการซึ่งกระบวนการที่ว่านี้นะครับก็คือการชี้เข้าชี้แจงกับ DSI ทางรัฐมนตรียุติธรรมนะครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ก็บอกว่าในวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับมีข่าวว่าทาง DSI เนี่ยเดี๋ยวจะเชิญคุณภาวุฒิเข้าไปชี้แจงนะครับซึ่งไม่ใช่แค่คุณภาวุฒิเท่านั้นแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยจะมีการออกหมายเรียกอีกหลายๆคนนะครับก็รวมถึงคุณภาวุฒิด้วยกำหนดการก็คือจะให้ไปพบในวันที่2กรกฎาคมนะครับทุกคนที่ออกหมายเรียกเนี่ยก็จะต้องเข้าไปชี้แจงนะครับกับทางพนักงานสอบสวนส่วนคลิปที่คุณภาวุฒิบอกว่า คลิปที่คุณภาวุฒิแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกต

0: วุธแล้วก็ผู้ที่อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะเข้าไปพบกับ DSI นะครับ
1: ครับส่วนก่อนหน้าที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้นะวันอาทิตย์ย้ำรอบที่3แล้วของวัน พบผมคุณอนุชาพี่ประจักษ์คุณปวีนานะครับทีมงานมุมการเมืองวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งที่กรุงเทพและพัทยาได้ตลอดช่วงวันทางไทย PBS นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยัง One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
1: เฮ้ยเด็กถูกต้องค่ะ
0: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
1: Die Schere
0: Das Papier และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันOne day, one Deutsch. เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS. Choose.
2: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันศุกร์ที่26มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์อยู่กับคุณยุ้ยครับชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิตินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเพื่อที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เลยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณดารินสารพัดด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเมื่อเช้าเราเปิดภาพมาจากมุมสูงบนสะพานลอยหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับวันนี้เหมือนจะมีเรื่องใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะกับโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีถ้าใครจำกันได้น้องอ้อมและทีมร้องทุกข์ลงป้ายนี้นะคะก็มีการพูดคุย

0: นะคะแล้วก็มีการเคลียร์ประเด็นว่าน่าจะเสร็จต้นเดือนกรกฎาคมนี้
1: ครับคือตามหลักเนี่ยมันต้องตั้งแต่เมษายนแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็ขอเลื่อนขอเปลี่ยนเวลามาจนนี้แต่วันนี้เดี๋ยวมาคุยกันถึงความคืบหน้านะครับเพราะตอนนี้เห็นว่าก็มีคืบหน้านะเพราะอีกฝั่งนึงเนี่ยที่เป็นขาออกเนี่ยเขาเสร็จแล้วไง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ขาเข้าเนี่ยยังคงต้องทำอยู่ใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะซึ่งเขาก็ชี้แจงค่ะว่าเหตุผลนึงที่สำคัญเลยนอกจากแรงงานขาดแรงงานสะดุดนั่นก็คือฝนตกนั่นเองค่ะซึ่งฝนตกวันนี้เนี่ยพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็บอกว่าฝนฟ้าคะนองกระจายตกทั่วประเทศอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพี่ท็อปวันนี้สุกสิ้นเดือนพอดีเลยพี
1: ่
0: ตกร้อยละ 60% ของพื้นที่ค่ะ
1: วางแผนการเดินทางด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยก็คอนเฟิร์มมาแล้วนะฮะว่าฝนจะมาแน่นอนวันนี้ส่วนวันนี้นอกเหนือจากจะเป็นวันศุกร์ที่รถอาจจะติดครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ทั่วโลกต้องให้ความสนใจในเรื่องของยาเสพติดครับทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันยาเสพติดโลกนะครับเพื่อเราจะต่อต้านแล้วก็ไม่อยากให้มันมีปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ายาเสพติดยังคงเป็นภัยนะน้องยุ้ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเราเลยต้องตั้งวันนี้ขึ้นมาวันต่อต้านยาเสพติดโลก
0: ใช่ค่ะซึ่งปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาระดับนานาชาติที่ทุกประเทศมีความมุ่งมั่นในการที่จะกำจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมทางรัฐบาลไทยกำหนดให้การจัดการปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญและเร่งด่วนด้วยมาตรการที่เข้มข้นในทุกมิติผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมส่วนระดับนานาชาติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขจัดยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ในวันนี้ครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับร่วมกันต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาวหรือชุดผ้าไทยสีขาวพร้อมโพสต์ภาพติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569ครับเพื่อรวมพลังไทยให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด United Thailand Against Drugs 2026และหากพบเบาะแสยาเสพติดในชุมชนก็ขอให้แจ้งสายด่วนปปส.โทรที่1386ที่พึ่งทุกที่พึ่งของทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะทุกคนคือกำแพงป้องกันสังคมไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมนะเป็นเสื้อในการรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดแล้วก็ในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่26มิถุนายนนี้ด้วยในหลายภาคส่วนกันนะ
1: ครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เป็นอบายมุขเนี่ยอย่าไปยุ่งเด็ดขาดนะครับไม่เคยมีใครสำเร็จหรือว่ามีความสุขจากการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกันสักรายสักคน
0: จริงค่ะพี่ต๊อบส่งผลกระทบทั้งร่างกายส่งผลกระทบต่อครอบครัวสังคมชีวิตและทรัพย์สินด้วยค่ะ
1: ถูกต้องครับวันนี้ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดกันนะครับคุณผู้ชมครับรู้ทันกันได้วันนี้ครับมาบอกกันเลยว่าบางคนอาจจะมีเสพติดพฤติกรรมพฤติกรรมที่ว่านี้ก็คือตอนนี้ครับนี่อยู่ในมือผมอยู่ในมือน้องยุ้ยแล้วนะครับสกุชชี่ครับคุณผู้ชมมีใครเคยเล่นหรือเปล่าเขาเนี่ยเล่นกันในช่วงนี้คือมันมีความเชื่อว่ามันช่วยผ่อนคลาย
0: จริงๆมีมานานแล้ว
1: มีมานานแล้วแล้วบีบมันจะคลาย
0: รอบนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กและเยาวชนนะคะเด็กชายท็อปกับเด็กหญิงยุ้ยก็เล่นเหมือนกันคือตอนนี้เจนโดยเฉพาะเจน Y เขาร่ำทำคอนเทนต
1: ์
0: เจอเพื่อนการจับฉลากกลุ่มเล่นของก็คือมีสกูชี่ในนั้นด้วย
1: คือในยุคนึงสมัยนึงเนี่ยเขามีมาตั้งนานแล้วใช่ไหมในสมัยก่อนมันอาจจะยังไม่แพร่หลายเพราะว่ายังไม่เห็นความสำคัญสองในวัยนั้นตอนเราเด็กๆเนี่ยเรายังไม่มีเงินซื้อไงพอตอนนี้นะมีเงินซื้อเนี่ยเราก็ถือมีกำลังที่จะซื้อมาเล่นแล้วอ๋อ
0: ใช่ใช่น
1: ะการเล่นก็คือแค่บีบนะครับสกูชี่เนี่ยมันมาจากคำว่าสควิซซี่ที่แปลว่าบีบนะฮะยุ่มยุ่มหยุ่มหยุ่มแบบนี้ทีเนี้ยวันนี้เราจะมาคุยกันคุณผู้ชมครับเนื่องจากที่มันฮิตอย่างผู้ใหญ่เล่นเองเนี่ยเรายังแยกแยะได
0: ้ค่ะ
1: บางอันน้องยุ้ยมันมีกลิ่นเนี่ยอย่างตัวที่ผมถือเนี่ยก็มีกลิ่นเหมือนขนมปังมันอาจจะไปเผลอกินหรือเปล่าไง
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้น่าคิดเหมือนกันนะคะมีความเสี่ยงที่น่าสนใจอย่างไรเพราะว่ามีเคสว่าเด็กเอาสกูชี่ไปกินด้วยทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรมาทำความรู้จักกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในรู้ทันกันได้ค่ะ

รู้ทันกันได้วันนี้ครับคุณผู้ชมครับมาพูดถึงเจ้าสกูชี่หรือว่าใครเรียกว่าตัวบีบหนุบหนับเนี่ยแล้วแต่เรียกเลยมีหลายรูปแบบนะครับมีแบบเป็นขนมปังเราจะเห็นบ่อยๆมีแบบเป็นก้อนเนยเป็นแท่งเนยแล้วทุกชิ้นเนี่ยนะครับเขาจะมีกลิ่นน้องยุ้ยจะมีกลิ่นถามว่ามันทำมาจากอะไรมันทำมาจาก PU ครับคุณผู้ชมไอ้ตอนนี้มันเป็นสารเคมีเรียกว่าโฟมโพลียูรีเทนหรือว่า PU โฟมครับแบบรูปคืนตัวรูปคืนรูปเป็นขนมผลไม้สัตว์ตัวตัวอย่างที่เราเห็นไปเขาจะมีกัน2 สายเนี่ยนะฮะบีบเพื่อผ่อนคลายกับใช้เพื่อทางการ

0: แพทย์เนี่ยเขาก็มีนะคือไว้ให้แบบเหมือนกับว่าให้คนนวดมืออะไรอย่างเงี้ยพวกกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงนะครับแต่จะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องที่ต้องมาระวังก็คือพวกสารเคมีที่ใช้เพราะอย่างที่น้องยุ้ยบอกไปช่วงต้นรายการคุณผู้ชมครับเราเป็นผู้ใหญ่บางทีเราดมเราอยากจะเคี้ยวอยากจะกินเลยอ่ะมันหมั่นเคี้ยวเนี่ยเด็กน้อยๆตัวเล็กๆเนี่ยที่เขาอาจจะไม่รู้อาจจะกัดกินเข้าไปและอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะยุ้ยนะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วบางทีมีล่าสุดที่เป็นสกุชชี่แบบที่แถมกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาด้วยค่ะ
0: เออเอาเหรอแถมทำไมอ่ะ
1: ใช่นะสิอันนี้น่าคิดเหมือนกันแล้วทางอย.ถึงขั้นออกมาเตือนเลยนะคะเพราะว่ามันมีสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นมากมายทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเอามาโฟนอินคุยกันวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงนงนุชภัทรอนันตนพค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณตาคุณยื้อได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินชัดเจนครับคุณหมอครับคุณหมอครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอย.ช่วงนี้ทำงานเยอะหน่อยโดยเฉพาะสกุชชี่เนี่ยที่ตอนนี้เขาก็ฮิตเล่นกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับทางอย.ทำไมถึงต้องออกมาเตือนและไอ้เรื่องเข็มฉีดยาเนี่ยเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรครับ
2: ค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เคยทางกระทรวงสาธารณสุขเคยออกมาเตือนครั้งหนึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็กลับมาใหม่ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าของเล่นชนิดนี้มันไม่ใช่เพียงของเล่นที่ของแปลกใหม่เนาะแต่ว่ามันไม่ได้มาตรฐานทั่วไปด้วยค่ะเพราะว่ามีการเอาเข็มแล้วก็กระดกฉีดยาเนี่ยมาดัดแปลงวงชุดของเล่นค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้เขาจะเน้นการทำการตลาดแล้วก็กระจายสินค้าเนี่ยไปยังร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนของน้องๆหนูๆค่ะแล้วก็หรืออยู่ในส่วนในรถเข็นขายของเล่นรวมถึงอยู่ในตัวแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียต่างๆที่เด็กเนี่ยสามารถจะเข้าถึงง่ายมากๆด้วยค่ะ
0: ครับคุณหมอครับแต่ดูจากภาพที่เราอินเสิร์ตให้เห็นหรือว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาเนี่ยมันก็ดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรมันก็ดูว่าน่าเล่นน่าจับแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ทำไมอย.ถึงต้องกังวลแล้วมันมีอะไรอันตรายที่เราจะต้องระวังไหมครับครับคุณหมอนุ่งรุดยังอยู่ไหมครับโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอสายคุณหมออีกรอบหนึ่งนะฮ
1: ะ
0: อย่างที่คุณหมอนุ่งรุดได้บอกไว้ครับว่าคือมันมีเรื่องของคุณภาพมาตรฐานสารเคมีทีเนี้ยหลายๆคนสงสัยถามกันมาแล้วข้างในมันเป็นอะไร
1: เพราะเมื่อกี้พี่ต้อมบอกแล้วว่าเป็นโพลียูรีเทนชนิดที่ว่าสามารถคืนรูปคืนตัวได้แบบนี้เวลาที่เราบีบมานะคะเดี๋ยวคุณกระต๊อบตัดให้ดูหน่อย
0: เดี๋ยวตัดเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ต้องขออนุญาตตัดผ่าขึ้นให้เลยงับคุณก็ตัดยากอยู่เนี่ยอึดๆนี่อ่ะข้างในมันก็ดูเหมือนขนมปังเนยคุณผู้ชมเหมือนเนยสดอ่ะนะขออนุญาตดมนะฮะ
1: แล้วยิ่งกลิ่นเหมือนด้วยนะ
0: มีกลิ่นเหมือนเดิมอ่ะนี่ข้างในก็คือเป็น PU4 มาฮะคุณผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับกับคุณหมอนงนุชนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องความปลอดภัยเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มีอะไรต้องระวัง
1: ใช่ค่ะอ้าวต่อกันเลยค่ะท่านรองอธิบดีอยู่ในสายไหมคะท่าน
2: อยู่ในสายแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ท่านที่สายหลุดค
1: ่ะท่านเรียนถามเพิ่มเติมมาท่านค่ะท่านต่อเลยค่ะ
2: ค่ะเมื่อกี้ถามว่าเรื่องนี้อันตรของเล่นนี้อันตรายหรือมักมีความเสี่ยงอะไรบ้างเนาะจะบอกว่ามันมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าของเล่นเนี่ยมันจะมีเข็มฉีดยาที่มีความคมสูงแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทนต่อแรงกระแทกจากการเล่นค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเด็กเนี่ยนำมาเล่นแทงคลุกที่แล้วก็เกิดพลาดพลั้งหรือว่านำมาเล่นหยอกล้อกันเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะมีการทิ่มแทงเข้าไปในผิวหนังเด็กหรือว่าอวัยวะสำคัญอย่างเช่นตาหรือว่าข้อต่อต่างๆเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นอย่างแรกเลยค่ะอย่างที่สองก็คือการปนเปื้อนเชื้อโรคค่ะซึ่งเราไม่ทราบเลยว่าเข็มแล้วก็กระบอกฉีดยาเหล่านี้มันผลิตได้มาตรฐานมาจากแหล่งไหนบ้างนะคะซึ่งตามธรรมดาเนี่ยเวลาในทางการแพทย์เนาะมันจะต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาใช้ค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เด็กเอามาเล่นแล้วก็มีการใช้ซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะเอาไปละเลงสารเคมีหรือว่าน้ำที่มันสะอาดแล้วก็ฉีดเข้าไปในตัวสกูชี่เนี่ยตอนนี้ก็จะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคต่อไปค่ะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของสารเคมีที่อยู่ในตัวสกูชี่ค่ะซึ่งสารเคมีเหล่านี้ก็จะมีตัวเคมีหลายตัวที่สูงอาจจะสูงเกินมาตรฐานหรือว่าอาจจะมีการใช้สีผสมที่ไม่ปลอดภัยค่ะซึ่งก็ถ้าหากว่าการปนเปื้อนมาที่ตัวเด็กค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบของฮอร์โมนของร่างกายแล้วก็พัฒนาการเด็กในระยะยาวต่อไปค่ะหรือก็จะเป็นอันตรายที่น่าจะพบได้ค่ะ
0: นะเรื่องของเชื้อโรคเนี่ย ก็อีกหนึ่งส่วนนะน้องยุ้ย

0: ากไอสารเคมีที่เข้าปากเข้าอะไรไปหรือความปลอดภัยจากเข็มเนี่ยเชื้อโรคก็เป็นอะไรที่คุณหมอและทีมงานทางอย.เนี่ยเขาก็ห่วงด้วยเหมือนกันเพราะแน่นอนมือเรามันก็มีเชื้อโร
1: ค
0: พอไปขยำมันเหมือนก็เหมือนกับไปเติมเชื้อโรคให้กับของที่เล่นและอาจจะส่งต่อกันไปโรคภัยไข้เจ็บอาจจะติดต่อกันได้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะดูมีผลกระทบหลายต่อหลายอย่างอีกหนึ่งเรื่องมีคุณชุมส่งมาในช่องทางติ๊กต็อกค่ะท่านรองอธิบดีก็คือเรื่องสารเคมีแล้วสิ่งที่อยู่ในโฟมแล้วพอเราใส่กลิ่นเข้าไปมาส่งผลกระทบว่ามีเคสว่าเด็กเอาสกูชี่เข้าปากด้วยใช่ไหมคะ
2: อันนี้ก็น่าจะเคยมีเพราะว่าตัวสารเขาเรียกว่าสารพลาสติกไซเซอร์นะที่มันทำให้เกิดความนุ่มนิ่มแล้วก็หรืออาจจะผสมสีผสมอาหารหรือสีที่มันมีกลิ่นแบบผลไม้สตรอเบอรี่อะไรกลิ่นนมอะไรเงี้ยที่มันยั่วยวนให้เด็กได้เอาเข้าปากค่ะซึ่งต้องบอกว่าของเยนทนินนอกจากจะเป็นอันตรายในเรื่องของความขมแล้วเนี่ยเรื่องของตัวสารเคมีที่อยู่ในตัวสกูชี่เนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากเลยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังดีๆที่ถ้าไปซื้อแล้วถ้าไม่อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ดีๆนะฮะก็จะทำให้เด็กได้รับเข้าไปแล้วก็เกิดอันตรายต่อร่างกายค่ะ
0: ครับครับคุณหมอนุชครับแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะเลือกซื้ออย่างไรดีครับเพื่อความปลอดภัยหรือจริงแล้วเนี่ยทางอย.เองก็มีการตรวจอยู่แล้วแล้วก็มีสินค้าที่เป็นสกูชี่ที่ได้มาตรฐานในการซื้อไปใช้มีอะไรแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะใช่ค่ะวิธีการเลือกของเล่นนะคืออันนี้ต้องบอกว่าผู้ปกครองต้องสังเกตดีๆค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยก็อยากจะให้แนะนำก่อนว่าเราต้องรู้จักวัยของลูกของเรานะเราต้องเลือกให้มันเหมาะกับวัยของเราก่อนค่ะว่าของเล่นชนิดนั้นเนี่ยบางทีถ้าลูกเล็กเกินไปเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่มันเป็นเล็กๆที่มันหลุดออกมาเนี่ยเด็กตอนนี้เขาอาจจะเอาไปอมเอาไปเล่นอะไรเงี้ยอาจจะหลุดเข้าไปในลำคออันเนี้ยต้องดูวัยของลูกกับเลือกของเล่นที่มันถูกต้องค่ะอย่างที่สองเนี่ยให้ดูตัวป้ายฉลากที่อยู่บนของเล่นค่ะซึ่งต้องดูว่ามันมีคำแนะนำในการใช้งานหรือว่าคำเตือนไหมอย่างเช่นไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีชื่อสินค้าแล้วก็มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาจำมอกหรือว่าทั้ง QR code เราสามารถที่จะสแกนแล้วก็ตรวจสอบติดผู้ได้รับใบอนุญาตอะไรต่างๆได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตแล้วก็อ่านใต้ฉลากดีๆค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากจะให้ลองดูตัวของเล่นว่ามันมีการปนเปื้อนอย่างเช่นมีชิ้นส่วนแหลมคมหรือว่ามีอุปกรณ์ที่มันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บตะโกนหรือไม่อันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบดีๆค่ะแล้วก
0: ็
2: สุดท้ายเลยเนี่ยลองจับดูก็ได้เนาะบางทีมันจะมีสัมผัสเนื้อเนื้อหนาหรือว่ามีสีหลุดติดมือออกมาอย่างเด่นชัดอันนี้อะไรเนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้องหยุดเรียนค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆที่ทั้งผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตค่ะว่าของที่ชิ้นไหนที่อาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับเด็กค่ะ
0: ค่
1: ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการตรวจพบสกูชี่ที่อาจจะเป็นอันตรายในกรณีว่าฉลากจดแจ้งไม่ชัดเจนหรือว่าบางทีที่วางขายกันโดยทั่วไปแบบนี้แล้วก็ดูแล้วสุ่มเสี่ยงอาจจะเป็นอันตรายประชาชนสามารถแจ้งได้ที่ไหนบ้างคะท่านรองอธิบดี
2: ค่ะมีหลายสายเลยนะคะก็หลักๆ ก็จะเป็นสายเดือนอย.1556ค่ะซึ่งกรณีที่คุณพ่อคุณแม่พบการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆด้วยนะคะที่ผิดวัตถุประสงค์หรือว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยค่ะแล้วก็จะมีสายด่วนสมอ.ใช่ไหมคะสายด่วนสมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะก็ถ้าหากว่าของเล่นเนี่ยไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.หรือว่าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยแล้วก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วนสมอ.นะคะแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือสายด่วนสบค1166ค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะอันนี้ก็เป็นในกรณีที่มีการขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือว่าอาจจะมีลักษณะเป็นการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคก็สามารถโทรไปสายด่วนสบคนี้ได้ค่ะ
0: ครับโอเคครับก็ได้คำตอบพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณแพทย์หญิงนงนุชพัทรอนันตนพนะครับรองอธิบดีกรมอนามัยสำหรับความรู้เรื่องสกูชี่วันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ง่ายๆเลยคุณผู้ชมครับสรุปเลยว่าซื้อเนี่ยซื้อให้ที่มาเนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ใช่ค่ะเนี่ยมีคุณผู้ชมส่งมาใน TikTok บอกว่าไปตรวจที่สำเพ็งเลยครับเยอะมากแล้วเขาบอกว่าเราจะดูมาตรฐานยังไงเพราะว่าปกตินำเข้าจากต่างประเทศเพียบเลยแจ้งสายด่วนอย.1556แล้วก็สคบ.1666ได้เลยนะคะ

0: เลยนะครับดังนั้นก็ดูจากราคาดูจากที่มาแล้วก็ดูให้ดีด้วยเพราะบางทีตอนลูกเราเล่นเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยเผื่อเขาเผื่อเอาเข้าปาก
1: ใช่ค่ะก็เนี่ยลองดมกลิ่นแล้วลองเล่นแล้วจะว่าไปเพลินเหมือนกันนะคะเนี่ยมันเหมือนมาก
0: น
1: ะเราผู้ใหญ่ยังดูออกนะ
0: แต่กำมา20นาทีแล้วยังไม่วางเลยติดนะเนี่ยคุณผู้ชมครับจากเรื่องนี้มาอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจไม่แพ้กันครับใครที่เดินทางไปมาหลายคนอาจจะมองว่าเป็นที่ไทยพีบีเอสคนเดียวหรือเปล่าแต่จะบอกว่าทางออกพอมันติดปัญหาเรื่องออกเข้าตึกนั้นลำบากเนี่ยถนนก็ติดไปด้วยนะ
1: ทั้งถนนวิภาวดีเลยค่ะ
0: นะฮะวันนี้ครับคืบหน้าโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีนะครับหลังขาดแรงงานและช่วงนี้ฝนตกด้วยจากสัญญาที่เคยสัญญากันไว้จำได้ไหมจ๊ะพี่จ๋าว่ามันจะเสร็จเมษาจนตอนนี้จะเข้าออกไปครับมิถุนาใช่ไหม
1: ใช่
0: จนตอนนี้นะมันจะเข้ากรกฎาคมแล้ว
1: ก็ตอนแรกเนี่ยใกล้ถึงกำหนดพอดีเลยค่ะบอกว่าต้นกรกฎาคมน่าจะเสร็จ
0: เดี๋ยวรอดูกันมันอาจจะเสร็จก็ได้ใครจะรู้นะครับตามเรื่องนี้กันต่อนะครับกับน้องอ้อมบุษาเอี่ยมสุวรรณตอนนี้ประจำการอยู่ข้างหน้าสถานีไทยพีบีเอสแล้วครับ

0: บุกถึงที่ค่ะมาติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตคุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อ2เดือนที่แล้ววันที่30เมษายนเขาบอกว่าจริงๆแล้วต้องเสร็จแต่ว่าขอขยายระยะเวลาเป็นช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี่ก็เกินกลางเดือนมาแล้วนะคุณผู้ชมเรามาติดตามความคืบหน้ากันให้ดูพื้นที่ตรงนี้ก่อนเลยนะคะถ้าย้อนความทรงจำไปได้ก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยยังเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขามาผูกเหล็กผูกอะไรกันอยู่นะตอนนี้เนี่ยเมื่อช่วงเมื่อคืนนี้เนี่ยมีฝนตกตอนนี้ก็มีการระบายน้ำมาแล้วนะคะแล้วก็ความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยก็มีการก่อสร้างเหล็กโครงเหล็กขึ้นมาแล้วแล้วก็ทำทางแล้วนะตอนนี้รถแมคโครก็ติดเครื่องนะคะเตรียมที่จะดำเนินการด้วยความคืบหน้าตอนนี้ก็ถือว่าตรงพื้นที่ตรงนี้นะที่เรามีการนำเสนอไปได้มีการลาดพื้นที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะจุดตรงนี้คือบริเวณหน้าไทย PBS สำนักงานใหญ่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เราต้องพูดคุยกับคนที่ติดตามปัญหาเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือพี่ปัดพัทรพรตันงามผู้สื่อข่าวไทย PBS พี่ปัดสวัสดีค่ะพี่ปัดในฐานะคนที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียแล้วก็ติดตามปัญหานี้มาอย่างยาวนานตั้งข้อสังเกตอะไรกับโครงการนี้บ้างคะ
1: ข้อสังเกตแรกชวนคุณผู้ชมกับน้องอ้อมติดตามด้วยกันคือหลักฐานที่ปรากฏชัดอยู่หน้าป้ายรถเมล์เนี่ยเป็นโครงการของกรมทางหลวงที่ระบุชัดว่าระยะที่2เฟสที่2เนี่ยค่ะที่มันต้องเสร็จตอนปี2566นะ66นะนี่69แล้วที่ต้องเสร็จมีอะไรบ้างทางวิ่งทางจักรยานนะคะไฟฟ้าส่องสว่างกล้องวงจรปิดต้นไม้ที่สะดวกทางคือมันต้องเสร็จแหละแต่ทุกวันนี้ที่เราจะเห็นได้ก็คือไม่ได้เสร็จเลยและไม่ได้มีแค่ไทย PBS นะความเดือดร้อนมีถึงประชาชนแทบจะตลอดแนวที่ยังเป็นโครงการก่อสร้างคูน้ำวิภาวดีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโซนของทั้งหน้าการบินไทยหรือฝั่งทั้งหน้าไทยรัฐเนาะถ้าใครเห็นเนี่ยงานก่อสร้างมันถูกเปิดหน้าดินแบบนี้มานานแม้ว่าเราจะไปเจอกับทางพี่เนี่ยไปเจอกับทางรัฐมนตรีพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงก็บอกว่าติดขัดในเรื่องของการยกย้ายระบบสาธารณูปโภคแต่ถามว่ามันช้าเกินจำเป็นไหมอันนี้เสียงสะท้อนจากประชาชนเรามาเหมือนกันว่ามันช้าเกินจำเป็นหรือไม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปว่าปี66เนี่ยหลายอย่างมันต้องเสร็จแล้วแต่ว่าเนี่ยพอมันยาวนานไปผลกระทบคือคุณภาพชีวิตประชาชนถ้าเราดูเฉพาะวันนี้เมื่อเช้าในสโมสรตำรวจนะคะด้านหลังเราน้ำยังท่วมอยู่เลยนะคะยังมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะว่ายังระบายลงมาไม่ได้ไงคือเวลามันเกิดเหตุแบบอย่างเงี้ยค่ะน้ําจากข้างในเนี่ยปกติน้ําจะต้องแบบซอยลงท่อระบายน้ําท่อระบายน้ําจะต้องออกตามคูคลองหรือว่าสายน้ําหลักแต่ทีเนี้ยพอมันระบายลงมาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันปิดกั้นทางน้ําอยู่อย่างเงี้ยสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ํามันก็จะมีผลกระทบแบบนี้แหละแล้วก็มันผ่านมาหลายฝนหลายหนาวหลายร้อนแล้วถ้าพูดตรงๆก็คือ5นายกรัฐมนตรีผ่านมา5รัฐบาล5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราเคยคุยกับประชาชนหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นโครงการที่ยาวนานเกินจำเป็นหรือไม่เราไม่ได้พูดถึงแค่หน้าไทย PBS อย่างเดียวเนาะเพราะหน้าไทย PBS มันมีแค่ทางออกอย่างเดียวเอาเฉพาะแค่ทางออกอย่างเดียวตรงจุดเนี้ยที่เรายืนกันอยู่เนี่ยค่ะก็6เดือนแล้วนะมันเกินจำเป็นหรือเปล่านะคะซึ่งก็แน่นอนอะว่าเราก็ต้องติดตามโครงการนี้กันต่อไปนะคะ
0: พี่ปัดทิ้งท้ายหน่อยที่เขาบอกว่าสิ้นปีนี้2569จริงๆแล้วตามกำหนดก็คือธันวาคมเนา
2: ะ
0: คิดว่าจะเสร็จไหมคะ
1: คิดว่าเอาจากสภาพที่เห็นเนี่ยก็มีแนวโน้มนะแต่ว่าก็ต้องดูว่าเขาจะเสร็จหรือไม่เอาง่ายๆเมื่อวันศุกร์ที่แล้วพี่เจอผู้รับเหมาแหละเพราะว่าเราเขาออกออฟฟิศตรงนี้ทุกวันนะผู้รับเหมาลงมาเนี่ยเราได้ไปคุยกับทางผู้รับเหมาบริษัทเดวินเลยค่ะที่เขาติดป้ายอยู่อะป้ายโครงการเขาก็บ

0: บอกว่าตรงจุดนี้จริงๆวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละวันนี้วันศุกร์เนาะวันจันทร์ที่ผ่านมาคือจะเสร็จสุดท้ายเขาก็ไม่เสร็จไงเพราะอันนี้มันก็เป็นข้อสังเกตเหมือนกันว่าคำว่าจะเสร็จของเขาหรือแม้กระทั่งชัดเจนที่บอกว่าป้ายเนี่ยที่บอกว่าตามระยะที่2ต้องเสร็จปี66อะค่ะณตอนนี้ก็ไม่เสร็จตามที่เขาได้มีการแจ้งข้อมูลไว้กับสาธารณะไว้แบบนี้ค่ะก็เป็นข้อสังเกตแล้วก็ชวนทุกคนติดตามไปด้วยกันด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ต้องติดตามเดี๋ยวอุษาแล้วก็พัทรพรนะคะจะติดตามเรื่องนี้อย่างแน่นอนขอบคุณพี่ปัดนะคะเดี๋ยวส่งพี่ปัดไปทำข่าวแล้วเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันต่อไปตามเรื่องอะไรนะคะ
0: เรื่องสอบโกงกันต่อ
1: ไปตามเรื่องสอบโกงกันต่อติดตามในไทย PBS News เนาะค่ะขอบคุณพี่ปัดนะคะแต่ว่าอยากจะชวนคุณผู้ชมพามาเดินด้วยกันเลยนะคะมาดูเลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วน้องอ้อมเนี่ยเดินอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมแต่ตอนนี้เดินไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีเศษมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีทรายอ่ะที่มันกองอยู่นะคะหลายๆคนบอกว่าเดินไม่ได้แล้วถ้าเกิดลงจากสะพานลอยมาตรงมาไล่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยต้องเดินแบบนี้คุณผู้ชมคือเขาจะมีไม้ให้เดินนะคะแล้วก็มีเหล็กให้เดินเรียบริมคลองแบบนี้แล้วถ้าเกิดทรงตัวไม่ดีเสี่ยงตกน้ำลงไปนะคะซึ่งทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะเราลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปพูดคุยกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เขาบอกว่าอยากจะฝากไปถึงกรมทางหลวงค่ะให้เร่งหน่อยเร่งดำเนินการโดยเฉพาะหน้าฝนค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
2: ก็มีปัญหาด้านแบบว่าเดินผ่านอย่างเงี้ยเนาะไปที่ทำงานมันก็ไม่สะดวกอะค่ะเพราะว่าตรงนี้คือทำมานานแล้วก็ไม่เสร็จสักทีนะคะบางทีก็ฝนตกมีน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะก็จะเดินลำบากนิดนึงอะค่ะก็เดินไปตามทางแล้วก็มันก็เสี่ยงเนาะมันจะมีสายไฟระยงระยางอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีเครื่องมือเครื่องจักรอะไรเงี้ยค่ะมันก็ลำบากนิดนึงอะค่ะกว่าจะเดินไปถึงที่ทำงานก็อยากจะให้เร่งดำเนินการให้มันแล้วเสร็จไวๆอะค่ะเพื่อจะมีการสัญจรได้สะดวกเนาะ
3: ก็เดินทางผ่านตรงนี้ก็ลำบากครับถ้าออกจากสโมสรตำรวจมาเพื่อที่จะมาขึ้นรถเมล์ตรงนี้ครับผมก็คือทางก่อนหน้านี้มันเสียกว่านี้อีกแต่ทางนี้ก็คือเสียวน้อยลงยังมีสะพานข้ามแต่ก็ยังเสียวแต่ถ้าจะไปด้านนั้นเลยยิ่งลำบากใหญ่คือมันไม่มีทางเดินนะครับแล้วเราเดินหันหลังให้รถเราไม่รู้เมื่อไหร่รถมันจะชนก็เลยเรื่องทางที่เสียงน้อยที่สุด
4: โอ้ยเละเลยครับที่ตรงนี้คือแย่มากเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้พอมันเป็นถนนที่ผมเคยมาเนาะตอนที่ถนนมันยังไม่ได้โดนตัดแบบนี้ทางมันดีกว่านี้แต่พอตอนนี้มันเป็นปูนแล้วมีทั้งดินผสมหินผสมอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าผลที่ออกมาคือมันเละครับแล้วมันกลายเป็นว่าเราเดินเนี่ยเราก็รองเท้าก็เปียกเสื้อเราก็เปียกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
5: ลำบากค่ะยิ่งเลยตรงสะพานลอยไปแล้วก็มันเละเทะมีขี้ดินเราไม่สามารถเดินบนในริมฟุตบาทได้เราต้องเดินตรงถนนเลยค่ะกลัวสิคะมันก็ลำบากตรงช่วงนั้นน่ะก็ไม่เชิงลำบากขนาดที่ว่าจะทำให้ตัวเราแย่แล้วก็เซฟตี้ของตัวเราเองบ้าง
1: เขาบอกว่าช่วงทางออกหน้าไทย PBS ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะติดปัญหาเรื่องของท่อน้ำทิ้งของไทย PBS ค่ะตรงกับทางออกพอดีเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงค่ะพร้อมกับการปรับพื้นที่นะคะก็คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่10กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็จะหันมาทำฝั่งขาเข้าไทย PBS ค่ะก็จะมาทำตรงนี้พร้อมๆกับการปรับพื้นที่กำแพงดินด้านข้างแล้วก็ศาลาทางหลวงหน้าไทย PBS ค่ะเริ่มวันที่12กรกฎาคมเน้นย้ำว่าตอนนี้มีความพยายามนะคะเร่งดำเนินการทั้งหน้าไทย PBS หน้าปั๊มบางจากแล้วก็บริเวณที่เหลือทั้งหมดเลยค่ะแต่ปัญหาเดิมตอนนี้ที่ติดเลยก็คือเรื่องของความล่าช้าปัญหาแรกคือขาดแคลนแรงงานจาก70คนตอนนี้มี130คนแต่ก็ยังไม่เพียงพอค่ะกับโครงการขนาดใหญ่แม้ว่าจะกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็ตามนะคะที่สำคัญคือตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนค่ะทำให้มีน้ำท่วมขังบางจุดด้วยภาพรวมของโครงการตอนนี้ท้องอ้อมถามว่าถ้าให้คะแนน 100% ตอนนี้เสร็จไปแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์นะเขาบอกว่าประมาณสักร้อยละ61ค่ะและมีแนวโน้มจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมนี้ตามสัญญาคุณผู้ชมคิดว่าเสร็จหรือไม่เสร็จพิมพ์คอมเมนต์มาเลยคุณผู้ชมว่าจะเสร็จหรือไม่ให้ดูบรรยากาศนะคะเช้าวันนี้หน้าไทย PBS ที่กำลังจะตรงไปที่สโมสรตำรวจคุณผู้ชมเราเน้นย้ำนะว่าความเดือดร้อนปัญหาของชาวบ้านไม่ได้มีเฉพาะหน้าไทย PBS เท่านั้นแต่ตรงนี้เป็นจุดสะท้อนค่ะเป็นจุดที่เราจะทำให้เห็นว่ามีปัญหาจริงๆคุณผู้ชมนี่นะคะวัน นี้ระดับน้ําจริงๆแล้วเนี่ยพี่ๆที่เป็นผู้จัดการโครงการเขาบอกว่ามันติดปัญหาบางอย่างก็คือว่าเวลาที่เป็นเรื่องของการใช้แรงงานเนี่ยตอนนี้ก็ยังขาดแคลนแรงงานอยู่นะส่วนช่วงหน้าฝนเนี่ยบางช่วงที่มีการทําการก่อสร้างด้วยที่จะต้องมีการใช้แรงงานต่างๆนะคะเวลาที่

0: ระบายน้ำแล้วไปพบกับปัญหาเรื่องของการก่อสร้างที่อาจจะโดนน้ำไม่ได้ก็ทำให้ต้องทำงานใหม่ทั้งหมดนี่ก็เลยเป็นความล่าช้าด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราตามกันต่ออย่างแน่นอนจนกว่าจะแล้วเสร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือมีปัญหาอุตส่าห์เคลียร์ให้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่ยุ้ยค่ะ
1: ขอบคุณน้องอ้อมแล้วก็ทีมงานที่ไปถ่ายทอดสด 4G ที่หน้าสถานีนะครับก็เห็นความเดือดร้อนนะเอาอย่างเราเนี่ยตอนขับรถออกนะคุณผู้ชมฮะคือมันต้องรอด้วยนะไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยอยากออกอยากเข้าต้องรอด้วยถ้ามีรถเข้าคนที่จะออกจากสถานีต้องจอดรอก่อน
2: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วมันก็จะไปติดข้างหน้าเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีป้ายรถเมย์อยู่ก็จะมีรถโดยสารรถแท็กซี่เนี่ยเขาจอดส่งรับผู้โดยสารเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งติดเข้าไปใหญ่ข้างหลังมันเลยยาวไปถึงนู่น
2: ก็กลับไม่ได้ไปไม่ถึงมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะในสถานการณ์ตรงนี
1: ้ก่อนเน้นย้ำเรื่องของการเข้ามาทำงานแล้วก็เช็คตรวจสอบให้มันเสร็จตามกำหนดหรือเร็วขึ้นกว่านี้ก็ได้ยิ่งดีนะครับทางการที่เกี่ยวข้องและนี่คือทั้งหมดของร้องทุกข์ลงป้ายนี้ไปต่อกันที่สีสันเวทีได้เลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันศุกร์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันศุกร์วันนี้ด้วยครับ
1: เช้านี้พาคุณผู้ชมไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวกันค่ะใครคิดถึงก๋วยเตี๋ยวสมัยเด็กๆพาไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณเล็กๆที่เขาขายหน้าโรงเรียนค่ะนี่แหละแบบนี้เลยที่ถูกต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณริมถนนหลังคามุงจากเป็นร้านป้าแตนก๋วยเตี๋ยวโบราณเจ้าของคือนางจำรูนวิจิตจินดาหรือป้าแตนเปิดมากว่า20ปีแล้วค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดสัมปทวนจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นี่ไม่ได้เรียกว่ากุ้งแห้งแต่เรียกกุ้งแห้งเพราะว่าตัวใหญ่มากนะคะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2โมงบรรยากาศเรียบง่ายสบายๆหลังคามุงจากย้อนให้นึกถึงสมัยโบราณภายในร้านมีโต๊ะรองรับลูกค้าประมาณ6-7 โต๊ะค่ะป้าแตนขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งราคาไม่แพงปริมาณให้มากเนื่องจากอยากให้ลูกค้าทุกคนได้กินอิ่มอีกทั้งไม่ต้องเสียค่าที่ลูกค้าเยอะมากค่ะชาวบ้านนักเรียนผู้ปกครองวนเวียนกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดวันกลายเป็นร้านประจำของใครหลายๆคนเลยค่ะ
0: เมนูที่ขึ้นชื่อก็อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับเรียกว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณครับที่เขาบอกว่าน้ำซุปเนี่ยมันจะเข้มข้นกลมกล่อมจุดเด่นคือหมูบ่าช่อสูตรดั้งเดิมครับผืนใหญ่ๆเลยสืบทอดสูตรมาจากคุณพ่อที่ขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนครับทั้งเส้นหมูกุ้งแห้งและตังฉ่ายให้ปริมาณที่มากครับกินเพียงแค่ชามเดียวก็อิ่มท้องได้แล้วลูกค้าที่มากินเนี่ยเมื่อกินเส้นจนหมดแล้วมักจะซดน้ำซุปจนหมดชามทุกท่านเลยเพราะด้านล่างยังมีหมูบ่าช่ออยู่อีกทำให้ยังคงรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมของน้ำซุปเอาไว้จนหยดสุดท้ายจนลูกค้าประจำหลายๆคนที่กินร้านนี้มาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ยังแวะมากินจนปัจจุบันนะพาลูกพาหลานมากินด้วยซ้ำเพราะร้านนี้ก็ยังคงรักษามาตรฐานความอร่อยไว้แบบดั้งเดิมเลยล่ะครับ
1: ทีมงานไม่ได้บอกว่าราคามาให้เรานะคุณผู้ชมอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดสัมปทวนจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะไม่ได้เป็นแค่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะคะเป็นร้านที่ส่งต่อความทรงจำอิ่มท้องและความสุขให้กับคนในพื้นที่ด้วยเปิดเพียงแค่ช่วงเช้าเท่านั้น7โมงเช้าถึงบ่าย2โมงนะคะไปหลังจากนั้นป้าแตนเก็บของนอนแล้ว
0: ไม่แต่ป้าแตนเขาบอกว่าราคาเป็นมิตรเบากระเป๋าอ
1: ่ะ
0: ก็น่าจะไม่แพงหรอกนะผมว่าก็น่าจะราคาตามตลาดแล้วก็ตามค่าของชีพของจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: หมูสับมาเป็นแผงชิ้นใหญ่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นบะช่อไงบะช่อผืนใช่ไหมฮะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ควรจะแวะไปนะครับใครไปแถวฉะเชิงเทราก็อย่าลืมแวะไปครับจากเรื่องของกินเราเปิดไปด้วยก๋วยเตี๋ยวครับมากันที่ศิลปะการแสดงของไทยกันหน่อยถ้าพูดถึงเวทีหมอลำเนี่ยแหมได้กระแสจริงๆและหลายคนนั้นเนี่ยเพื่อนผมหลายท่านนะตระเวนไปเที่ยวตามเวทีหมอลำด้วยซ้ำนะ
1: ก็เหมือนชมัยพรอยากจะไปดูปฐมวาทศิลป์ระเบียบวาทศิลป์เนี่ยอยาก
0: ไป
1: ม้วนหน้าห้านยังไม่ได้ไปเลยค่ะ
0: ไม่ทันตั๋วใช่ไหม
1: ไม่ทันค่ะคือตั๋วราคาไม่ได้แพงนะคะแต่เขาไปซื้อกันตั้งแต่บ่ายสามแล้วแสดงโชว์เริ่ม6โมงท
0: ้
1: อใจเลย
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดูของแคมเปญนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงหมอลำนั้นเนี่ยก็เป็นดนตรีพื้นบ้านอีสานนะครับที่มีการพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นโชว์ที่น่าสนใจเขากำลังจะมีการประกวดสุดยอดหมอลำชิงถ้วยพระราชทานชวนคุณผู้ชมไปดูงานนี้กันหน่อยครับประกวดแล้วประกวดอีกและประกวดต่อนี่คือที่ห้องแกลเลอรี่2ชั้นจีหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมครับคุณซาบิดาไทยเศษครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในงานแถลงข่าวการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีพุทธศักราช2569ประเภทหมอลำครับโดยการแสดงหมอลำนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะการแสดงที่ส่งต่อและมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องโดยได้สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านผ่านคำร้องท่วงทำนองต่างๆโดยในแต่ละพื้นที่ของภาคอีสานนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะการแสดงทำนองที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นลำอุบลลำทำนองกาฬสินธุ์ลำคอนสวรรค์ลำเต้ยห้วยดอนตาลและอีกหลายแบบเลยซึ่งล้วนมาจากการสั่งสมเรียนรู้พัฒนาและต่อยอดมาจากปราชญ์แผ่นดินศิลปินชาวบ้านตั้งแต่อดีตครับ
1: โดยการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแค่ยกระดับวัฒนธรรมการแสดงหมอลำนะคะเขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการแสดงที่น่าสนใจมากมายผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดงพื้นบ้านอีสานทั้งการร้องดนตรีการฟ้อนที่ได้เข้าร่วมการตัดสินครั้งนี้หนึ่งในนั้นคือคุณแม่ชวีวรรณผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำประจำปี2536ค่ะโดยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนดจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลก็คือวันนี้แล้วนะคะ26มิถุนายนณโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพร้อมเงินรางวัล 130,000 บาทค่ะ
0: เอาละครับนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงหมอลำแล้วกิจกรรมตรงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถกันได้อย่างเต็มที่ครับซึ่งหมอลำเนี่ยปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการผลักดันเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบัญชีตัวแทนขององค์การยูเนสโกครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอันดีที่เราจะมีวัฒนธรรมที่น่าภูมิใจและบอกต่อให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักหมอลำกันมากขึ้นไม่ต้องหรอกคือตอนนี้ยังไม่ต้องรอประกาศต
1: ่
0: างชาติเขาฟังเพลงไทยฟังหมอลำไทยนะ
1: แล้วก็สามารถร้องไทยได้ด้วย
0: โดยเฉพาะเพลงที่เราเห็นเขาเปิดรถแห่หรือรถอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับไปดูได้เลยในรีวิวใน YouTube เนี่ยต่างชาติเขาเปิดนะเขาไม่เข้าใจหรอกแต่เขาบอกว่า energy ของเพลงเนี่ย vibe ของเพลงเนี่ยฝรั่งเขาเรียกอ่ะมันทำให้เขาสนุก
1: นี่คือความสนุกของดนตรีนะดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่สามารถเชื่อมคนในทุกภาษาเข้าไว้ด้วยกันด้วยทำนองนะคะไปดูอีกหนึ่งงานค่ะที่นี่ก็สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมกับงานเทศกาลศิลปะสงขลาค่ะในงานเทศกาลศิลปะสงขลาเชื่อมโยงจากรุ่นต่อรุ่นครั้งที่4ปี2569ค่ะงานนี้จัดขึ้นในการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปะวัฒนธรรมและการจัดเทศกาลศิลปะสงขลา New Gen Connected Art Fest อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2564จนกลายเป็นพื้นที่สำคัญของการเรียนรู้และงานสร้างสรรค์ทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศด้วยการจัดขึ้นครั้งนี้ค่ะภายใต้แนวคิด Bloom in Uncertainty เมื่อชีวิตยังผลิบานแสดงให้เห็นถึงโลกที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนแต่ศิลปะวัฒนธรรมยังคงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าใจในความแตกต่างและยังช่วยสร้างความหวังให้กับผู้คนในสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วยค่ะ
0: อย่างที่บอกไว้นะครับว่าศิลปะหัตถกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆสามารถเชื่อมโยงได้นะครับภายในงานเนี่ยก็มีการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่จากทั่วทั้งประเทศทั้ง4ภาคภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เพื่อร่วมถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยพร้อมแสดงศักยภาพบนเวทีสาธารณะที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกระจายโอกาสทางวัฒนธรรมและการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันของคนรุ่นใหม่จากทั่วทั้งประเทศผลงานที่นำมาจัดแสดงนั้นก็ล้วนสะท้อนความคิดความฝันความกังวลการค้นหาความหมายของการดำรงอยู่และมุมมองต่อโลกของคนรุ่นใหม่ในบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละภูมิภาคครับ
2: ในนามของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งได้ร่วมมือกับทั้งพันธลักษณ์ทั้งศิลปินแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้นะคะก็มี5พื้นที่ด้วยกันนะคะแต่ละพื้นที่ก็แสดงถึงงานศิลปะจากทั้ง4ภูมิภาคนะคะศิลปินทั่วประเทศเลยซึ่งเป็นศิลปินรุ่นใหม่ในประเทศเรานะคะคิดว่างานศิลปะเนี่ยค่ะในสายตาในความงามแต่ละคนนะคะก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะซึ่งมีผลงานหลากหลายมากที่ให้ชื่นชมสามารถได้ชมตามความสนใจของตัวเองเลยค่ะแล้วก็คิดว่างานศิลปะเนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจของทุกคนที่ได้เข้าชมงานนะคะทั้งเสพงานแล้วก็อาจจะเป็นต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปด้วยค่ะ
1: นับว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างเมืองเก่าสงขลาให้กลายเป็นพื้นที่แห่งศิลปะวัฒนธรรมและอย่างแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำทุนวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สังคมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับมากันที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่นะครับกับงานวิศวกรสังคม Next Gen พลังนักศึกษา

0: สู่การพัฒนาชุมชนนะครับเพื่อเป็นการแสดงสร้างแรงบันดาลใจเป็นการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนครับงานวิศวกรสังคม Next Gen พลังนักศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนจัดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งครับภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569หรือ Thailand Research Expo 2026ครั้งที่21งานนี้ครับจัดขึ้นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการทำงานร่วมกันกับชุมชนครับและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพและได้รับการต่อยอดไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนครับ
1: พร้อมกันนี้ยังจัดพิธีมอบรางวัลวิศวกรสังคมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2569จากการประกวดผลงานวิศวกรสังคมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2569ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้มอบรางวัลการประกวดในครั้งนี้ก็มีการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้แก่รางวัลดีเด่นได้แก่ผลงานผลิตภัณฑ์น้ำตาลสด 90% ผสมลอนตาลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะคะนี่คือรางวัลระดับดีเด่นที่ได้ไป ระดับดีมากค่ะเป็นรางวัลตาลน้อยสร้างคุณค่าพัฒนาเข็มกลัดจากใบตาลตโหนดด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนโหนดสินบ้านทองลังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและรางวัลระดับดีค่ะเป็นผลงานนี่ค่ะแอปพลิเคชันธนาคารขยะสร้างสุขตำบลหนองโรงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและยังมีรางวัลชมเชยอีก7รางวัลและมีการมอบเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก28แห่งที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ค่ะ
2: งานพัฒนาชุมชนของวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก็เป็นส่วนสำคัญที่ได้มีการทำงานมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่3แล้วที่ได้มีการมอบรางวัลนะคะให้กับทางทีมวิศวกรสังคมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3: อันนี้นะครับก็เป็นนวัตกรรมการยกระดับนะครับและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ต้นตาล นะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดแท้ 90% ผสมเนื้อลอนตาล นะคะที่เราได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนมานะครับก็จะมีในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานนะครับรู้สึกตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกในส่วนของตัวหนูที่ได้รับรางวัลนี้แล้วก็เป็นปีสุดท้ายที่ผมจะได้ทำวิศวกรสังคมด้วยครับ
4: ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่เราได้คุยกับวิสาหกิจชุมชนนะครับตอนแรกวิสาหกิจชุมชนได้ทำเป็นโคมไฟแต่เราเห็นว่ามันมีราคาที่สูงเราเลยคิดว่าทำยังไงดีให้คนส่วนมากเข้าถึงได้จนออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้ครับผมทุกอย่างที่พวกเราทำก็เต็มที่สุดๆผลงานชิ้นนี้เราสามารถช่วยชุมชนได้อีกเยอะเลยครับ
5: ผลงานที่พวกผมได้รางวัลก็คือเป็นตัวแอปพลิเคชันธนาคารสร้างสุขพอเราไปสังเกตจริงๆอ่ะมันมีเรื่องของปัญหาเรื่องของกระบวนการจัดการรับซื้อขยะของธนาคารขยะอบต.การใช้เวลามากเกินไปใช้จำนวนคนมากเกินไปครับเราก็เลยนำปัญหาตรงนั้นอ่ะเอามาแก้ไขและพัฒนาแล้วก็เอาแอปพลิเคชันของเราเข้าไปช่วยพัฒนาครับมันก็ลดเวลาจาก1วันเหลือแค่1ชั่วโมงตอนแรกก็ไม่คิดเลยว่ามันจะได้รางวัลครับตอนนี้ก็คือแบบดีใจมาก
0: นับเป็นอีกหนึ่งงานที่นำองค์ความรู้และกระบวนการวิศวกรสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนครับเพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนครับ
1: เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะ
0: เอาละครับส่วนใครที่อยากจะรู้ถึงการสำรวจเมื่อสักครู่นี้บางแอปพลิเคชันของน้องเนี่ยเขามีการตรวจสอบเก็บขยะด้วยใช่ไหมทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในนิคมอุตสาหกรรมบ่อวินจังหวัดชลบุรีครับถือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นอะไรที่เราต้องใส่ใจเหมือนกันจากภาพที่เราเห็นทั้งแผ่นดินไหวอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบไม่มีต้นสายปลายเหตุนะครับหลายภาคส่วนพยายามปรับแนวคิดที่สอดคล้องแล้วก็แผนรับความหลากหลายที่กำลังจะเกิดขึ้นในระบบชีวภาพครับเส้นทางและบรรยากาศ2ข้างทางที่เห็นอยู่นี้คือพื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมบ่อวินจังหวัดชลบุรีครับคุณผู้ชมที่บริเวณแห่งนี้เขาจะเป็นนิคมแห่งแรกของประเทศครับที่จะมีการพัฒนาระบบนิเวศทางธรรมชาติและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นจากความร่วมมือของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคเอกชนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติก โดยเริ่มปลูกป่าน้ำร่องในปี2568ครับมีการปลูกต้นไม้ไปแล้วมากกว่า 15,800 ต้นบนพื้นที่69ไร่ครับ
1: โดยจากการสำรวจพื้นที่พบว่าสัตว์หลายชนิดที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทั้งตั๊กแตนหอยทากเหล่าผีเสื้อที่บินมาตอมดินเพื่อดูดสารอาหารและรังนกกระจาบบนต้นไม้ที่เห็นนี้แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติค่อนข้างมากค่ะคุณสมิทธิ์ที่หาเรือนพืชมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ได้อธิบายถึงหลักการทำงานที่อยู่ในการทำงานร่วมกันนี้ว่าโครงการพัฒนาระบบนิเวศและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมบ่อวินจังหวัดชลบุรีถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการนำ Nature Based Solution มาประยุกต์ใช้ในการทำให้พื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมมีคุณภาพแล้วก็ต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีขึ้นสำหรับเป้าหมายปี2569นี้ก็จะมีวางแผนขยายไปยังนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆเป้าหมายเพิ่มเติมในการปลูกป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งค่ะทั้งสระบุรีชลบุรีแล้วก็ระยองอีกด้วย
0: การเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นควบคู่ไปกับการวางรากฐานสำคัญสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ผนวกแผนการพัฒนาระบบนิเวศเข้าไปในแผนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการ Shape the Future for Thailand ครับคือการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อไปครับ
1: ก็จะเห็นว่ามีการลงมือทำกันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น คือไม่ใช่แค่เฉพาะสร้างพื้นที่สีเขียวอย่างเดียวแต่ลงลึกในรายละเอียดถึงความหลากหลายของระบบนิเวศด้วยนะคะ
0: มากันที่อีกหนึ่งเรื่องการฟื้นฟูนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการฟื้นฟูเรื่องธรรมชาติใช่ไหมในนิคมอุตสาหกรรมเห็นว่ามีการฟื้นฟูขยะมูลฝอยขยะต่างๆที่จะไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ทุ่งสงด้วย
1: คือเรามักจะได้ยินตั้งแต่เด็กนะคะว่าไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำเพราะว่าขยะที่ถูกทิ้งลงสู่ลำคลองและแม่น้ำไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยค่ะที่ปากแม่น้ำตรังอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเกิดความร่วมไม้ร่วมมือในการจัดการขยะกันอย่างเป็นระบบเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำลดปัญหาสิ่งปฏิกูลและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่การจัดการขยะชุมชนในพื้นที่แห่งนี้มีแนวทางอย่างไรสร้างการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงได้มากแค่ไหนติดตามได้ในช่วงสุขยั่งยืนค่ะ
6: พื้นที่ตลาดทุ่งสงเป็นพื้นที่ค้าส่งของอำเภอทุ่งสงเลยครับจะมีตลาดสดตลาดยาวขยะจะเยอะครับเมื่อก่อนจะกำจัดโดยการขึ้นยศขยะคันเขียวนำไปคัดแยกแล้วก็ฝังกลบเลยครับงานสุขาภิบาลเทศบาลเมืองทุ่งสงมีนโยบายนะครับจะช่วยลดปริมาณขยะในตลาดสดเมืองทุ่งสงจึงประชุมคุยกับแม่ค้าพ่อค้าช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในการฝังกลบจะคัดแยกหมดเลยพลาสติกขวดน้ำโฟมผักเศษอาหารแล้วก็เศษขี้ปลาแล้วก็เศษเนื้อคัดแยกของเราจะเป็นต้นทางแล้วก็จะส่งไปที่งานกองช่างสุขาภิบาลเพื่อให้เขาทำปุ๋ยเศษขี้ปลาก็พาไปทำน้ำหมักชีวภาพถุงพลาสติกก็พาไปตากแห้งเพื่อส่งโรงปูนในการเผาครับในความคิดของพี่นะถ้าไม่ทำโครงการนี้ขยะของเราอ่ะจะทิ้งสเปะสปะเลยมันไม่มีคุณค่าอันนี้มันจะมีคุณค่านะครับพาไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้อีก
7: ผักที่เราได้มาจากตลาดเนี่ยเราถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับที่จะมาใช้ในชุมชนก็คือทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของการปลูกผักทำสวนครัวสร้างความมั่นคงสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเขาจะดิ้นกินผักปลอดสารพิษอันดับแรกผักนี้พอเอามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ฉับย่อยเพื่อที่สะดวกในการที่จะทำปุ๋ยเพราะมันจะมีเครื่องบดในการบดปุ๋ยหรือผสมปุ๋ยนั้นไม่ใช่แต่ผักอย่างเดียวมันยังมีมูลสัตว์เช่นมูลโคแล้วก็ไม้อัดหยวกกล้วยเราจะทำเป็นตัวเชื้อเพื่อจะให้จุลินทรีย์ในปุ๋ยนั้นมีคุณค่าและมีประโยชน์ในการที่จะเอาไปเป็นปุ๋ยปลูกผักในโอกาสต่อไปที่เขาทำเนี่ยก็อยากมีความประทุงต้องการที่ให้ชุมชนเขานำไปใช้ไม่อยากจำหน่ายเพื่อให้ชุมชนของเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ร่วมกัน ้แล้วเขาก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีในเรื่องของการบริโภคพืชผักสวนครัวอันนี้ถือว่าเป็นหัวจิตหัวใจของชุมชนของเรามีความสุขใจครับ
8: ก็หลังจากที่ได้ขยะจากเทศบาลทุ่งสงเนี่ยที่เขาแยกเป็นขยะอินทรีย์แล้วขยะรีไซเคิลออกแล้วก็ได้เป็นขยะเชื้อเพลิงขยะเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะถูกนำส่งที่โรงปูนทุ่งสงเพื่อที่จะนำไปเป็นเรียกว่าเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ถ่านหินทีนี้แน่นอนว่าขยะในมือเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงสู่ลำน้ำลำคลองได้ด้วยเหมือนกันทาง SCG Chemical เนี่ยเขาก็เรียกว่าพัฒนานวัตกรรมเรียกว่าทุ่นดักจับขยะก็ให้นึกถึงว่าเวลาเป็นทุ่นเนี่ยทุ่นนี้ก็จะระดับไปตามปริมาณน้ำขึ้นลงแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นปากแล้วกันที่เวลาขยะไหลมาเนี่ยในลำคลองก็ไหลเข้าไปอยู่ในทุ่นดักขยะเสร็จแล้วก็เอาคนเนี่ยไปตักขยะแล้วก็ได้เป็นขยะ RDF หรือว่าได้เป็นขยะวัสดุทางการเกษตรก็แยกออกจากกันก่อนในลำน้ำลำคลองก็จะช่วยลดปริมาณขยะได้ด้วยก็นำไปใช้เป็นขยะเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่งในเชิงปริมาณที่ทางโรงปูนทุ่งสงรับจากชุมชนอยู่เนี่ยเรารับอยู่เอาตัวเลขปีก่อนแล้วกันอยู่ที่เฉพาะเครือข่ายชุมชนนะไม่รวมองค์กรของท้องถิ่นนะที่เขาจัดการกันเองจากธนาคารขยะอะไรเงี้ยอยู่ที่สัก 1,100 ตันทั้งปีนะครับถ้าเทียบไปเห็นภาพก็จะอยู่ที่ขวดพลาสติก55ล้านขวดลองดูเวลามันกองเนี่ยมันจะเห็นภาพนี้นี่คือเกิดจากคนตัวเล็กตัวน้อยที่ร่วมกันแยกในแต่ละชุมชนส่งไปที่โรงปูนนะครับอันนี้คือภาพเครื่องของชุมชนจัดการขยะอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของปริมาณที่เรารับจากเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วกันนะอันนี้ก็จะปัจจุบันอยู่ที่350ตันต่อวันเนี่ยเราสามารถตัดแปลงเครื่องจักรแล้วก็ในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะปรับไปสู่ระดับ 1,000 ตันต่อวันที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เนี่ยโดยทดแทนการฝังกลบเนี่ยมันก็มากมายแล้วก็จะแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง

0: ม่ใช่แค่เรื่องของการขจัดขยะมูลฝอยที่จะไหลลงสู่แหล่งน้ำนะครับแต่ทีมงานแจ้งมาว่าโปรเจกต์เมื่อสักครู่ที่เราเห็นไปนะครับสามารถช่วยลดขยะในพื้นที่ได้จริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่หลายๆจังหวัดสามารถนำไปใช้ตามได้เลยนะครับมากันที่เรื่องของการแข่งขันกันหน่อยนะครับในทุกวันนี้สมัยนี้เราแข่งกันด้วยนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีครับกับงานไซส์2026ครับรวมพลังสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกครับงานวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการชู AI นวัตกรรมที่ตอนนี้มีบทบาทสำคัญในสังคมโลกครับภายในงานก็มีนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบครับได้รับความสนใจทั้งเทคโนโลยี AI มนุษย์เสมือนจริงที่จะสามารถสื่อสารแล้วก็นำเสนอข้อมูลกับผู้เข้าชมได้อย่างเป็นธรรมชาติกว่าเดิมครับรวมถึงนวัตกรรมด้านคอนเทนต์และความบันเทิงจากหลายประเทศที่สะท้อนว่านวัตกรรมในปัจจุบันนั้นเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาคอุตสาหกรรมแต่ขยายสู่ธุรกิจสร้างสรรค์และการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นด้วยครับ
1: โดยบนเวทีศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวให้ความสำคัญกับกลุ่มสตาร์ทอัพว่าประเทศไทยต้องใช้นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่และสตาร์ทอัพสามารถต่อยอดองค์ความรู้ธุรกิจที่แข่งขันได้ในระดับโลกขณะที่ดร.กฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA ก็กล่าวว่าปีนี้มุ่งนำนวัตกรรมที่ใกล้ตัวประชาชนมาจัดแสดงทั้งอุตสาหกรรมคอนเทนต์ความบันเทิงและ AI ทั้งนี้เพื่อสะท้อนว่านวัตกรรมสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงค่ะ
2: 350บูธทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อโชว์ศักยภาพนวัตกรรมผู้มีสตาร์ทอัพ SME รวมถึงจะมีฟอรั่มในการพูดทั้งเรื่องของ AI Technology เป็นที่เกี่ยวข้องเรื่องของ Security Nature Positive พรุ่งนี้จะมีเรื่องของญี่ปุ่นที่จะพูดถึงเรื่องของธุรกิจดีไซน์นะจะมีคนที่ทำเรื่องทั่วโลกนะถ้าใครชอบการ์ตูนจะรู้เลยว่าพัฒนาเอาผู้ดูในการ์ตูนเนี่ยเราเรื่องของเมืองดูหลักยังไงบ้างรวมถึงดนตรีมิวสิกอาร์ตครีเอชั่นต่างๆและทั้งหมดนี้จะเห็นนวัตกรรมทั้งไทยและต่างประเทศที่รวมกันเป็นสุดแผ่นแล้วจะรู้ว่าประเทศไทยเรานะมีสตาร์ทอัพและนวัตกรรมดีมากนะถ้าเปรียบเทียบเชื่อว่าแข็งนะแต่โอกาสในการสู่ global เนี่ยเป็นสิ่งที่ความสำคัญ
0: นอกจากนี้รัฐบาลเองก็ยังเตรียมผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นหรือว่า Startup Act ครับเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพลดข้อจำกัดด้านกฎหมายเพิ่มแรงจูงใจด้านภาษีและดึงดูดการลงทุนก็หวังผลักดันให้ไทยนั้นมีสตาร์ทอัพและยูนิคอร์นเพิ่มขึ้นในอนาคตครับ
1: และสำหรับผู้ที่สนใจงาน Startup X Innovation Thailand Expo 2026นะคะจัดขึ้นระหว่าง 25-27 มิถุนายน2519นี้ค่ะที่พารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตลอด3วันเลยค่ะพาไปดูอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจกับเทเลฟาร์มาซีที่ถูกกฎหมายอย.รับรองเจ็ดแพลตฟอร์มแรกแล้วเปิดให้

0: ้บริการปรึกษาเภสัชกรผ่านวิดีโอคอลพร้อมส่งยาด้วยไรเดอร์เฉพาะมั่นใจปลอดภัยเลี่ยงตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนด้วยค่ะอย.เปิดให้ร้านขายยาให้บริการเภสัชกรรมทางไกลหรือว่าเทเลฟาร์มาซีอย่างเป็นทางการหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีผลบังคับใช้เมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเภสัชกรอย่างสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานซึ่งคาดว่าจะมีร้านยาเข้าร่วมกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ปัจจุบันครับอย.เนี่ยเขาก็รับรองโปรแกรมเทเลฟาร์มาซีแล้ว7แพลตฟอร์มครับได้แก่เทเลเฮลท์ไทยแลนด์ฟาร์มแคทเทลเลฟฟาร์มาซีฟาร์มแคทเทลฟาร์มาซีนะครับแอสเมซี่บายฟาซิโนแล้วก็ออฟฟาร์มาซีรวมถึงร้านยากรุงเทพนะครับแล้วก็ในแพลตฟอร์มออนไลน์ขายของต่างๆนะครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าร้านขายยาที่ให้บริการก็ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายด้วยใช้เฉพาะแพลตฟอร์มที่ทางอย.รับรองแล้วก็มีเภสัชกรให้คำปรึกษาและประเมินการใช้ยาระหว่างเวลาทำการครับพร้อมระบบจัดส่งยาที่สามารถตรวจสอบและติดตามได้ด้านเภสัชกรหญิงสุภัทราก็อธิบายครับว่าระบบเทเลฟาร์มาซีมีมาตรการรองรับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการครับโดยผู้สั่งซื้อจะซื้อยาเนี่ยต้องเปิดวิดีโอคอลเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็พูดคุยกับเภสัชกรโดยตรงก่อนทำให้สามารถตรวจสอบได้ครับว่าเป็นเภสัชกรตัวจริงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการครับ
0: ในส่วนของการจัดส่งยาผู้ให้บริการจัดส่งต้องเป็นไรเดอร์เฉพาะในการขนส่งยาไม่ปะปนกับไรเดอร์ส่งอาหารเพื่อรักษาสุขลักษณะและคุณภาพของยาให้เป็นไปตามมาตรฐานหากเกิดความผิดพลาดจากร้านขายยาเช่นส่งยาหมดอายุหรือจ่ายยาผิดประเภทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มร้านขายยาต้องเป็นผู้รับผิดชอบถ้าเป็นปัญหาด้านการขนส่งเช่นส่งผิดที่ส่งล่าช้าหรือว่าการขนส่งไม่ได้มาตรฐานผู้ให้บริการจะส่งหรือว่าไรเดอร์ก็ต้องรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคด้วยค่ะ
2: เป็นการทำผ่านโปรแกรมประยุกต์นะคะที่มีระบบการยืนยันตัวตนการปกป้องสิทธิ์ข้อมูลของผู้ป่วยมีการซักถามประวัติผู้ป่วยการเป็นโรคตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเภสัชกรหลังจากนั้นนะคะจึงมีการส่งยาจากร้านยาที่เภสัชประจำการอยู่ไปยังผู้ป่วยนะคะซึ่งระบบการขนส่งก็ต้องเป็นไปตามหลักการซึ่งอันนี้เนี่ยผู้รับผิดชอบเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ร้านยานะคะผู้จัดการจัดส่งแล้วก็โปรแกรมประยุกต์นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากอย.มีทั้งหมด7โปรแกรมด้วยกัน
1: ขณะที่ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มร้านยากรุงเทพระบุถึงความท้าทายในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็คือผู้ใช้บริการบางรายอาจจะไม่สะดวกกรอกข้อมูลส่วนตัวครับอย่างเช่นพวกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนจึงมีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของภาครัฐนะอย่างที่เราเคยใช้กันแล้วก็ใช้กันบ่อยมากขึ้นก็คือไทย ID ในอนาคตครับเพื่อให้การลงทะเบียนและเข้ารับบริการนั้นสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนได้มากขึ้นครับ
3: จริงๆเรื่องเภสัชกรเองเราเป็นร้านขายยาเองเพราะฉะนั้นเรามีการตรวจสอบอยู่แล้วว่าใบอนุญาตเขายังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วเราก็มีการจัดอบรมมาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาการบริการของเภสัชกรเราไม่มีความกังวลเท่าไหร่ความกังวลที่เราน่าจะเป็นห่วงมากกว่าคือความเข้าใจของประชาชนว่าระบบเทเลฟาร์มาซีมันต่างกับการซื้อยาออนไลน์ที่เขาอาจจะซื้อง่ายๆกดซื้อได้เองมันแตกต่างกันและความปลอดภัยมันจะต่างกัน
0: ค่ะโดยอย.ย้ำว่าเทเลฟาร์มาซีไม่ใช่การขายยาออนไลน์แบบไร้การควบคุมแต่เป็นบริการของร้านยาที่ได้รับอนุญาตมีเภสัชกรคอยดูแลตลอดกระบวนการและยังมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อประชาชนเข้าถึงบริการด้านยาได้อย่างสะดวกควบคู่กับความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญไรเดอร์เป็นไรเดอร์ส่งยาโดยเฉพาะนะคะไม่ใช่ไรเดอร์ส่งอาหารนะ
1: ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไปแวะที่ไหนก่อนจะมาส่งของให้เรานะครับเพราะเรื่องของอยู่ของยานั้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ด่วนใช้ทันทีใช้ให้ทันท่วงทีนะครับ
0: ค่ะมีช่วงท้ายรายการเนี่ยคุณผู้ชมส่งมาคุยกันเยอะเลยนะคะ
1: คอ
0: ย่างใน Facebook น้องมุกนิราบอกว่าสกุชชี่ขายกันเกลื่อนตั้งแต่สำเพ็งถึงร้านขายของกุ๊กกิ๊กที่ออกตามงานอีเวนต์เลยค่ะทั้งสีสันทั้งแต่งกลิ่นเหมือนขนมจริงงานนี้ลองจับดูกับเพื่อนๆก็มองหน้ากันเลยว่าให้หลานเล่นไม่ได้นะงานนี้เผลอเอาเข้าปากแน่นอน
1: ถ้าเกิดจะให้เนี่ยก็คืออาจจะต้องคุมการเล่นนะแล้วเรื่องของความสะอาดคุณผู้ชมก็อย่างที่คุณหมอนงนุชได้แนะนำไว้นะว่าอาจจะต้องเปลี่ยนด้วยมันจะกลายเป็นขยะหรือเปล่าเนี่ย
0: ใช่เรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเรื่องเชื้อโรคที่มากับมือเราเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันคุณเฉลิมชัยค่ะ ส่งมาบอกว่าโครงการปรับปรุงข้างทางถนนวิภาวดีรังสิตจริงๆแล้วคือโครงการของกรมทางหลวงแต่เชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้และเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโครงการของกรุงเทพมหานครมีการนำไปใช้โจมตีบิดเบือนช่วงนี้กำลังหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพด้วยเขาก็บอกว่าก็อยากให้เข้าใจตรงกันนะว่าจริงๆเนี่ยเป็นของทางกรมทางหลวงนะ
1: ที่เราออกมาพูดเนี่ยคือไม่ได้โจมตี
0: นะอ
1: ัน
0: นี้ข้อเท็จจริงนะคะ
1: เป็นข้อเท็จจริง
0: ข้อเท็จจริง
1: ที่เราสะท้อนออกมาว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยคือมันอาจจะติดขัดอะไรก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้จะเร็วขึ้นหรือเปล่านะขอให้มันเร็วขึ้นจริงๆเพราะระยะเวลาที่เราเห็นไอ้เสาแห้งๆวางอยู่ไม่เสร็จทีเนี่ยเป็นปี2ปีแล้วมั้งอยู่3ปีแล้วมั้ย
0: ใช่ไหม
1: ข้างหน้าสถานีของเราเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะอย่างมีบางท่านบอกว่าเนี่ยก็บางทีคนเขาทำงานคนที่สั่งการอยู่

0: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: 何のことでしょう。黒崎検査官、長期にわたる金融庁検査、お疲れ様でした。
1: この借りは死ぬまで忘れないわよ。

0: ความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: พี่จะเก็บเรื่องอะไรจากอินทนนท์จากป่าเมฆแห่งนี้เอาไปเล่าให้คนเมืองฟังเราจะนิยามอาชีพพี่ๆ3คนว่าอะไรฮะอยู่ที่นี่กันนานๆเช้าเย็นๆมันมีความเครียดนะพี่อะไรคือความทุกข์ของอาชีพนี้ที่คนอื่นคนนอกไม่มีทางรู้ครับ
2: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ตอนสูงโดยทรงกลดบางยี่ขันทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
3: แดนกินดองในตอนนี้ครับเราจะฝ่าเกียวขึ้นไปยังชุมชนชาวมอแกนเกาะเหลาครับเพื่อไปดูการผลิตกะปิจากวัตถุดิบคุณภาพสูงอย่างเคยสารส้มโอครับร่วมกันถอดรหัสวิทยาศาสตร์ Hurdle Technology ครับไปดูกันว่าแบคทีเรียในกลุ่มบาซิลัสมันส่งต่อการทำงานไปยังแบคทีเรียในกลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียได้อย่างไรเพื่อให้เกิดมาเป็นกะปิพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์ 10:00 น.ทางไทย PBS
4: วันนี้ใครจะทำให้เจ้าเห็นว่าความยุติธรรมเป็นยังไงกฎแห่งกรรมนั้นอยู่ที่ไหน
5: เมื่อความยุติธรรมไม่เคยหยุดพักเสียงแห่งความซื่อสัตย์ยังคงยืนหยัดต่อกรอำนาจมืดความจริงต้องปรากฏคนผิดต้องได้รับโทษติดตามซีรีส์สุดเข้มข้นเป๋าบุญจินมือปราบคอร์รัปชันทาง www.vipa.me และ Vipa Applicationทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Vipa Vision and Passion

0: His Majesty the King has lighted the incense and candles.
1: ติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติ

อติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: Following the offering of the food to the honorific monks, there was the offering of the seven robes to the 10 honorific monks, followed by the chanting of the Saddappakon verse, which in Thai tradition, royal traditions, when a member of the royal family passes away, a special and highly revered Buddhist ceremony is performed, and this is known as Saddappakon in English.

ทิเรกังวาจะตตังชีวตุปฏิเรกังวาจะตตังชีวตุทิกายุโกตุอโรโคตุทิกายุโกตุอโรโคตุสุขิโตโตปรเมนทะมหาราชสัพพรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภุชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวราชปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาน

0: ขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: So following the offering of seven rupees by His Majesty the King, each group of monks, we shanti set up bakon. The total number of 47 monks, equivalent to the age of Her Highness Princess Pattarakittiyabha Narendira Thepayawadi, Krumlong Rajasarini Sripat Mahavachira Rajatida, will participate in this part of the rope-making ceremony.And the official will also lay the Prapu Sayong for each round of the saffron robe offerings.

ชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมาร is now making the offering of seven robes to this congregation of 12 honorific monks participating in this part of the royal merit making ceremony on the occasion of the 15th day following the passing of his of her royal highness princess พัชรกิติยาภาดฤทธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา This is the Piman Ratiya Throne Hall within the ground of the Grand Palace

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณพึ่งนภาคล่องพยาบาลและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญาณะค่ะ
0: ค่ะยังคงเกาะติดกับกระบวนการสอบทุจริตท้องถิ่นนะคะที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนด้วยกันค่ะโดยถึงแม้ว่าล่าสุดผู้อำนวยการยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ตามค่ะแต่ว่ากระบวนการในการสอบวินัยก็ยังคงดำเนินต่อไปอยู่โดยเจ้าหน้าที่เตรียมเรียกกลุ่มคนที่สอบเข้ารับราชการได้ในรอบที่ผ่านมาจำนวน40คนเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยหรือไม่ค่ะเมื่อวานนี้จ่าตรีจีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นได้ยื่นหนังสือเพื่อลาออกจากตำแหน่งแล้วโดยนางสาวชุนีมังคลารัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีได้รับทราบและมีการเสนอต่อคณะกรรมการกทจ.จังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไปเบื้องต้นเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีได้ชี้แจงในเพจ Facebook ของเทศบาลว่ากรณีการสั่งพักราชการเทศบาลได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีพิชิตพักราชการแล้วตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลหรือกทจ.จังหวัดเพชรบูรณ์และได้รับหนังสือลาออกพร้อมให้หน่วยงานและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างโปร่งใสค่ะรายงานระบุ

0: ว่าแม้ว่าจ่าสิบตรีพิชิตจะยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้วก็ตามแต่ขั้นตอนเทศบาลจะต้องส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลหรือกทช.จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่นะคะแต่กระบวนการในการสอบสวนทางวินัยนั้นยังคงดำเนินการต่อไปขณะเดียวกันในสื่อสังคมออนไลน์ได้แชร์ภาพเอกสารชื่อผู้ที่สอบผ่านราชการท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปี2566พบว่าจ่าสิบตรีพิชิตที่ลาออกไปเคยสอบคัดเลือกได้อันดับหนึ่งจนมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางค่ะขณะที่คณะกรรมการที่ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งขึ้นอีกชุดเพื่อสอบปากคำกลุ่มคนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สอบผ่านและมีการเรียกบรรจุรับราชการประมาณ40คนในจังหวัดเพชรบูรณ์และส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานเพื่อให้เข้ามาให้ปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นหรือไม่รายงานระบุว่าผู้ที่สามารถสอบผ่านเข้ารับราชการศูนย์สอบที่จังหวัดพิษณุโลกในการสอบครั้งที่ผ่านมาหลายคนมีนามสกุลเหมือนกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีรวมถึงที่ปรึกษานายกเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีซึ่งอยู่ในอันดับต้นๆแต่ก็เป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้นค่ะ
1: ความพยายามหาคำตอบว่าขบวนการโกงผลสอบข้าราชการท้องถิ่นใครทำใครมีส่วนเกี่ยวข้องดูเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆค่ะคือนอกจากคำชี้แจงที่เป็นทางการฉบับล่าสุดของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจัดสอบแล้วอดีตคณบดีก็ยังออกมาโต้แย้งได้ว่าชี้ว่าสถ.ที่พูดถึงนั้นพูดหมดแล้วหรือไม่ค่ะสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ออกแถลงการฉบับที่2นะคะซึ่งในแถลงการฉบับนี้สิ่งที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับแถลงการก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องห้องมั่นคงที่มสว.บอกว่ากระดาษคำตอบถูกเก็บรักษาไว้มีระบบล็อกกุญแจ2ชุดแยกการถือครองระหว่างมสว.กับสถ.พร้อมกับติดตั้งกล้องวงจรปิดควบคุมการเข้าถึงเอกสารสำคัญที่ผ่านมามีการเปิดอยู่4ครั้งตามขั้นตอนครั้งแรกตอนเอาข้อสอบไปเก็บครั้งที่2คือเก็บกระดาษคำตอบเพิ่มเติมครั้งที่3คือการเปิดให้ผู้เข้าสอบดูคะแนนตามคำร้องแล้วก็เปิดอีกครั้งช่วงที่ปรากฏเป็นข่าวนี้ค่ะส่วนคนที่ได้คะแนนเป็นศูนย์นั้นเกิดจากการระบายรหัสชุดข้อสอบผิดพลาดไม่ใช่เรื่องการทุจริตทีนี้มีไฮไลท์นึงของแถลงการก็คือข้อความที่ระบุว่าเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีคำว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยนะคะที่เป็นข้อสังเกตเมื่อการตรวจกระดาษคำตอบแล้วเสร็จค่ะโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงการจัดทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF และXSX และการจัดทำไฟล์ข้อมูลสแกนกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ .pdf หรือ JPG ส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างและประเด็นนี้แหละค่ะที่รองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์สิริสุเสารัตน์อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มสว.โพสต์ผ่าน Facebook โต้แย้งกับสถ.คือตัวอาจารย์อ้างถึงแถลงการกับคำสัมภาษณ์ของสถ.ว่าพูดถึงแต่มสว.ว่าเป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดของกระบวนการสอบแต่ว่าไม่ได้พูดสิ่งที่สาธารณชนอาจจะต้องการทราบเพิ่มเติมนั่นก็คือพอหลังตรวจผลสอบเสร็จมสว.ส่งมอบผลสอบพร้อมไฟล์ข้อมูลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สถ.เพื่อใช้ในการประกาศผลแล้วใช่หรือไม่นะคะนั่นเป็นเพราะว่าใน TOR นั้นกำหนดให้มสว.ต้องส่งมอบทั้งหมดให้สถ.ด้วยดังนั้นห้องนิรภัยเก็บข้อสอบที่พูดถึงกันมันไม่มีความหมายอะไรเพราะหากมีไฟล์ข้อมูลเอกสารมาแล้วใช่หรือไม่ข้อโต้แย้งถัดมาอาจารย์บอกว่าการประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการเป็นหน้าที่ของกสถและสถใช่หรือไม่ซึ่งได้มีการประกาศผลไปแล้วบรรจุข้าราชการไปแล้วตั้งแต่8เมษายน2569ส่วนการแก้คะแนนที่ปปป.ไปบุกค้นโดนจับได้เหตุใดจึงเพิ่งมาเกิดขึ้นตอนหลังเมื่อ 23-24 มิถุนายนนี้เองแล้วคนที่นั่งแก้คะแนนเหตุใดจึงเป็นข้าราชการจากกรมของท่านด้วยในโพสต์ยังระบุได้ว่าคราวหลังถ้าท่านทราบข้อมูลกรุณาพูดให้หมดด้วยโดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายก็คือประกาศผลก่อนแล้วทำไมจึงมีการแก้คะแนนภายหลังควรพูดให้สาธารณชนทราบด้วยค่ะ มีท่านหนึ่งค่ะรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทิยากรอดีตกกต.ที่โพสต์แสดงความเห็นผ่านออนไลน์เมื่อเช้านะคะสาระสำคัญส่วนหนึ่งคือบอกว่า2หน่วยงานเนี่ยต่างก็มีไฟล์ผลสอบดังนั้นถ้าเอาไฟล์ผลสอบของมสว.กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.มาเปรียบเทียบกันถ้า2ไฟล์ตรงกันก็ไปตรวจสอบที่มสว.จะได้สอบย้อนไปว่าความผิดปกติที่มสว.นั้นมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าไฟล์ต่างกันอาจจะมีการแก้ไขภายหลังก็ต้องไปตรวจสอบขยายผลที่สท.จะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าความผิดอยู่ไหนก็จะทราบแล้วผิดที่ใครเลิกเถียงเอาแค่ไฟล์มาเปรียบจบครับท่านโพสต์ทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ค่ะ
0: ด้านตำรวจก็เตรียมเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบราชการท้องถิ่นค่ะผู้กระทำผิดแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบทั้งระบบนะคะตั้งแต่ผู้ที่ได้รับ TOR ไปจนถึงบุคคลที่ปรากฏในคลิปเสียงการเจรจาค่ะโดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็กำหนดระยะเวลาในการรายงานผลเรื่องนี้นะคะภายใน 7-10 วันค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าหลังประชุมร่วมกับตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามที่รับผิดชอบสืบสวนสอบสวนกรณีพบทุจริตโกงการสอบราชการท้องถิ่นแก้ไขกระดาษคำตอบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าหลังตัวแทนกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิดในความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ความผิดเกี่ยวกับเอกสารได้กำหนดระยะเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใน 7-10 วันพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธิ์นิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามบอกว่าขณะนี้ได้วางแนวทางในการสอบสวนโดยเตรียมเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนค่ะตั้งแต่ผู้ได้รับ TOR คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโรงพิมพ์ข้อสอบในจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการที่ปรากฏอยู่ในคลิปการจับกุมทั้ง10คนรวมถึงพิจารณาเรียกผู้เสียหายเข้ามาสอบถามข้อมูลค่ะส่วนกรณีปรากฏคลิปเสียงหญิงและชายที่มีการสนทนากันมีข้อเสนอตัวเลขในการช่วยเหลือการสอบตำรวจนั้นจะตรวจสอบข้อมูลก่อนค่ะโดยการตรวจสอบคดีนี้ก็จะมีคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยกองบังคับการปราบปรามกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดำเนินการร่วมกันค่ะ
1: มีหลายคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมาแล้วก็พาดพิงไปในหลายบุคคลนะคะหนึ่งในนั้นมีการพูดถึงภรรยาปลัดกระทรวงแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครทีนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยวันนี้เจอผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่ขอชี้แจงใดๆเกี่ยวกับเหตุคลิปเสียงปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพาดพิงไปถึงภรรยาว่าไม่เป็นความจริงส่วนนายกรัฐมนตรีบอกว่าเพ้อเจ้อไม่มีสาระก่อนจะย้ำว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะหลังจากเพจ CSILA ได้ปล่อยคลิปเสียงปมทุจริตข้าราชการท้องถิ่นได้พาดพิงไปถึงภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะปฏิเสธให้สัมภาษณ์ชี้ให้ไปสอบถามปลัด

0: ี้เรื่องไร้สาระขณะคดีโกงสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านแยก3ฝ่ายดำเนินการจับตาประชุมคณะกรรมการแลนด์บริดจ์นัด2ชุดรองนายกเอกนิติบ่ายนี้หลังเครือข่ายรักระนองขอลาออกให้เหตุผลกรรมการไม่ฟังเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เครือข่ายท้องไม่พร้อมแนะโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพดูแลสิทธิยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมายหลังพบสถิติกทม.ยุติตั้งครรภ์สูงสุดในประเทศแต่กลับยังต้องเผชิญอคติของผู้ให้บริการคุณผู้ชมครับยกเลิกไปแล้วนะครับสำหรับคำสั่งชะลอบรรจุราคาราชการนะครับท้องถิ่นวันที่1กรกฎาคมนี้โดยให้คนที่สอบผ่านนะครับมารายงานตัวได้ตามปกติหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเสียงสะท้อนนะครับว่าถ้าเกิดเลื่อนออกไปก็จะกระทบอย่างหนักครับเพราะว่าบางคนก็ต้องลาออกจากงานเดิมมาแล้วขณะที่การสอบสวนสืบสวนนะครับคดีโกงสอบท้องถิ่นขณะนี้แยกเป็น3ส่วนนะครับก็คือปปช.กระทรวงมหาดไทยและตำรวจสอบสวนกลางนะครับแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือกรณีคลิปเสียงที่มีการอ้างครับว่าภรรยาปลัดนะครับกระทรวงมหาดไทยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ซึ่งทั้งปลัดมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีต่างไม่ได้ให้คำกับไม่ให้ความสำคัญกับคำดังกล่าวครับคุณผู้ชมครับคดีโกงสอบท้องถิ่นนอกจากจะกระทบกับผู้บริสุทธิ์จำนวนมากแล้วนะครับยังทำให้เราเห็นช่องว่างช่องโหว่ของการสอบภาครัฐที่ต้องหามาตรการในการแก้ไขเพื่อเรียกคืนศรัทธาที่มีต่อระบบการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นนะครับอย่างกรณีล่าสุดครับที่เพจ CSI LA ออกมาปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นสื่อก็เอาเรื่องนี้นะครับไปถามนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะครับใช้คำนี้ส่วนเรื่องที่มีการยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานตัวผู้ที่สอบผ่านในวันที่1กรกฎาคมนี้นายกบอกว่ายังไม่รู้รายละเอียดครับแล้วก็ถ้าเรื่องของการสอบสวนออกมาว่าใครโกงก็จะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดครับ
1: อ้างว่าภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับสอบทุจริตครับ
2: ถามท่านปลัดเจอไหม
3: เห็นเมื่อวานนี้ได้มีการเปิดให้คนที่จะชนะเหมือนว่าคนที่ได้ที
2: ่ไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองแล้วก็คนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจมีปปช.มีปปง.มีคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง
0: ขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกถามระหว่างเดินตามนายกรัฐมนตรีโดยเจ้าตัวบอกว่าไปค้นประวัติตรวจสอบดูได้คนที่ให้ข้อมูลมาจากไหนตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับและส่วนตัวก็ไม่ได้ให้ค่ากับเรื่องนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยพอถูกถามว่าเรื่องนี้จะกระทบกับตำแหน่งปลัดมหาดไทยหรือไม่ก็บอกให้ผู้สื่อข่าวคิดก่อนถามนะครับลองไปฟังบรรยากาศช่วงนั้นกันครับ
4: ประวัติคนเราเนี่ยมันสืบได้สบายอยู่แล้วท่านลองไปสืบดูแล้วคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยเขาเอามาจากไหนท่านก็ลองไปถามเขา
3: แบบนี้ปกป้องตัวเองด้วยการจะ
5: ฟ้อง
3: การต่อนะคะท่านก็ข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงนะคะ
4: คนเก่าหามันลอยๆอ่ะมันจะไปให้ค่า
6: แล้วไม่ต้องถามแล้วมันไม่มี
4: จะไปให้ค่า
7: ไม่มีข้อเท็จจริง
6: บอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว
0: บอกว่าไม่ต้องถามแล้วนะครับนายกพูดมาแบบนี้ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีหนังสือด่วนนะครับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศมีการแจ้งยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนี้ไปแล้วโดยให้ผู้ที่สอบผ่านเข้ารายงานตัวตามปกติหลังจากมีเสียงสะท้อนถึงผลกระทบที่บางคนจำเป็นจะต้องลาออกจากงานมาแล้วบางคนก็เสียค่าที่พักเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่โดยคำสั่งดังกล่าวก็มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการซึ่งก็ได้มีมตินะครับให้ตรวจสอบกระดาษคำตอบตัวจริงใหม่ทั้งหมดด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ในความดูแลของปปช.นะครับขณะที่คดีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568หรือโกงสอบท้องถิ่นนะครับขณะนี้มีการดำเนินการแยกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือปปช.ที่เดินหน้าตรวจ

0: รวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยมีการตั้งกรรมการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมกับเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนที่3ที่จะมีตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้ดำเนินการด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตานะครับในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนแลนบริดจ์นะครับที่มีนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นที่จับตาของเครือข่ายภาคประชาชนที่คัดค้านอยู่กันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยเมื่อวานนี้พวกเขาได้ประกาศไม่ยอมรับกลไกดังกล่าวโดยตัวแทนชาวบ้านจากเครือข่ายรักระนองนะครับเตรียมที่จะลาออกจากกรรมการชุดดังกล่าวความคืบหน้าและความเข้มข้นในการจับตาเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกับคุณทัศนีประกอบบุญรายงานสดนะครับเข้ามาจากถนนพระราม5หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณรุ่งโรจน์ค่ะเมื่อช่วงเช้าตั้งแต่ที่ผ่านมานะคะก็มีตัวแทนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้โทรเข้ามาหามาธมหรือธมสินสุวรรณนะคะเพื่อที่จะย้ำให้เข้าร่วมการประชุมในช่วงเวลา14นาฬิกาวันนี้ค่ะโดยมาธมนะคะก็ยืนยันค่ะว่าไม่เข้าร่วมเด็ดขาดนะคะและบอกว่าจะขอยื่นหนังสือนะคะลาออกกับทางรองนายกเอกนิติทันประภาสในฐานะประธานคณะกรรมการเท่านั้นนะคะโดยขอให้มารับหนังสือที่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะ
2: มาบอกว่ามะธมจะไม่เข้าร่วมประชุมนะเพราะมะธมจะลาออกค่ะ
3: อาจจะลาออกแล้วล่ะครับ
2: ก็เพราะถึงมะธมเป็นกรรมการก็เดินหน้าอยู่ดีแต่มะธมขอลาออกแล้วให้คุณนิติลงมาเอาหนังสือที่มะธมจะไม่เข้าร่วมที่ตรงไหนทั้งนั้นประชุมชุมก็ไม่เอาจะไปตรงไหนก็มะธมไม่ไปแต่มะธมรอคุณนิติอยู่ตรงนี้แหละให้มารับหนังสือที่มะธมเพราะแกเป็นประธานมะธมเป็นกรรมการค่ะ
3: ครับประสงค์ครับครับโอเคได้ครับแต่ประสงค์ครับ
1: นี่คือคำยืนยันจากมะธมหรือธมสินสุวรรณเครือข่ายรักระนองซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยย้ำต่อตัวแทนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นเลขาของคณะกรรมการชุดดังกล่าวทันทีที่โทรมาย้ำและเชิญให้มะธมเข้าประชุมในวันนี้ค่ะมะธมเปิดเผยกับทีมข่าวตรงประเด็นว่าการเก็บกระเป๋าเดินทางจากบ้านเกิดตำบลราชกรูดจังหวัดระนองครั้งนี้เพื่อเข้าร่วมชุมนุมกับเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและเพื่อยืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมเป็นตรายางหรือตราประทับรับรองคณะกรรมการที่ไม่ฟังเสียงประชาชนไม่รับฟังผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคนในพื้นที่ทั้งนี้มะธมยังบอกว่ารู้สึกผิดหวังนะคะที่การตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้แต่กลับไปเป็นเพื่อการเดินหน้าโครงการเท่านั้นจึงเห็นว่าไม่ชอบธรรมอย่างมากค่ะ
2: มะธมพี่น้องทั้งระนองที่เขาขวากมากับมะธมเขาไม่เอาโครงการเลนบีดพรบอิทธิศีแต่พอมาชุมทางไลน์มะธมก็ทำไม่เป็นไม่ได้พูดอะไรครั้งก่อนมะอยู่ในพื้นที่ก็จริงแต่มะเดือดร้อนมะอยากจะบอกว่าเดือดร้อนอย่างนี้ที่มานี่มาด้วยความเดือดร้อนแต่ถ้าโครงการยังเดินหน้ามะขอลาออกจากกรรมการชุดนี้ค่ะอยากให้ท่านนิติลงมารับหนังสือกับมะเอง
1: หลังจากที่มะธมยืนยันได้ไม่นานนะคะตัวแทนสภาพัฒน์ก็ได้เดินทางมาที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะตรงบริเวณพื้นที่ชุมนุมเพื่อที่จะขอรับหนังสือการลาออกโดยระบุว่าเป็นตัวแทนของรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติแต่ว่าทางเครือข่ายก็ระบุนะคะว่าต้องการที่จะยื่นหนังสือนะคะกับนายเอกนิติในฐานะประธานคณะกรรมการเท่านั้นค่ะ
4: โอเคชัดเจนแล้วครับเราก็มีเรื่องที่เราต้องทำต้องจัดการเนาะดังนั้นเนี่ยคุณเอกนิติก็มีภาระที่ต้องจัดการเราก็มีภาระที่ต้องจัดการเราวิ่งตามคุณเอกนิติไม่ได้แต่เรายืนยันว่าเราจะยื่นหนังสือ ติที่ไปเรียนนายพี่บอกว่าเราขอยื่นกับคุณหญิงนิติ
5: ครับ
4: คุณมัธมเป็นกรรมการที่คุณหญิงนิติเป็นประธานตามคำสั่งนายกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไปเรียน
6: แล้วคร
4: ับ
6: ก็เรียนข้อเท็จจริงแล้วคงส่วนท่านจะตัดสินใจยังไง
4: ก็
1: ตัวแทนสภาพัฒน์แจ้งว่าจะนำความต้องการและข้อเรียกร้องของมาธมแจ้งต่อรองนายกเอกนิติค่ะจากนั้นนะคะทางเครือข่ายนำโดยอภิศักดิ์ทัศนีโฆษกการชุมนุมเครือข่ายประชาชนหยุดกฎหมายขายแผ่นดินแถลงย้ำข้อเรียกร้องว่ารัฐบาลต้องยุติโครงการแลนด์บริดจ์หยุดการผลักดันกฎหมาย SEC ซึ่งหากมีความจริงใจนะคะจะพัฒนาภาคใต้จริงต้องตั้งคณะกรรมการหรือทำกลไกขึ้นมาใหม่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ตั้งแต่ต้นหากไม่ตอบรับข้อเรียกร้องในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการยกระดับการชุมนุมซึ่งยังไม่เปิดเผยรูปแบบการเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับค่ะค่ะคุณรุ่งโรจน์คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองก่อนหน้านี้นะคะทางสสเอหรือว่าสสคงกฤษซึ่งเป็นสสพรรคภูมิใจไทยจังหวัดระนองนะคะได้เดินทางมาพูดคุยกับทางมะทมนะคะที่พื้นที่ชุมนุมแห่งนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็มีตัวแทนของทางฝากฝั่งรัฐบาลนะคะได้นำมาแจ้งว่าทางรองเลขาของรองนายกเอกนิติธันประภาสนั้นนะคะจะมารับหนังสือลาออกโดยยืนยันว่าได้รับคำสั่งนะคะโดยตรงจากรองเอกนิตินะคะให้มารับหนังสือนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองค่ะทางเครือข่ายก็เลยเดินทางไปที่บริเวณประตู3ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับทางตัวแทนของรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติซึ่งวันนี้นะคะทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์และติดตามความคืบหน้าอยู่ที่นี่นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ทางช่องทางของ The Active และไทย PBS ค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณทัศนีมากนะครับ

0: คุณผู้ชมครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับที่คนกรุงเทพจะได้เลือกผู้ว่ากทม.และสก.50เขตครับแต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับภาคประชาชนเองก็ยังคงเดินหน้าเสนอนโยบายเพื่อที่จะแก้โจทย์เมืองนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นสุขภาวะของผู้หญิงในเมืองนะครับอย่างการยุติการตั้งครรภ์ที่เช้าวันนี้ก็มีการขึ้นรถไปปราศัยถามหาความชัดเจนจากผู้สมัครผู้ว่ากทม.ด้วยเหมือนกันนะครับเนื่องจากจนถึงตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลในสังกัดกทม.เพียง1แห่งเท่านั้นจากทั้งหมด15แห่งที่ให้บริการนี้นะครับประเด็นนี้ต้องย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมในปี2564ครับที่ไทยมีการแก้ไขกฎหมายทำแท้งให้ผู้หญิงที่อายุครรภ์ไม่เกินกว่า12สัปดาห์สามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่เป็นความผิดทางอาญานะครับหากมากกว่าแต่ว่าไม่เกิน20สัปดาห์ครับจะต้องเข้ารับคำปรึกษาทางเลือกจากแพทย์เรื่องนี้ก็ทำได้เหมือนกันและก็ยังอยู่ภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับคนไทยทุกคนนะครับทั้งยายุติการตั้งครรภ์บริการการยุติการตั้งครรภ์รวมไปถึงการคุมกำเนิดกึ่งถาวรหลังยุติการตั้งครรภ์ด้วยนะครับสถานการณ์ลองมาดูกันหน่อยนะครับเรื่องของความต้องการในการเข้าถึงบริการนี้นะครับตามสิทธิ์ในปีงบประมาณ2568ครับคุณผู้ชมมีจำนวนผู้หญิงที่ต้องการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ถึง 39,000 กว่าคนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมมากที่สุดเนี่ยอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับอยู่ที่จำนวน 1,353 คนหรือคิดเป็น 26 กว่าเปอร์เซ็นต์ของทุกเขตสุขภาพนะครับรองลงมาก็คือสงขลาราชบุรีแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับแต่ในความคิดแล้วก็ความเป็นจริงนะครับของเครือข่ายคนที่ทำงานเพื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อมครับพวกเขายืนยันว่าเปอร์เซ็นต์ของความต้องการอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ด้วยปัญหาการถูกปฏิเสธจากแพทย์ผู้ให้บริการท้ายที่สุดครับจากสิทธิ์ที่พวกเธอควรจะได้เข้าถึงฟรีพวกเธอกลับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายรวมไปถึงความไม่ปลอดภัยติดตามจากรายงานครับ
1: คนแรกของหนูอ่ะเขาติดโรคหัวใจต่อจากหนูหนูได้2เดือนแล้วน้องก็ไปแล้วหนูก็เลยคุมมาตลอดอ่ะแล้วมันก็แบบหนูเลยคุมแบบก็มันก็ไม่มาเป็นปีเลยนะนั่นแหละหนูก็เลยคิดว่าแบบมันไม่มียาตัวไหนหรอกที่แบบมัน 100% เนาะ
0: หญิงคนนี้มีภาวะโรค

0: ัวใจและเคยสูญเสียลูกคนแรกจากโรคทางพันธุกรรมเธอจึงตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกเพื่อรักษาชีวิตและกลับไปทำงานโรงงานแต่เมื่อเธอไปขอผลอัลตราซาวด์จากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพแห่งหนึ่งตามสิทธิ์สปสช.เธอกลับถูกปฏิเสธจากแพทย
1: ์ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ไหมแต่เขาก็บอกให้เราอะไปที่คลินิกเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นนะพี่คนเราแบบเงินมันต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะถ้าเราไปคลินิกอะหลักพันอะ1,500-2,000แล้วแต่คลินิกนั้นใช่ต่ำสุดก็1,500มั้งใช่เพื่อที่จะเอาแค่ผลอัลตราซาวด์ไปยืนยันเขาถามว่าอยากเอาไว้ไหมหนูก็อยากเอาไว้นะคะแต่ด้วยสุขภาพหนูหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่แบบเราไม่สามารถดูแลเขาได้อะเพราะว่าเราก็ต้องทำงานเพราะว่าไม่มีที่ไหนเขารับเราเข้าทำงานเลยเพราะเราท้อง
2: ตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เราแนะนำวิธีการใช้ยา
0: เมื่อไม่มีทางเลือกเธอจึงต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปอัลตราซาวด์ถึงจังหวัดสิงห์บุรีและเข้าสู่ระบบยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยาอย่างปลอดภัยสอดคล้องกับข้อมูลจากคลินิกเวชกรรมทานตะวันที่ระบุว่ากทม.ครองอันดับ1ที่มีผู้ขอรับคำปรึกษายุติการตั้งครรภ์สูงสุด 120.54% ของผู้รับบริการทั่วประเทศแต่กลับมีโรงพยาบาลรัฐที่เปิดให้บริการจริงเพียง2แห่งเท่านั้นที่สำคัญระบบส่งตัวยังถูกปฏิเสธจากแพทย์ทั้งที่การยุติการตั้งครรภ์เป็นสิทธิ์ด้านสุขภาพที่ผู้ตั้งครรภ์สามารถเข้าถึงได้และระบุไว้ในกฎหมาย
3: ถึงแม้ว่าจะรู้ทั้งหมดทุกอย่างการขอใบส่งตัวเราพบการปฏิเสธการออกใบส่งตัวมากมายอย่างล่าสุดเนี่ยเขาทำนัดกับโรงพยาบาลที่ให้บริการเรียบร้อยแล้วแล้วขอใบส่งตัวโรงพยาบาลที่จะออกที่เป็นต้นสังกัดเนี่ยบอกว่าคุณท้องปกติคุณไม่เข้าเงื่อนไขทำแท้งฉันไม่ออกใบส่งตัวให้ทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่หน้าที่เขามันไม่ใช่ judgment มันไม่ใช่การตัดสินใจของเขาที่จะไม่ออกให้เพราะอะไรแต่คุณไม่มีบริการเนี้ยคุณก็ต้องออกให้ไปที่อื่นตามขั้นตอนแต่เขาไม่ออกงั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการจำนวนมากในกรุงเทพถ้าไม่มีคลินิกเอกชน
0: นี่จึงกลายเป็นโจทย์ใหญ่และเสียงสะท้อนที่ส่งตรงไปถึงเก้าอี้ผู้บริหารเมืองคนใหม่กับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะมาถึงในการเปลี่ยนผ่านระบบสาธารณสุขเมืองให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยและคืนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการกำหนดชีวิตตนเองให้กับผู้หญิงทุกคนได้อย่างแท้จริงคุณผู้ชมครับคลินิกเวชกรรมทานตะวันถือว่าเป็นหนึ่งในหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัยนะครับสามารถให้คำปรึกษารวมไปถึงยาในการยุติการตั้งครรภ์ได้ซึ่งถ้าเรามาดูข้อมูลจากภาคประชาชนนะครับพบว่าในกรุงเทพมีสถานบริการอยู่ทั้งหมด14แห่งนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ดูแล้วน่าจะสวนทางกับความต้องการหลักหมื่นคนต่อปีที่สำคัญครับคุณผู้ชมยังกระจุกตัวอยู่ในบางเขตด้วยในโซนฝั่งตะวันออกทั้งในพื้นที่ของเขตลาดกระบังหนองจอกนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับที่สำคัญก็คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยซึ่งถ้ามาดูในส่วนของโรงพยาบาลครับก็มีอยู่เพียง4แห่งที่เป็นแบบมีเงื่อนไขด้วยนะครับก็คือต้องมีการนัดล่วงหน้าที่สำคัญมีเพียงโรงพยาบาลตากสินเพียง1แห่งเท่านั้นนะครับที่สังกัดอยู่ในกทม.จากที่มีอยู่ทั้งหมด15แห่งด้วยกันนะครับด้านตัวแทนของมูลนิธิธรรมทานครับที่รณรงค์เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยครับสะท้อนว่าปัญหาสำคัญไม่ใช่ข้อจำกัดทางกฎหมายหรือว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ว่ากทม.แต่คืออคติเชิงระบบที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการถูกโดดเดี่ยวและระบบส่งต่อผู้ป่วยก็ยังไม่ได้มาตรฐานจนตัวเลขโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการลดลงจาก3แห่งเหลือเพียง1แห่งในปัจจุบันนะครับพร้อมกับย้ำว่าปัญหาดังกล่าวผูกโยงกับเศรษฐกิจปากท้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจาก 90% ของผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์อยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้มีฐานะยากจนแล้วก็เป็นวัยแรงงานนะครับที่มีกำลังจ่ายต่ำกว่า 3,000 บาทขณะที่คลินิกเอกชนนั้นมีค่าใช้จ่ายอาจจะสูงไปถึง 5,000 บาทเมื่อเข้าไม่ถึงบริการของรัฐจึงนำไปสู่การพึ่งพา ยาเถื่อนนะครับที่อาจจะไปขายอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายถึงชีวิตจึงฝากความหวัง

0: ก็ส่งเสียงไปถึงผู้ว่ากทม.นะครับกล้าพูดและบรรจุนโยบายอนามัยเจริญพันธุ์และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยให้ชัดเจนเพื่อที่จะคืนชีวิตและอนาคตที่ปลอดภัยให้กับประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพรวมถึงประชากรแฝงและคนที่ทำงานในเมืองหลวงแห่งนี้ครับ
1: เรื่องยุติการตั้งครรภ์อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงมาก่อนแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญเป็นเรื่องที่ไม่มีคนกล้าพูดเพราะว่าเรากลัวเราจะไม่ถูกรับฟังแต่เรามองว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทุกอย่างมีความก้าวหน้าเป็นปีที่กรุงเทพมหานครควรจะเปิดกว้างรับฟังพวกเรานะคะเราก็เลยมากับสโลแกนว่ากรุงเทพทำแท้งปลอดภัยโอกาสใหม่เป็นไปได้เราขอแค่ว่าคนที่ต้องการทำแท้งเนี่ยค่ะจริงๆเขาเป็นคนที่มีความชายมากมีคนที่มีความฝันมีหน้าที่การงานมีภาระรับผิดชอบมีความสามารถที่จะพัฒนาประเทศอย่างเดียวที่เขาต้องการคือขอให้บริการที่ปลอดภัยเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติของเขามีคนที่บอกเราว่าเขาต้องการวิทยาการพ่อจะได้เรียนต่อหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเขาบอกว่าเขาจบแล้วนะเขาได้เป็นพยาบาลคนกลุ่มนี้อีกจำนวนมากที่ยังรอผู้ว่ากรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้เขาได้มีชีวิตที่สำหรับเขาเขาจะได้เป็นดาวในเวอร์ชันของตัวเอง
0: คุณผู้ชมครับนอกจากการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลให้ครบทั้ง15แห่งในกทม.แล้วนะครับอีกประเด็นสำคัญไม่แพ้กันก็คือมายาคติที่มีต่อผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ที่อาจจะยังตามไม่ทันกับความก้าวหน้าทางกฎหมายครับมีความเชื่อความจริงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างลองมาดูกันไปทีละข้อนะครับอย่างแรกนะครับก็คือคิดว่าช่วงวัยที่มีความต้องการยุติการตั้งครรภ์ครับคุณผู้ชมอยู่ที่กลุ่มวัยรุ่นแต่ความจริงแล้วผู้รับบริการ 86% นะครับคือผู้ใหญ่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็วัยทำงานครับมีเพียง 14% เท่านั้นที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยกว่า20ปีคิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยมีลูกครับแต่ว่าเกินครึ่งของผู้รับบริการเป็นคนที่มีลูกแล้วหรือว่าเคยผ่านการตั้งครรภ์มาแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมเนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายนะครับอีกประเด็นนึงคือคิดว่าเป็นคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ป้องกันแต่ข้อมูลก็พบด้วยเหมือนกันครับว่า 60% นั้นมีการคุมกำเนิดแล้วแต่ว่าเกิดความผิดพลาดประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือวิธีการคุมกำเนิดอย่างเคสที่ได้เห็นในรายงานไปเมื่อสักครู่นะครับต่อมาคือมองว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องครับแต่ว่าถ้าดูตัวเลข 75% ครับของผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์พบว่ามีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนครับคุณผู้ชมแล้วก็มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ต้องตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ด้วยนะครับในส่วนของประเด็นนี้นะครับผมก็ได้ไปสอบถามกับรองประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยครับอยู่ในฝ่ายของสตรีแล้วก็เยาวชนครับมองว่าแม้ประเทศไทยจะมีความต้องการเพิ่มอัตราการเกิดเพื่อมาทดแทนวัยแรงงานในอนาคตนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในเวลานี้อย่างที่เราทราบกันว่ามีสถานการณ์เด็กเกิดน้อยแต่ปัญหาของการทำแท้งเถื่อนหรือว่าเด็กที่มีปัญหาจากสถานะครอบครัวก็เป็นปัญหาใหญ่เช่นเดียวกันด้วยนะครับจึงมีการเสนอว่ากทม.ควรที่จะเปิดช่องทางรวมไปถึงการสนับสนุนสิทธิ์ในการตัดสินใจให้ระบบสาธารณสุขและโรงพยาบาลรัฐเข้ามาดูแลเพื่อความปลอดภัยครับ
2: ตรงนี้เนี่ยน้องๆเราอ่ะยิ่งโดยเฉพาะคนทํางานไม่รู้เลยว่าเกิดปัญหากับเขาแล้วเขาจะไปทิศทางไหนเวลาไปที่หาที่โรงพยาบาลหมอหรือพยาบาลก็อาจจะแบบว่าปิดกั้นเลยนะคะแล้วปล่อยให้เคยได้ยินข่าวที่ว่าจะ7เดือนคลอดแต่ต้องแอบไปคลอดหลังโรงงานเพื่อที่จะไม่ให้นายจ้างรู้อันเนี้ยมันจะเป็นปัญหาสังคมทั้งตัวแม่และตัวลูกเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงกว่าแต่ถ้าเรามองว่าถ้าเกิดว่า 3-4 เดือนหรือ12สัปดาห์ไม่เกินนี้เขาอยากจะยุติการตั้งครรภ์ควรที่จะทำให้เขาได้ในสิ่งที่มันไม่ใช่ผิดกฎหมายอาญาแล้วก็ให้เขาเข้าสู่สภาวะที่ปลอดภัย
0: จากการสอบถามนะครับหญิงวัยแรงงานของสสรท.โดยเฉพาะกลุ่มที่จบม.6 ปวช.ปวส.ส่วนใหญ่บอกว่าต้องการมีครอบครัวแล้วก็มีลูกที่อบอุ่นแต่ว่าติดข้อจำกัดสำคัญทั้งรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนไปปัจจุบันเน้นการจ้างงานเหมาค่าแรงและเหมาบริการทำให้แรงงานไม่สามารถวางแผนอนาคตชีวิตได้เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำรายวัน350-400บาทเศษสวนทางกับสภาวะทางเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีจึงมีข้อเสนอไปถึงผู้ว่ากทม.นะครับอย่างเช่นสิทธิ์การลาฝากครรภ์ที่ง่ายขึ้นพร้อมกับคุมราคาค่าบริการไม่ให้แพงจนเกินไป ขยายวันลาคลอดเป็น180วันและให้พ่อลาช่วยดูแลบุตรได้30วันเพิ่มเงินค่าคลอดบุตรจาก 15,000 บาทเป็น 20,000 บาทผลักดันเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้าจาก600เป็น 1,000 บาทแจกกิฟต์เซตแม่ลูกอ่อนของใช้จำเป็นหลังคลอดทั่วหน้าในโรงพยาบาลตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการและภาคบริการยกเครื่องศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนชุมชนทั้งด้านสุขอนามัยและสัดส่วนของคุณครู1คนต่อเด็กไม่เกิน20คนจัดทำห้องคลายร้อนและปั๊มนมสาธารณะประจำสำนักงานเขตประเด็นนี้นะครับทางเครือข่ายก็ย้ำด้วยว่าข้อเสนอทั้งหมดใช้งบประมาณไม่สูงแต่ว่าจะช่วยให้แรงงานสามารถทำงานควบคู่กับการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีครับ
2: สิ่งที่เราอยากได้ก็คือท่านจะแก้ยังไงให้พวกเราอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีทำงานด้วยตั้งครรภ์ได้ด้วยแล้วลูกออกมามีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนั่นคือสิ่งที่ความต้องการของพวกเราไม่ได้สูงแบบสูงมากจนสูงสุดโต่งจนเอื้อไม่ถึงจนต้องมาใช้งบประมาณเป็นพันๆล้านไม่ใช่แต่เราจะทำยังไงให้เรื่องเล็กๆเรื่องพื้นฐานอย่างเงี้ยนะคะให้มันมีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่สูงโต่งขนาดนี้นะคะเงินเดือนเราแค่หมื่นกว่าบาท 20,000 กว่าบาทนะถ้าสูงศูนย์เด็กเล็กมีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่ง 5-6,000 เราก็อยู่ไม่ได้ละถ้า 50% ของรายได้ที่แม่ได้มานะคะดังนั้นเราก็มองว่ากรุงเทพนี่แหละจะเป็นคนที่จะนำร่องให้กับสิ่งดีๆนะคะให้กับหลายๆจังหวัดที่จะเกิดกับเด็กค่ะ
0: ทั้งเครือข่ายผู้หญิงท้องไม่พร้อมและเครือข่ายแรงงานนะครับก็มองเห็นตรงกันนะครับว่านอกจากเรื่องของการแก้ปัญหาในเชิงนโยบายแล้วการกำหนดให้มีผู้หญิงหรือว่าคนที่ทำงานเพื่อผู้หญิงนั้นเข้าไปมีสัดส่วนในที่ประชุมหรือว่าการกำหนดนโยบายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการรับฟังเสียงสะท้อนจนนำมาสู่การนำเสนอนโยบายการออกนโยบายต่างๆที่สามารถเป็นธรรมกับคนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนี้ด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอศินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะจับตารอบทิศวันนี้ร่วมก่อติดกันถึงการหาทางออกเรื่องแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานค่ะนี่เป็นประเด็นร้อนที่มีการพูดคุยถกเถียงกันมานานหลายสิบปีนะคะเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะกรรมการการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรก็ถูกระบุว่าการพูดคุยจบลงด้วยความเข้าใจทับลานค่ะแต่ว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกลุ่มนายทุนรวมถึงการเดินหน้าพิสูจน์สิทธินั้นจะจบจริงหรือเปล่าช่วงนี้ไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณกัญญารัตน์ดิมหน่วยลาบรายงานสดจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณกัญญารัตน์คะ
1: ค่ะคุณอรชินีคุณผู้ชมคะแม้ว่าที่ประชุมคณะกรรมาธิการที่ดินจะเห็นตรงกันนะคะว่าจะต้องแยกชาวบ้านออกจากกลุ่มนายทุนรวมทั้งการพิสูจน์สิทธินั้นควรจะต้องทำเป็นรายแปลงไปนะคะแต่สำหรับในพื้นที่ค่ะต้องบอกว่าคำถามสำคัญนะคะก็คือการที่มีนายหน้ามาค้าที่ดินในพื้นที่วังน้ำเขียวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรตลอด20ปีที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลกระทบกับใครบ้างซึ่งไทย PBS เองนะคะก็ได้ติดตามประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่องและเช่นเดียวกันค่ะในสัปดาห์นี้นะคะทีมข่าวของเราก็ยังคงปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อติดตามประเด็นนี้ทั้งในมุมของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐค่ะกว่า20ปีที่ผ่านมานะคะอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาถูกพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญจนเกิดการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ค่ะชาวบ้านยอมรับค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแต่สำหรับชาวบ้านในตำบลไทยสามัคคีพวกเขายืนยันว่าปัญหานี้ไม่ควรเป็นเหตุผลในการแก้ไขปัญหาสิทธิของชาวบ้านดั้งเดิมที่จะต้องล่าช้าออกไปเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่ควรได้รับผลกระทบนะคะ
2: แล้วทำไม

0: ไอ้มึงเอาในทุนในทุนมันก็บ่จับในทุนเขาทุนมากวนซื้อแมงบักสามสี่พันไร่ห้าร้อยไร่กี่ไร่ให้คนนั้นคล้องไว้ให้คนนี้คล้องไว้ให้มึงคล้องไว้มึงคล้องไว้เขาบ่กล่าวออกซื้อเขาดอกเอาพวกนี้เป็นตัวแทนโนมินีไว้ให้เงินเดือนมึงก็เดือนเงินนี่นะมึงก็จบมึงเฝ้าไว้นะ
1: เช่นเดียวกับชาวบ้านคลองไซคนนี้ค่ะที่ยังคงทำเกษตรในที่ดิน17ไร่ของตัวเองและไม่เคยถูกดำเนินคดีในฐานบุกรุกป่าเพราะว่าใช้พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและทำกินต่างจากบ้านพักขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกันนะคะซึ่งปัจจุบันถูกปล่อยร้างหลังจากเจ้าของถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ค่ะ
2: ต้นคดีที่ปลูกบ้านนี่แหละบ้านใหญ่ใหญ่ตัวเกินไปมันไม่ใช่เป็นที่มาพักมาอะไรมันก็เหมือนกับมันเป็นที่อะไรมันหยกแบบมาสัมมนาเป็นอะไรก็ไม่รู้
3: เหมือนบ้านพักตากอาก
2: าศนั่นแหละนั่นใช
3: ่พอเขาถูกอุทยานดำเนินคดีเขาทิ้งเลยเหรอคะ
2: ทิ้งไม่เห็นเลย
3: ไม่เห็นมา
2: เลย
3: ทีนี้ของเราอย่างเราเป็นเกษตรกรจริงๆแล้วพอภาครัฐจะให้สิทธิ์แล้วตอนนี้รู้สึกยังไง
2: ก็ดีใจอยู่ดีอยู่จะมันจะได้ไม่ต้องวุ่นวายก็ประมาณนี้
3: จะได้มีสิทธิ์เต็ม
2: จะได้มีสิทธิ์มีอะไร
1: การเติบโตของวังน้ำเขียวในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทำให้มีการก่อสร้างทั้งบ้านพักแล้วก็รีสอร์ทขึ้นจำนวนมากนะคะหนึ่งในคดีสำคัญค่ะอย่างกรณี88กามองเต้รีสอร์ทซึ่งถูกตรวจพบปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์สปก.ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่ในระดับประเทศมาแล้วนะคะขณะที่อิมพูฮิลรีสอร์ทค่ะแม้คดีจะสิ้นสุดลงแล้วแต่สิ่งปลูกสร้างบางส่วนก็ยังคงปรากฏอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินให้กับเจ้าของเดิมภาพเหล่านี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่านอกจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาแนวเขตแล้วยังมีกลุ่มผู้ถือครองที่ดินและผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนี้ด้วยซึ่งการแก้ปัญหานี้นะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะก็บอกว่าจะต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงตามขั้นตอนและยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญค่ะ
4: ท่านฤทธิ์ดีบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องตั้งกรรมการกลางขึ้นมาเพื่อลงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ๆกรรมการกลางเนี่ยคือต้องมาดูสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ลงมาเลยมาถามเอาจริงๆอะตอนนี้อยากเป็นสปก.กันอยู่ไหมหรือซ้ำไปคือถามทุกอย่างหรือแม้แต่ตรวจสอบคุณสมบัติผมเชื่อว่ากรรมการกลางท่านก็ไม่ใช่หมายว่าจะมาแบบเป็นยักษ์เป็นมารทุกคนมาฟังมาตามหาคนที่ใช่มาดูขอบเขตที่จริง
1: นอกจากนี้นะคะไทย PBS เองยังได้รับข้อมูลว่าในช่วงที่กระแสการท่องเที่ยววังน้ำเขียวกำลังเติบโตนะคะมีการซื้อขายสิทธิครอบครองที่ดินผ่านเอกสารพ.บ.ท.5อย่างกว้างขวางเลยละค่ะก่อนที่จะมีการพัฒนาสู่การออกเอกสารสิทธิสปก.ในบางพื้นที่โดยมีนายหน้าเข้ามาเป็นตัวกลางในการซื้อขายที่ดินจำนวนไม่น้อยมีเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุนการซื้อขายใบพ.บ.ท.5ซึ่งอ้างว่าอยู่นอกแนวเขตอุทยานด้วยนะคะผู้ซื้อบางส่วนค่ะก็เป็นประชาชนทั่วไปและข้าราชการที่ต้องการเข้ามาอยู่อาศัยและพัฒนาพื้นที่แต่เมื่อเกิดข้อพิพาทเรื่องแนวเขตนะคะหลายคนกลับตกเป็นผู้ถูกดำเนินคดีค่ะคุณออสินีคุณผู้ชมคะและล่าสุดนะคะกลุ่มผู้ครอบครองที่ดินที่ถูกดำเนินคดีและศาลนะคะตอนนี้ก็ทยอยตัดสินเกือบครบทุกคดีแล้วนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะก็เตรียมที่จะเดินหน้าเรียกร้องหวังว่าจะมีการเยียวยาจากภาครัฐในฐานะผู้เสียหายที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้าขออภัยค่ะและขบวนการนายหน้าคลาที่ดินวังน้ำเขียวหลอกให้ซื้อที่ดินนะคะทีนี้มาดูในมุมมองของชาวบ้านอีกพื้นที่หนึ่งกันบ้างค่ะนั่นก็คือพื้นที่ของอำเภอคอนบุรีนะคะดิฉันลงพื้นที่ที่ตำบลคอนบุรีใต้ค่ะตำบลนี้นะคะมีมากถึง16หมู่บ้านและในจำนวนนี้ค่ะ11หมู่บ้านนะคะก็กำลังประสบปัญหาเรื่องของที่ดินทับซ้อนเดี๋ยวเราจะไปฟังในมุมมองของชาวบ้านจากรายงานเรื่องนี้ค่ะ
5: ว่าปู่ย่าจะย้ายของมาแล้วก็ให้ลูกหมาพ่อแม่หมาก็มาถึงย้ายย้ายก็อยากให้ลูกให้หลานเพราะว่ามีกันลูกหลานอีกก็อยากทำก็ทำไม่ได้ป้าเอา ารางวัลมาวัดแล้วเสียค่ารางวัลแล้วแต่มีจดหมายมาให้ป้าไปให้ป้าไปยกเลิก
1: แม้จะมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส. 3 ก.ครอบคลุมทั้งบ้านพักและพื้นที่ทำกินรวม14ไร่แต่นางสำเภาไข่ทะเลชาวบ้านหมู่15บ้านคุ้มครองตำบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมายังไม่สามารถแบ่งหรือโอนที่ดินให้กับลูกหลานได้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีแนวเขตทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งเมื่อเข้าสู่วัยชรานางสำเภาต้องการจัดการทรัพย์สินให้กับลูกหลานโดยเฉพาะบุตรของพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งถือว่ามีสิทธิ์ในมรดกร่วมกันแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได
5: ้ก็ทำเรียงแล้วพ่อมพี่บ้าไอ้นี่ไอ้รางวัลอาจจะออกมาวัดมานะรางวัลออกมาวัดแต่วัดแล้วไปทำแล้วแต่กรมที่ดินมีจดหมายมาว่าทำไม่ได้เอาตัวนั้นพอป้าไปถามว่าทำได้ป้าก็ไปถามว่าคือป้าอยากให้มันเป็นกรรมสิทธิ์ของใครของมันเนาะคือป้าไม่อยากถือเป็นคนเดียวไปครอบของคนเดียวเนาะเพราะว่ามีลุงมีหลานไปเรียวทำเดียวทำไม่ได้บ้านอยู่ในอุทยานอ้าวตัวนั้นป้ามาถามก็ว่าทำได้ก็ให้ป้าไปทำเสียค่ารางวัลเรียบร้อยป้าน่ะออกมารางวัลเบิดเรียบร้อยแล้วจ่ายค่ารางวัลไปเรียบร้อยแต่ทำไม่ได้
1: ปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของนางลำไยคู่กระโทกที่ดินกว่า40ไร่ในบ้านคุ้มครองเดิมเป็นของนายอ่อนสวยคอนบุรีซึ่งมีนส. 3 ก.ออกโดยกรมที่ดินตั้งแต่ปี2519และตั้งใจแบ่งให้ลูกทั้ง7คนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันปัจจุบันนางลำไยซึ่งเป็นลูกสาวคนสุดท้องมีอายุมากขึ้นและสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงจึงต้องการแบ่งที่ดินให้กับลูกหลานเพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทในอนาคตแต่แม้จะมีการรังวัดแบ่งแปลงแล้วเจ้าหน้าที่กลับแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะพื้นที่ยังอยู่ในแนวเขตทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้ครอบครัวไม่สามารถโอนหรือส่งต่อมรดกได้ตามความต้องการ
6: ก็อยากจะแบ่งลูกแบ่งหลานให้มันทำจะได้มีเอกสารชิดถือของใครก็มันเวลาไปเสียภาษีก็จะได้แบ่งแยกกันเสียไปของใครก็มันไปได้อย่างนี้ครับแต่ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเสียภาษีก็ต้องไปเสียคนเดียวจะแบ่งกันเสียก็ไม่ได้ไงครับทีนี้เวลาเสียภาษีมันก็เลยเป็นปัญหาตรงนั้นครับ
7: จะแบ่งเองที่เป็นลูกหลานนี้เราจะแบ่งต่อให้ลูกมรดกลูกหลานก็ไม่ได้
6: ครับก็ต้องเป็นขนาดของพ่อปู่ย่าตายายแบ่งให้มาเรายังไม่ได้เอกสารชี้เราจะไปแบ่งให้ลูกหลานได้ก็ไม
1: ่ตำบลคอนบุรีใต้มีทั้งหมด16หมู่บ้านในจำนวนนี้11หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากปัญหาแนวเขตทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติทับลานชาวบ้านจำนวนมากยืนยันว่าอาศัยและทำกินอยู่ในพื้นที่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานหลายครอบครัวมีเอกสารสิทธิ์ทั้งนส. 3 ก.สปก.รวมถึงหลักฐานการเสียภาษีพ.บ.ท. 5และยืนยันว่าไม่เคยขยายพื้นที่ทำกินรุกล้ำเข้าไปในเขตป่าเพิ่มเติม
8: ไม่มีครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้ตลอดครับทางกั้นอยู่ครับ
7: ต้องกลัวผิดกฎหมาย
8: ครับ
7: ตอนนี้เห็นเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะมีเรื่องของการออกโฉนดให้เนี่ยคาดหวังอะไรยังไงจ๊ะ
8: อู้ผมก็ดีใจด้วยครับผมอยู่มาเป็น45ทิศปีแล้วเอกสารไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้ครับป่าไม้เขาแต่จะแจ้งไอ้เขาแต่จะจับครับ
7: คิดจะขายไหมเน
8: ี่
7: ย
8: ไม่ขายครับไม่ขายครับ
9: เขาเรียกว่า
10: บ้านบ้านใช่ไหมฮะบ้านผม
1: ปัญหาที่ดินทับซ้อนในอำเภอคอนบุรียังคงสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในพื้นที่ของกลุ่ม4ซึ่งต้องรอการพิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านยืนยันว่ามีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานทั้งประวัติการก่อตั้งหมู่บ้านโรงเรียนและเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังกังวลว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันอาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่ขณะที่สิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดคือความชัดเจนด้านสิทธิในที่ดิน และการหลุดพ้นจากข้อจำกัดตามกฎหมายของอุทยาน

0: พื้นที่ป่าไม่ได้หดหายไปไหนเลยพื้นที่ที่จะถูกเพิกถอนในครั้งนี้เป็นพื้นที่ที่สำรวจแล้วว่ามีราษฎรครอบครองอยู่ครบถ้วนนะครับไม่มีนายทุนก็ไปหาเองไม่เป็นทุนอยู่ไหนเพียงแต่พวกเราเนี่ยเป็นราษฎรเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มาก่อนและทำกินอยู่โดยตลอดนะครับเพราะนั้นเราจึงจะอยากให้เรียกร้องว่าถ้าจริงๆจะแก้ไขปัญหาให้จบคือจะต้องใช้แนว 4-3 แนวทางของท่านผู้ตรวจการแผ่นดินใช้วันแมปในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับ
1: ตัวแทนชาวบ้านยืนยันว่าข้อเรียกร้องของชุมชนไม่ใช่การขยายพื้นที่ทำกินหรือการลดพื้นที่ป่าแต่ต้องการให้ภาครัฐตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับรองสิทธิ์ของประชาชนที่อาศัยอยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานเพื่อให้สามารถส่งต่อทรัพย์สินให้กับลูกหลานใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป
2: นอกจากปัญหาการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของชาวบ้านแล้วการพัฒนาก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะท้องถิ่นเขาสะท้อนอุปสรรคเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: อย่างที่บอกนะคะในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคอนบุรีใต้นะคะมีมากถึง11หมู่บ้านที่กำลังประสบปัญหาเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่ดินทับซ้อนกับแนวเขตอุทยานอยู่นะคะมีตัวอย่างนึงค่ะที่ทางทีมผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะคะก็พาดิฉันแล้วก็ทีมข่าวลงไปดูในพื้นที่ค่ะอย่างจุดนี้นะคะที่นี่ก็คือหนองสะแดงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์บ้านซับก้านเหลืองในตำบลคอนบุรีใต้นี่แหละค่ะจากภาพมุมสูงนะคะก็จะเห็นว่าคันสะบางส่วนนั้นได้พังเสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะตั้งแต่ช่วงฤดูฝนปรีที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้ปัจจุบันนะคะก็ยังไม่สามารถซ่อมแซมได้แม้ว่าเทศบาลตำบลคอนบุรีใต้ก็ยืนยันนะคะว่ามีงบประมาณรองรับแล้วนะคะตั้งจากว่าตอนนี้นะคะยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเขตอุทยานแห่งชาติทับหลานค่ะซึ่งผู้นำท้องถิ่นนะคะก็บอกว่าปัญหานี้นะคะเป็นหนึ่งในตัวอย่างของข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งมีแนวเขตทับซ้อนกันแล้วก็ส่งผลต่อการดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ของชุมชนเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกเทศมนตรีตำบลคอนบุรีใต้กันค่ะ
3: ตอนนี้ผมชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าผมตอนนี้ผมมีงบประมาณแล้วนะครับแต่ผมกำลังทำเรื่องขออนุญาตจากอุทยานที่จะแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งผมก็ไม่กล้ารับปากพี่น้องประชาชนว่าจะเสร็จทันในช่วงฤดูฝนนี้ไหมจะทันที่เก็บกักน้ำไหมเพราะว่าก็อยู่ที่อุทยานว่าจะอนุญาตให้ผมตอนไหนนะครับอันนี้คือปัญหาหลักที่จะต้องแก้ไข
1: ค่ะนอกจากหนองน้ำสาธารณะแห่งนี้แล้วนะคะนายกเทศมนตรีเองนะคะก็ยังระบุว่ายังมีอีกหลายโครงการนะคะที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของคนในชุมชนนะคะตอนนี้เองก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของปัญหาการทับซ้อนกันนะคะระหว่างที่ดินอุทยานแล้วก็ที่ดินอื่นๆนะคะก็ยังคงเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วยค่ะคุณออนสินีคะ
2: คุณกัญญารัตน์คะในอนาคตถ้ามีการออกเอกสารสิทธิ์ขยายพื้นที่เพิ่มเติมใกล้กับแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยปัญหาระหว่างคนกับสัตว์ป่าก็น่าจะเกิดตามมาด้วยนะคะชาวบ้านเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: สำหรับปัญหาของสัตว์ป่าในเขตนะคะที่อยู่กับเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะเราก็คงจะได้ติดตามข่าวสารมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเขตทับลานนะคะก็มีปัญหาสัตว์ป่าอย่างเช่นกระทิงแล้วก็ช้างป่าจำนวนมากที่ออกมาในเขตทำกินของชาวบ้านเรื่องนี้นะคะเราก็ได้สอบถามนะคะไปที่กลุ่มชาวบ้านที่เป็นจิตอาสาที่เป็นกลุ่มอาสาในการผลักดันช้างป่าเช่นกันค่ะอย่างจุดนี้นะคะที่เราลงไปในพื้นที่นะคะกลุ่มจิตอาสานี่แหละค่ะพาเราลงไปดูที่จุดรวมพลเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ที่ตำบลคอนบุรีใต้ค่ะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์และป่าชุมชนกว่า350ไร่นะคะพวกเขาอยากจะพาเราไปดูพื้นที่ค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าพื้นที่บริเวณนี้ประมาณเมื่อ10ปีก่อนเป็นพื้นที่ที่เคยมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ค่ะโดยชาวบ้านและผู้นำชุมชนในหลายหมู่บ้านก็ได้ร่วมกันคัดค้านและต่อสู้คดีเป็นเวลาหลายปีนะคะก่อนที่จะสามารถนำกลับมาอยู่ในความดูแลของชุมชนในฐานะป่าชุมชนได้ค่ะปัจจุบันนะคะชาวบ้านเองก็ยังคงทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานในการเฝ้าระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงติดตามสถานการณ์ช้างป่าและสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์นะคะโดยมองว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันกับสัตว์ป่านั้นเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันดูแลค่ะ
4: างเราก็ร่วมมือกับอุทยานนะครับทำการเฝ้าระวังและก็ผลักดันช้างกระทิงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปทำลายพวกผลผลิตของเกษตรกรครับผมก็ไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะนิ่งเฉยหรือเราจะเพิกเฉยถ้าเราได้เอกสารสิทธิ์เราก็ยังทำอยู่ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสมบัติของลูกของหลานอย่างพวกช้างเหมือนกันนะครับก็จะต้องดูแลและผลักดันเขาอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับไม่ใช่ว่าเราได้เอกสารสิทธิ์แล้วเราจะนิ่งเฉยมันเป็นบ้านของเรามันเป็นพื้นที่ของเราถ้าเรานิ่งเฉยเราเพิกเฉยพวกช้างพวกสัตว์อื่นก็จะทำลาย
1: ค่ะคุณออนซินีคะทั้งกระแสสังคมในเรื่องของการดูแลสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่ารวมทั้งการที่มีการกล่าวอ้างนะคะว่าการออกเอกสารสิทธิ์ครั้งนี้อาจจะเป็นนอมินีให้กับนายทุนหรือไม่นี่ก็คือสิ่งที่ชาวบ้านพยายามที่จะสะท้อนมาในอีกมุมมองหนึ่งของคนในพื้นที่นะคะสำหรับปัญหาข้อพิพาทที่ดินของเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ยืดเยื้อมานานกว่า50ปีนะคะแน่นอนว่าก็คงจะต้องหาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่ารวมไปถึงก็ไม่ควรริดรอนสิทธิ์ของชาวบ้านที่อาศัยแล้วก็อยู่ทำกินในพื้นที่มาจริงๆนะคะซึ่งในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็จะลงพื้นที่สำรวจเรื่องนี้แล้วก็ติดตามเรื่องนี้อีกด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่ปัญหาระหว่างชุมชนกับพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแนวเขตป่าเท่านั้นนะคะชุมชนเมืองก็เต็มไปด้วยปัญหาค่ะที่จำเป็นต้องอาศัยพ่อเมืองมาช่วยในการบริหารจัดการนะคะและตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะคะวันนี้บรรดาผู้สมัครก็ต่างเร่งลงพื้นที่ไปชูนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวพร้อมกับดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อขอคะแนนเสียงจากคนพัทยาค่ะนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยายังคงลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องในย่านซอยนาเกลือเมืองพัทยานำเสนอผลงานที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับย้ำเป้าหมายการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลโดยจะใช้เวทีปราศัยใหญ่ในวันนี้สื่อสารไปถึงคนที่มีสิทธิเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายนี
5: ้ปราศัยใหญ่ที่จะมุ่งเน้นในการให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ได้ทำอะไรไปบ้างแล้วและผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปต่อยอดเป็นนโยบายใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าพวกเราได้เข้าไปทำงานจะทำยังไงให้เห็นว่าอีก4ปีข้างหน้าของพัทยาเนี่ยจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรได้บ้าง
2: ส่วนนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเป็นผู้สมัครอีกคนหนึ่งนะคะลงพื้นที่หาเสียงที่เมืองพัทยาเช่นกันบอกว่าในช่วงโค้งสุดท้ายเน้นจัดทีมอาสากว่า300คนเฝ้าระวังเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงรวมทั้งสังเกตการในหน่วยเลือกตั้งต่างๆในวันเลือกตั้งด้วยส่วนนโยบายเน้นไปที่การกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและความโปร่งใสในการบริหารจัดการเมืองพัทยาน
6: โยบายของเราก็คงจะเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของการชูด้านเศรษฐกิจและคุณภาพของชีวิตเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของความโปร่งใสที่เราเน้นย้ำเสมอของภาคประชาชนเราครับ
2: ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยามีทั้งหมด5คนนะคะทั้งผู้สมัครอิสระสังกัดกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองเบอร์1ก็คือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรลงสมัครในนามพรรคประชาชนเบอร์2ต่อมาก็คือแชมป์เก่าค่ะนายปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยาเบอร์3ต่อมาคือนายศักชัยแตงห้อลงสมัครในนามกลุ่มพัทยา2030เบอร์4นายสุไอนีเจริญสุขผู้สมัครอิสระและเบอร์5นายอิทธิพลเนธิยคุปสิงห์ขอนแก้วลงสมัครในนามอิสระแต่ว่าผู้สมัครที่น่าจับตามีอยู่2คนด้วยกันนะคะก็คือนายอิทธิวัฒน์เป็นตระกูลการเมืองท้องถิ่นบ้านใหญ่ย่านนาเกลือพัฒนามาท้าชิงกับแชมป์เก่าก็คือนายประเมศงามพิเชษเครือข่ายบ้านใหญ่ชลบุรีคุณผู้ชมคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากพ้นโทษอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่มีการคลอดบุตรระหว่างถูกคุมขังด้วยโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นทั้งความหวังในการที่จะช่วยดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งแม่และเด็กให้เตรียมพร้อมสำหรับการกลับสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีในพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
7: หลังกำแพงสูงและประตูเหล็กที่หลายคนมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการสูญเสียอิสรภาพ ยังมีพื้นที่เล็กๆอบอวลไปด้วยความรักและความหวัง
8: ใ
7: จอาคารแม่และเด็กภายในเรือนจำกลางระยองคือสถานที่สร้างรอยยิ้มของเด็กน้อยในอ้อมกอดของผู้เป็นแม่แม้ชีวิตเคยก้าวพลาดจากคดียาเสพติดจนต้องถูกคุมขังภายในเรือนจำกลางระยอง2ปี8เดือนแต่สถานะความเป็นแม่ไม่เคยจางหาย
8: กังวลว่าโดนจับมาแล้วหนูท้องเข้ามาค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องดูแลตัวเองยังไงหรือว่าอยู่ข้างในแล้วจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าหนูท้องเข้ามาค่ะแต่ก็มีโครงการของพระองค์พาค่ะที่มีโครงการบ้านแม่และเด็กค่ะทางเรือนจำก็พาหนูไปฝากท้องที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ดูแลของใช้เด็กเป็นอย่างดีค่ะ
7: โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิลาเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นประตูบานใหม่แห่งความหวังให้ผู้ต้องขังหญิงและบุตรได้รับการดูแลด้านสุขภาพพัฒนาการและสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสเติบโตอย่างเหมาะสม
9: อย่างที่บอกค่ะในเรือนจำของเรามันแต่ละห้องมันเป็นพื้นที่แออัดบางคนบางห้องอยู่ 20-30 อย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กเป็นเด็กที่มีภูมิต่ำดังนั้นเราจะไม่เอาไปปนกับผู้ต้องขังที่อยู่มาก่อนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยความปลอดภัยของเด็กด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
10: จุดเริ่มต้นเนี่ยคือเรือนจำน่ะเดิมก็คือเราไม่ได้สร้างมาเพื่อผู้หญิงนะคะเรือนจำทั่วโลกเนี่ยก็คือถูกออกแบบมาในมุมมองที่เป็นผู้ต้องขังชายมาโดยตลอดทั้งในเรื่องของกฎระเบียบการตรวจค้นการดูแลสุขภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่ได้คิดเผื่อผู้หญิงเลยแล้ววันหนึ่งเมื่อพระองค์พานะคะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจขึ้นมาเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงที่ธนฐานหญิงกลางเมื่อปี2549อ่ะนะคะท่านก็ได้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงก็ท่านก็มีความห่วงใยแล้วก็เริ่มต้นเป็นโครงการกำลังใจขึ้นมาที่จะช่วยดูแล
7: เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่เรือนจำกลางระยองจำนวน20รายการเมื่อปี2563ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทั้งเครื่องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหุ่นฝึก CPR ยูนิตทำฟันและอีกหลายรายการที่ใช้ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำซึ่งเป็นผู้ต้องขังด้วยกันและผ่านการอบรมด้านสุขภาพทำหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกับแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้ามาดูแลผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดตามพระประสงค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมไม่ต่างจากบุคคลทั่วไป
11: องค์ท่านไม่ได้ทอดทิ้งนะครับทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมุ่งเน้นในการทำกิจกรรมฝึกหัดวิชาชีพนะครับปฏิบัติตัวพัฒนาจิตใจเพื่อจะได้รับโอกาสจากสังคมที่สำคัญก็คืออยากให้สังคมให้โอกาส
7: โครงการในพระดำริณเรือนจำกลางระยองนับเป็นแนวทางระบบราชทัณฑ์ไทยรูปแบบใหม่นอกจากคุมขังตามกฎหมายยังมีบทบาทเยียวยาฟื้นฟูตามหลักสิทธิมนุษยชนมุ่งลดการทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสใหม่กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบเรือนจำสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
2: พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแผ่ไพศาลไปยังพื้นที่ห่างไกลค่ะอย่างที่บ้านไล่โวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีครอบครัวหนึ่งนะคะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจนสามารถก้าวผ่านวิกฤตชีวิตไปได้ภาพเมื่อกว่า10ปีก่อนที่ชาวบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วยกันนำนายสมบูรณ์เกษรพฤกษาทิพย์ซึ่งมีอาการป่วยขาบวมและเปลี่ยนสีผิดปกติจนไม่สามารถเดินได้เป็นการลำเลียงออกจากหมู่บ้านกลางพื้นที่ทุรกันดารหลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายแห่งแต่ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะจึงมีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขละบุรี ต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานความช่วยเหลือส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแพทย์จำเป็นต้องตัดขาและรักษาตัวไม่ต่ำกว่า11เดือนนางสุวรรณีกัลยาณธรรมภรรยาของนายสมบูรณ์บอกว่าระหว่างการรักษาตัวพระองค์ท่านเสด็จมาทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่นายสมบูรณ์และครอบครัวด้วยพระองค์เอง
12: หนูก็เข้าไปเยี่ยมแต่ทีนี้หนูก็ไม่รู้ว่าพระองค์พาข่าวเสด็จมาแบบมาเยี่ยมด้วยตัวเองค่ะคือแบบเวลาเจอแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ตกใจว่าพระองค์พามาเยี่ยมด้วยตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พระองค์พาก็มาให้กำลังใจจากหนูแล้วก็บอกให้หนูว่าคือไม่ต้องห่วงนะก็คือแบบหายแน่นอนค่ะว่าอย่างเงี้ยค่ะ
13: แล้ววันนั้นนอกจากมาพูดแล้วให้กำลังใจกับบุญอ่ะตอนนั้นบุญจำได้ว่าองค์พาพูดอะไรกับบุญ
14: เขาพูดช่วยทางขัดเถียงแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแล้วปกติจะได้วิ่งเดินสบายคร
13: ับ แล้วก
14: ็ให้กังวลอะไร
13: ครับ
2: พระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังพระราชทานความช่วยเหลือสนับสนุนให้นางสุวรรณีซึ่งขณะนั้นเป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านไลโวมีโอกาสบรรจุเป็นครูประจำค่ะปัจจุบันนางสุวรรณีมีงานทำที่มั่นคงสามารถเข้าถึงสิทธิ์ด้านสวัสดิการต่างๆซึ่งเป็นหลักสำคัญในการดูแลสามีและบุตรได้อย่างยั่งยืนทั้งครอบครัวต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากพระเมตตาทั้งครอบครัวจึงสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้ส่งท้ายสัปดาห์นี้ค่ะลาไปด้วยภาพสีสันวันไหว้ครูของวิทยาลัยเทคนิคยโสธรนะคะกับไอเดียสร้างสรรค์ทำพานเป็นรูปต่างๆค่ะมองไกลๆก็รู้นะคะว่านี่คือเด็กช่างและทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านคำว่ายาเสพติดอาจเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อไหร่ที่ยาเสพติดนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านในครอบครัวของเรามันจะเปลี่ยนบ้านนั้นให้มืดมนทำให้ครอบครัวมีแต่ความทุกข์ความสูญเสียและประสบกับความยากเย็นเป็นอย่างยิ่งในการนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมานั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมีความมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขจัดยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังนอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากยาเสพติดท่านสามารถร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหากท่านพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนขอให้ท่านได้ทำหน้าที่พลเมืองดีโทรแจ้งที่สายด่วน

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ากมาถึงเกาะลันตาในวันที่ทะเลสงบเราจะเห็นผู้คนหลายภาษาหลายศาสนาหลายความเชื่อใช้ชีวิตไปตามจังหวะของทะเลใช้ผืนทรายเดียวกันมองขอบฟ้าเดียวกันทุกอย่างดูเรียบง่ายราวกับการอยู่ร่วมกันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ถ้าเราได้ฟังเสียงคลื่นให้นานพอเราจะรู้ว่าทะเลเก็บความทรงจำของผู้คนเอาไว้ผู้เฒ่าบนเกาะเล่าว่าลันตาถือกำเนิดจากทะเลและจากการตัดสินใจของมนุษย์ในคืนหนึ่งคืนที่ทะเลไม่เมตตาและความกลัวมีน้ำหนักมากกว่าสิ่งที่ทุกคนครอบครอง

บนฝั่งเกาะลันตาชาวอุรักลาโวยยืนมองแสงไฟริบหรี่กลางทะเลการออกเรือในคืนนี้อาจหมายถึงการไม่ได้กลับมา

ื่อพายุสงบผู้รอดชีวิตพักฟื้นอยู่บนฝั่งหนึ่งในนั้นคือชายหนุ่มจากแดนไกลผู้ที่เด็กน้อยคอยหยิบยื่นน้ำและอาหารให้ทุกเช้า

ชายหนุ่มกล่าวคำขอบคุณจับมือเด็กชายแน่นก่อนจะออกเดินทางกลับเรือค่อยๆลับสายตาเด็กชายไม่รู้ว่าการจากลาครั้งนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยาวนาน

่อนเหตุการณ์นี้ชาวอุรักลาโวยใช้ชีวิตไปตามจังหวะคลื่นเสาเรือนอยู่ในผ่านนาอยู่ในเล

เด็กชายเติบโตมากับทะเลเรียนรู้ว่าปลามาเมื่อไหร่คลื่นเปลี่ยนเมื่อใด

ไม่มีการขีดเส้นเขตแดนเพราะพวกเขาเชื่อว่าแผ่นดินไม่เคยเป็นของใครและทะเลไม่เคยปฏิเสธผู้ใด

หลายฤดูกาลผ่านไปเรือจากแดนไกลกลับมาอีกครั้งชายหนุ่มในวันนั้นกลับมาในฐานะผู้นำครอบครัวพร้อมผู้คนอีกหลายชาติพันธุ์

ด็กชายจำใบหน้าเขาได้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมการกลับมาครั้งนี้ทะเลถึงดูแคบลงกว่าเดิม

ผู้มาใหม่สร้างบ้านถาวรปักหลักเขตกันพื้นที่สิ่งที่เคยเป็นของทุกคนเริ่มถูกครอบครอง

ไม่มีใครคิดว่าตัวเองผิดทุกคนเพียงกลัวว่าจะไม่มีที่ยืน

เมื่อความขัดแย้งยังไม่แตกออกผู้เฒ่าชาวอุรักลาโวยพูดถึงพิธีลอยเรือบาดจักเรือที่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อส่งสิ่งชั่วร้ายแต่สร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์วางของที่หนักเกินใจ

ไม้ระกำถูกเลือกอย่างระมัดระวังผ้าถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆเชือกถูกถักด้วยมือที่ผ่านคลื่นมานับไม่ถ้วนเรือค่อยๆก่อร่างขึ้นผู้มาใหม่ยืนมองพิธีจากระยะห่าง

เด็กชายจากแดนไกลถามว่าทำไมต้องส่งบางอย่างออกไปในเมื่อทุกคนพยายามยึดครองทุกสิ่งที่มีเอาไว้คำถามนั้นไม่มีคำตอบเหมือนหลายสิ่งบนเกาะที่ยังหาทางออกไม่ได้พื้นที่ยังถูกแบ่งน้ำจืดยังถูกกั้นการโต้เถียงเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ผู้ใหญ่เริ่มพูดถึงอนาคตในน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลเด็กสองคนเริ่มถูกห้ามไม่ให้เล่นด้วยกัน

0: ืนก่อนวันทำพิธีลอยเรือการทะเลาะลุกลามไปไกลกว่าที่เคยในความวุ่นวายนั้นไม่มีใครสังเกตว่าเด็กสองคนหายไปจากสายตา
1: เด็กหาย
0: เมื่อรู้ว่าเด็กหายความกลัวแผ่กระจายไปทั่วเกาะจนมีคนเห็นเงาเล็กๆตรงโขดหินที่คลื่นแรงในยามน้ำขึ้น

เด็กเล่าเหตุการณ์เขาสองคนแอบออกมาเพียงต้องการเล่นด้วยกันเหมือนวันที่ไม่มีใครห้ามไม่มีใครแบ่งฝ่ายทะเลคืนเด็กกลับมาพร้อมเสียงที่ทำให้ทุกคนหยุดฟัง

เรือไม้ระกำอุ้มลงทะเลอย่างช้าๆบนเรือมีเศษผ้าคำอธิษฐานและความกลัวที่ผู้คนยอมปล่อยมือ

ังจากวันนั้นการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเกิดขึ้นผู้คนเริ่มแบ่งปัน

เสียงชีวิตที่หลากหลายดังอยู่บนผืนดินเดียวกันผู้เฒ่ามองเส้นทางที่เรือลอยไปแล้วพูดว่าตราบใดที่ผู้คนยังรู้จักวางของหนักลงเกาะแห่งนี้ก็ยังมีที่ยืนให้ทุกคนวันนี้โลกเต็มไปด้วยผู้คนที่ออกเดินทางเพราะภัยพิบัติเพราะสงครามเพราะแผ่นดินเดิมไม่อาจอบอุ้มได้อีกต่อไปคำถามเดิมยังคงดังขึ้นเราจะเปิดพื้นที่ให้ใครเราจะยอมแบ่งได้แค่ไหนและเราจะกลัวกันไปถึงเมื่อไหร่

ตำนานเกาะลันตาไม่ได้สัญญาว่าการอยู่ร่วมกันจะราบรื่นมันเล่าเพียงว่าในวันที่ทุกอย่างมีจำกัดการไม่แบ่งแยกไม่เลือกความรุนแรงคือการตัดสินใจที่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างยิ่งและบางทีเกาะหนึ่งเกาะอาจไม่ใช่แค่แผ่นดินกลางทะเลแต่อาจเป็นแบบฝึกหัดของมนุษยชาติที่ยังต้องเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกครั้งที่พายุมาเยือน

ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ดูสดกดหมายเลข 3และทาง www.vipa.me

ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมีคนเล่าเรื่องผีอยู่มากมายบางเรื่องฟังแล้วน่ากลัวบางเรื่องฟังแล้วไม่น่าเชื่อคำถามคือเมืองใหญ่ทำให้เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรผีที่วนเวียนไม่ไปไหนกลายเป็นตัวสะท้อนสังคมของเมืองใหญ่ได้อย่างไร

สวัสดีครับพบกับผมเคนัทวัฒน์แก้วบัวสายผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคนกับรายการพูดผีวิถีคนผีในเมืองเป็นแค่เรื่องเล่าหรือมันกำลังสะท้อนบางอย่างในชีวิตของคนเมืองจริงๆกรุงเทพคือเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่ทำไมมันกลับทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของความตายที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่ยุคโรคระบาดยุคป่าช้าจนถึงความตายเงียบๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ

0: โดยกฎหมายสมัยก่อนนี่ก็คือภายในกำแพงพระนครเนี่ยห้ามไม่มีการเผาไม่มีการฝังวัฒนธรรมประเพณีด้วยโดยกฎหมายบังคับเพื่อก็จะเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้านายถ้าไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วก็ไม่สามารถจะทำการเผาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณวัดสเกตเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดกับตัวพระนครคือออกจากประตูพระนครฝั่งทิศตะวันออกมาก็ถึงวัดสเกตเลย
1: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์โรคระบาดได้ฆ่าชีวิตของคนไปเป็นจำนวนมากจนเมืองไม่สามารถจัดการกับศพได้ทัน
0: โรคไอวามันก็ระบาดในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยระบาดหนักเพราะว่าเรามีไอวาตกโรคมาจากต่างประเทศจากการค้าขายคนตายกันเยอะนะเคยมีบันทึกทะเบียนของการนำเอาศพออกนอกมาจะออกมาจากภายในพระนครในวันหนึ่งเกือบ700ศพในสมัยรัชกาลที่2ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยถึงขนาดที่ว่าต้องทรงให้ประกอบพิธีอาพาธพินาศนำเอาพระพุทธรูปสำคัญภายในพระบรมราชวังออกมาทำการยิงปืนใหญ่ขับไล่โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวง
1: ในเวลานั้นยังไม่มีระบบจัดการกับศพอย่างมีประสิทธิภาพศพจำนวนมากถูกนำมาไว้ที่วัดสาเกตทำให้เกิดภาพแรงจำนวนมากบินลงมากินซากศพและกลายเป็นประวัติศาสตร์เมือง
0: ทีนี้ในการบริหารจัดการเรื่องการเผาศพเนี่ยสำหรับ 4-5 ศพแรกๆเนี่ยช่วงที่มีการตายเยอะๆเนี่ยมันก็พอจะบริหารจัดการได้บางพวกมาถึงคิวไม่ได้เผาวันนี้ก็จ้างเด็กวัดบางเด็กแถวแถววัดสเกตเนี่ยมั่งมานั่งเฝ้าเพราะว่าแรงก็จะลงมาคอยกินก็พอตายก็เยอะๆมากเข้าเป็น20ศพ30ศพไม่ทันอ่ะก็ได้แต่เอามาวางเอาไว้ซึ่งจริงๆมีข้อมูลหลายที่ว่าการทิ้งศพให้กินเป็นทานเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำกันมาในความเป็นจริงเนี่ยข้อมูลหลายส่วนขัดกันอยู่เพราะจริงๆบ้านเราเนี่ยไม่ได้นิยมเรื่องลักษณะนี้เนาะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเผาก็เผาฝังก็ฝังคนที่ไม่มีสตังก็ไม่มีสตังก็ฝังคนมีสตังก็เผาถ้าเป็นเจ้านายเป็นเศรษฐีข้าบดีก็ว่ากันไปแต่ว่า เหตุที่ทำให้ฝรั่งส่วนใหญ่เข้าใจว่าวิธีการจัดการกับศพในเมืองไทยเหมือนกับทางทิเบตก็คือว่าเขาไม่เห็นว่าศพถูกทิ้งไว้เหลเคขาก็เข้าใจไปว่าเราทำกระสอบอย่างนี้คือปฏิบัติต่อศพอย่างนี้ความจริงไม่ใช่หรอกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาของเราฝังซะเป็นส่วนใหญ่มีสตังก็เผาไม่มีสตังก็ฝังแต่ว่าในช่วงที่มันเกิดอหิวาตกโรคระบาดเนี่ยมันไม่ทัน
2: มีเรื่องนึงที่น่าสนใจเวลาเราพูดถึงพื้นที่เมืองเนี่ยนะพื้นที่เมืองโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีการแบ่งพื้นที่ระหว่างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่คนตายกับพื้นที่คนเป็นออกจากกันในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาควบคุมพื้นที่คนตายเนี่ยเขาจะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นบริเวณพื้นที่ที่เป็นประตูผีเนี่ยก็ถ้าเราดูตามแกนนะก็จะพบว่าพระแก้วมรกตเนี่ยจะหันไปทางประตูผีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันนะไม่ให้ผีร้ายเนี่ยเข้ามาสู่เมืองแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่มีคนเสียชีวิตเขาก็จะไม่ทำการแบบฌาปนกิจหรือว่าฝังศพอะไรเงี้ยในพื้นที่เมืองยกเว้นจะเป็นศพของเจ้านายใช่ไหมที่จะอาจจะมีการแบบทำพิธีกรรมในพื้นที่ของเมืองเช่นเดียวกันกับคนในสมัยโบราณเนี่ยถ้าคนเนี่ยตายโหงนะเป็นกฎข้อห้ามเลยไม่ว่าจะเป็นระดับเมืองก็ตามในระดับหมู่บ้านก็ตาม
3: ครับ
2: ก็คือจะไม่เอาศพเข้าไปในเมืองจะต้องทำการฝังชาปนกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
3: ครับ
2: ให้เรียบร้อยจากภายนอกเราก็จะเอาอัฐิเนี่ยเข้ามาบูชา
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยคือถามว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นมันจะมีการแยกขาดระหว่างพื้นที่คนตายกับพื้นที่ของคนเป็นออกจากกัน
1: เมื่อเมืองเริ่มเติบโตพื้นที่ของคนตายก็เริ่มถูกจัดการย้ายออกจากพื้นที่ของคนเป็นในสมัยรัชกาลที่5บริเวณทางตอนใต้ของกรุงเทพเคยเป็นป่าช้าขนาดใหญ่มีศพจำนวนมากถูกฝังไว้ที่นี่
3: ากป่าช้าใหญ่ของพระนครสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองวัดดอนผ่านการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครมาหลายยุคหลายสมัยครับและเป็นวัดที่ติดอันดับเรื่องผีดุวันนี้ผมมาพูดคุยกับพระอาจารย์ที่วัดดอน

0: ื่อมาทำความเข้าใจว่าความตายของคนในยุคปัจจุบันต่างจากอดีตอย่างไร
1: ที่มาที่ไปของคำว่าป่าชาวัดดอนมาจากไหนครับพระอาจารย
2: ์ในสมัยก่อนนั้นเรียกว่าเริ่มต้นจากการที่ชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยได้เข้ามาอาศัยร่มโพธิสมภารแล้วก็ได้ตั้งสมาคมเพื่อสาธารณกุศลขึ้นในการเก็บศพไร้ญาติหรือว่าศพที่โดนทิ้งบริเวณต่างๆทั่วพระนครในยุคนั้นเพราะว่าเป็นความเชื่อหนึ่งของพี่น้องเชื้อสายจีนว่าเขาจะไม่เผาศพหนึ่งเมื่อออกมาสู่ประเทศต่างๆแล้วถ้าประสบความสำเร็จเขาจะกลับไปเรียกว่าไปตายที่ประเทศตัวเองแต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็คือเสียชีวิตในประเทศนั้นๆเขาก็ต้องหาวิธีการที่จะจัดการศพให้เรียกว่าถูกต้องตามประเพณีนิยมด้วยเหตุนี้พอสมาคมของพี่น้องชาวจีนเนี่ยได้เก็บศพมากขึ้นก็จำเป็นจะต้องหาที่ฝังพี่น้องชาวจีนเนี่ยก็เลยได้รวบรวมเงินกันแล้วก็ซื้อที่บริเวณทุ่งวัดดอนไว้เป็นที่สำหรับฝังศพในที่สุดก็เลยเป็นป่าช้าที่เกิดขึ้นบริเวณทุ่งวัดดอนแล้วบริเวณนี้น่ะไม่ใช่เพียงแต่ป่าช้าของพี่น้องชาวจีนเท่านั้นแม้แต่พี่น้องมุสลิมแม้แต่ฝรั่งต่างชาติที่มาเสียชีวิตในเมืองไทยก็จะนิยมเรียกว่าฝังศพบริเวณทุ่งวัดดอนเรานี่เยอะมากนี่คือที่มาของป่าช้าวัดดอน
1: แล้วเสียงล่ำลือของผู้คนที่พูดถึงความลี้ลับของป่าช้าวัดดอนมีอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์อันนี้พยานว่าผู้คนทั้งหลายเขาก็คงจะพูดกันแต่มีโยมมาเล่าให้ฟังอยู
1: ่ครับ
2: เพราะว่าโยมบางท่านบางคนเขาก็อยู่บริเวณป่าช้าเนี่ยเขาก็เพียงแต่เล่าให้ฟังว่าเคยเจออย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเราก็พิสูจน์ไม่ได
1: ้ครับ
2: แล้วก็แม้แต่ที่วัดของเราอย่างเงี้ยญาติโยมที่เคยเป็นคนเก่าแก่ของวัดที่เคยอยู่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆวัดเรา
1: ครับ
2: เขาก็เพียงแต่เล่าให้ฟังแท็กซี่ก็เคยเล่าแท็กซี่ก็บอกว่าเคยมารับคนอยู่แถวนี้

0: ลูกค้าไปไหนครับเนี่ย
1: จริงแถวๆนี้มันก็ค่อนข้างอันตรายนะครับผมขับรถอยู่แถวนี้ประจำก็รู้ว่าตรงแถวนี้มันมีการดักปล้นจี้ฆ่ากันบ่อยครับ
0: ข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับซ้ายนะครับ
1: โอเคโอ้โหน้องเปี่ยวมากเลยอ่ะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซอยไหนไหมครับเนี่ย
0: ไปไหนแล้ววะ
2: อันนี้พิสูจน์ไม่ได้นะเพียงแต่เขามีคนเล่าต่อกันมาอย่างเงี้ยแท็กซี่พอรับคนลงไปแล้วก็แทนที่จะได้เงินค่าแท็กซี่ก็นับไปก็ไม่มีเงิน

0: ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงสมัยก่อนรัชกาลที่5เนื่องจากพื้นที่สมัยก่อนเนี่ยมันเยอะเนาะเราก็สามารถแบ่งพื้นที่สุสานกับพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยออกจากกันได้ค่อนข้างจะเด็ดขาดนะครับจนกระทั่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5เป็นต้นมาเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมีอัตราการขยายตัวเนี่ยสูงมากเมืองค่อยๆมีการสร้างบ้านเรือนจำนวนมหาศาลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพื้นที่หลายๆที่ที่เดิมทีเป็นพื้นที่ป่าช้าก็เริ่มถูกบุกรุก
1: น้าหน่อยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
2: ทำทุกอย่างทำไม้ก่อน

0: นะศพมาอาบน้ำศพแต่งตัวใหม่แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเขาเสร็จแล้วก็รดน้ำศพแล้วก็มักกระสังเขามาทำครั้งแรกก็ไม่รู้เรื่องศพเป็นเด็กร่างกระโถนช่วยเขาทำศพทำอะไรแล้วก็มาเรื่อย
1: ๆทำไมป่าช้าวัดดอนผีถึงดุครับ
0: เขาต้องการเป็นที่พังศพมาขับรถแท็กซี่ไม่กล้าเข้าชาวบ้านเขาไม่มืดค่ำตะวันตกเดียวไม่ใครกล้าเดินกันแล
1: ้วเรื่องราวที่ชาวบ้านพบเจอบ่อยเกี่ยวกับผีวิญญาณนี่มีอะไรบ้างครับ
0: ก็ส่วนมากแท็กซี่300เจอประสงค์ผู้โดยสารที่สามล้อก็ไปส่งข้างในเขาคือก็ผ่านที่ฝังศพออกมาเขามีคนนั่ง

0: ็มีคนอยู่แล้วนี่หว่าม
1: ีคนอะไรก็ไม่มีใครนี่หว่า
2: ถ้าเต้ก็ตกใจทำไมเขาไม่เรียกพอมีคนนั่งอยู่ที่เขาเล่าให้ผมฟังนะผู้หลักผู้ใหญ่อะว่ามีคนนั่งอยู่เป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างนั่งนั่งออกไปข้างนอก
1: ไม่มีใครนี่หว่า
3: สิ่งที่ไม่น่าสนใจเนี่ยของป่าชาวัดดอนนะรวมถึงมัสยิดบางแห่งเช่นมัสยิดฮารูนที่กลายเป็นสวนสาธารณะเนี่ยนะครับแต่ก็ระดับชุมชนนะถ้าของฮารูนอะไรเงี้ยก็คือว่าตอนนี้ถูกทำให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจแบบนึงผมคิดว่ามันสะท้อนปัญหาของเมืองบ้านเรามากเลยนะก็คือว่ากรุงเทพเนี่ยถ้าถามว่าจำนวนของสวนสาธารณะเนี่ยกับจำนวนประชากรเนี่ยไม่สอดคล้องกันนะครับคือตอนนี้มันเหมือนกับเรากำลังเบียดบังพื้นที่ของคนตายนะซึ่งโอเคก็เข้าใจก็เป็นการปรับตัวที่ดีแล้วมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความตายเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่มันต้องตั้งคำถามกับเราให้มากขึ้นหรือการจัดการเมืองให้มากขึ้นเนี่ยก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันควรเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยในกรุงเทพหรือในเมืองซึ่งอีกหลายแห่งเลยทั่วประเทศเนี่ยเรามีน้อยจนเกินไปหรือเปล่าจนเราต้องเบียดบังพื้นที่ของคนตายก็ไม่ได้บอกว่าไม่ควรใช้นะหรือว่าเราไม่ปรับตัวกับมันเราควรจะมีระบบการวางผังเมืองที่มันดีกว่าทุกวันนี้นะ
4: เมืองขยายตัวป่าช้าหลายแห่งในกรุงเทพถูกเปลี่ยนให้เป็นบ้านคอนโดหรือสวนสาธารณะความตายที่เคยอยู่ตรงนั้นจึงเหมือนถูกกลบไว้ใต้เมือง
3: กรุงเทพเนี่ยเมืองทุกเมืองแหละทุกจังหวัดแหละเดิมทีก็มีคนดั้งเดิมนะที่อาศัยอยู่ใช่ไหมเราก็รู้แหละว่าพื้นที่ตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ตรงนี้อาจจะมีผีจนกระทั่งวันหนึ่งความเป็นเมืองที่มันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมราคาที่ดินที่มันสูงมากขึ้นมันก็ชักจูงใจนะให้คนขายที่ดินความเป็นชุมชนพอมันออกไปจากตัวเมืองหรืออาจจะไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชายขอบของตัวเมืองใช่ไหมสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องราวของผีอะไรพวกนี้นะจะค่อยๆเลือนลางหายไปเพราะฉันถามว่าผีมีตัวตนไหมตัวตนเป็นยังไงไม่ทราบแต่ว่าผีอยู่ในความทรงจำของคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผีหายไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวผีหายนะแต่ความทรงจำของความเป็นชุมชนของคนในพื้นที่มันค่อยๆหายไปดังผีก็ค่อยๆเลือนลางไปจากสังคมตรงนั้น
4: ในปี2540เมืองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ความตายไม่ได้มาจากโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปแต่มาจากความสิ้นหวัง

0: ไม่ได้หยุดแค่ในป่าช้าเมืองใหญ่ทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้ามาอยู่รวมกันแต่ในขณะเดียวกันกลับทำให้หลายคนรู้สึกโดดเดี่ยว
1: คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะสำคัญของความเป็นเมืองเนี่ยก็คือผู้คนมันเคลื่อนย้ายใช่ไหมผู้คนมีลักษณะของความเป็นปัจเจกเพราะฉะนั้นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะของความเป็นผีในเมืองเนี่ยก็คือมันไม่จะเป็นผีที่หนึ่งมีความโดดเดี่ยวนะโดดเดี่ยวในแง่ที่ว่ามีคอนโดล้างมีบ้านล้างหรือมีห้องสักห้องหนึ่งแล้วคนคนนั้นก็ตายความตายของเขาเนี่ยมันมักจะเกิดแบบตายไปแล้วหลายๆวันแล้วคนขึ้นมาได้กลิ่นนะเจอศพขึ้นมาอะไรเงี้ยญาติถึงเพิ่งได้รู้อ่ะคือแค่ตายก็โดดเดี่ยวแล้วแต่คิดดูดิไอ้ความตายแบบนี้มันจะบอกว่าน่ากลัวของชัยหลอนก็แน่นอนแหละแต่เป็นผีที่อาจจะเรียกได้ว่ามีความแบบน่าสงสารบางอย่างเหมือนกันเนาะในความแบบที่คุณตายโดยที่อยู่ในภาวะแบบไร้ญาติขาดมิตรอะไรเงี้ยในการที่จะดูแลคุณอะไรเงี้ย
0: บางครั้งความโดดเดี่ยวของเมืองก็นำพาไปสู่การตัดสินใจที่เจ็บปวด

0: เหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนในสังคมไทยคือการพบศพเด็กทารกไม่ใช่เพียงแค่หลักร้อยแต่มีมากถึง 2,002 ศพและนำพาไปสู่เรื่องราวสยองขวัญของคนแถวนั้น
1: พบเด็กทารกจากการทำแท้งกว่า 2,002 ศพซุกอยู่ในห้องเก็บศพบริเวณเมนเผาศพเมื่อปี 2,553
2: บรรยากาศหน้าวัดอ่ะตอนกลางคืนใหม่ๆน่ะเงียบเงียบแบบฝนหัวลุกอ่ะมันเงียบมันเย็นๆน่ะเออเย็นเยือกเขาก็เล่ากันว่าเขาอ่ะขับรถผ่านแล้วเห็นเด็กกับเต็มวัดเลยเขานึกว่ามีงานของเด็กแต่เขาอะยังไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาไปถามแม่ค้าก็เลยเล่าให้ฟัง
3: ในยุคนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการทำให้สังคมเนี่ยตระหนักนะว่าความการทำแท้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรารับรู้อยู่แล้วล่ะว่าการทำแท้งเนี่ยมันเป็นทางเลือกหนึ่งหรือว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้หญิงใช้แก้ปัญหาเนาะแต่มันไม่เคยถูกพูดถึงมันไม่เคยถูกพูดในวงกว้างด้วยความแบบชัดเจนเนาะจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างตัวของกลุ่มองค์กรผู้หญิงเองนะเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมหรือว่าคนทำงานเรื่องการทำแท้งที่ปลอดภัยเนี่ยเราก็พยายามที่จะบอกว่ากรณีวัดไผ่เงินมันสะท้อนว่าระบบการดูแลผู้หญิงที่ต้องการเข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่มีระบบการให้คำปรึกษาไม่มีนั้นมันก็มีการขับเคลื่อนที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ค่ะ
0: ในเมืองที่มีผู้คนมากมายบางครั้งความทุกข์ของคนคนหนึ่งอาจจะไม่มีใครมองเห็นเรื่องผีในเมืองอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของวิญญาณแต่มันคือเรื่องเล่าของผู้คนที่อยู่ในสังคมที่ไม่มีแรงต่อสู้กับปัญหาเพียงลำพัง
4: คร
0: ับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ครับเจ้าของรถและผู้ป่วยนะครับ
5: ครับสถานที่เกิดเหตุครับ
4: แต่ส่วนน้อยซอย4ครับ
6: ทำงานกับความเป็นความตายอะครับมีมุมมองไงเกี่ยวกับความเป็นความตายบ้างครับ
7: ประสบการณ์ที่เจอมาก็จะมีกินยาเกินขนาดก็จะเจอเคสที่โทรมาแจ้งว่ามีการโดนสะพานเนี่ยค่อนข้างบ่อย
6: เหตุการณ์เหล่านี้คาดว่าเกิดจากอะไรบ้างครับ
7: เหตุการณ์เหล่านี้ผมว่าเกิดจากความเครียดในสังคมความกดดันต่างๆในฐานะที่เราทำงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเราพยายามทำให้คนไข้กลับมามีภาวะปกติหรือว่ามีวิถีชีวิตปกติมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเคสที่หัวใจหยุดเต้นเราก็จะต้องพยายามปั๊มพยายามให้เขากลับมา
8: ผมคิดว่าถ้าเรามองอย่างเข้าใจก็จะเห็นได้ว่าผีในเมืองส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผีที่มักจะอยู่ในสถานที่ที่

0: เดี่ยวเป็นบ้านร้างอยู่ในคอนโดมิเนียม อยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ้านเช่าสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าภาวะความเป็นชุมชนนะที่มันขาดหายไปในสังคมเมืองแน่นอนแหละมันไม่มีใครอยากจะรู้จักคนข้างบ้านทุกๆคนแต่ว่าการรู้จักคนข้างบ้านเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญนะของความเป็นสังคมมนุษย์มั้งซึ่งผีที่อยู่ในเมืองเนี่ยผมคิดว่ากำลังบอกในให้เราเห็นว่าถ้าเราจะปล่อยให้ผีในเมืองเพิ่มขึ้นมันก็หมายความว่าความเป็นชุมชนความเป็นสังคมซึ่งถ้าเรานิยามว่านั่นคือสิ่งสำคัญของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันกำลังหดหายไปหน้าที่ของเราเหรอก็คงต้องให้ความสำคัญกับคนอื่นมากขึ้นไหม
1: เรื่องเล่ายังคงอยู่นะตำนานยังอยู่นะผู้คนทั้งหลายก็ยังรู้ว่าตำนานป่าช้าวัดดอนหรือว่าวัดดอนผีดุนู่นนั่นนี่ก็ยังอยู
2: ่หลายร้อยปีที่ผ่านมากรุงเทพเปลี่ยนไปมากผู้คนที่อยู่ในเมืองมีวิถีชีวิตมีความหวังมีความฝันและมีจุดจบของชีวิตและเรื่องราวหลังความตายหลากหลายแตกต่างกันออกไปหากมองลงไปในชีวิตของพวกเขาเรื่องผีในเมืองอาจจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องหลอนแต่มันคือเงาของผู้คนที่ร่วมชะตากรรมมาอยู่ที่เมืองแห่งนี้เงาของความรักเงาของความสูญเสียเงาของความทรงจำที่ไม่เคยจางหายบางทีสิ่งที่เราเรียกว่าผีอาจเป็นวิธีหนึ่งของมนุษย์ที่ใช้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคนในเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแห่งนี้และนี่คือทั้งหมดของพูดผีและวิถีคนครับ

0: ราะนี่คือ
1: เรื่องบ้านบ้าน
2: รายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
3: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
4: บ้านแรกของมนุษย
3: ์ใช
2: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
5: อย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
6: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
2: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราๆอย่างไร
7: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
8: ไม่มีครับอันตราย
7: ยูมีนคนไทยไม่ควรอันตรายหรือยังไง
2: หรือว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
9: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
2: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
10: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
2: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
1: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
11: อายน้อง
12: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.me และวิภาแอปพลิเคชัน
13: เยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถามเฮ้ยเด็ก

0: รมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
1: Die Chair
0: Das
1: Papier
0: และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ

0: ุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: ฮัลโหลสถานีประชาชนไทย PBS ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีเรื่องจะร้อง

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันท่อฝันช่วยชูค่ะกลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยชุมนุมหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเรียกร้องการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรในการขายอ้อยสด120บาทต่อตันอ้อยในฤดูการผลิตปี2568และ2569นะคะโดยต้องการให้ใช้เกณฑ์เดิมที่ไม่ยุ่งยากค่ะการชุมนุมเกิดขึ้นหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมถนนพระรามที่6ค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงรึงกำลังรอบบริเวณตัวแทนเกษตรกรบอกค่ะว่าต้องการทวงถามความคืบหน้าการจ่ายเงินสนับสนุนอ้อยสดอัตรา120บาทต่อตันหลังรัฐบาลเคยของดเผาอ้อยซึ่งขณะนี้สิ้นสุดฤดูหีบอ้อยไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ชาวไร่ยังไม่ได้รับเงินแม้แต่รายเดียวนอกจากนี้ยังขอให้แก้ไขกรณีถ่วงเวลาตั้งตัวแทนชาวไร่เข้าเป็นบอร์ดคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่ล่าช้ามานานกว่า2ปีนะคะพร้อมขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่แสดงท่าทีไม่ให้เกียรติชาวไร่อ้อยในที่ประชุมด้วยขณะที่นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางมารับข้อเรียกร้องค่ะพร้อมยืนยันว่าจะเร่งติดตามงบประมาณเงินสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวไร่อ้อยโดยย้ำว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะครบรอบ2ปีวันเลือกสว.ระดับประเทศนะคะคดีหัวเลือกสว.ยังไม่มีข้อสรุปออกมาค่ะซึ่งกรอบเวลาการชี้ขาดของกกต.ก็คือวันที่6กันยายนนี้ขณะที่พรรคประชาชนวันนี้ก็ได้มีการออกมาแถลงเปิดหลักฐานใหม่ด้วยค่ะติดตามจากคุณอนีไว้ครูรายงานสดจากพรรคประชาชนคุณอนีเชิญค่ะ
1: โดยหลักฐานใหม่คือคลิปความยาว4นาทีค่ะเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์ในกระบวนการจัดตั้งเลือกสว.ค่ะนายผลิตวัชรศิลป์แถลงข่าวครบรอบ2ปีค่ะ26มิถุนายนในการเลือกสว.ระดับประเทศโดยเปิดหลักฐานใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหัวสว.5หลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะคือคลิปของนายสุประชัยโพสุอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่พูดถึงสว.สายสีน้ำเงินในจังหวัดนครพนม2เหตุการณ์ 1-2 วันก่อนที่จะถึงวันเลือกระดับประเทศที่มีการนัดแนะทำโพยหลังเอกสารสว.3ค่ะส่วนหลักฐานที่3คือการซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับผู้สมัครสว.หลักฐานที่4คือคลิปเหตุการณ์1สัปดาห์ก่อนวันเลือกสว.ค่ะเป็นการสนทนาค่ะเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งโดยพรรคการเมือง1ค่ะซึ่งมีความยาว4นาทีและ5คลิปเสียงสว.ที่เสนอผลประโยชน์ต่อผู้สมัครทั้งเงินและสัญญาให้ตำแหน่งผู้ช่วยก่อนที่นายภริจะเรียกร้องให้กกต.และ DSI ส่งสำนวนและความเห็นของคณะไต่สวนชุดที่26ไปยังศาลฎีกาชี้ขาดค่ะขณะที่นายสมชายแสวงการอดีตสว.ก็โพสต์นะคะถึงวาระการพิจารณาร่างพรบ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขของวุฒิสภาในสัปดาห์หน้าและตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีแนบท้ายที่อ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการนิรโทษระบุถึงพรบ.ว่าด้วยการเลือกสว.พรบ.ว่าด้วยการเลือกส.ส.และพรบ.ว่าด้วยกกต.จะเกี่ยวข้องกับการนิรโทษคดีหัวสว.หรือไม่ค่ะส่วนสว.เทวฤทธิ์มณีฉายสว.กลุ่มพันธุ์ใหม่ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีการสอดไส้นิรโทษคดีทุจริตการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมหรือคุณสมบัติอันเป็นเท็จของสว.พร้อมชี้แจงการแนบท้ายนั้นเพื่อเป็นการยกเว้นว่าโทษตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้รับประโยชน์จากการนิรโทษค่ะสอดคล้องกับพลตำรวจเอกชาตวัฒน์แสงเพชรในฐานะประธานกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ยืนยันค่ะว่าไม่มีเนื้อหาใดเกี่ยวกับการนิรโทษคดีหัวสว.ค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะ

0: URL นะคะแบ่งเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 4,469 URL แล้วประสานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะได้แก่ Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเพิ่มเติมอีกจำนวน 8,175 URL นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีได้หารือร่วมกับนายณวมินทร์ประสบเนตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้นะคะทำการบูรณาการข้อมูลและทำงานร่วมกันเพื่อให้การปิดกั้นแพลตฟอร์มผิดกฎหมายมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายยังคงติดตามและตรวจสอบการกระทำความผิดตลอด24ชั่วโมงค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ประชาชนสัญจรค่ะเราลงพื้นที่มาที่เขตพญาไทมารับฟังสารพัดปัญหาของคนพญาไทคุณผู้ชมขาลงพื้นที่มาอู้ที่นี่ปัญหาเยอะแยะมากมายเหลือเกินคุณป้าท่านนึงบอกว่าที่นี่เขาไม่ยอมนะคะหากมีการสร้างทางด่วนดับเบิลเด็กค่ะไม่ใช่แค่เพียงแค่คุณป้าท่านเดียวเขาบอกทั้งชุมชน4ชุมชนยังไงก็ไม่ยอมดับเบิลเด็กคืออะไรที่เขามีการคัดค้านในวันนี้และอยากให้เสียงของพวกเขาเนี่ยดังมากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะคะมันเป็นการสร้างทางด่วนเนี่ยเหนือขึ้นไปบน4รัฐตอนนี้ที่เรานั่งกันอยู่นี่บนหัวของเราทางด่วน4รัฐค่ะดับเบิลเด็กเนี่ยคือสร้างเพิ่มขึ้นไปท็อปอีกชั้นหนึ่งคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะคะหากมีโครงการก่อสร้างใหญ่ๆทับซ้อนอีกเนี่ยแล้วระยะโครงการการก่อสร้างแค่4ปีเท่านั้นชาวบ้านกลัวว่าจะไม่เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะ
1: ช่องว่างข้างหลังนี้ค่ะคือตอหม้อที่เขาจะสร้างทำเป็นดับเบิลเด็กขึ้นไปนะคุณผู้ชมคิดว่าความคงทนแข็งแรงจะมีไหมและที่สำคัญที่เรานั่งจัดรายการกันตรงนี้ค่ะลานกีฬาอเนกประสงค์ของชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้าก็จะไม่มีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ความกังวลที่เราจะมาพูดคุยกัน2คอด้วยกันค่ะคอแรกคือความปลอดภัยของคนในชุมชนและคอที่2คือความคุ้มค่าของโครงการกับทั้ง4ท่านนี้ค่ะท่านแรกค่ะคุณเทพพลเครื่องจันทร์ค่ะท่านเป็นประธานชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้าเขตพญาไทพี่เป๊กค่ะท่านที่2ค่ะคุณสุกัญญาโตสมจิตค่ะประธานชุมชนสุขสวัสดิ์เขตพญาไทค่ะป้าแป้นนะคะท่านที่3

0: ่ะคุณพงศักดิ์ชื่นไกรลาศผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะและท่านที่4ค่ะคุณสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์ค่ะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านนะคะและเรามีตัวแทนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเล่าถึงรายละเอียดของดับเบิลเด็กก่อนว่ามันคืออะไรดับเบิลเด็กอย่างที่ฉันบอกไปคือทางด่วนออนท็อปขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่คราวนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะว่าทางด่วนศรีรัตน์เนี่ยมันสร้างมาตั้งนานแสนนานแล้วจู่ๆจะสร้างทางด่วนนะทับซ้อนขึ้นไปอีกอ้าวต่อหม้อตอกตรงไหนแล้วบริบทตรงนี้นะคะบ้านเรือนของชาวบ้านเยอะมากถ้ามีการก่อสร้างจริงๆการป้องกันเรื่องความปลอดภัยเกรงว่าจะไม่ครอบคลุมทางด่วนนี้คือตั้งแต่งามวงวานถึงพระราม9ระยะทางประมาณ20กิโลเมตรคือทางโครงการเนี่ยคมนาคมก็ชี้แจงว่าต้องสร้างเพราะว่าถนนตรงนี้คือรถติดเยอะมากอีกด้านนึงค่ะนักวิชาการหลายๆคนก็ออกมาบอกว่าการไม่สร้างนะดีที่สุดเพราะว่าส่งเสริมให้คนเนี่ยใช้รถสาธารณะลดโลกร้อนด้วยลดควันด้วยแถมยังไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านเป็นอย่างไรไปฟังจากเสียงนี้กันหน่อยค่ะ
2: ตรงเนี้ยนะครับที่เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างทางด่วนนะครับซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ประมาณไม่เกิน30เซนนะครับ30ถึง50เซนนะครับช่องตรงกลางนี้นะครับที่แสงลอดลงมาได้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่จะมีการสร้างตอหม้อนะครับทะลุขึ้นไปยังทางด่วนชั้นแรกนะครับแล้วก็จะเป็นงานโครงสร้างให้กับทางด่วนชั้นที่2หรือว่าทางด่วนดับเบิลเด็กนะครับก็ดูสภาพแล้วเนี่ยณตอนนี้นะครับก็มีระยะมีพื้นที่ที่แคบมากๆในการที่จะก่อสร้างนะครับคาดว่าน่าจะต้องมีการทุบทางด่วนที่อยู่ข้างบนศีรษะของเรานี้นะครับไม่1ก็2ช่องจราจรนะครับเพื่อให้มีการก่อสร้างได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะต้องมีการขยายสัมปทานทางด่วนเพื่อที่จะแลกกับการก่อสร้าง
3: ผลกระทบเกิดแก่ชุมชนแล้วก็คนที่อยู่อาศัยที่นี่อ่ะค่ะไหนจะค้าขายหาที่อยู่อาศัยอีกแล้วก็ทํามาหากินแล้วก็การอยู่การกินก็ลำบากขึ้นเพราะว่าเมื่อมันเขาสร้างขึ้นมาผลกระทบมันก็มีหลายๆเรื่องก็อย่างเหมือนพระราม2ที่สร้างไม่เสร็จสักทีแล้วก็จะมีปัญหาผลกระทบต่อมาค่ะ
4: แล้วถ้าตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยผลกระทบมหาศาลสำหรับประชาชนค่ะแล้วพวกเราเนี่ยแต่ละคนไม่ใช่อายุ20 30วัยรุ่นเมื่อไหร่วัยผู้สูงอายุทั้งนั้น
5: ก็คืออยู่ที่นี่มา
4: ถูกค่ะตั้งแต่เกิดค่ะบ้านพี่โดนทางด่วน2ฝั่งเลยฝั่งบ้านนู้นก็ตัดทางบ้านพี่ไปเนี่ยหลังจากนี้หล
5: ังสร้างนี่ก็คือ
4: โอ้โหตายอย่างเดียวตอนนี้ก็กระทบแล้วค่ะเสียงรถกระทบคนแก่หมดเนี่ยค่ะ
5: แม่อยากให้เขาทบทวนโครงการนี้ยังไงบ้าง
4: ไม่อยากให้เกิดเลยค่ะไม่อยากให้เกิดเพราะว่าผลที่พวกเราได้รับเนี่ยคุณรวยแต่พวกเราจนแล้วพวกเราอ่ะคือต้องรับเคาะตรงๆค่ะ
6: จริงๆที่นี่ครับประชากรแฝงเยอะมากครับน่าจะรวมสารชุมชนน่าจะมีถึง 4,000 คนครับเพราะว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ซะส่วนใหญ่ครับเป็นที่พักอาศัยโรงพยาบาลใกล้ๆคนที่ทำงานโรงพยาบาลก็มาพักอยู่ตรงนี้ก็เกิดสมมุติว่าก่อสร้างมาครับมันจะทำให้ทั้งห้องเช่าจะไล่คนนะครับคนจะย้ายออกประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าคนย้ายออกของกินก็ขายลำบากวินมอไซค์ก็กระทบเป็นลูกโซ่หมดเลยครับ
5: เขาเรียกว่าวิถีชีวิต
6: วิถีชีวิตหมดเลยครับ
5: จริงๆเรามองว่าทางด่วนที่จะสร้างนี่มันมีความจำเป็นไหม
6: จริงๆไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเขาแก้รถติดข้างถนนข้างล่างครับมันก็ยังเหลือ3เลนเหมือนเดิมถ้าสร้างข้างบนมาอีกก็ลงข้างล่างไม่ได้ครับก็ติดข้างบนอยู่ดีครับแบบโครงการเขาต้องสร้างขึ้นไปอีกแล้วรถก็ยังวิ่งสัญจรอยู่ในขณะที่ก่อสร้างครับทั้งสภาพปัจจุบันนี้นะครับบางทีน็อตก็หลุดออกมาจากข้างบนน็อตเป็นหัวครับหล่นลงมาถ้าโดนหัวคนก็แตกครับเอาแค่น็อตนะครับแล้วถ้าก่อสร้างนี่มีสิทธิ์ที่จะถล่มเราคิดไปเองด้วยแล้วก็เนื่องจากสถานการณ์แผ่นดินไหวครับแผ่นดินไหวก็ทีกรุงเทพ

0: ก็อันตรายน่าดูครับ
1: นี่ก็สามสี่ชุมชนนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็มีประธานสุขสวัสดิ์แล้วก็ประธานบุญชูศรีอยู่ด้วย
0: ครับเขาค้านกันหมดครับขัดขานกันทุกชุมชนครับ
1: ก็อยากให้ทบทวนนะครับเอาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดูแลประชาชนด้านชีวิตความเป็นอยู่ครับไม่ให้รับผลกระทบมากนะครับแล้วการที่จะก่อสร้างนะครับโดยที่ทำให้รัฐต้องเสียผลประโยชน์เงินเข้าหลวงผมว่ามันไม่ควรครับที่จะไปต่อสัมปทานด้วยครับแล้ววิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

0: ค่ะโครงงานตรงนี้ใช้งบประมาณมากถึง 34,000 ล้านบาทอย่าเพิ่งตกใจค่ะงบประมาณตรงนี้คือเอกชนเป็นการก่อสร้างนะคะแต่รัฐเสียอะไรรัฐเสียการขาดประโยชน์ตรงนี้เรื่องของการต่อสัมปทานด้วยรวมถึงคนที่นี่เองค่ะเขาบอกว่าถ้าหากมีการก่อสร้างจริงๆวิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนไปเลยคุณผู้ชมขาจากตอนแรกนะมีรถที่สามารถสัญจรไปไหนต่อไหนได้ชาวบ้านอาจจะต้องมีการย้ายออกกันด้วยนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจจริงๆเรื่องของความปลอดภัยในการก่อสร้างเรื่องที่มีเห็นอยู่แล้วเขายกตัวอย่างถึงพระราม2อ่ะเขาบอกพระราม2เนี่ยสร้างเกินกำหนดมาตั้งนานถ้าที่นี่เป็นแบบนั้นคนที่นี่ก็ต้องถอยเช่นเดียวกันค่ะ
1: งั้นถามพี่เป๊กเลยค่ะอยู่ที่นี่มาอย่างยาวนานสมมตินะสมมติเขาบอกว่ายังไงก็ต้องสร้างยังไงก็ต้องมีให้ได้พี่เป๊กมองว่าอนาคตพื้นที่ตรงนี้จะเปลี่ยนไปขนาดไหนคะ
2: ส่วนตัวเลยนะครับผมคนหนึ่งครับอาจจะต้องอพยพครอบครัวหนีการก่อสร้างเพื่อไปอยู่ที่อื่นก่อนครับ
1: หนีเลยเหรอหนียังไง
2: ต้องใช้คำว่าหนีครับเพราะเดินมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับชีวิตได้ครับความไม่ปลอดภัยทั้งฝุ่นละอองแล้วก็เรื่องมลพิษต่างๆครับ
0: ค่ะอันนี้คือเรามองในกรณีที่มีการสร้างแต่ก่อนการสร้างล่ะเขาถามพี่เป๊กเยอะไหมว่าพี่เป๊กอยากได้หรือเปล่าคนในชุมชนก็เห็นด้วยยังไง
2: การทำ EIA ที่ผ่านมานะครับชาวบ้านออกไปขัดขานกันแต่เขาไม่เอามาในรายงานผลกระทบเลยหรือเขาจะรายงานผลกระทบในด้านเศรษฐกิจของเขาในด้านรายได้ของเขาแต่เขาไม่พูดถึงประชาชนที่อยู่ข้างล่างว่าจะเป็นยังไงครับ
0: ค่ะ
2: ทั้งๆที่ประท้วงกันในที่ประชุมครับแต่เขาก็ไม่มีในรายงานผลกระทบออกมาว่าชาวบ้านประท้วงกัน
1: ค่ะพี่เป๊กทีนี้ในการสร้างดับเบิลเด็กเนี่ยก็มีคนบอกว่าช่วยลดปัญหาเรื่องของการจราจรที่ติดขัดหรือถ้าเป็นทางยกระดับ2ชั้นขึ้นไปเนาะก็จะไม่ต้องเว้นคืนพื้นที่สำหรับพี่เป๊กมองว่าข้อดีเป็นแบบนั้นไหมคะ
2: ไม่จริงครับ
1: ทำไม
2: ไม่เว้นคืนพื้นที่แต่การก่อสร้างอ่ะทำให้เหมือนกับโดนเวรคืนนะครับคืออยู่ไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ดีครับระหว่างก่อสร้างครับอันตรายครับ
0: ค่ะค่ะต้องบอกว่าคุณผู้ชมทางด่วนดับเบิลเด็กเนี่ยที่ว่าเนี่ยในประเทศไทยยังไม่เคยมีโครงการไหนสร้างโดยที่มีทางด่วนอยู่แล้วเราค่อยมาคิดต่อยอดทีหลังนะคะถ้าหากจะมีการสร้างมันควรจะควบคู่มาตั้งแต่ชั้นแรกแล้วค่อยยกไปที่ชั้นที่2ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขากังวลใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกว่ากังวลใจแบบนั้นใน EIA แอบไปเห็นอยู่บางข้อเหมือนกันค่ะมีการเขียนไว้ว่าถ้าหากรถติดทำให้สูญเสียเรื่องของเศรษฐกิจไปเพราะว่ารถมันติดถูกต้องไหมคะแต่ไม่ได้เขียนว่าชาวบ้านจะสูญเสียอะไรไปบ้างนี่คือสิ่งที่น้อยใจวันนี้อยากให้ไทยพีบีเอสเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงให้เนาะ
2: ใช่ครับ
0: ป้าแปนแหมเห็นในสกู๊ปพานักข่าวของเราเดินป๋อเลย
3: ใช่ค่ะ
0: พาไปดูหลายๆชุมชน
3: ถูกค่ะ
0: ทุกคนไม่เห็นด้วยเลย
3: ไม่เห็นด้วยค่ะแล้วเราภาวะของชุมชนเราในพื้นที่นะคะมันจะเป็นภาวะของผู้สูงอายุเยอะมากแล้วผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยเดินได้ก็มีเดินไม่ได้ก็มีใช้รถเข็นก็มีถ้าเขาทำลงมาปั๊บเนี่ยไม่นึกไม่ออกเลยว่าคนแก่จะไปตรงไหนถ้าเกิดเพลิงไหม้คนแก่ก็ไปไม่ได้ค่ะจะเผาพวกเราเหรอคะเราไม่เห็นด้วยค่ะ
1: คิดว่า
3: คนค้าน
1: ค่ะป้าแป้นคิดว่าถ้าสมมติมีโครงการคนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
3: เต็มเยอะมากมายค่ะไหนจะหูไหนจะตาฝุ่นละอองแล้วก็ทุกอย่างที่คนแก่ได้รับเนี่ยคือมากมายคุณจะสร้างไปเพื่ออะไรคะสร้างหายนะให้กับประเทศไทยเหรอคะเราไม่ยอมค่ะ
1: หายนะที่ว่าคือ
3: ถ้ามันถล่มไงคะ
1: ไม่ใช่แค่พื้นที่วัดมะกอกส่วนหน้าหรือว่าชุมชนสุขสวัสดิ์ของคุณป้าแต่นั่นคือหายนะของประเทศเลยเหรอ
3: ถูกต้องค่ะเราไม่เห็นด้วย
0: ค่ะ
3: แล้วก็ชุมชนใต้ทางด่วนเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10

0: ทรงเสด็จมาเปิดนะคะเราจะเอารูปที่นักข่าวเคยจะทำให้เราเราจะทุกที่ถ้าทำเมื่อไหร่เราจะถวายดีกาทุกที่ค่ะ
1: เราไม่
0: ยอมค่ะ
1: คือชาวบ้านยังไงก็ไม่ยอมน้องอ้อมฟังแบบนี้คือน้องอ้อมลองนึกสภาพคุณผู้ชมลองนึกสภาพตามนะการสร้างทางด่วนตลอดระยะ4ปีของโครงการนะไม่ใช่เพียงแค่สร้างวันนี้แล้วมันจะเสร็จเลยแต่1คือมันต้องมีรถบรรทุกหนักเข้ามาในชุมชนถูกต้องไหมคะขนเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาต้องตอกปั้นจั่นต้องตอกเสาเข็มตึ้งตึ้งตึ้งยกของขึ้นที่สูงขึ้นไปแล้วระหว่างการก่อสร้างเฮ้ยวันดีคืนดีของมันจะตกลงมาใส่หลังคาบ้านชาวบ้านไหมรถที่วิ่งด้านล่างบนสีรัดเนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือเปล่ามันคือความกังวลที่เกิดขึ้นแต่หน่วยงานภาครัฐชาวบ้านเขายืนยันว่าก่อนหน้านี้แทบจะไม่ได้มาคุยกับเขาเลยว่าวิธีการป้องกันมันจะป้องกันยังไงสภาผู้บริโภควันนี้มาในฐานะเป็นตัวแทนด้วยคุ้มไหมคะเนี่ย
2: ครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางสถานีประชาชนนะครับที่มาร่วมจัดในวันนี้นะครับจริงๆก็ต้องถามว่าเราอยากเพิ่มอีกคอนึงนะครับก็คือคุณภาพชีวิตคร
1: ับ
2: เพราะว่าพี่ๆเขาพูดไปแล้วนะครับว่าคุณภาพชีวิตหายไปแน่นอนนะครับถามถึงเรื่องความคุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราได้ยินทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยพูดอยู่อย่างเดียวเลยก็คือว่ารัฐไม่ได้ลงทุน 35,000 ล้านเนี่ยเอกชนคนลงทุนแต่ทุกท่านก็อาจจะไม่ทราบว่าสิ่งที่รัฐสูญเสียไปมากกว่า 35,000 ล้านเนี่ยคือทรัพยากรอื่นๆอีกจำนวนมากนะครับทุกปีเนี่ยจะต้องมีส่วนแบ่งให้กับเอกชนเนี่ยปีละประมาณ 7,500 ล้านนะครับเป็นส่วนแบ่งจากตัวรายได้ค่าผ่านทางเพราะฉะนั้นถ้าต่อสัญญาอีก22ปี5เดือนเนี่ยตัวเลขคูณง่ายๆก็ประมาณ 160,000 ถึง 170,000 ล้านแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอันนี้มีที่มาที่ไปถ้าเป็นโครงการของรัฐเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกคือรัฐเป็นคนลงทุนเอง 100% รูปแบบที่2ถ้ารัฐไม่สามารถลงทุนเองได้รัฐก็ทํา PPP ร่วมลงทุนกับเอกชนซึ่งกรณีนี้ทางด่วน4รัฐเดิมเนี่ยก็เป็นของเอกชนนะครับเอกชนบนลงทุนแต่ว่ารัฐเองก็อาจจะมีแนวทางว่าถ้าอยากจะสร้างแต่รัฐไม่ต้องลงทุนเนี่ยให้เอกชนลงทุนเลยไหมแล้วก็ขยายสัญญาสัมปทานออกไปอีก22ปีใช่ไหมครับจริงๆเส้นข้างบนเนี่ยเคยขยายสัญญาสัมปทานมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเดิมทีเนี่ยสร้างเมื่อปี2531นะครับจะหมดสัญญา30ปีก็ประมาณปี2533นะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีข้อพิพาทกันระหว่างทางการทางพิเศษกับภาคเอกชนรัฐบาลโดยสมัยนั้นเนี่ยก็ต่อสัญญาสัมปทานอีก15ปีก็จะมาถึงปี2578นะครับแล้วเราก็คิดว่าหมดปี2578เนี่ยโครงสร้างทั้งหมดการจัดการจะต้องกลับมาเป็นของรัฐจะสามารถบริหารรายได้ได้อาจจะลดค่าผ่านทางให้กับประชาชนได้ด้วยแต่ที่ไหนได้ครับก็มีแผนจะต่อสัญญาสัมปทานอีกแล้วผมก็อาจจะบอกได้เลยว่ายังไม่เคยมีโครงการร่วมลงทุนของรัฐเอกชนโครงการไหนเลยที่หมดสัญญาสัมปทานแล้วกลับมาเป็นของรัฐ
1: oh. อ
2: ันนี้อยากให้ทุกท่านจับตาดูนะครับโครงการนี้ต่อสัญญาสัมปทานมาแล้ว1ครั้งครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งที่2นะครับซึ่งอีก22ปี5เดือนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับปีละ 7,500 ล้านก็ 160,000 ถึง 170,000 ล้านคือสิ่งที่รัฐต้องเสียไปครับ
1: เสียไปโดยที่เอกชนไม่ได้ให้เราเพราะว่าอยู่กับเอกชน
2: ใช่แล้วก็ยังมีอีกนะครับเงื่อนไขต่างๆที่เพิ่มมาเช่นจะลดค่าผ่านทางให้จาก90บาทเหลือ50บาทเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็ข้อมูลที่ออกมาบางส่วนก็คือ50บาทตลอดเลย22ปีนะแต่วันที่เราไปประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเราก็ทราบว่าไม่ได้ตลอดนะครับมีการขึ้นราคาอีกทุก10ปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ต่างหากที่รัฐต้องเปิดเผยให้กับประชาชน
1: พี่ฮิมกำลังจะบอกว่า 165,000 ล้านเนี่ยที่มันหายไปวงเงินตรงนี้น่ะหากภาครัฐบริหารจัดการดีๆไม่จำเป็นต้องสร้างดับเบิ้ลเด็ก 165,000 ล้านเอาไปซื้อรถที่ว่าเป็นรถขนส่งสาธารณะให้ขนคนไปพร้อมๆกันรถจะได้ไม่ติด
2: ถูกต้องครับจริงๆตัวรายได้เนี่ยถ้ารัฐบริหารเนี่ยไม่ต้องเป็น 160,000 ล้านหรอกครับปีละ 7,500 ล้านถ้าหมดสัญญาสัมปทานแล้วกลับมาเป็นของรัฐเนี่ยเงินจำนวนนี้ก็สามารถเอามาทำเรื่องระบบขนส่งสาธารณะได้จำนวนมากไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเราเรียกร้องให้ท้องถิ่นในต่างจังหวัดเนี่ยควรมี EV บัสเนี่ยเงินจำนวนนี้ก็สามารถเอาไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครได้ด้วยครับ
1: คือความคุ้มค่าของโครงการตรงนั้นน่ะอาจจะเทียบไม่ได้เลยกับคุณภาพชีวิตจากการมีรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ที่เป็นลองฟีดเดอร์ส่งได้ทุกตลอดเส้นทาง
2: และที่สำคัญนะครับเราดูตัวอย่างพระราม2นะครับ

0: เวลามีการก่อสร้างเนี่ยเรายังไม่อยากขับรถผ่านใต้ทางด่วนพระราม2เลยนะครับแล้วเนี่ยพี่ทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างแบบเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงแค่ไหนครับมันอันตรายแค่ไหนอันนี้ก็อยากฝากท่านรัฐมนตรีเห็นหน้าพี่ๆทุกท่านแล้วก็คิดด้วยครับ
1: ไหนใครคิดว่าอันตรายขอเสียงปรบมือเลยค่ะอันตรายพี่ๆบอกว่าอันตรายทีนี้ถามทางท่านสุนทรค่ะทราบมาว่าตั้งกระทู้ถามไปแล้วในที่ประชุมไปแต่มีผลการตอบรับยังไงบ้างคะ
2: กระทู้ถามเนี่ยคือจริงๆผมเคยอภิปรายนะครับปรึกษาหารือไปครั้งหนึ่งละแล้วก็อภิปรายครั้งหนึ่งตอนที่รัฐบาลเข้ามาใหม่คุยเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะครับก็ครั้งที่สองละคือทั้งสองครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการเรคคอร์ดแล้วก็ส่งไปถึงทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ยังไม่ได้มีผลตอบรับอะไรเราก็กำลังพยายามทำกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีครั้งที่สามอาจารย์นันทนาเนี่ยทำกระทู้ถามเนี่ยไปแล้วประมาณ 3-4 อาทิตย์เงียบนะไม่มีใครมาตอบนะครับคือผมเล่าอย่างนี้ว่าตั้งแต่แรกเนี่ยที่ทางประชาชนพี่น้องประชาชนเขามาร้องเรียนเนี่ยผมเข้าใจเลยนะครับว่าเวลาพี่น้องประชาชนมาร้องเรียนทางวุฒิสภาเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเหมือนจุดสุดท้ายละเพราะเขาคงไปร้องเรียนที่อื่นมากันแล้วก็ไม่ขยับไม่อะไรก็มาพยายามจะมาฝากความหวังไว้ที่สุดท้ายที่ตรงนี้นะฮะเราก็ทำการศึกษานะครับแวบแรกเลยอ่ะผมก็คิดเลยว่าเอ๊ะไอโครงการเนี้ยมันจะแก้ปัญหารถติดได้จริงหรือเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะอันนี้คำถามแรกเลยนะครับสองเนี่ยคุ้มค่าไหมนะสามเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาจราจรไหมนะครับซึ่งถ้าเราคิดดูอ่ะทุกวันนี้ที่รถมันติดนะครับมันติดบนทางด่วนนะอันนี้คือปัญหาที่เขาบอกเพราะว่ามันลงไปที่ถนนข้างล่างไม่ได้แล้วถ้าเราเพิ่มจำนวนรถยนต์บนถนนบนทางด่วนขึ้นไปอีกอ่ะมันจะกลายเป็นที่จอดรถ2ชั้นไปเลยไหม
3: ทางข้างล่างมันก็มีอยู่เท่าเดิมถูกต้อง
2: ใช่มันก็จะไปติดคอขวดเท่าเดิมเหมือนเดิมนะฮะผมก็พยายามไปอ่านรายงานต่างๆท่านบอกว่ายังไงก็ดีกว่าม
1: ันเร็วกว่ากี่นาที
2: มันดีกว่าเมตรผมก็พยายามไปอ่านจดเจอว่าโครงการทั้งหมดของคมนาคมนะครับ104โครงการเนี่ยไปจนถึงปี80เนี่ยจะช่วยให้ความเร็วบนท้องถนนเนี่ยเพิ่มขึ้นได้2กิโลเมตรต่อช
1: ั
2: ่วโมง
1: ขนาดผิดหรือเปล่าคะ20หรือ2คะ
2: ปัจจุบันความเร็วบนทางด่วนเนี่ย
1: ค่ะ0ไปตัวนึงป่ะคะพี่สุนทร
2: มัน 22.9 นะครับพอถึงปี80เนี่ยหลังจากทำไปแล้ว104โครงการเนี่ยจะเพิ่มความเร็วได้เป็น24.8 กิโลเมตรเพิ่มขึ้น2กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ความเร็วเพิ่มขึ้น2กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: ธรรมดา20กว่ากิโลเมตรเนี่ยขี่จักรยานก็เร็วกว่าแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันใช่ถูกทางไหม
1: หลายคนบอกว่าทางด่วนไทยไม่เหมือนด่วนอ่ะเหมือนปกติน
2: ะฮะแล้วพอศึกษาต่อมาเนี่ยถึงอีกจุดหนึ่งอันนี้ทางสนขเขาก็มีเป้าหมายนะครับว่าเขาจะแก้ไขปัญหารถติดปัญหาการขนส่งสาธารณะเนี่ยอย่างไรนะฮะเขาก็ตั้งเป้าว่าปีเนี้ยจริงๆปีเนี้ยจะต้องมีผู้ใช้รถสาธารณะเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 30% แล้วถึงปี80เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นปี80หรือไม่ถึงนะปีประมาณนั้นนะครับก็คือเพิ่มขึ้นเป็น 60%
1: ค่ะ
2: นะ
1: แต่ปัจจุบันล่ะคะ
2: ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้รถสาธารณะแค่ 12%
1: ใช่กว่าจะไปถึง
2: ปีนี้ท่านก็ตกเป้าแล้วเป้าของท่านคือ 30% มีแค่ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะไปถึง 60% ได้ยังไงอ่ะถ้าเรายังมัวแต่สร้างถนนเพื่อที่จะขนรถยนต์เนี่ยแทนที่เราจะสร้างระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยเพื่อขนคนให้ได้มากขึ้นซึ่งจริงๆในต่างประเทศเขาทำกันแบบนี้อยู่แล้วนะฮะมันมีผลมันมีการพิสูจน์มาแล้วว่าการเพิ่มพื้นที่ผิวจราจรเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้แก้ปัญหารถติดทำให้รถเยอะขึ้นบริษัทขายรถยนต์อาจจะชอบ
1: สงสัยดูสงสัยเพิ่มอีกแล้วทำไมรัฐบาลไม่มาตอบกระทู้ล่ะคะตั้งไปตั้ง4รอบแล้วชาวบ้านเขาก็รออยู่วุฒิสภาก็รออยู่4รอบแล้วน้องไม่ท้อใจจะตั้งครั้งที่5ใช่ไหมคะ
2: ครับคือท่านอาจารย์นันทนาเป็นคนตั้งเนี่ยก็ท่านผมไม่แน่ใจท่านรัฐมนตรีอาจจะกลัวไม่กล้ามาตอบหรือยังไงไม่รู้ผมก็เลยผมก็เลยตั้งเป็นของผมเข้าไปบ้างอีกนะฮะ

0: ก็ดูว่าท่านจะมาตอบไหมเพราะว่าเราอยากจะได้คำตอบนะครับว่าวิธีแก้ปัญหาจราจรแบบนี้มันใช่ไหมในยุคสมัยนี้นะครับมันไม่น่าจะใช่ยุคสมัยที่สร้างทางเพื่อขนรถยนต์กันอีกแล้วอ่ะ
1: พี่สุนทรถ้าเอาดับเบิลเด็กตรงนี้นะที่ตรงนี้ที่กำลังจะสร้างเนี่ยมันถึงปลายทางตรงไหนแล้วพี่มันใกล้หรือยังต้องสร้างไหมมันมีโอกาสที่จะไม่สร้างหรือเปล่า
0: ตอนนี้เนี่ยคือเขาทำ EIA ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยเดินนะผมขอเล่า EIA นิดนึงได้ไหม
2: เชิญค่ะ
0: ผมไปอ่าน EIA 3,000 กว่าหน้าเนี่ยผมไม่รู้ท่านรัฐมนตรีได้อ่านเปล่านะทางด่วนเนี่ยมันจะพาดผ่านที่ใน EIA บอกว่าเป็นโบราณวัตถุเนี่ยโบราณสถาน8แห่งนะคร
1: ับ
0: 2ใน8แห่งนั้นน่ะ1คือคลองประปา
2: คลองประปาเป็น
1: โบราณสถาน
2: โบราณสถานโบราณวัตถุ
0: อันที่2เนี่ยคือคลองเปรมประชากร
1: พิมพ์ผิดมาก
2: เขาสร้างมานานแล้วไงก็เลยเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ
0: เนี่ยผมก็งงอ่ะอย่างนี้ต่อไปตามท่อตามคลองนึงอ่ะมันคงเป็นโบราณสถานหมดแล้วนะก็ไม่รู้ว่าท่านได้อ่านหรือเปล่านะครับมันก็เลยสงสัยว่า EIA ที่ทำเนี่ยมีคนอ่านกันจริงๆไหมนะครับแต่ตอนนี้พอเขายืนยันว่าผ่านเซ็นกันมาหมดแล้วก็ถึงขั้นที่เรียกว่าทำสัญญาร่วมกับทางเอกชนที่ทางสภาความพูดโพกบอกว่ากำลังจอยกันแต่ตรงนี้ก็คือทำสัญญา PPP
2: ค่ะ
0: กับทางกระทรวงการคลัง
2: ค่ะ
0: ครับ
2: เหลือ
0: ครับถ้าผ่านตรงนี้ก็เขาก็เอาแน
1: ่เหลือใครเซ็นคะเซ็นแล้วยังไงต่อคะ
0: ท่านรัฐมนตรีคลังครับท่านเอกนิติท่านจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะเนี่ยให้เอกชนเขามารับส่วนต่าง 7,500 ล้านไปต่อปีหรือเปล่าจะสร้างเนี่ยนี้ไหมมันคุ้มค่าไหมกับการที่ว่ารถเนี่ยสร้างทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้น2กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: งั้นฝากท่านเลยแล้วกันก่อนจะเซ็นอยากจะให้อ่าน EIA 3,000 หน้าตรงนั้นก่อน
0: อยากให้มาดูโบราณสถาน2แห่ง
2: หรืออย่างนี้ทีนี้นักข่าวของเราหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่ชาวบ้านมีความกังวลน่ะแนบท้ายไปด้วยถ้าแนบท้ายไปมันทันไหมคะพี่สุนทร
0: คือมันสำคัญว่าแนบท้ายไปหรือยังไงก็ตามอ่ะท่านได้อ่านเปล่าแล้วท่านพิจารณาจริงจังไห
2: ม
0: ผมว่าโดยคอมมอนเซนส์ตอนที่เขายื่นมาผมก็คิดแล้วว่าเอ้ยมันแก้รถติดได้จริงเหร
2: อ
0: มันก็ไปติดคอขวดกันใช่ไหมนะท่านบอกว่าอ๋อมันช่วยบายพาสจากงามวงวานไปลงพระราม9แต่พอในแบบจริงปรากฏว่ามีทางขึ้นลง4ทางมันก็เพิ่มการติดอีกอยู่ดีนะตกลงได้มีการคิดจริงจังหรือเปล่าหรือว่าคิดอยากจะเซ็นอย่างเดียวอ่ะ
1: คือสุดท้ายแล้วปลายทางมันก็ไปรวมอยู่ที่เดียวกันรถติดจึงไม่ตอบโจทย์พี่หิมสภาผู้บริโภคไหนๆก็แนะรัฐบาลเลยค่ะในมุมของผู้บริโภคฟีดเดอร์รถสาธารณะมันดีกว่าการสร้างดับเบิลเด็กใช่ไหมพี
3: ่ก็ต้องเรียนแบบนี้ครับว่าจริงๆในต่างประเทศเนี่ยก็ทิศทางก็คือมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะระบบล้อที่เป็น EV ระบบรางที่เป็นรถไฟฟ้ากันเยอะแล้วนะครับหรืออย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็ทุบทางด่วนทิ้งนะครับแล้วก็มาทำเป็นคลองสาธารณะที่เรารู้เราไปเกาหลีคลองซองเกซอนอะไรนี้ใช่ไหมครับอาจารย์หรือในหลายพื้นที่ผมคิดว่าการเพิ่มถนนเข้าไปเพื่อให้ตัวรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยเขาเรียก induced demand เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์แล้วนะครับเพราะงั้นต่อให้เราเพิ่มจำนวนถนนอีกยาวเนี่ยรถก็ไปกองติดอยู่ข้างบนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักการแบบนี้ผมเราก็ผมคิดว่ายุคสมัยณปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะงั้นอยากให้ตัวรัฐบาลเนี่ยทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจังเนาะจริงๆชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มารวมตัวเป็นครั้งแรกนะครับ2ครั้ง3ครั้งแล้วแล้วก็ผู้แทนหลายหน่วยงานก็ไปยื่นข้อเสนอกันแล้วว่าไม่เห็นด้วยนะครับแต่เหตุใดนะครับรัฐบาลถึงยังยืนยันที่จะเดินหน้าเรื่องนี้อยู่ก็อยากให้รับฟังเสียงสะท้อนปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนโดยจริงๆครับ
2: โอ้ฝากไปถึงรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ดูแลโครงการนี้ก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทีนี้ค่ะพี่ปริมอภิคณาผู้สื่อข่าวของเราค่ะได้ไปคุยกับทางผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะท่านพูดถึงเรื่องนี้ครั้งแรกให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ค่ะตอบคำถามเลยว่าทำไมต้องมีโครงการก่อสร้างทางพิเศษยกระดับที่ช่วงงามวงวานพระราม9หรือว่าที่เราเรียกว่าดับเบิลเด็กนะคะรวมถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างแผนรองรับของประชาชนที่มีความกังวลกันว่าหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสะพานถล่มลงมาหรืออุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างจะเป็นอย่างไรหรือสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรโดยภาพรวมได้หรือไม่และที่สำคัญกาดอกจันเลยคุณผู้ชมความกังวลใจเรื่องของการใช้งบ

0: ประมาณ 34,000 ล้านบาทท่านบอกว่าไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางการพิเศษนะแต่เอกชนเป็นผู้ลงทุนไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ซึ่งแนวทางนี้นะครับมันมีการเห็นชอบกันมานะครับตั้งแต่ปี63เนี่ยทางครม.เนี่ยก็มีข้อสั่งการว่าให้การทางเนี่ยนะครับไปศึกษารายละเอียดจริงๆนะครับโดยให้เวลา2ปีซึ่งการทางก็ไปดำเนินการมาครับ2ปีนะครับก็นำเรื่องเสนอครม.นะครับเห็นชอบแล้วในปี65นะครับใช้เวลา2ปีไม่ได้รีบทำนะครับเป็นกระบวนการที่ทำมาโดยต่อเนื่องนะครับแล้วก็ละเอียดในปี67นะครับโครงการนี้ก็ได้รับการอนุมัตินะครับผ่านจากผ่าน EA นะครับซึ่งมีคณะกรรมการสื่อองค์กรแห่งชาตินะครับเป็นผู้ให้ความเห็นชอบซึ่งผมคิดว่ากระบวนการโครงการนี้นะครับมีการดำเนินการค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการที่จะนำเสนอนะครับต่อผู้มีอำนาจต่อไปเราวางแผนว่าโครงการนี้นะครับก็จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี69นะครับก็ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ4ปีนะครับซึ่งภายในปี74นะครับก็จะสามารถทำทางด่วนที่เสร็จนะครับแล้วก็ทำให้การเดินทางของลูกค้าของการรถไฟเสร็จนะครับบนทางด่วนศรีรัตน์เนี่ยนะครับมีความคล่องตัวขึ้นโครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของการทางนะครับเราเป็นการให้เอกชนนะครับเป็นผู้ลงทุนนะครับแน่นอนครับการทางเนื่องจากว่าเรามองเห็นว่าการลงทุนตรงส่วนนี้ประมาณ 34,000 ล้านนะครับมันเป็นการลงทุนที่การทางไม่ได้มีรายได้เพิ่มนะครับมันก็เหมือนกับการลงทุนในการที่จะปรับผิวจราจรนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าลูกค้าแทนที่จะติดก็กลายเป็นไม่ติดผมไม่ได้เก็บเงินลูกค้าเพิ่ม65บวก25ก็ยังจ่ายเท่าเดิมต้องบอกตรงว่าการทางเป็นการลงทุนที่ไม่ได้เงินคืนนะตอนนี้ก็ในแง่ของเทคนิคออกแบบเสร็จแล้วพื้นที่นะครับก็เป็นพื้นที่ของการทางนะครับเพราะว่าเราสร้างทางด่วน2ชั้นไม่มีความจำเป็นต้องเวนคืนพื้นที่เพิ่มในทุกโครงการนะครับมันมีผู้ได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์นะครับผู้รับผลกระทบนะครับก็แน่นอนต้องคัดค้านนะครับไม่มีโครงการไหนครับที่คนอื่นได้รับเสร็จนะครับผมคิดว่าการผ่านโครงการนะครับโดยมีคณะกรรมการสื่อองค์กรแห่งชาติเป็นผู้ให้ความชอบแล้วเนี่ยก็คือกระบวนการการเดินทางการทางพิเศษเนี่ยครับครบถ้วนตามกระบวนการแล้วเสียงคัดค้านนะครับเสียงทักท้วงนะครับข้อแนะนำของผู้ค้านเนี่ยเราก็ไม่ได้เลยก็เอามาใส่เป็นมาตรการนะครับเพื่อจะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมผมคิดว่าข้อกังวลของจริงก็มี2อย่างครับ1ได้รับผลกระทบในเรื่องระหว่างก่อสร้างนะครับ2คือก่อสร้างเสร็จแล้วเขาอาจจะไม่มีที่อยู่แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในการก่อสร้างหลักเป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็เอาข้อห่วงใยเนี่ยนะครับเอามาใส่ในตัว TOR ของการทางพิเศษนะครับแล้วโครงสร้างของประเด็นตัวนี้มันก็ไม่ใช่เอาเสาเข็มเอาเข็มไปลอดรูช่องอะไรก็ตามแต่มันเป็นโครงสร้างที่ไม่ได้สร้างเสาเข็มใหม่เอาต่อหม้อมาสับวางกับทางโครงสร้างเดิมแต่แน่นอนครับการก่อสร้างที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่อยู่บนหัวของประชาชนเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มีความหวาดเสียวผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการรถไฟก็จะมีมาตรการนะครับในการที่จะคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความสามารถนะครับให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าในทุกขั้นตอนของการนำเสนอโครงการสู่ครม.ครับกระทรวงคลังก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นคนให้ความเห็นประกอบในการนำเสนอครม.ก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความห่วงใยนะครับแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์โครงการครับเราทางการทางก็พร้อมที่ยินดีนะครับรับฟังแล้วก็หากปฏิบัติให้คนประท้วงหรือคนทักท้วงมีความสุขได้เราก็จะยินดีปฏิบัตินะครับ
0: สรุปแบบนี้คุณผู้ชมก็คือว่าโครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณจากของภาครัฐนะ 34,000 ล้านบาทไม่ได้ละเลยคนในพื้นที่แล้วก็เตรียมที่จะวางแผนรองรับหากมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างผู้รับเหมาอันนี้คือความกังวลมากๆเลยว่าคนที่มารับงานท่านบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพแต่ฟังแล้วจะสร้างปลายปี2569ระยะเวลา4ปีต้องผ่านความเห็นชอบสุดท้ายจากกระทรวงการคลัง
2: ยังไม่เห็นแผนนะที่ว่าถ้าหากก่อสร้างแล้วมันเกิดอุบัติเหตุแล้วยังไงต่อยังไม่ได้ยินประโยคนี
0: ้ทีนี้พี่เป๊กพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงคือถ้าเอาว่ามีการสร้างนะเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยดูว่าจะมีการสร้างอย่างแน่นอนปีสิ้นปีนี้2569ใช้ระยะเวลา4ปีมันควรที่จะมีแผน

0: แผนหรือว่ามีกองทุนหรือว่ามีอะไรมารองรับหากมันเกิดสถานการณ์หรือเปล่า
1: เรียนอย่างนี้นะครับ4ปีในการก่อสร้างของโครงการรัฐบาลนะครับ4ปีไม่มีจริงครับสร้างหน้าผมเผื่อไป5 6 7ปีเลยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุครั้งนึงเท่ากับมันจะยืดระยะเวลาไปเกือบปีครับดูอย่างอุโมงค์ถล่มหน้าโรงพยาบาลวชิราครับกันยาจะครบปีแล้วก็ยังไม่เสร็จครับครับกังวลครับก็เป็นไปได้ครับอยากให้ท่านสุรเชษฐ์คุณสุรเชษฐ์ไปดูโครงการของท่านนะครับใน Facebook ไม่ทราบว่าท่านอ่านหรือเปล่าลองไปดูในคอมเมนต์ต่างๆนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าคนค้านยังไงครับ
0: เดี๋ยวนะที่ฉันฟังแล้วก็อ่านรายละเอียดมาเนี่ยแผนดำเนินการยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาหรือว่าระหว่างการก่อสร้างแผนความปลอดภัยหรือที่ฉันฟังผิดครับพี่ฮิมคือที่ฉันยังไม่ได้ยินประโยคนี้จากปากท่านนะฮะ
2: ใช่ครับแล้วก็ฟังท่านผู้ว่าก็พูดถึงแต่ลูกค้าการทางพิเศษครับซึ่งก็พูดถึงลูกค้าการทางพิเศษเน้นเยอะมากนะครับแต่ว่าในมุมของประชาชนเนี่ยยังมีน้อยมากเนาะแล้วก็เท่าที่ฟังดูบทสัมภาษณ์เนี่ยก็เรายังไม่เห็นถึงหลักประกันด้านความปลอดภัยเลยนะครับยังไม่เห็นจริงๆนะครับแล้วก็
0: เพียงแต่บอกว่าถ้าหากกังวลก็สามารถแจ้งเข้ามาได
2: ้ใช่แล้วนี่ครับพวกเขาต้องอยู่ภายใต้ทางด่วนที่อันตรายการก่อสร้างแบบนี้ในเชิงหลักการโฆษณาหลักการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็บอกได้ว่าเราจะมีการก่อสร้างที่มีมาตรฐานใช่ไหมครับแต่พอเราดูเลยครับเหตุเกิดเครนถล่มสีคิ้วพระราม2แผ่นดินไหวตึกถล่มนิคมอะไรต่างๆพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนที่รับผลกระทบคือใครครับก็คือชาวบ้านใช่ไหมครับคนที่ได้รับความเสียหายเราไม่มีหลักประกันอะไรที่ยืนยันชัดเจนเลยว่าทำแล้วพวกเขาจะได้ประโยชน์อย่างไรทำแล้วประเทศชาติรัฐจะได้ประโยชน์อะไรรัฐยังไม่ตอบเลยนะครับว่าการที่รัฐเนี่ยไม่ได้เสียเงินค่าก่อสร้างแต่รายได้ที่เกิดขึ้นส่วนแบ่งที่เอกชนจะได้อะเขามีมูลค่าเท่าไหร่รัฐเสียหายเท่าไหร่ผมว่าอันนี้ควรจะเป็นสิ่งที่รัฐควรจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับทุกคน
0: ค่ะป้าแป้นฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างเมื่อสักครู่นี้กับบทสัมภาษณ์
3: คือแบบเราไม่สบายใจนะคะคือถ้าเกิดตรงนี้มาเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะที่พวกเราจะเอาพวกเราทุกคนเนี่ยลงถนนได้ไหมคะเพื่อก่อนที่เขาจะจดประกาศลงไปคุณรวยไม่พอเหรอประชาชนน่ะเดือดร้อนค่ะแล้วเราเป็นคนแก่ทั้งนั้นเลยเราขอเสียงพวกเราว่าใครอยากลงถนนบ้างพวกเราเนี่ยค่ะช่วยกันหน่อยขอให้พวกเราช่วยกันมันจะได้สำเร็จไม่งั้นเอาชนะก็ไม่ได้หรอกค่ะ
0: ค่ะ
3: เพราะมีปากกาที่จะเซ็นมีเงินที่จะอยู่แต่พวกเขารวยไม่พอแต่พวกเราเนี่ยจนลงมันไม่ใช่แล้วค่ะ
0: ป้าแป้น
3: จ้ะ
0: ร้องไห้เหรอจ๊ะ
3: ใช่ค่ะเพราะเราเป็นคนแก
0: ่ทำไม
3: ดีกว่าแล้วค่ะก็คือจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เราอยากให้รุ่นต่อไปเนี่ยไม่ต้องมาทุกข์แบบพวกเราค่ะ
0: ร้องไห้นี่คือเสียใจแต่หากรุ่นเราสู้ไม่ได้รุ่นลูกจะอยู่ยังไง
3: เราสู้ค่ะแก่ก็สู
4: ้เราต้องสู
3: ้เราต้องสู้ค่ะยังไงก็สู้
0: ใครจะสู้กับป้าแป้นปรบมือเป็นกำลังใจให้ป้าแป้นหน่อยได้ไหม
3: ช่วยหน่อยพวกเรายังไงเราก็สู้ค่ะความรู้สึกจริงๆเราอายุเยอะแล้วเราก็ขอให้พวกเราช่วยกันเราจะตายก่อนที่ทางจะขึ้นก็ได้
0: เอาล่ะขออภัยเขามีการชี้แจงมาเพิ่มเติมเป็นเอกสารเนี่ยน้องอ้อมค่ะขออญาตอ่านแม่ยาวเหลือเกิน6ข้อเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหากมีการก่อสร้างนะเขาจะทำแบบนี้ค่ะมาตรการการรองรับทุกท่านฟังไปพร้อมกัน1ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเชิงรุกกทพ.นะฮะ2มาตรฐานการแก้ไขใน7วัน3มีประกันภัยบุคคลที่3ครอบคลุมทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะแล้วก็มีการเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่เผื่อจะมาช่วยเรื่องนี้ได้บ้างอันนี้คือเรื่องราวที่เขาชี้แจงเข้ามานะคะ
5: ผมถามอย่างนี้ได้ไหมสมมุติว่าก่อสร้างแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าการทางพิเศษเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงจะลาออกไห
0: ม
2: จะให้ประกันจ่ายแล้วก็จบใช่ไหมครับจริงๆอย่างที่บอกครับใครอยากได้ครับที่เมื่อกี้บอกมาครับใครอยากได้ประกันครับไม่มีใครอยากได้สิ่งที่เขาอยากได้คือการใช้ชีวิตของเขาที่อยู่ได้รุ่นลูกรุ่นหลานใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่อยากได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ไม่มีใครอยากได้ประกัน
3: ใช่ค่ะ
0: เงินประกันไม่ได้ค่ะเกิดเหตุก่อน
2: ถูกต้องครับ
0: พี่สุนทรค่ะในฐานะที่พี่ก็มีความรู้เรื่องโครงสร้างวิศวกรมาบ้างถูกต้องไม่โดยตรงเลยไหมคะ
5: จริงๆผมเป็นสถาปนิกครับ
0: แล้วคุยกับตัวใหญ่แล้วล่ะค่ะพี่สุนทรเห็นเขาบอกว่าชาวบ้านบอกก่อนเนาะช่องตรงนู้นนะฮะเขาเดี๋ยวจะทำต่อหม้อท่านสถาปนิกช่วยชี้วิเคราะห์หน่อยค่ะ
5: คือช่องตรงนั้นน่ะมันก็ประมาณผมว่า 30-50 เซนเนาะไม่เกินเนี้ย
0: ค่ะ
5: ถ้าเราจะทำเสาขึ้นไปสูงๆเนี่ยโหมันต้องเป็นวัสดุประมาณแบบว่าไม่รู้ว่าไททานเนียมมั้งต้องเป็นเสาคือวัสดุที่มันไม่ทำไม่ได้อ่ะด้วยช่องขนาดนี้ครับสุดท้ายก็คือว่าผมเชื่อว่าเขาจะต้องทุบข้างทางเนี่ยไหลทางทั้งสองฝั่งนี้ออกไปก็กลายเป็นว่าเสียพื้นผิวจราจรเดิมเนี่ยไปสองช่องเพื่อที่จะไปสร้างขึ้นไปข้างบน4ช่องแล้วมันเมคเซนส์มากมันไม่เมคเซนส์ผมบอกว่าตั้งแต่แรกผมปุ๊บผมก็รู้สึกแล้วว่าเอ้ยมันลอจิกต่างๆน่ะมันไม่ได้คุณบอกว่าคุณจะบายพาสรถยนต์ไปแต่ทำไมคุณทำทางขึ้นลง4ช่องมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับ
0: กับชาวบ้านข้างหน้าหน่อยไหมคะ
4: ขอคุยฟังเสียงกับชาวบ้านในพื้นที่หน่อยค่ะเมื่อสักครู่นี้ฟังแล้วเนาะขอเสียงขอตัวแทนหน่อยนะคะท่านใดที่จะให้ข้อมูลไหมคะมีท่านใดที่อยากจะเป็นตัวแทนค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีความกังวลยังไงบ้างคะในฐานะคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้เป็นเสียงสดๆเลยนะเราจะได้ยินทั้งเสียงก่อนหน้านี้มีทั้งรถพยาบาลมีทั้งรถที่ผ่านไปผ่านมาสัญจรเยอะมากๆแล้วถ้ามีทางด่วนเพิ่มมาอีกคุณพี่มองยังไงคะ
6: ค่ะพรจนาจำเนียนนะคะเป็นประธานเครือข่ายชุมชนนะคะเขตพญาไทนะคะการต่อสู้ของป้าแป้นนะคะป้าแป้นไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะคะเรามีกันถึง19ชุมชนนะคะประธานหลายๆชุมนั่งอยู่ตรงนี้นะคะประธานหลายๆชุมนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเสียงไม่ดังพอนะคะเราจะรวมผนึกกำลังกันนะคะไปข้างๆนะคะไปข้างๆท่านที่ทำเนียบนะคะเอาขนาดไหนคะประชาชนแฝงนะคะ 4,000 นะคะอันนี้แค่ 3-4 ชุมนะคะเรามีถึง19ชุมชนค่ะเพื่อนบ้านเดือดร้อนนะคะเราคือพญาไทค่ะนะคะ1คนนะคะ1ชุมเดือดร้อนสะเทือนไปถึง19ชุมชนเลยนะคะต้องบอกแบบนั้นนะคะอยากจะบอกว่าการทำงานของภาครัฐขาดความมั่นใจในตัวเรามากนะคะอย่างเช่นไม่ต้องเยอะค่ะก็คุณจะขับรถผ่านนะคะพระราม2นี่คือคุณต้องมีแต้มบุญที่สูงมากนะคะต้องสวดมนต์ไปเลยนะคะสวดมนต์ตลอดทางไม่รู้ว่าแจ็คพอตจะลงที่รถคุณหรือเปล่าครอบครัวคุณจะผ่านไหมเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องอะไรนะคะอย่างเมื่อกี้อย่างคุณเทพพลบอกนะคะตรง อุโมงค์ถล่มใช่ไหมคะวชิระนั่นนะโรงพยาบาลนะคะคนป่วยอยู่ตรงนั้นสถานีตำรวจนะคะ3เสนต้องย้ายออกเลยนะคะเรามีการผนึกกำลังกันค่ะไม่ใช่แค่4ชุมชนนะคะ19ชุมชนความเดือดร้อนนะคะของเพื่อนนะคะในเขตพญาไทเราเดือดร้อนด้วยนะคะต้องฝากภาครัฐไว้นะคะถ้าเสียงมันน้อยเราจะรวมพลังให้เสียงมันเยอะกว่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
7: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: อ่ะอีกท่านนึงค่ะอีกท่านนึงค่ะพร้อมไปกับป้าแป้นมั้ยคะ
8: คืออย่างงี้ครับผมอยากจะบอกว่าโครงการเนี้ยไม่ได้สร้างหรอกครับข้ออ้างคือเขาอ้างว่านะอ้างว่าแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งแก้ไขปัญหาจราจรไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เขาต้องการนะครับคือการต่อสัญญา22ปี5เดือนหมายถึงว่าเมื่อจดปากกาลงไปแล้วเนี่ยมีการคัดค้านเนี่ยก็จะไม่ได้สร้างพอไม่ได้สร้างปุ๊บเขาได้ต่อสัญญาสัมปทานไปอีก22ปี5เดือนไม่พอนะครับพอไม่ได้สร้างปุ๊บส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ประชาชนคัดค้านแล้วเข้าก่อสร้างไม่ได้ก็คือไม่ได้สร้างเขาจะได้ค่าโง่อีก1ครั้งนะครับคือเราเจอค่าโง่ทางด่วนที่ไม่ได้สร้าง
0: ค่าฉลาดน้อยค่ะค่าฉลาดน้อยค่าฉลาดน้อยนะคะขอไป
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาไม่ต้องการจะสร้างหรอกแต่เขาต้องการต่อสัญญาประการที่1นะฮะประการที่2คือได้ค่า
9: ฉลาดน้อย
8: ฉลาดน้อยว่าไม่ได้สร้างต้องชดเชยให้เกินให้เขาซึ่งเราเจอหลายโครงการของการทางที่ไม่ได้สร้างหลายโครงการนะอันนี้2โครงการไปแล้วอันนี้คืออันที่3เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าเขาไม่ได้สร้างหรอกครับเขาต้องการแค่2ประการนั้นเท่านั้นครับ
0: เรามั่นใจแบบนั้น
8: ใช่ครับ
0: แต่เราวันนี้ที่มาก็คืออยากจะมาทวงสิทธิ์ตรงนี้ว่าสิ่งที่รัฐบาลควรจะได้ในแต่ละปีไม่ควรขาดหายไปถูกต้องนะคะมีใครอยากเสนออีกเชิญเลยค่ะ
4: วันนี้มาแล้วนะคะอยากจะฟังเสียงจริงๆงั้นระหว่างรอเสียงจากคนที่อยู่ในชุมชนเพิ่มเติมค่ะพี่สุนทรมีคำหนึ่งที่ทางผู้ว่าท่านผู้ว่าการบอกไว้ว่าสุดท้ายจะไปจบที่กระทรวงการคลังถ้าระหว่างที่ยังไม่เซ็นมันจะระงับไปได้เลยไหมหรือมีโอกาสไหมที่จะไม่เกิดขึ้นเลย
5: คือทั้งหมดมันอยู่ที่การตัดสินใจของท่านรัฐมนตรีครับทั้งท่านเอกนิติแล้วก็ทั้งท่านพิพัฒน์รัฐมนตรีคมนาคมเนาะถ้าเผื่อท่าน พิจารณาแล้วเนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่าเมื่อ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยทางการทางพิเศษเนี่ยทางสหภาพการทางนะก็เข้าไปพบท่านแล้วท่านก็บอกว่าท่านกำลังจะพิจารณามันก็จะเป็นอย่างนี้ว่าท่านพิจารณาแล้วและสุดท้ายท่านก็ทำเหมือนเดิมเหมือนผมก็ไม่รู้ว่าพิจารณาแล้วไม่เจอข้ออะไรที่มันแบบว่าเอ๊ะบ้างเลยเหรอเอ๊ะมันได้แค่2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหรอเอ๊ะมันมีทางลงไป4ทางเงี้ยเหรอเอ๊ะมันจะปลอดภัยไหมเอ๊ะ EIA เนี่ยมันมั่วมาเปล่าท่านไม่เอ๊ะเลยเหรอ
0: พี่สุนทรว่าได้สร้างไหมคะ
5: ผมว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอีกอย่างก็คือว่าคือได้เซ็นเนี่ยต่อสัญญาเนี่ยสัมปทานเสร็จแล้วพอจะสร้างจริงถ้าไม่ได้สร้างก็ได้ค่าฉลาดน้อยไป
0: ค่าที่เอกชนต่อสัญญาต่อไปอีก20กว่าปีป่ะคะถ้าหากต่อ
5: ครับ
0: พี่หิมอะคะคิดว่าได้สร้างไหมคะ
2: ก็คิดว่าเราต้องพยายามไม่ให้มีการเซ็นครับ
0: อ
2: ันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนที่ประธานคณะกรรมการ PPP ก็คือคุณเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าจะหลดปากกาเซ็นเมื่อไหร่ก็เรื่องเข้าส่งถึงเข้าครม.เลยนะครับแล้วเดินหน้าแน่นอนจะเสียค่าฉลาดน้อยจะไม่เสียนั่นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงแต่คิดว่าต้นทางก็คือต้องทำไม่ให้เสียต้องทำไม่ให้เซ็นนะครับอันนี้ก็ต้องฝากพี่น้องทุกคนนะครับ19ชุมชนขยายไปอีกเป็น38ชุมชนได้ไหมเนาะเพราะถ้าเราเสียงน้อยเนี่ยหรือเราอาจจะไม่เข้มแข็งเนี่ยรัฐมนตรีท่านก็อาจจะลดปากกาเซ็นได้ในอนาคตครับเพราะงั้นต้องฝากทุกคนนะครับจาก19เพิ่มเป็น38จาก38เพิ่มอีก2เท่าไปเลยนะ
0: คะยังมีเขตไหนในกรุงเทพมหานครที่มีแววว่าจะเป็นเหมือนชุมชนนี้ไหมคะ
2: คือผมคิดว่าตลอด17กิโลเมตรเนี่ยผ่านหลายแห่งแน่นอนเพียงแต่ว่าข้อมูลอาจจะยังไปไม่ถึงเขานะครับข้อมูลอาจจะยังไม่ทำให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะลุกออกมานะครับวันนี้ผมขอบคุณพี่เป๊กนะครับขอบคุณป้าแป้นขอบคุณทุกๆคนที่มาในวันนี้ครับก็ขอบคุณสถานีประชาชนด้วยที่ทำให้ตัวประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราคาดหวังว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเนาะแล้วก็เราจะได้แรงมวลชนเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับใช่คร
0: ับ แรงมวลชนรายการยังไม่จบยังไม่จบ
4: แรงมวลชนยังพร้อมอยู่นะคะพร้อมไหมคะ
10: พร
4: ้
10: อม
4: พร้อมนะคะแต่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นเขตพญาไทกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนาะถึงท่านจะไม่ใช่เจ้าของโครงการนี้จะเป็นของการทำพิเศษแห่งประเทศไทยแต่ว่าถือว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีส่วนสำคัญนะคุณผู้ชมเพราะถือว่าเป็นคนประสานงานและเป็นพ่อบ้านให้กับพี่ๆในชุมชนด้วยพี่เป๊กถ้าวันนี้ฝากถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ได้อยากจะบอกอะไรหรืออยากให้เขาช่วยเหลืออะไรบ้าง
1: ก็อยากจะบอกท่านผู้ว่าให้เข้ามาดูแลประชาชนให้มากกว่านี้ครับก็ลงมาแอคชั่นในโครงการต่างๆที่ผ่านกรุงเทพมหานครด้วยแล้วให้มากยิ่งขึ้นครับลงมาดูแลประชาชนด้วยครับผม
0: คือผู้ว่ามีหน้าที่ประสานได้ถึงแม้ไม่ใช่เจ้าของโครงการแต่ต้องรับทุกนะคะสารทุกสุขดิบของชาวบ้านไปบอกต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้าแป้นล่ะจ๊ะ
3: ก็เหมือนกันล่ะค่ะอยากให้ผู้ว่าให้ความสำคัญกับประชาชนว่าประชาชนน่ะเดือดร้อนขอให้ลงมามองพวกเราบ้างค่ะ
0: ค่ะ
4: ค่ะ
0: พี่ฮิมปกติแล้วผู้ว่าเขามีอำนาจมากขนาดไหนผู้ว่ากทม.นะคะ
2: ก็ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นโครงสร้างของรัฐเนี่ยอาจจะก็ต้องยอมรับว่าเขาอาจจะมีข้อมีอำนาจที่จำกัดมีบทบาทได้ที่แบบจำกัดแต่ว่าจริงๆทุกคนคือพลเมืองกทม.นะครับพลเมืองกทม.ก็อยู่ภายใต้คุณพ่อบ้านใช่ไหมครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราคาดหวังที่ว่าเราอยากจะได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กล้าที่จะออกมาบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ถูกนะเรื่องแบบนี้มีผลกระทบต่อชาวบ้านชาวชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากได้ผู้ว่าแบบนี้นะครับที่กล้าออกมาใช่ไหมครับป้าแป้นเพราะฉะนั้นเราขอเรียกร้องไปที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครทุกคนเลยนะครับรวมถึงคนที่จะได้ด้วยนะครับแล้วเราคิดว่าประเด็นแบบนี้เนี่ยไม่เคยถูกถามในเวทีดีเบตเลยไม่เคยถูกถามเลย
0: เคยถามครั้งหนึ่งที่พี่หิมเป็นคนถามแต่ว่าได้คำตอบมาไม่บอกแล้วกันว่าผู้สมัครท่านไหนเบอร์ไหนเบอร์เป็นใครแต่ท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่หากมีก็ต้องมีมาตรการที่รองรับความปลอดภัยของชาวบ้านของชุมชนแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจน
2: ใช่ครับเราคาดหวังเลยนะต่อให้ท่านคนนั้นอาจจะได้หรือไม่ได้ก็เดี๋ยวเรามาร่วมลงเดินด้วยกัน
0: เป็นใครไปย้อนดูเอาในสถานีประชาชนนะคะ
4: ท่านสุนทรคะ ท่านสุนทรคิดว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครเวลาที่เกิดเหตุต่างๆลุมยุบหรืออะไรก็แล้วแต่เขาต้องมาก่อนเลยคนแรกคิดว่าเขาต้องมีส่วนยังไงบ้างในการดูแลโครงการนี้หรือว่าป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโครงการ
5: คือการที่ท่านอาสามาเพื่อเป็นบริหารบ้านเมืองนะครับเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยในโครงการสาธารณะอะไรต่างๆถ้าท่านไม่เห็นด้วยเนี่ยหรือท่านเห็นว่ามันไม่ดีกับประชาชนนะท่านควรจะต้องออกมาส่งเสียงคัดค้านนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้ผมจะหมายรวมถึงท่านที่บรรดาท่านที่เซ็นอนุมัติด้วยนะคือถ้าสมมุติว่ามันเกิดโครงการขึ้นมาจริงเนี่ยแล้วมันมีปัญหานะฮะถล่มลงมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุอะไรอ่ะมันก็จะเป็นตราบาปของท่านที่ท่านไม่ได้ออกมาคัดค้านเต็มที่ที่ท่านที่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยไม่ออกมาช่วยปกป้องประชาชนนะครับเป็นตราบาปของคนที่เซ็นสัญญาเนี่ยด้วยที่เราไม่รู้ว่าท่านคิดว่าท่านได้อะไรนะแต่ว่ามันจะเป็นตราบาปของท่านว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างถนนพระราม2อ่ะไม่รู้ใครเซ็นอ่ะ EIA มันก็คงสวยหรูอย่างเงี้ยแต่มันก็ถล่มแล้วถล่มอีกแล้วท่านไม่รู้สึกบ้างหรอในใจอ่ะว่ามันเป็นตราบาปอ่ะ
4: มาจนถึง
5: อย่าให้มันเป็นอนุสาวรีย์ประจำตระกูลท่าน
4: ถือว่านี้เป็นโครงการแรกๆใช่ไหมคะของประเทศไทยที่มีการสร้างอยู่แล้วแล้วค่อยคิดสร้างสเต็ปที่2ไปอีก
5: ใช่ครับคือในเมืองนอกเนี่ยทางด่วนดับเบิลเด็กเนี่ยมันมีในสมัยหลายสิบปีก่อนนะยุคนี้เขาไม่สร้างกันละนะครับแต่ว่าเขาออกแบบตั้งแต่แรกว่าจะทำเป็น2ชั้นแต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีการออกแบบมาก่อนมันเป็นทำทางด่วนศรีรัตน์เนี่ยแล้ววันดีคืนดีพอรถติดก็โหอัจฉริยะไอเดียเพิ่มพื้นที่ถนนข้างบนเข้าไปมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นงานโครงสร้างเนี่ยมันจะยากลำบากมากแน่ๆเลยผมดูเสาต่อหม้อท่านมี 3-4 แบบอะไรเนี่ยแต่ละแบบก็โอ้โหยากน่าดูนะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเป็นอนุสาวรีย์ประจำตระกูลท่าน
4: ค่ะวันนี้แอบเห็นผู้สมัครสกในพื้นที่นะมารับฟังความคิดเห็นเช่นเดียวกันมาแอบฟังอยู่นะคะมีท่านใดที่อยากจะส่งเสียงสะท้อนไปถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ในนี้มีไหมคะมีไหมคะประชาชนที่อยู่ในนี้บอกได้เลยนะคะมีอะไรที่อยากเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะท่านสก.อาจจะยังไม่ได้นะคะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้เลยนะเพราะว่าทุกท่านเป็นคนกรุงเทพมหานครเนาะแม้ว่าจะมีประชากรแฝงในเขตนี้เยอะไหมพี่เป๊กเยอะไหมคะ
1: เขตพญาไทเลยครับทั้งเขตเลยน่าเกือบแสนนะครับประชากรแฝง
4: ค่ะพี่ฮิมยังไงคะ
2: ครับก็ผมคิดว่าเราอยากจะชวนทุกคนนะครับไปพบคุณเอกนิติกันครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าถ้าคุณเอกนิติเนี่ยลงนามเมื่อไหร่เนี่ยก็เรื่องก็จะไปถึงครม.ใช่ไหมครับพร้อมจะไปไหมครับ
10: พร้อมค่ะ
2: พร้อมกันนะครับเราขอประกาศในนี้เลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะชวนชาวบ้านนะครับไปพบกับคุณเอกนิติกันนะครับแล้วก็อยากให้ไทยพีตามไปด้วยนะครับไปดูว่าท่านจะคุยกับเราหรือเปล่าครับแล้วก็เราคิดว่าเราอยากจะไปเสนอข้อมูลว่าในมุมของพวกเรามีความเดือดร้อนอย่างไรเพื่อให้ท่านรับเรื่องไปพิจารณาครับ
4: จุดยืนในวันนั้นคือคัดค้านอย่างเดียวถูกต้องไหมฮะหรือว่ามีข้อเสนอเพิ่มเติม
2: ก็ต้องบอกว่าเราขอคัดค้านก่อนนะครับเป้าหมายเราคือหยุดการสร้างนะครับหยุดการสร้างภาระให้กับประชาชนนะครับเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับทุกๆคนกลับคืนมาครับผม
4: ค่ะอันไหนใครคัดค้านยกมือหน่อยได้ไหมคะโอ้ด้านหลังยาวไปจนถึงด้านหลังเลยพี่แป้งคุณผู้ชมนี่คือภาพสัญลักษณ์แล้วนะคะเป็นเสียงโดยไม่ต้องมีเสียงเลยสักคำหนึ่งแต่เป็นภาพที่สะท้อนแล้วว่าเขาไม่อยากได้จริงๆพี่เป๊กทิ้งท้ายหน่อยเดินหน้าต่อยังไงดีคะ
1: ก็รวมตัวครับแล้วก็คุณเอกนิติครับแล้วก็คัดค้านสุดซอยครับ
4: ป้าแป้นจ๋า
11: เหม
4: ือ
11: นกันค่ะ
4: วันนี้มารับฟังเสียงแล้วไม่ต้องน้อยใจนะน้อยใจหน่วยงานได้แต่อย่าน้อยใจไทย PBS วันนี้เราลงพื้นที่มาหาเลย
11: เราขอบคุณมากเลยค่ะที่ท่านเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราพวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะคือพูดจากความรู้สึกจากหัวใจจริงๆแต่เมื่อสถานีนี้เข้ามาเป็นปากเสียงให้เราเราขอกราบขอบพระคุณทุกคนค่ะ
4: ขอบพระคุณป้าแป้นแล้วก็ชาวบ้านมากๆทีนี้พี่สุนทรทิ้งท้ายนิดนึงก่อนที่จะไปถึงท่านเอกนิติหรือระหว่างนี้ถ้ามีเวลา30วินาทีอยากจะแนะนำอะไรชาวบ้านคะเชิญเลยค่ะภายใน30วินาที
5: ผมว่าเสียงของประชาชนเนี่ยก็จะต้องมีส่วนสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีหรืออะไรเดียเขาไม่ฟังทั้งหมดอะแต่ว่าถ้าเสียงของประชาชนเนี่ยดังเนี่ยผมว่าเขาจะต้องฟัง นะครับ
4: ค่ะเสียงของประชาชนจะไม่เงียบอีกต่อไปวันนี้ไทยพี
5: ประชาชนเอาหรือไม่เอาทางด่วนครับ
4: ไม่เอาโดยเฉพาะไทยพีบีเอสวันนี้มารับฟังเสียงของพวกเขาให้ดังมากยิ่งขึ้นให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพร้อมนำไปแก้ไขต่อไปนะคะ
10: โอ้เรื่องนี้เราตามกันต่ออย่างแน่นอนนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้ขอบพระคุณทั้ง4ท่านที่เป็นตัวแทนและขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลารายการสถานีประชาชนแล้วค่ะวันที่28มิถุนายนนี้อนาคตของกรุงเทพมหานครอยู่ในมือท่านเลือกเบอร์ที่ชอบแล้วก็คนที่ใช่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะตำรวจสอบสวนกลางประสานนำหลักฐานกระดาษคำตอบคดีขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นมาตรวจสอบแล้วนะคะขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเข้าแจ้งความคลิปกล่าวหาเรียกรับผลประโยชน์สร้างความเสียหายทั้งตัวเองและสถาบันค่ะศาสตราจารย์ดร.ชนวิทย์เจรจิตอธิการบดีมสว.เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อค่ะแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและเพจ Facebook ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงคลิปวิดีโอที่มีการตัดต่อเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะโจมตีบิดเบือนและกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของตนเองและสถาบันเป็นอย่างมากและกล่าวถึงผู้ที่กล่าวหานะคะบอกว่าขอให้ออกมาเปิดเผยตัวตนต่อสังคมไม่ใช่หลบซ่อนอยู่แบบนี้ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าวันนี้ได้ประสานไปยังปปช.เพื่อขอหลักฐานที่ตรวจยึดได้ค่ะเช่นกระดาษคำตอบสำหรับนำไปขยายผลซึ่งทางปปช.ยินยอมมอบหลักฐานให้ขณะที่ช่วงบ่ายได้มีการเรียกประชุมสืบสวนสอบสวนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าหลังจากที่แบ่งงานไปแล้วคณะทำงานมีความคืบหน้าในประเด็นการสืบสวนในเรื่องใดบ้างเบื้องต้นขอให้ตำรวจให้ทำงานก่อนนะคะเชื่อว่าจะมีความชัดเจนในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ค่ะหลังจากที่นายแพทย์วรงค์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยภักดีอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรถึงการตั้งข้อสังเกตต่อโครงการ THAI Passport ว่าอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือไม่วันนี้นายแพทย์วรงค์ก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อปปช.ในเรื่องนี้ด้วยติดตามจากคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากสำนักงานปปช.คุณศิรประภาเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทอฝันค่ะนายแพทย์วรงค์ยื่นหนังสือต่อปปช.ร้องให้สอบนายชัยชนกและปลัดกระทรวงค่ะโดยมองว่า TOR ในโครงการ THAI Passport นั้นเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเอกชนค่ะนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยภักดีเดินทางยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อยื่นตรวจสอบนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงและผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดีว่าเอื้อประโยชน์ล็อกสเปคให้กับบริษัทเอกชนหรือไม่ค่ะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงโครงการที่มีการระบุงบประมาณ 1,600 ล้านบาทโดยให้แบ่งจ่ายเป็น5งวดงวดละ324ล้านบาทนะคะมีการกำหนดเงื่อนไขใน TOR มีการกำหนดขอบเขตงานที่เอื้อประโยชน์กับเอกชนบางรายโดยตั้งข้อสังเกตโยงไปถึงบริษัทเอกชนที่ต้องตั้งติดขออภัยค่ะที่ต้องติดตั้งจอดิจิทัลในแหล่งธุรกิจ400จุดต้องมีจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 1,500 สาขาและในห้างสรรพสินค้านอกจากนี้นะคะยังมีลักษณะที่มีบริษัทเพียงรายเดียวที่มีความพร้อมค่ะและในการที่ระบุแนบท้ายสัญญาอาจจะย้อนแย้งกับ TOR ก่อนหน้านี้ค่ะที่ระบุว่า TOR นั้นไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่า TOR นั้นสามารถแก้ไขได้จึงมองว่ายังมียังพอมีเวลานะคะก่อนที่ปปช.จะดำเนินการในการแก้ไข TOR เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนรวมไปถึงต้องแก้เงื่อนไขการล็อกสเปคไว้ด้วยค่ะหากมีการเปิดประมูลใหม่ตนก็เชื่อว่าผู้ที่ได้ประโยชน์คือประเทศชาติจะได้ประหยัดงบประมาณและการและมีปัญหาต่างๆก็จะกลายจากหนักมาเป็นเบาค่ะขณะเดียวกันนะคะนายแพทย์วรงค์ยังกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ระบอบสีน้ำเงินกับระบอบทักษิณค่ะโดยมองว่าแย่ทั้งคู่นะคะแต่ระบอบสีน้ำเงินได้มีความแตกต่างด้วยความที่

0: ปองเสงี่ยมอายุ43ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวผมยาวหายจากซอยอิสรภาพ30แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่3มีนาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่นะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคค่ะจบแล้วชมรายการทุกที่ทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะวันนี้รายการคนสู้โรคเดลี่ชวนเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานมาจัดกิจกรรมดีๆชวนคุณผู้ชมคนไทยนะคะที่ติดหวานมาลดความหวานผ่านการปรุงอาหารว่างกินเองสูตรหวานน้อยปรับให้พอเหมาะพอดีนะคะแล้วก็ยังอร่อยด้วยจะมีเมนูอะไรบ้างไปชมกันค่ะ
1: คนไทยในเรื่องของความหวาน
2: ค่ะ
1: สำคัญต่อสุขภาพยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
2: จริงๆแล้วตอนนี้ก็คือถ้าทุกคนรู้เนี่ยเทรนด์ของน้ำตาลเนี่ยสื่อทุกสื่อก็พยายามบอกแล้วว่าเราควรต้องลดน้ำตาลนะครับ
1: ไม่ได้ห้ามนะชวนมาคนไทยไม่กินหวานเนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ให้กิน
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราเลือกได
2: ้ใช่แล้วก็ต้องกินในเวลาที่เหมาะสมลำดับการกินก็มีส่วนสำคัญนะคะอะไรที่หวานจัดๆนะคะให้เราไปกินหลังมื้ออาหารเพราะว่าให้เรากินมื้อหลักให้เรามีโปรตีนมีไขมันไปช่วยชะลอการเขาเรียกอะไรอินซูลินเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นของหวานเนี่ยให้อยู่ท้ายมื้อจะดีมากค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้ถามแล้วค่ะอาจารย์ว่าเรากินของว่างวันหนึ่งประมาณกี่มื้อทุกคนบอกว่ากินว่างตลอดทั้งวันว่างเมื่อไหร่ก็กินถือว่าเป็นของว่างหรือเปล่านะคะแบบนี
2: ้จริงๆอ่ะตอนนี้เขาก็มีคำแนะนำในการบริโภคใช่ไหมคะให้เรากินน้อยมื้อที่สุดแล้วเราก็อย่ากินจุกจิกจะสังเกตว่าถ้าร่างกายเราได้รับสารอาหารที่พอค่ะเราก็จะไม่หิวบ่อยแต่ถ้าเรายิ่งกินหวานเยอะค่ะจะสังเกตไหมคะว่าเราจะหิวตลอดเวลาเพราะน้ำตาลเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากกินไปเรื่อยๆยิ่งกินหวานอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนเรากินน้ำหวานใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าเรากินได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรากินโปรตีนหรือเรากินไขมันเนี่ยครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่อยากกินของหวาน
1: ครับอิ่มพอดีแล้วก็น้ำตาลน้อยด้วยเราจะมีวิธีการยังไงได้บ้างการจับคู่เมนูของเครื่องดื่มกับเมนูของอาหาร
2: ถ้าเราทานกาแฟใช่ไหมถ้าเราทานคู่กับขนมอ่ะถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็อย่าเติมน้ำตาลในเครื่องดื่มในชาหรือกาแฟของเรานะคะเราจะได้มีโควต้าในการรับประทานของหวานต้องอย่าลืมนะคะว่าบางคนบอกว่าเราไม่รับประทานหวานแต่อย่าลืมว่าขนมปังนั้นน่ะไม่หวานใช่ไหมคะแต่ไม่มีน้ำตาลแฝงก็คือหลังจากที่ร่างกายเรารับเข้าไปแล้วอะค่ะก็สุดท้ายจะย่อยเป็นโมเลกุลของน้ำตาลเพราะบางคนบอกเอ้ยเราไม่เคยกินหวานเลยแต่เราทานข้าวเยอะเราทานข้าวเหนียว

0: ันเนี้ยก็คือสุดท้ายเราก็คือได้น้ำตาลเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: เมื่อเช้าไทย PBS เบรกว่างเช้านี่เมื่อเช้าก็คือไปแล้ว
0: ใช่
1: เป็นอะไรคะขนมปัง
0: ขนมปังก้อนใหญ
1: ่ขนมปังก้อนใหญ่ด้วย
0: ไม่ใช่ขนมปังธรรมดาเป็นไส้สังขยาด้วย
1: ไม้เลียวสั่นแล้วนะไม่เลียวในมือแบบนี้นี่เท่ากับโควต้าเราหมดไปแล้วไหมคะอาจารย
0: ์ถ้าดูจากปริมาณน่าจะหมดใครทราบไหมคะว่าต้องน้ำตาลต้องเท่าไหร
1: ่ทายดีกว่า
0: อ
1: ีเป็นคำถามทีมงานขอของรางวัลสแตนบายไว้หน่อยนะคะวันหนึ่งน้ำตาลที่เรารับประทานต่อวันต้องไม่เกินเท่าไหร่เอาเป็นปริมาณเอาง่ายๆเอาช้อนชา
0: ดีไหมคะก็ได้หรือกรัมก็ได
1: ้ช้อนชานะ
0: ใครดูรายการบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่า
1: ดาจับหูก่อนจับหูขอของรางวัลเตรียมไว้ให้หน่อยนะคะ1 2 3
0: โอ้ทุกคนรู้
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9คนพูดพร้อมกันเลยค่ะไม่เกินกี่ช้อนชาคะ
0: 6ช้อนชา
1: ถูกต้องไหมคะอาจารย์ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ6ช้อนชาหรือว่า24กรัม
1: แต่ว่าเราจะรู้ได้ไงอย่างชานมไข่มุก1แก้วประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์
0: ชานมไข่มุก1แก้วปกติที่อาจารย์เคยวัดอะค่ะใน100กรัมเนี่ยจะมีน้ำตาลประมาณ25กรัมกรมอนามัยแนะนำให้เรากินแค่24กรัมแต่ชานมไข่มุกที่เรากินเข้าไปเกินไปเยอะแล้วแล้ววันหนึ่งเราไม่ได้กินแก้วเดียวใช่ไหมคะบางทีหลังอาหารใช่ไหมคะกินเหมือนใช่หลังอาหารบางทีสามด้วยตอนเย็นอีกสักแก้วนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่แปลกที่เราจะน้ำหนักขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดคนที่จะควบคุมน้ำหนักเขาก็จะแนะนำว่าเราควรลดพวกเครื่องดื่มหวานอะไรเงี้ยเป็นสารอาหารที่สำคัญกับทุกเพศทุกวัยถ้าตอนนี้เขาก็จะมีบอกว่าเราต้องกินโปรตีนให้ได้อย่างน้อย1กรัมหนึ่งกรัมต่อน้ำหนักตัวตอนนี้ถ้าเกิดสมมติเราน้ำหนักตัว50เราก็ต้องกินโปรตีน50กรัม
1: 50กรัม
0: 50กรัมไม่ใช่กินเนื้อไม่ได้กินเนื้อไก่50กรัมนะคะในเนื้อไก่100กรัมมีโปรตีนประมาณ20กรัมเราลองคำนวณดูสิคะว่าเรากินโปรตีนพอหรือเปล่าอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะสลายทุกปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเติมโปรตีนให้เพียงพอถ้าบางคนไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ไข่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเต้าหู้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเราสามารถเสริมโปรตีนได้นะคะลองคำนวณดูคร่าวๆว่าแต่ละวันเนี่ยเราได้รับโปรตีนเพียงพอหรือเปล่าเราจะสังเกตได้เลยนะคะว่าทุกเพศทุกวัยอะค่ะถ้าเราได้รับโปรตีนเพียงพอเราจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยเพราะว่าโปรตีนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนอกจากจะสร้างกล้ามเนื้อแล้วทำให้เราอิ่มนานใช่ไหมคะรวมถึงก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนก็เลยเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
1: ค่ะให้อาจารย์แนะนำยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะว่าอาหารว่างถ้าสำหรับเวลาที่เราไปจัดเบรกจัดประชุมต่างๆให้เป็นเฮลตี้มีตติ้งเนี่ยจะมีอะไรบ้าง
0: ถ้าอาจารย์ให้เลือกอาจารย์คงเลือกว่าเราควรเลือกอาหารที่หวานน้อยแล้วก็มีโปรตีนใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่เราไปเราเลือกไม่ค่อยได้
1: เพราะว่า
0: ใช่ใช่ต้องอย่าลืมว่าโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงมีราคาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะยากนิดนึงเวลาที่เขาจัดเบรกแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นประเภทอาหารที่ทำมาจากถั่วอย่างลูกชุบอะไรเงี้ยอาจจะเป็นตัวเลือกนึงที่สามารถช่วยได้นะคะก็คือเหมือนกับแป้งน้อยแล้วเราก็มีถั่วเพิ่มมูลค่าเพิ่มตัวโปรตีนนะคะหรือว่าอาหารที่มีส่วนผสมของไข่อะไรเงี้ยก็จะช่วยได
1: ้แล้วก็ทำให้หน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้น่ารับประทานไหมคะ
0: อันนี้คนเห็นว่าทำไมอาจารย์ปั้นสวยจังอาจารย์มีเคล็ดลับเดี๋ยวทุกคนจะได้ทำในวันนี้บางคนแบบไปโชว์แล้วโอ้โหเป็ดอาจารย์เนี่ยตัวเท่ากันทุกตัวเลยเก่งมากเลยอาจารย์ก็มีเคล็ดลับที่ทุกคนจะทำได้ในวันนี้เนี่ยเราก็ใช้ในครัวเรือนเราคือเคี่ยวให้ความร้อนนะผัดเหมือนกับผัดถั่วให้สุกใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่พิมพ์ซิลิโคนแต่ละโต๊ะเนี่ยมีพิมพ์ที่แตกต่างกันนะคะมันก็จะมีพิมพ์เป็ดพิมพ์ผลไม้นะคะเราก็สามารถที่จะขึ้นรูปได้บางคนแบบที่อาจารย์ไปโชว์ว่าเอ๊ะทำไมเป็ดอาจารย์เท่ากันทุกตัวเคล็ดลับคือเรามีพิมพ์ซิลิโคนซึ่งอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตอาจจะมีการผสมสีนะคะซึ่งเป็นสีผสมอาหารสามารถใช้ได้นะคะส่วนตัวเป็ดเนี่ยด้วยความที่เป็ดก็สีเหลืองเราก็สามารถใส่สีเหลืองได้เลยแล้วก็มาแต่งหน้าเป็ดส่วนผสมนะคะก็จะมีถั่วขาวอาจารย์ก็จะใช้ถั่วขาวต้มสุกแล้วนะคะเพิ่มเติมก็คือถ้าลูกชุบทั่วไปจะมีแต่ถั่วแต่อาจารย์จะเพิ่มเวลาเราเคี้ยวแล้วมันจะมีเนื้อด้วยอาจารย์จะใส่มะพร้าวขูดขาวลงไปด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็กะทินะคะอาจารย์ก็จะใช้กะทิสดก็ผัดให้ความ

0: ้อนได้เลยก่อนอื่นนะคะถั่วขาวเม็ดมันจะใหญ่จันก็จะปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันจะได้ละเอียดนะคะของถั่วขาวนะคะก็คือช่วยเร่งการเผาผลาญแล้วก็มีโปรตีนสูงกลิ่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยรุนแรงแล้วก็เนื้อจะเนียนซึ่งสูตรของตัวลูกชุบอะค่ะจะเป็นสูตรเดียวกับเม็ดขนุนเราก็สามารถชุบไข่ได้ใส่กระปั่นถั่วแล้วก็ใส่กะทิปั่นลงไปพร้อมกันนะคะปั่นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดให้ความร้อนค่ะก็จะใส่กะทิที่เหลือหลังจากที่เราผสมกับตัวถั่วขาวแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ให้ความร้อนแล้วก็ผัดจนแห้งระดับนึงนะคะอันนี้ก็ใส่ถั่วที่เราปั่นไว้แล้วนะคะผัดกับกะทิได้เลยแล้วก็ใส่มะพร้าวนะคะอันนี้เราก็จะผัดจนแห้งนะคะอันนี้ได้แล้วนะคะผัดได้แล้วนะคะได้ที่แล้วก็สังเกตก็คือเวลาจับแล้วมันจะไม่ติดมือนะคะเดี๋ยวเราจะใส่สีเป็ดเพิ่มนะคะสีที่เราใช้เนี่ยจะเป็นสีผสมอาหารตามสีที่เราต้องการได้เลยลองดูว่าแต่ละกลุ่มได้รูปอะไรไปบ้างคะมองเห็นชัดไหมคะว่าตัวเองได้รูปอะไรอาจารย์จะมีสีแดงใช่ไหมคะก็ใส่แตงโมผัดครั้งแรกนะคะใส่สีแดงแล้วก็มันจะมีชั้นบนนะคะใส่เป็นเปลือกก็เป็นสีเขียวหรือบางคนบอกเป็ดสีเหลืองแต่ไม่เราอยากได้เป็ดเขียวได้หมดเลยนะคะนี่ตามที่เราต้องการได้เลยลองดูก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดไม่พอใจก็ขยำใหม่ปั้นใหม่ได้ขึ้นรูปใหม่ได้นะคะวิธีเทคนิคเวลาอัดนะคะต้องกดพิมพ์ซิลิโคนให้แน่นแล้วก็อัดลงไปมันจะได้ตามรูปทรงของมันแล้วก็ใช้ไม้จิ้มนะคะจิ้มเข้าไปนะคะเอาด้านที่ไม่แหลมทิ่มเข้าไปอะค่ะเพราะว่าเราต้องเอาปลายแหลมเนี่ยทิ่มกับโฟมอะค่ะแล้วก็พยายามแกะเนี่ยอาจจะต้องแบบคอยระวังเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพิมพ์มันจะไม่ค่อยชัดอะค่ะแตงโมอะค่ะตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวแล้วก็ตรงที่ว่างนี่เอางาใส่ก็จะเป็นเม็ดแตงโมจุ่มน้ำอะค่ะเอาไม้จุ่มน้ำอะค่ะแล้วก็แต้มงาเดี๋ยวตอนนี้ระหว่างปั้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราเตรียมวุ้นอยู่นะคะวุ้นน่าจะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชุบวุ้นนะคะ
1: มีเทคนิคไหมคะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปชุบ
0: วุ้นเนี่ยมันต้องชุบตอนที่มันยังร้อนอยู่แต่ถ้าเกิดมันเย็นเนี่ยเราสามารถเอาวุ้นเนี่ยไปตั้งเหมือนกับตุ๋นไปเรื่อยๆพอมันแข็งตัวปุ๊บเราก็ไปตั้งไม่ให้มันแข็งตัวค่ะแล้วก็ชุบไปเรื่อยๆแล้วก็วิธีการชุบลูกชุบอะค่ะให้สวยแล้วก็วุ้นที่ไม่บางจนเกินไปเราจะชุบประมาณ3รอบชุบ1รอบแล้วก็รอทิ้งไว้ให้เซตตัวแล้วก็ชุบอีกรอบนึงจน3รอบส่วนในสูตรของวุ้นเนี่ยก็จะมีวุ้นแล้วก็มีน้ำตาลไม่ให้มันจืดจนเกินไป
1: ชุบแล้วเรียงไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราลืมว่าเราชุบไปกี่รอบ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวจำไม่ได้ค่อยๆเรียงไว้อะค่ะอันนี้เป็นที่อาจารย์ทำมานะคะเป็นเซตเป็นตะกร้าเลือกได้เลยแต่รสชาติเดียวกันนะคะ

ามว่าถั่วอื่นเนี่ยทำได้ไหมนะคะจริงๆถามอาจารย์ว่าสามารถทำได้ที่อาจารย์บอกว่าถั่วแดงอาจารย์ก็ทำได้แต่ว่าถั่วแดงเนี่ยสีมันจะจัดเวลาที่เรามาขึ้นรูปเนี่ยก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะถั่วเขียวได้ไหมถั่วเขียวได้อยู่แล้วนะคะถั่วขาวหรือถั่วเหลืองเนี่ยอาจารย์ยังไม่เคยทำแต่อาจารย์เข้าใจว่าถั่วเหลืองเนี่ยกลิ่นรสมันน่าจะแรงนะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะใครได้ลองชิมหรือว่าน่ารักจนไม่กล้าชิมนะคะอย่าลืมชิมนะคะใช่ต้องชิมนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาเลยนะเก็บไม่ได้นะคะอันนี้เป็นของสดนะคะถ้าจะเก็บเนี่ยต้องเก็บเข้าตู้เย็นนะคะไม่สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้และส่วนขนมตัวอื่นๆเป็นวิธีการเลือกนะคะอย่างที่บอกว่าเราก็ควรเลือกแบบที่หวานน้อยนะคะหรือถ้าเกิดทานร่วมกับเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นกาแฟดำไม่เติมน้ำตาลเลยหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถทาน

0: กาแฟดำได้ก็เป็นกาแฟเติมนมก็ได้นะคะแล้วก็เลือกขนมที่ไม่ได้หวานมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นสแน็คเพื่อสุขภาพได้ค่ะ
1: แล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มถึงเวลาของกิจกรรมสาธิตการผลิตน้ำนมข้าวโพดโฮมเมดเครื่องดื่มจากวัตถุดิบธรรมชาติที่เหมาะกับคนทุกวัยความหวานและกลิ่นหอมจากข้าวโพดทั้งได้ประโยชน์และไม่จำเป็นต้องพึ่งน้ำตาลสังเคราะห์มากนักว่าแต่วิธีการจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ
0: ที่ข้าวโพดเนี่ยเราไม่สามารถทำน้ำนมข้าวโพด 100% ได้เหมือนกับปั่นแล้วคั้นออกมาเนี่ยเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยมันจะมีความข้นหนืดจากตัวแป้งของตัวข้าวโพดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนผสมของน้ำนมข้าวโพดเองเราก็มีการเติมน้ำตาลลงไปนิดหน่อยประมาณสัก 3-4% ให้มีความรู้สึกว่าหวานแต่ว่าเหมือนหวานชวนทานแต่ไม่ได้หวานมากอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทั้งวัตถุดิบค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำเลย
0: ข้าวโพดนะคะง่ายมากเลยนะคะเราก็ซื้อข้าวโพดที่สดใหม่นะคะแล้วส่วนผสมเนี่ยก็จะมีน้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะจริงๆการใส่เกลือเนี่ยช่วยปรับรสชาติแต่ต้องไม่เค็มเพราะฉะนั้นอาจารย์ใส่แค่ปลายช้อนเท่านั้นน้ำตาลเนี่ยเราก็ปรับรสชาติถ้าชิมวันนี้แล้วรู้สึกหวานไปเราก็ปรับได้แต่ที่อาจารย์เคยลองทำแล้วถ้าไม่ใส่น้ำตาลเลยมันไม่ชวนรับประทานนะคะมันจะไม่เหมือนน้ำนมถั่วเหลืองที่ไม่ใส่น้ำตาลน่ะได้แต่น้ำนมข้าวโพดเนี่ยใส่นิดนึงนะคะซึ่งอาจารย์ทำเนี่ยก็ไม่ได้หวานมากอยู่ที่ประมาณ 7-8 บริกก็หวานกำลังดีนะคะเขาพบวิธีการทำวันนี้เนี่ยนอกจากจะทำน้ำนมข้าวโพดแล้วเนี่ยอาจารย์มีเทคนิคในการทำน้ำนมข้าวโพดแล้วเก็บไว้ได้นานก็คือหลังจากที่เราต้มแล้วเนี่ยเราก็จะบรรจุร้อนนะคะในขวดพลาสติกวันนี้อาจารย์ใช้ขวดพลาสติกที่สามารถทนร้อนได้ก็สามารถซื้อได้ในเน็ตได้นะคะก็คือขั้นตอนกระบวนการเนี่ยเราต้มเสร็จบรรจุร้อนแล้วเรารีบทำให้เย็นทันทีเนี่ยเราก็จะเก็บในตู้เย็นได้ไม่ต่ำกว่า1เดือนเทคนิคในการทำน้ำนมข้าวโพดนะคะก็คือเราต้องต้มข้าวโพดให้สุกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราปั่นข้าวโพดดิบอะค่ะมันจะมีความเป็นแป้งมันจะเกิดการแยกชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้มข้าวโพดให้สุกก่อนนะคะแล้วก็อัตราการผสมนะคะอาจารย์จะใช้อัตราส่วนข้าวโพด1ส่วนน้ํา3ส่วนนะคะอันนี้เราต้มมาแล้วนะคะแล้วก็ต้มให้สุกนะคะประมาณ5นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาปั่นเพื่อแยกกากบางคนบอกว่าไอ้กากมันมีประโยชน์นะแต่อย่าลืมว่าเราทําน้ํานมถ้าเราไม่แยกกากอะค่ะมันจะเค้าเรียกอะไรนะระคายคอเพราะเราต้องคานความเนียนนะคะอันนี้จะผสมให้แล้วนะคะเราก็จะมาปั่นเสียงดังนิดนึงนะคะเราสามารถต้มให้สุกแล้วเราอาจจะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราค่อยปั่นแต่ว่าเครื่องจานสแตนเลสก็สามารถปั่นร้อนได้นะคะอันนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าเอาเราปั่นแล้วเนี่ยมันจะมีกากหยาบๆใช่ไหมคะเราก็ต้องกรองซึ่งกรองผ่านตะแกรงเนี่ยก็ยังไม่พอเพราะบางคนเรากินนมข้าวโพดเนี่ยเราต้องมีความเนียนใช่ป่ะคะเนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมากรองผ่านผ้าขาวบางหรือว่าใช้ถุงกรองไนลอนจะได้ความเนียนนะคะอันนี้ก็ซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคะสามารถกรองได้นะคะบางคนบอกว่ากากเอาไปทำอะไรถ้าเกิดใครได้ชิมกากก็คือมันไม่หวานแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปใส่ในคุกกี้ใส่อะไรก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าไม่มีรสชาติแล้วเพราะว่าเราสกัดความหวานออกมาหมดแล้วอะค่ะอันนี้ก็เราก็สามารถใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนของเราทำได้เลยนะคะที่เพิ่มเติมวันนี้ก็คือทำยังไงถึงจะเก็บให้ได้นานเพราะปกติน้ำนมข้าวโพดที่เราซื้อมาจากตลาดอะไรเงี้ยเก็บได้กี่วันคะวันเดียวโอ้อันนั้นแสดงว่าไม่ได้ต้มและเทคนิคของอาจารย์ที่เก็บให้นานก็คือการต้มพาสเจอร์ไลซ์นะคะก็คือต้มธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่หลักสำคัญก็คือหลังจากพอเราต้มเสร็จแล้วนะคะเราต้องบรรจุร้อนทันทีเพราะว่าการบรรจุร้อนนะคะจะทำให้จุลินทรีย์ที่อาจจะปนเปื้อนในระหว่างการบรรจุเนี่ยถึงแม้มันจะลงไปในขวดเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถเจริญเติบโตได้เพราะความร้อนยังสูงอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นเทคนิคที่เราสามารถใช้ได้กับตัวน้ำนมข้าวโพดน้ำนมถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ตัวน้ำผลไม้ที่เราจะทำได้นะคะอันนี้เราก็กรองกากหยาบเสร็จนะคะแล้วเราก็จะใส่ถุงกรองนะคะเพื่อกรองตัวกากละเอียดนะคะเราก็จะใช้ถุงกรองไนลอนนะคะบีบง่ายค่ะอันนี้เราก็สามารถเขย่าแล้วก็บีบได้เลยนะคะบางคนเนี่ยทำน้ำนมข้าวโพดเนี่ยใช้ข้าวโพดดิบมันจะกรองง่ายแต่ปัญหาคือเวลาเราทำเนี่ยมันจะเกิดการแยก

0: ันอันนี้ก็คืออาจจะกรองยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีความข้นหนืดแต่ตัวนี้เป็นหลักสำคัญที่จะทำให้น้ำนมข้าวโพดเนี่ยไม่แยกชั้นเหมือนที่อาจารย์ทำมาเราจะเห็นว่าไม่แยกชั้นนะคะส่วนสัดส่วนเนี่ยอาจารย์ใช้อัตราส่วน1:3แต่ถ้าเกิดใครชิมแล้วรู้สึกข้นไปหรือว่ารู้สึกเจือจางไปเนี่ยก็ปรับสัดส่วนได้นะคะเนี่ยค่ะเรากรองได้จนกากละเอียดเนี่ยติดกับผ้ากรองแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาวัตถุดิบที่เรามาเนี่ยบางคนบอกว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะต้มสุกแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดเราผสมน้ำตาลเราจะทานเลยได้ไหมก็ทานได้แต่ว่าไม่ควรเพราะว่าเนี่ยค่ะเรามีการใช้มือลงไปมันก็คือทุกในขั้นตอนนะคะมันก็จะเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ลงไปด้วยนะคะเทคนิคที่อาจารย์ใช้ก็คือการพาสเจอไรซ์ก็คือการต้มที่อุณหภูมิต่ำกว่า100องศาเรียกการพาสเจอไรซ์แล้วไม่ต้องมีเครื่องนะคะการต้มเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งไฟนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลจะใช้น้ำตาลประมาณแค่นี้ไม่ได้เยอะมากประมาณ 3-4% นะคะแล้วก็ต้มได้เลยแล้วก็ใส่เกลือบางคนบอกว่าทำไมต้องใส่เกลือเกลือเนี่ยเราใส่เหมือนว่าเราทำกับข้าวใช่ไหมคะแค่ปรับรสชาติเท่านั้นแต่ไม่เค็มนะคะต้องระวังว่าอย่าเค็มแล้วก็ในน้ำผลไม้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะใส่นมถั่วเหลืองก็ใส่นี่ก็เป็นเทคนิคจะทำให้เวลาที่เราทานแล้วมันจะรู้สึกหวานขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มความหวานแต่ว่าเราตัดเกลือเล็กน้อยนะคะอันนี้คือการต้มพาสเจอร์ไลซ์นะคะก็คือเราก็ใช้การต้มธรรมดานะคะสามารถต้มที่อุณหภูมิ90องศาแค่10วินาทีถือว่าเป็นการพาสเจอร์ไลซ์แล้วหรือบางคนบอกว่าเราไม่ได้ต้มที่อุณหภูมิสูงถ้าเราใช้อุณหภูมิต่ำลงมาเช่นเราต้มที่75องศาก็ใช้เวลา15นาทีนั่นหมายความว่าอุณหภูมิที่ต่ำลงอะค่ะเวลาในการสัมผัสความร้อนก็นานขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำนมข้าวโพดเนี่ยทนความร้อนใช่ไหมคะเราก็สามารถต้ม90บางคนบอกเอ๊ะถ้า90เราจะดูยังไงเราต้องสังเกตจากการเดือดเอานะคะใช้เตาแก๊สใช้ได้หมดเลยแต่อันนี้ก็เตาไฟฟ้าก็จะเร็วหน่อยนะคะส่วนขวดที่อาจารย์ใช้นะคะอันนี้เราเป็นขวดที่ทนร้อนนะคะก็คือเราสามารถบรรจุร้อนได้ไม่เกิน90องศาเทคนิคของการบรรจุร้อนที่ช่วยยืดอายุการเก็บเนี่ยก็คือต้องไม่ต่ำกว่า75เราจะสามารถทำน้ำนมข้าวโพดเก็บแช่เย็นในตู้เย็นได้ไม่ต่ำกว่า1เดือนเพราะฉะนั้นอุณหภูมิในการบรรจุเนี่ยมีส่วนสำคัญในการยืดอายุการเก็บรักษาค่ะ
1: ผลิตนะคะเราควรจะลวกขวดก่อนไหมคะ
0: ใช่ค่ะควรอาจจะลืมแนะนำไปนะคือเราก็ลวกในน้ำร้อนเพราะว่าเป็นทุกขั้นตอนในการที่จะรักษาความสะอาด
2: จันคะขอถามว่าถ้าจะเก็บให้นานนะคะต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ขั้นตอนสำคัญคือหลังจากที่เราต้มพาสเจอไรซ์ใช่ไหมคะเราต้องบรรจุขณะร้อนอุณหภูมิในการบรรจุต้องไม่ต่ำกว่า75องศาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำเพื่อจำหน่ายอะค่ะคนหนึ่งบรรจุอีกคนหนึ่งต้องช่วยปิดฝาบรรจุร้อนเนี่ยคือร้อนมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันเดี๋ยวจันน้องบรรจุเดี๋ยวจันต้องช่วยน้องปิดฝาแล้วก็อีกสำคัญหนึ่งขั้นตอนก็คือทำให้เย็นอย่างรวดเร็วเพราะทุกขั้นตอนอย่างนมข้าวโพดเนี่ยมีประโยชน์เรากินแล้วก็อร่อยเชื้อจุลินทรีย์ก็กินอร่อยด้วยมีวิตามินแร่ธาตุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเช่นต้มร้อนเสร็จแล้วเรารีบทำให้เย็นทันทีเชื้อจุลินทรีย์ก็ยังไม่มีเวลาปรับสภาพใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รีบเก็บเข้าตู้เย็นแต่ต้องทำให้เย็นก่อนอย่าเอาไปตอนที่มันร้อนๆแล้วเก็บเข้าตู้เย็นนะคะสังเกตว่าอุปกรณ์ที่อาจารย์ใช้เนี่ยอาจารย์จะใช้อุปกรณ์สแตนเลสเพราะว่าสามารถฆ่าเชื้อได้นะคะอันนี้การลวกน้ำร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบรรจุใส่ขวดนะคะขวดฝาก็ลวกน้ำร้อนห้ามนึ่งนะคะเพราะว่าขวดเนี่ยทนได้90องศาแต่อุณหภูมิไอน้ำคือ100องศาถ้าลวกเนี่ยก็อาจจะเสียรูปได้นะคะ
3: รณรงค์ของเราก็จะคล้ายวันนี้นิดนึงก็คือว่าเราจะรณรงค์ให้ความรู้ต่อเนื่องคือก็ยังอยากให้แม้ว่าเราจะรณรงค์อย่างต่อเนื่องแล้วก็กระแสเรื่องของการบริโภคน้ำตาลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรค NCD จะเริ่มเป็นที่รับรู้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีสติทุกครั้งเวลาที่จะดื่มเครื่องดื่มนะคะเราดื่มเครื่องดื่มได้ถ้าเรายังอยากหวานอยู่เราก็ดื่มให้แก้วเล็กลงเราสั่งได้ชีวิตเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราสั่งกาแฟที่หวานน้อยสั่งเครื่องดื่มที่หวานน้อยแม้กระทั่งเวลาเราสั่งดิลิเวอรี่เดี๋ยวนี้ก็มีให้เราเลือกว่าเราจะหวานน้อยไหมอยากให้ทุกคนนะคะบริโภคอาหารที่มันเป็นรสธรรมชาติมากขึ้นนะคะเราปรุงให้น้อยลงอาหารคาวสั่งก๋วยเตี๋ยวมาชามนึงไม่ใช่ใส่ไปหมดทั้งน้ำปลาทั้งพริกน้ำส้มและน้ำตาลใส่อย่างเต็มที่เราปรุงให้น้อยลงค่อยๆเติมให้น้อยลงแล้วก็จะได้อาหารที่เป็นรสธรรมชาติมากขึ้นค่ะ

ียนรู้เพื่อปรับเมนูอาหารปรับวัตถุดิบให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะนอกจากจะช่วยลดน้ำตาลลดความหวานได้แล้วคุณผู้ชมยังช่วยปรับให้เหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละคนได้อีกด้วยนะคะต้องบอกว่ากิจกรรมวันนี้ได้สูตรค่ะสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสุขภาพแต่ละคนแต่ละวัยได้คุณผู้ชมทางบ้านลองนำกลับไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับไข่เค็มสมุนไพรต่อยอดสินค้าเกษตรสร้างอาชีพจังหวัดตรังคัดไข่เป็ดฟองโตจากเล้าเป็ดชาวบ้านพอกด้วยใบเตยส่งกลิ่นหอมถึงตอนทอดรับประทานลุงจุรินทร์เปลี่ยนรากไม้ต่อไม้ไผ่เป็นงานศิลปะรูปแมลงชนิดต่างๆเป็นของตกแต่งสถานที่ลูกค้าสั่งทำเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครจุธามาศผูกโพพาชมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดกลิ่นจระเข้และโคมจีนในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกชวนไปชิมปลาเผานะครับที่ใช้การอบฟางนะครับได้ปลาที่สดใหม่แล้วก็เผาใหม่ๆทุกตัวเลยครับแต่กว่าจะมาเปิดร้านเป็นเจ้าของแบบนี้ได้ก็ต้องผ่านการล้มลุกมานานมากนะครับคุณผู้ชมกว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเปิดร้านตัวเองได้ที่สุพรรณบุรีครับจุดไฟเผากองฟางเพื่อทำปลาช่อนเผาอบฟางนะครับของร้านเผาปลาริมคลองตำบลดอนโพทองที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับร้านนี้อยู่ติดริมถนน4เลนกิโลเมตรที่10หรือว่าปักหมุดในชื่อร้านเผาปลาริมคลองของนายประเสริฐแก้วพิพัฒน์นะครับเขาใช้ปลาช่อนขนาดน้ำหนักตัวสัก 1-2 กิโลกรัมนะครับเอามาเสียบในเหล็กให้เรียบร้อยแล้วก็เอาปี๊บมาครอบแล้วก็เอาฟางมาปิดไว้ครับจุดไฟเผาประมาณสัก1ชั่วโมงครับจะได้ปลาช่อนเผาทุกตัวสดใหม่เผาใหม่ทุกตัวไม่มีค้างคืนครับ
1: คือการทำปลาเผานี้ก็คือธรรมดาถ้าฝนฟ้าไม่ตกอย่างเงี้ยวันธรรมดาเงี้ยคือแดดดีดินแห้งมันก็จะง่ายครับก็ทุบเสร็จเผาเสร็จมันก็แบบเหมือนที่ดูมันง่ายแต่มันจะยากอยู่ตอนที่ฝนตกครับพอฝนตกมันจะเปียกแล้วฝนมันก็จะแซ่เงี้ยมันก็จะฝนตกหนักๆก็จะเผาไม่ได้เราก็จะบอกลูกค้าว่าโอ้พี่ครับยังเผาไม่ได้เดี๋ยวให้ฝนมันซาก่อนเผาได้บางคนลูกค้าเขาก็รอถ้าเขาไม่รอเขาก็จะทานอย่างอื่นไปก่อน
0: กว่าจะมาเป็นเจ้าของร้านนะครับก็ผ่านการเป็นลูกจ้างร้านปลาเผามาก่อนจนมีโอกาสหันมาเปิดธุรกิจร้านอาหารเผาปลาช่อนอบฟางล้มลุกคลุกคลานกว่า12ปีจนสำเร็จในวันนี้ครับส่วนปลาเผาที่ได้นะครับคุณผู้ชมก็จะกินกับ

0: น้ำจิ้มมี2รสชาติแล้วก็มีเครื่องผักเคียงด้วยครับ
1: คือน้ำพริกเนี่ยฮะมันจะมีอยู่2อย่าง มันเป็นซีฟู้ดกับน้ำจิ้มแจ่วก็คือเม็ดพริกแมงดาแล้วก็มะเขือนี่ขาดไม่ได้
2: มะเข
1: ือใช่ต้องกินคู่กับปลาครับปรุงเองตีเองครับแล้วก็ปั้นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ปั้นเองครับมันก็ออก3รสอย่างเงี้ยครับเปรี้ยวเผ็ดเค็มเป็นหวานอะไรเงี้ยเผ็ดนิดๆก็ไม่มากแต่ว่ามันกลมกล่อมอ่ะครับต้องลองตรงนี้เราไม่ได้หลักจําครับคือน้ําจิ้มเนี่ยที่เราทําเองเนี่ยคือจะเราซื้อเข้ามาเป็นโลคือมันก็จะเป็นน้ําพริกแห้งคราวนี้เราก็มาตีให้มันเป็นน้ําเราก็มาทําเองมาปรุงแต่งใหม่
0: ร้านเผาปลาริมคลองเป็นลักษณะร้านซุ้มอาหารริมน้ำนะครับแล้วก็มีเมนูแนะนำของร้านมีปลาคังสดผัดพริกแกงส้มตำปูม้าแกงป่าไก่บ้านส่วนปลาช่อนเผาก็เอาไปทำแกงส้มแปะซะได้อีกหลายเมนูเลยครับตอนนี้ร้านเปิดตั้งแต่10โมงไปจนถึง4ทุ่มนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มีกว่า100โต๊ะที่เอาไว้รองรับลูกค้าได้แล้วครับชวนกันอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านจังหวัดตรังนะครับเขาทำไข่เค็มไข่เค็มที่ว่านี้นะครับคัดไข่เป็ดฟองโตๆมาจากเล้าเป็ดของชาวบ้านในพื้นที่เลยเป็นการกระจายรายได้ทั่วถึงกันเลยนะครับแล้วก็เอามาพอกด้วยสมุนไพรแล้วก็มีใบเตยที่เรียกว่าส่งกลิ่นหอมตั้งแต่ตอนพอกไปจนถึงตอนทอดกินเลยครับคัดแต่ไข่เป็ดฟองโตๆนะเพื่อมาผลิตไข่เค็มสมุนไพรสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอกันตังจังหวัดตรังที่วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านชายวัดนะครับเขานัดการทำไข่เค็มสมุนไพรเตรียมไว้ขายทุกอาทิตย์เลยครับมาช่วยกันล้างแล้วก็เช็ดทำความสะอาดไข่เป็ดก่อนจากนั้นไปหั่นใบเตยหอมให้เป็นฝอยๆเพื่อไปปั่นคั้นเอาน้ำนะครับแล้วก็แยกกากใบเตยหอมเก็บไปด้วยผสมกับดินสอพองเกลือตามสัดส่วนนะครับให้กากใบเตยหอมกับส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยรวมละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เอามาพอกไข่เป็ดทีละฟองเลยครับ
3: เพราะมันจะตกแต่งมันจะได้สวยงามจะได้เป็นไก่ใบเตยจะได้เป็นสีเขียวจะได้เป็นมรกตแล้วก็จะได้มีกลิ่นหอมของมันของไก่เตยของใบเตย
2: ใบเตยข้างนอกนี้ที่พอกหลังนี่มันก็ซึมเข้าไปในไข่ได้
3: ใช่ใช่มันซึมเข้าไปปานไปด้วยค่ะมันต้องปานไปมันจะออกเป็นอย่างนี้มันจะได้สวยงามตกแต่งแล้วมันจะได้สวย
2: แล้วหอม
3: แล้วก็หอมแล้วเราตอนเราไปทอดไก่ดาวมันจะหอมนิดหน่อยหอมติดไก่ดาวมันจะหอมกุ้งใบเตย
2: แล้วต้องพอกจนแน่นเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะต้องแน่นเลยต้องปิดสนิทเลยอ่ะต้องปิดที่ดินสอพองอะค่ะแล้วก็ปิดจนสนิทเลยอย่างเงี้ยพอกจนจะได้ดูสวยงาม
4: อันนี้คือกากเปล่า
0: เสร็จแล้วก็นำไปใส่ไว้ในถังหรือว่าภาชนะปิดมิดชิดเก็บเอาไว้ครับรอจนไข่เค็มสมุนไพรได้กำหนดเอาไปทอดดาวหรือว่าจะเอาไปต้มก็ได้ซึ่งเป็นกรรมวิธีเฉพาะของกลุ่มนะครับคือเก็บไปในภาชนะมิดชิดไม่ได้ดองในน้ำเกลือครับ
5: พอพอกเสร็จเราก็เอาไข่เป็ดที่ปอกนะคะเข้ามาใส่ในถังค่ะเพื่อเก็บความหอมไว้นะคะคือพอกไว้ตรงนี้จนกว่าครบกำหนด7วันทอดดาวนะคะเมื่อลูกค้ามาซื้ออยากจะกินไข่ดาวเราก็จัดให้ไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการกินดาวก็ต้องการกินต้มเราก็พอกไว้แบบนี้จนครบ20หรือ25วันค่ะ
2: โดยการ
5: ปิดฝามีฝาปิดเรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นหอมของใบเตยออกไปค่ะ
0: นางดวงพรฤทธิพรพันธ์ประธานกลุ่มบอกว่าเขาเริ่มทำไข่เค็มสมุนไพรมาตั้งแต่ปี2561นะครับต่อมาปี2562ก็จดทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปไข่เป็ดเนี่ยเอามาจากสมาชิกของกลุ่มนะครับแต่ว่าถ้าไม่พอจะไปหาซื้อมาจากชาวบ้านในชุมชนอื่นก็ได้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไปด้วยครับไข่เค็มที่นี่เวลาที่เอาไปดาวหรือว่าเอาไปต้มเนี่ยจะไม่เค็มจัดนะครับมีรสชาติเฉพาะตัวเลยครับ
5: มันจะอยู่ในถังนะคะไข่เค็มของเรานะคะของเราจะพอกสมุนไพรไข่เค็มถ้าดองน้ำเกลือนะคะมันจะมีความเค็มที่แหลมจัดใช่ไหมคะแต่ถ้าของเรานะคะมีความโดดเด่นตรงที่มีความหอมนะคะมีความหอมมันไม่เค็มจัดนะคะเมื่อเราต้มแล้วกลิ่นหอมของใบเตยมันจะออกมาให้เราดมได้เลยค่ะโดยเฉพาะ มันมีความมันของน้ำใบเตยอะค่ะนั่นแหละแล้วก็มีความหอมของใบเตยทำให้เรามีแตกต่างจากไข่เค็มดองเกลือดองน้ำเกลือนะคะ
2: ที่ในตรังไม่มีที่ไหนทำเนาะทำที่เดียวนะ
5: จะทำที่เดียวค่ะเราจะเป็นวิทยากรตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลแล้วก็อำเภอนะคะต่างอำเภอเราก็ไปนะคะไปเป็นวิทยากรค่ะสมาชิกของเราก็สามารถเป็นวิทยากรได้หมดทุกคนค่ะ
0: การขายออนไลน์ครับขายฟองละ9บาทแต่ว่าถ้ามาบรรจุกล่องขายปลีกเวลาที่ออกร้านกล่องละ5ฟองกล่องละ60บาทนะครับตอนนี้สร้างรายได้เข้ากลุ่มประมาณเดือนละ 1-20,000 บาทเลยครับแต่ตอนนี้ติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือบรรจุภัณฑ์ของชาวบ้านที่เขาทำกันเองเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงดีพอก็เลยส่งไปไกลๆไม่ได้ไข่อาจจะแตกนะครับถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นหรือว่าหน่วยงานมหาวิทยาลัยใดที่จะไปช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้นชาวบ้านเขาก็จะยินดีรับแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับชวนคุณผู้ชมไปกินของอร่อยที่ต้องมาเฉพาะหน้าฝนนะครับนั่นก็คือเห็ดถอบแต่ว่าเห็ดถอบอันนี้ไม่ได้เอาเห็ดมาทำเป็นเมนูธรรมดาอย่างเดียวเอามาประยุกต์ใหม่ทำเป็นเกี๊ยวเห็ดถอบนะครับอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดเชียงใหม่ครับคัดเห็ดถอบที่นุ่มแน่นนะครับมาล้างทำความสะอาดให้ดีเลยจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเอาไปผสมกับเนื้อหมูเด้งคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำไปห่อแป้งเป็นเกี๊ยวครับแล้วก็เอาไปต้มให้สุกรสชาติเนี่ยจะเป็นแบบเกี๊ยวหมูแต่ว่าจะได้ความหนึบความกรอบนะครับของเห็ดถอบเนี่ยเข้ามาเสริมเรียกว่าเป็นการเด้งสู้ฟันแบบเห็ดถอบแท้ๆเลยครับไอเดียนี้นายนพดลจันหอมนะครับเขาเป็นเจ้าของร้านตีน้อยโอชาที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าอยากจะให้ลูกค้านะครับได้กินของที่แปลกใหม่แล้วก็วัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์ในท้องถิ่นนะครับก็เลยมาลงตัวที่ลองเอาเห็ดถอบนะครับมาสร้างสรรค์อีกหลายเมนูเลยครับมีบะหมี่เกี๊ยวเห็ดถอบหมูแดงบะหมี่เกี๊ยวเห็ดถอบพระยาเทครัวเป็นการเอามาผสมกับอาหารสไตล์จีนได้อย่างลงตัวเลยครับ
6: ก็เลยหาวิธีนำเห็ดถอบมาผสมกับเกี๊ยวมาทานกับบะหมี่เกี๊ยวให้มันลงตัวครับ
7: ต้องรับเป็นยังไง
6: ต้องรับดีครับสำหรับคนที่ลูกค้าที่ไม่เคยมาทานก็ได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้มาทานนะครับลูกค้าที่เคยมาทานแล้วเขาก็จะบอกปากต่อไปบางคนลูกค้าที่เขาเฝ้ารอที่จะถึงฤดูกาลเนี่ยครับก็จะได้เป็นลูกค้าประจำ
8: ครับเรื่องราคาล่ะครับพี่หนิงครับเรามีการบวกเพิ่มไหมหรือว่าขายเท่าเดิมเลย
6: เท่าเดิมครับ80บาททุกปีจะขายราคานี้ครับ
0: เห็ดถอบหรือว่าเห็ดเพาะครับเป็นเห็ดที่หายากมีเนื้อสัมผัสกรุบกรอบเคี้ยวเพลินนะครับแล้วก็ไส้ในจะแตกเปาะในปากเมนูยอดนิยมที่ดึงความอร่อยของเห็ดถอบออกมาได้ดีก็อย่างพวกแกงคั่วเห็ดถอบแล้วก็อีกหลายเมนูเลยครับส่วนก่อนนำไปทำเมนูอาหารต่างๆนะครับก็แนะนำมาล้างเอาดินออกให้หมดเลยครับแล้วก็ไปต้มน้ำให้เดือดผสมเกลือลงไปหน่อยนะครับสักประมาณ15นาทีจะเป็นการช่วยเพิ่มความกรอบแล้วก็ความสะอาดของเห็ดถอบด้วยครับกิจกรรมนี้คุณผู้ชมเป็นประโยชน์อย่างมากเลยแล้วเขาก็เลือกกลุ่มที่เอามาอบรมกันได้ถูกจริงๆเพราะว่าเอากลุ่มไรเดอร์ครับมาหัดฝึกกู้ชีพกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากลุ่มอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องขับรถเดินทางไปเจอเหตุการณ์ต่างๆมากในแต่ละวันนะครับบางทีไปเจออุบัติเหตุกลางทางถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้ไปช่วยเจ้าหน้าที่รับผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับ
9: แก้วปูเรียกเริ่ม
0: โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR ที่จัดฟรีเลยนะครับสำหรับกลุ่มไรเดอร์ทุกสังกัดเลยตามที่ชมรมนพกันแอมบูเลนส์แอนด์เซฟตี้รวมกับพันธมิตรภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกนะครับจัดอบรมทำ CPR ขึ้นมาครับเพื่อเสริมสร้างความกล้าแล้วก็ทักษะที่ถูกต้องด้วยในการไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุต่างๆซึ่งอาชีพไรเดอร์เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่เผชิญเหตุบนท้องถนนแต่ละวันเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่าเขาต้องขับรถเดินทางไปเจอเหตุการณ์ต่างๆทั้งวันอยู่แล้วงานนี้ก็นำโดยวิทยากรนะครับดีเจบอมนายนพกันใจอารีเป็นผู้ช่วยพยาบาลและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์นะครับจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นเวลา1ปีเต็ม
10: แล้วเราก็พยายามจัดให้โดยที่คนแค่เสียสละเวลามาแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียให้เราแต่เราสามารถซัพพอร์ตเรื่องค่าอาหารแล้วเราก็ออกใบรับรองให้1ปีนะครับในการปั๊มสำหรับคนที่เข้าร่วมแล้วก็คราวนี้สิ่งที่คาดหวังเนี่ยผมหวังว่าไรเดอร์เนี่ยกล้าช่วยมากขึ้นในการปั๊มหัวใจครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ไม่กล้าช่วยปั๊มครับได้แต่ โบกรถหรือว่าช่วยในด้านเกี่ยวกับถ่ายลงโซเชียลต่างๆเนี่ยซึ่งมันโอกาสที่จะทำให้โอกาสรอดชีวิตของผู้ประสบภัยเนี่ยมันน้อยครับ

0: แต่ถ้าเขากล้าปั๊มอย่างเงี้ยครับมันทำให้โอกาสรอดของเขาได้เพิ่มขึ้นมากเลยครับซึ่งมีผลวิจัยจากทางอาจารย์ผมมาอีกทีนึงครับ
1: กิจกรรมครั้งนี้ครับจัดที่ร้านวิโรจน์โภชนาผักบุ้งเหินฟ้าพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับมีไรเดอร์มาร่วมกิจกรรมประมาณ25คนพร้อมกับพ่อค้ารปภ.แล้วก็พนักงานของร้านก็มาฝึกอบรมกันด้วยครับงานนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนไรเดอร์เป็นฮีโร่กันนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมอาการโรคหัวใจวายเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยมากๆรอบตัวนะครับถ้าหากเรามีความรู้ที่ถูกต้องนะครับเกิดไปเจอเหตุเฉพาะหน้าขึ้นมาจริงๆจะได้ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับไปดูผลงานของชาวบ้านนะครับที่เขาเอาของใกล้ตัวแทบไม่ต้องลงทุนหาซื้ออะไรเลยเพราะว่าไปขุดเอารากไม้กับตอไม้ไผ่แล้วก็สังเกตว่ามันมีรูปร่างที่สามารถเอามาประกอบตกแต่งเข้าเป็นตัวแมลงต่างๆได้ครับทำเป็นตั กแตนตำข้าวแมงป่องจักกะจันกลายเป็นว่าสินค้าของเขาเป็นที่ต้องการสร้างรายได้ไปเลยครับผลงานรูปแปลงต่างๆที่ล้วนทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับเขาใช้รากไม้ตอไม้ไผ่อันนี้ก็ขุดได้ตามพื้นดินทั่วไปเลยครับเอามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะรูปแมลงต่างๆมีตะกั่วตำข้าวแมงป่องจักระจันแล้วก็มดแดงครับด้วยการสังเกตนำวัสดุธรรมชาติเอามาตัดแต่งมาเจาะรูครับแล้วก็มาประกอบเข้าเป็นตัวแมลงให้คล้ายกับของจริงเลยนี่เป็นฝีมือของนายพิชิตอินตาอายุ41ปีครับอยู่ที่บ้านพะเนาหมู่8ตำบลแจนแวนที่อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์เจ้าของไอเดียบอกว่าเขามองหาอาชีพเสริมนะครับก็ลองนำรากต้นไผ่กับเศษไม้ที่หาได้เนี่ยมาทดลองทำเล่นๆกันก่อนปรากฏว่าพอทำเสร็จเนี่ยผลงานมันแปลกตาสวยงามดีครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากคนรอบข้างครับก็เลยเริ่มพัฒนาฝีมือจริงจังจนเริ่มเป็นที่รู้จักเพราะว่าผลงานแมลงแต่ละตัวเนี่ยถือว่ามีหนึ่งเดียวนะครับเพราะว่ามาจากวัสดุธรรมชาติที่มีรูปร่างขนาดแตกต่างกันไปครับ
2: มดแดงครับ
3: มดแดง
2: ใช่ครับ
3: มดแดงตัวน้อยๆนะ
2: ครับผม
3: ครับก็เลยจินตนาการทำมา
2: คือว่าไปเดินไปที่สวนยางไปเจอรากไม้ไผ
3: ่ครับ
2: ที่ว่ามันแห้งผมหยิบมาว่าจะทำอะไรได้บ้างนะผมก็เลยลองมาทำมดแดงดูโอ้มันเหมือนมดแดงครับ
3: ก็เลยทำเหมือน
2: ครับผม
3: หลังจากนั้นก็ทำอะไรมาเพิ่มเติมมาอีกหลังจากมดแดงก
2: ็หลายอย่างครับ
3: ทำมาเรื่อย
2: ๆทำไปเรื่อยครับ
3: เห็นแมลงอะไรก็คิดอยากทำ
2: ครับผม
3: ก็อย่างที่เห็นนี
2: ้ครับบางทีก็ทำตาม FC ขอมา
3: เขาโทรมาอ๋อ
1: บางชิ้นมีคนสนใจติดต่อขอซื้อกันเยอะเลยครับแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ได้เน้นขายในตอนนี้แต่ก็เคยเอาผลงานออกมาประมูลครั้งหนึ่งปรากฏว่าตะกั่วตำข้าวที่เขาทำอย่างสวยเลยคุณผู้ชมจากรากไม้เนี่ยมีคนประมูลสูงถึงประมาณเกือบ 3,000 บาทต่อตัวเลยครับตอนนี้ก็จะตั้งใจพัฒนาฝีมือให้สวยให้เนี้ยบไปกว่านี้ครับแล้วก็จะใช้พื้นที่บ้านตัวเองเป็นโรงงานเล็กๆในการผลิตสินค้าที่มาจากวัตถุในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายทั่วไปแบบนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูความงดงามของเครื่องแขวนไทยโบราณหนึ่งในงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่ปัจจุบันถือว่าหาชมได้ยากนะครับในงานประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์และโคมจีนเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนี่เป็นโอกาสนะครับได้ประชันฝีมือเชิงช่างของเยาวชนและประชาชนทั่วไปด้วยเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาไทยที่แฝงไปด้วยความหมายเชิงพระพุทธศาสนาติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
4: ประดิษฐ์ถูกนำมาร้อยเรียงเป็นโครงตะข่ายอย่างประณีตเป็นเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดกลิ่นจระเข้ที่งดงามวิจิตรการตาหนึ่งในศิลปะการร้อยเครื่องแขวนไทยโบราณที่ปัจจุบันหาชมได้ยากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงจัดประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
5: งานการประกวดในครั้งนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทรงเป็นประมุขของพุทธบริษัทไทยในขณะเดียวกันก็มีพระดำริที่จะเชิดชูความเป็นไทยด้วยเพราะพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอดการที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาเนี่ยมอบหมายให้มีการประกวดเครื่องแขวนไทยก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การถวายพุทธบูชาแต่เพื่อสนองพระนโยบาย

0: ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในการรักษาเอกลักษณ์ไทยให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาด้วยนะครับวันนี้ก็มีการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือสำหรับบรรดาผู้ใหญ่และหน่วยงานทั้งหลายเราก็ให้ทำเป็นชิ้นงานสำเร็จมาเพราะจะเป็นชิ้นงานใหญ่นะครับเรียกว่าโคมจีนส่วนสำหรับเป็นประเภทน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับนักเรียนมัธยมมาศึกษาหรือเทียบเท่าเนี่ยก็จะเป็นการร้อยกรองดอกไม้ที่เรียกว่ากลิ่นจระเข
1: ้ในอดีตเครื่องแขวนนิยมนำไปประดับตกแต่งสถานที่เพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นการห้อยประดับตามกรอบหน้าต่างขอบประตูหรือซุ้มเรือนไทยตามอาคารสถานที่สำคัญและในงานพระราชพิธีต่างๆค่ะ
0: ลักษณะของเครื่องแขวนเดิมโบราณจริงๆอ่ะคือการเอาดอกไม้มาร้อยเป็นแผงคล้ายๆม่านนะครับแต่ว่าเป็นชิ้นงานเล็กๆนะครับจะเป็นระยะลงไปธรรมดาบ้างหรือทำเป็นกรอบบ้างหรือทำเป็นสามเหลี่ยมบ้างทำเป็นสี่เหลี่ยมบ้างเป็นทรงพัดบ้างแล้วแต่งานดอกไม้สองมิติเหล่านี้เนี่ยเป็นงานดั้งเดิมก่อนที่จะเป็นงานดอกไม้สามมิติที่เป็นทรงโคมกลิ่นจระเข้เป็นงานดอกไม้สองมิติเป็นทรงตะแคงที่เรียกว่ากลิ่นจระเข้ก็คือกลิ่นความหอมของดอกไม้นะครับส่วนจระเข้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นชิ้นงานของน้องๆแล้วล่ะว่าเป็นรูปทรงคล้ายตัวจระเข้ก็คือเป็นสามเหลี่ยมต่อสามเหลี่ยมต่อสามเหลี่ยมหรือเป็นคล้ายๆรูปข้าวหลามตัดข้าวหลามตัดต่อกันเป็นทรงยาวคล้ายๆตัวจระเข้ยาวๆแล้วก็มีการต่ออุบะลงมานะครับก็มีข้อสันนิษฐานทางวิชาการมากมายว่าทำไมถึงใช้จระเข้อันแน่นอนว่าสังคมไทยเป็นสังคมผูกพันกับกระแสสายน้ำนะครับเราเดินทางด้วยการคมนาคมทางน้ำฉะนั้นจระเข้เนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของการมาของเรือกฐินทางน้ำนะครับอีกประการหนึ่งคือมีคนตีความไปในทางนามธรรมที่เป็นหลักธรรมว่าจระเข้แท้จริงแล้วคือสัญลักษณ์ของกิเลสเพราะว่ากิเลสเนี่ยกินงับปากใหญ่แล้วก็มีความอันตรายฟันคมมันงับชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาเรามีความตระหนี่อยู่ในใจการให้ทานเป็นของยากสำหรับคนมีกิเลสการสละการให้เป็นของยากสำหรับคนมีกิเลสฉะนั้นเราผูกพันกับกระแสน้ำเราเห็นจระเข้อยู่ในแหล่งน้ำเป็นเรื่องปกติแต่ทำอย่างไรให้จระเข้กลับใจเข้าอยู่ในคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาจระเข้คาบดอกบัวจระเข้ถือพระไตรอย่างเงี้ยแปลว่ากิเลสกลับใจเรายอมสละเสียสละทรัพย์เสียสละกำลังทั้งหลายเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาได้เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราสงบกิเลสในตัวเราให้ราบคาบลงฉะนั้นสัญลักษณ์ของจระเข้จึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีนัยยะทางคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาอยู
1: ่ความท้าทายการประกวดครั้งนี้คือกำหนดให้ใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งน้องๆจะต้องรังสรรค์ออกมาให้ดูพลิ้วไหวมีชีวิตชีวาและที่สำคัญโครงสร้างทั้งหมดต้องแข็งแรงพอที่จะทนต่อแรงลมรวมถึงรับน้ำหนักเครื่องแขวนได้โดยไม่บิดเบี้ยวการประกวดครั้งนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมประชันฝีมือทั้งหมด9โรงเรียนซึ่งแต่ละแห่งต่างงัดไอเดียออกแบบชิ้นงานให้มีความงดงามโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบไม่มีใครยอมใครค่ะ
2: คงจะเป็นในส่วนของตาข่ายครับเพราะว่าลายที่เราใช้เป็นลายดาวล้อมเดือนค่อนข้างที่จะมีกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของขนาดของดอกพุทธถ้าหากว่ามีสัดส่วนหรือดอกบางดอกที่ไม่เท่ากันลายตรงนั้นก็จะไม่เท่ากันไปทั้งหมดเลยครับซึ่งก็เป็นอุปสรรคพอสมควรแต่ว่าเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็ทำเวลาให้ทันครับเพราะว่าด้วยเกณฑ์ของการแข่งขันก็คือต้องนำมาทำที่สถานที่การแข่งขันทั้งหมด 100% นั่นเองครับก็ทำเต็มที่ดีที่สุดครับเพราะว่าต้องการให้งานเนี่ยมีคงอยู่สืบไปนะครับเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกนะครับงานพวกนี้เนี่ยเป็นงานค่อนข้างที่จะโบราณแล้วก็หาชมได้ยากก็เลยรู้สึกว่าอยากจะอนุรักษ์ให้มีสืบต่อไปแล้วก็ให้ชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยว่ามีทั้งความละเอียดอ่อนความสวยงามถูกต้องตามประเพณีแล้วก็มีความหมายในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าถ้าไม่ใช้ทางพระพุทธศาสนาเราสามารถนำไปประดับตกแต่งพวกทางประตูหน้าต่างหรือซุ้มประตูหรือช่องประตูต่างๆเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็กลิ่นหอมนั่นเองครับ
3: ออกแบบมาให้ในรูปแบบเป็นกำแพงแก้วนะคะแล้วก็ที่หนูออกแบบมาเป็นลักษณะนี้ก็คือเพราะว่าเห็นได้ว่าลวดลายอะค่ะมันจะมีความแบบปานี่แล้วก็ติดกันนะคะสื่อถึงความปานี่นะคะแล้วก็ตั้งใจในการทำค่ะแล้วก็ส่วนสีนะคะที่หนูเลือกใช้เป็นสีส้มอะค่ะเพราะว่าสีส้มอะค่ะเป็นสีวันเกิดของท่านศพของสมเด็จท่านค่ะแล้วก็ดอกตรงนี้เป็นดอกพิกุลนะคะเนี่ยค่ะแล้วหนูใช้ดอกพิกุลเพราะว่ามันเป็นสีส้มด้วยแล้วก็เป็นดอกที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นดอกพิกุลเป็นดอกประจำโรงเรียนเราค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเราออกแบบให้มันเป็นคล้ายๆรูปทรงหยดน้ำค่ะแล้วก็ทำกลีบตรงนี้ให้มันมีความประณีตมากขึ้นค่ะ
1: ความงดงามในงานไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องแขวนไทยเท่านั้นแต่ยังเปิดเวทีให้กับประชาชนทั่วไปได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประเภทโคมจีนอีกด้วยค่ะ
0: ที่เลือกประเภทโคมจีนเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชมีสายพระโลหิตเชื้อสายจีนนะครับพระองค์ประสูติที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็มีพระชนกเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต่จิ๋วนี่แหละนะครับฉะนั้นพระองค์ทรงพระปรีชาในด้านภาษาจีนด้วยแล้วก็ทรงผูกสัมพันธ์กับประเทศจีนคณะสงฆ์จีนอยู่เสมอฉะนั้นการเลือกประเภทโคมจีนมาสะท้อนให้เห็นเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การรักษาวัฒนธรรมของการร้อยดอกไม้นะแต่ว่าเพื่อสะท้อนถึงพระประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชด้วยชนิดโคมก็จะต้องมีการบรรจุดวงไฟหรือดวงประทีปลงไปนั้นระบบไฟใช้ได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่เสียบไปแล้วไฟช็อตทั้งวัดหรือว่าไฟดูดอะไรเงี้ยนะครับมีมิติความเชี่ยวชาญหลายอย่างประกอบกันเข้าในงานเหล่านี้อีกข้อหนึ่งก็คือมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าการจัดในครั้งนี้เนี่ยเพื่อฉลองพระชนมายุเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชก่อนที่จะมาปรากฏเป็นชิ้นงานเนี่ยลองคิดดูซิว่าเขาได้ประมวลพระประวัติพระจริยวัตรพระกรณียกิจซึ่งแสนจะเป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมสะท้อนอยู่ในงานดอกไม้ได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นความซับซ้อนในทางความคิดที่เราจะวิเคราะห์ด้วยว่าเขาสามารถที่จะเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริบทของดอกไม้เนี่ยเข้ามาประมวลอยู่ในงานดอกไม้ได้หรือไม่ฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานฝีมือแต่ต้องเป็นงานทางสติปัญญาที่ส่งสะท้อนมาบนฝีมือด้วย
1: นี่คือผลงานสร้างสรรค์จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด12ทีมที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจใช้เวลาประดิษฐ์ประดอยยาวนานกว่า10วันจนออกมาเป็นโคมจีนที่สวยงามประณีตและเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจค่ะ
4: ค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะของเราก็จะตั้งชื่อว่างามบุปผาสักคุณาคารวะพระสังฆราชค่ะก็จะเป็นโคมแขวนแบบจีนนะคะโดยเราใช้โคมจีนรูปทรงแปดเหลี่ยมแล้วก็นำมาประยุกต์เครื่องหลังคาแบบเข่งจีนค่ะแล้วก็มีสถาปัตยกรรมแบบจีนอย่างนกฟงหวงอย่างผู้ห้อยแบบจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเพิ่มเติมในโคมแขวนของเราข้างในก็จะประดับพุ่มตราสัญลักษณ์ฉลอง99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชค่ะ
1: สำหรับผลการประกวดรางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภทเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดกลิ่นจระเข้ตกเป็นของโรงเรียนสิรินธรขณะที่รางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภทโคมจีนได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูนใจค่ะ
0: ประการสำคัญยิ่งคือการประกวดในครั้งนี้เราได้รับพระกรุณาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศทั้งสำหรับประเภทเด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็ประเภทประชาชนทั่วไป2ถ้วยรางวัลและจะทรงพระกรุณาโปรดประทานพระวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศทั้ง2รางวัลนี้ได้เฝ้ารับประทานต่อพระหัตถ์ฉะนั้นก็เป็นเกียรติยศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติของรัฐบาลที่ดำเนินนโยบายในการจัดการประกวดครั้งนี้แล้วก็ของบรรดาน้องๆรวมทั้งประชาชนที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญของบ้านเมืองฉะนั้นผมได้ย้ำไปกับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่คุณชนะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือท่านสามารถชนะใจตัวเองในการที่จะรักษาวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทยให้ส่งทอดจากบรรพชนสู่พวกเราและส่งต่อไปสู่อนุชน สิ่งเหล่านี้คือเราต้องใช้วินัยใช้ความรู้ความสามารถใช้ความประณีตใช้ความอดทนใช้สติปัญญามากมายในการที่จะผลิตชิ้นงานอย่างนี้ออกมาได
1: ้กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงจัดขึ้นในสุภาพมงคลและสมัยที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาแต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญในการส่งเสริมเผยแพร่และสืบทอดภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ไทยที่ยังคงสว่างไสวและไม่สูญหายไปตามกาลเวลาค่ะ
5: การประกวดในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญนะครับที่เปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาเยาวชนต่างๆและประชาชนทั่วไปได้ประชันฝีมือกันและยังได้สืบทอดงานหัตถศิลป์ไทยไม่ให้สูญหายไปด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยประติมากรรมองค์พญานาคขนาดเล็กสีสันสดใสน่ารักนะครับนี่เป็นจุดเช็คอินใหม่คู่กับองค์พญานาค7เสียนขนาดใหญ่ที่วัดโคกเปี้ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสายมูในตำบลเกาะยอที่อำเภอเมืองสงขลาครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วเจอกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16 นาฬิกาตับดิฉันพุ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นขณะนี้ตำรวจกองปราบกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลหน่วยงานและก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันเพื่อพิจารณาเรียกเข้าให้ข้อมูลขณะที่การสืบสวนก็พบเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงถึงการมาตั้งแต่ปี67ค่ะขณะที่วันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวแจ้งความเพจดังนะคะฐานหมิ่นประมาทเหตุที่โพสต์คลิปสนทนามีเนื้อหาที่พาดพิงรับผลประโยชน์จากการทุจริตสอบแข่งขันค่ะศาสตราจารย์ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเพจ CSI LA และผู้แสดงความเห็นที่ให้ข้อความเป็นเท็จและเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะศาสตราจารย์ชลวิทย์เปิดเผยว่าเนื้อหาที่กล่าวพาดพิงถึงคลิปเสียงสนทนานั้นไม่เป็นความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะว่าเสื่อมเสียทั้งส่วนตัวและเสื่อมเกียรติมหาวิทยาลัย
1: ผมคิดว่าเป็นความโหดร้ายมากนะครับที่ไปตกแต่งคลิปแล้วก็เป็นการพูดเชื่อมโยงและเอ่ยชื่อถึงตำแหน่งที่สำคัญและสมเกียรตินะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าคุณาให้ความเป็นธรรมที่มันรุนแรงมากแล้วก็มันเป็นผลเสียต่อผมโดยส่วนตัวแล้วก็ผมชอบต่อมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมซึ่งเป็นครูมาเป็นเกียรติและทำมหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยในการซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะครับนี่ก็เลยต้องขออนุญาตมาใช้กฎหมายอาญาบ้านเมืองในการดำเนินคดีต่อไป
0: ขณะเดียวกันที่กองบังคับการปราบปรามมีตัวแทนจากกรมส่งเสริมการท้องถิ่นหรือสถ.เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนด้วยเช่นกันค่ะโดยเป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำเอกสารสอบออกมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตสอบแข่ง

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี68ขณะนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหน่วยงานและก็บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเพื่อพิจารณาเรียกเข้าให้ข้อมูลตามลำดับในเบื้องต้นก็จะมีทั้งมสว.กรมส่ง

0: มีความชัดเจนทั้งพฤติการและกลุ่มขบวนการก็อาจจะเข้าข่ายอั้งยี่ซ่องโจรค่ะด้านกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เตรียมเรียกกลุ่มบุคคลที่สอบราชการท้องถิ่นได้ไปให้ปากคำในวันจันทร์นี้นะคะขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าหลายคนที่ได้รับการคัดเลือกมีนามสกุลเหมือนกับที่ปรึกษานายกและสมาชิกเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีค่ะเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ชี้แจงผ่านทางเพจ Facebook ของสำนักงานหลังจากสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นได้ยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้โดยมีเนื้อหาระบุว่าเทศบาลได้มีคำสั่งให้จ่าสิบเอกพิชิตพักราชการตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลหรือกทช.จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วค่ะส่วนกรณีลาออกก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องก็คือเสนอเรื่องให้กทช.จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานระบุว่าแม้ว่าจ่าสิบตรีพิชิตนั้นจะยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้วและอยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่กระบวนการในการสอบสวนทางวินัยนั้นยังคงดำเนินการต่อไปเพราะว่าแยกเป็นคนละเรื่องกันค่ะขณะที่วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้พยายามติดต่อกับจ่าสิบตรีพิชิตอีกแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้เหมือนกับในหลายวันที่ผ่านมาส่วนกรรมการอีกชุดนะคะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งขึ้นเพื่อทำการสอบปากคำกลุ่มบุคคลที่สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการในรอบที่ผ่านมาจำนวน40คนนั้นล่าสุดก็มีรายงานออกมาว่าจะมีการทยอยเรียกกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าให้ไปพบที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้ปากคำว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ก่อนสรุปส่งให้ทางผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้เป็นต้นไปไทย PBS ยังได้ทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบเลือกบรรจุเป็นข้าราชการซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยไปสอบที่ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกเมื่อปี2568พบว่ามี4คนนะคะมีนามสกุลเหมือนกับสมาชิกสภาเทศบาลหรือสท.ในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีและมี1คนค่ะที่นามสกุลเหมือนกับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีแต่จะเป็นญาติหรือมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือไม่นั้นยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ค่ะส่วนกรณีที่มีการพาดพิงภรรยาของข้าราชการระดับสูงนะคะล่าสุดทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เผยว่าไม่ขอชี้แจงปมคิดเสียงทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่พาดพิงถึงภรรยาค่ะโดยเชื่อมั่นในข้อเท็จจริงขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินระบุว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่มีสาระติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะทั้งนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าไม่ให้ค่าค่ะกรณีการปล่อยคลิปเสียงอ้างว่าเชื่อมโยงกับขบวนการโกงการสอบท้องถิ่นค่ะจากกรณีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นและปล่อยคลิปเสียงหลุดที่อ้างว่าเป็นภรรยาของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุนะคะว่าเป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อค่ะและปลัดกระทรวงมหาดไทยเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องชี้แจงเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระจึงไม่ควรให้ค่าและควรที่จะยึดตามข้อเท็จจริงค่ะพร้อมกับยืนยันนะคะว่าการสอบสวนครั้งนี้จะต้องสอบสวนทั้งขบวนการค่ะโดยขณะนี้เองผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยได้ไปแจ้งความดำเนินคดีในฐานะที่กระทรวงเป็นผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ไม่เป็นไรตอนนี้ถึงแม้ว่าคณะกรรมการอะไรอ่ะท้องถิ่นเขาจะบอกว่ายังไงก็ให้บรรจุไปก่อนก็เขาก็รับผิดชอบไปแล้วเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยบอกไม่ให้บรรจุใช่ไหมส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปถ้าเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมีความทุจริตก็มันพวกนี้มันไม่มีอายุความ
1: ขณะที่นายอันสิทธิ์เลี่ยงที่จะตอบคำถามถึงคลิปเสียงพาดพิงภรรยาค่ะโดยย้ำนะคะว่าไม่ขอชี้แจงใดๆค่ะเพราะยึดตามข้อเท็จจริงและมีประวัติที่สามารถสืบค้นได้ดังนั้นจึงขอย้ำคำเดียวกับนายกรัฐมนตรีคือไม่ขอให้ค่าค่ะ
3: คนเก่าหามันลอยๆอ่ะ จะไปให้ค่า
2: แล้วไม่ต้องถามแล้ว

0: จะไปให้ค่า
1: ไม่มีข้อเท็จจริงใช่ไหม
2: บอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว
3: แล้วตอนนี้กระแสที่ออกมาเหมือนจะโดนถูกสกัดหรือเปล่าคะ
4: ท่านนายก
1: ท่านปลัด
4: หลายอย่างพุ่งตรงไปที่ท่านปลัดนะคะท่านนายกอะไรจะดำเนินการอะไรไหมคะถูกเรื่องเก้าอี้อะไรไหมคะท่านนายก
5: ยังเหนียวไหมคะยังนั่งไปด้วยกันนะคะ
6: ขณะที่นายพัฒนพงศ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยอมรับถึงการมีแนวคิดจัดตั้งคณะทำงานชุดพิเศษร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อแกะรอยและตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการทุจริตในการสอบบรรจุราชการท้องถิ่นรวมถึงจะมีการดึงผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริหารบุคคลและเข้ามาตรวจสอบร่วมด้วยค่ะหลังจากนี้ก็ต้องติดตามนะคะว่าทางสท.จะประสานไปยังปปช.เพื่อนำข้อสอบออกมาตรวจอีกครั้งได้ใหม่เมื่อใดนะคะขณะเดียวกันก็ย้ำนะคะว่าจะมีการตรวจข้อสอบต่อหน้าสื่อมวลชนค่ะ
7: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะทหารกองกำลังบูรพาได้เข้าไประงับเหตุหลังอดีตภรรยากำนันลีผู้อ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินบ้านหนองจานได้นำรถไถเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านในจังหวัดสระแก้วนะคะขณะที่เจ้าของที่ดินเดิมก็ยืนยันสิทธิ์แล้วก็เริ่มกลับเข้าไปทำกินเป็นครั้งแรกในรอบกว่า40ปีค่ะทหารกองกำลังบูรพาเข้าระงับเหตุและเจรจากับนางทองลัดหรือว่าเจลัดอดีตภรรยากำนันลีหลังมีการนำรถไถเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุบานปลายและสถานการณ์คลี่คลายนางทองลัดยอมออกจากพื้นที่ไปและจะต่อสู้ตามกระบวนการโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน8แปลงที่เพิ่งผ่านการรังวัดและปักหมุดชี้แนวเขตแล้วเสร็จหลังยึดคืนพื้นที่ได้และอยู่ระหว่างดำเนินการคืนสิทธิ์ให้กับเจ้าของเดิมตามกฎหมายนางทองลัดอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ครอบครองแต่จากการตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นกลับไม่พบเอกสารสิทธิ์ตามที่กล่าวอ้างค่ะก่อนหน้านี้พื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตที่ถูกกัมพูชายึดครองมาเป็นเวลานานทำให้นางทองลัดซึ่งเป็นภรรยาของกำนันลีในขณะนั้นเป็นผู้เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่เพียงคนเดียวล่าสุดชาวบ้านเจ้าของที่ดินทั้ง8แปลงได้ร่วมกันเฝ้าระวังและเร่งปรับสภาพดินเตรียมเพาะปลูกทำกลางความคาดหวังที่จะได้กลับมาใช้ประโยชน์จากผืนดินของตนเองค่ะหลังจากที่รอคอยมานานกว่า40ปีตำรวจจังหวัดสระแก้วจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดนะคะในพื้นที่พร้อมกับยึดยาบ้ารวมกว่า 600,000 เม็ดแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามหาผู้ร่วมขบวนการค่ะตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดสระแก้วส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วหลังได้รับเบาะแสว่าถูกใช้เป็นสถานที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยสามารถยึดยาบ้าได้รวมกว่า 600,000 เม็ดบรรจุอยู่ในกระสอบ6กระสอบซุกซ่อนอยู่ภายในรถกระบะและป่าอ้อยระแวกใกล้เคียงกันรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ1เครื่องตำรวจจึงยึดไว้เป็นของกลางนอกจากนี้ยังจับกุมผู้ต้องหาได้1คนส่งให้พนักงานสอบสวนสพเมืองสระแก้วดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการตรวจค้นและยึดยาบ้าครั้งนี้เป็นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่หรือที่รู้จักกันว่าโจโคกข้าวเหนียวค่ะตำรวจจึงเตรียมขยายผลติดตามหาผู้ร่วมขบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเกิดเหตุเยาวชนชายอายุ14ปีถูกยิงที่ด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอรามันจังหวัดยะลาเสียชีวิตนะคะขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เบื้องต้นก็สรุปสาเหตุว่าน่าจะเกิดจากเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ยะลาลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุหน้าโรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมประจำตำบลเกะรออำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะอย่างละเอียดอีกครั้งหลังมีผู้ก่อเหตุใช้ปืนประกบยิงเด็กชายมูฮัมหมัดอิสกิลอายุ14ปีเสียชีวิตและเด็กชายอัสฟานเพื่อนรุ่นเดียวกันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำชาวบ้านผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะติดตามเส้นทางหลบหนีและระบุตัวผู้ก่อเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบ

0: ว่าก่อนเกิดเหตุเด็กชายมูฮัมหมัดอิสกิลผู้เสียชีวิตและเด็กชายอัฟฟานผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเดินทางไปพบเพื่อนในพื้นที่อำเภอกระพ้อจังหวัดปัตตานีหลังเสร็จธุระทั้งสองก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านตามถนนสายกระพ้อรามันเมื่อมาถึงด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกะรอก็ได้มีการชะลอรถนะคะมีผู้ก่อเหตุ2คนก็ขี่รถจักรยานยนต์ติดตามมาจากด้านหลังก่อนที่คนซ้อนท้ายนั้นจะใช้ปืนยิงใส่ 1-2 นัดทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มลงส่งผลทำให้เด็กชายมูฮัมหมัดอิสกิลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มวัยรุ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีค่ะเพื่อเร่งคลี่คลายคดีและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปค่ะปปช.สงขลาร่วมกับสตง.ภูมิภาค15ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเรือช่วยเหลือประชาชนของอบจ.สงขลาก็พบข้อบกพร่องนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งการจัดเก็บเรือเครื่องยนต์และอุปกรณ์อยู่คนละที่กันค่ะทำให้อยู่ในสภาพที่ยังไม่พร้อมใช้งานพร้อมกับเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำอย่างละเอียดอีกครั้งในอีก2สัปดาห์ค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ประจำจังหวัดสงขลาร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ภูมิภาคที่15ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเรือช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.สงขลาซึ่งจัดเก็บอยู่ที่ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลในตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาค่ะเบื้องต้นก็พบว่าการจัดเก็บนั้นกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเรือส่วนหนึ่งก็ถูกวางเอาไว้บนพื้นโล่งด้านหน้าอาคารบางส่วนก็มีการจัดเก็บบนเทเลอร์บางส่วนก็ไม่มีเทเลอร์ในการจัดเก็บส่วนเครื่องยนต์เรือจัดเก็บโดยการคลุมถุงดำเอาไว้นะคะขณะที่อุปกรณ์เสริมอื่นๆอุปกรณ์เสริมอื่นๆก็ถูกแยกอยู่คนละจุดกันเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสุ่มตรวจวัดขนาดเรือและเรียกตรวจสอบเอกสารการตรวจรับเรือทั้ง74ลำที่ใช้งบประมาณไป29ล้านบาทโดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของอบจ.สงขลาร่วมให้ข้อมูลอย่างไรก็ตามทางปปช.ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบในรายละเอียดค่ะจึงยังไม่สามารถที่จะสรุปในเรื่องของการคุ้มค่าการใช้งานงบประมาณหรือข้อบ่งชี้ว่ามีการกระทำที่ทุจริตหรือไม่แต่ก็มีข้อสังเกตว่ายังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการเนื่องจากว่าการจัดเก็บเรือเครื่องยนต์เรือและอุปกรณ์ต่างๆอยู่กันคนละทิศคนละทางทำให้หากเกิดสถานการณ์จริงก็จะไม่มีความพร้อมในการใช้งานค่ะ
1: ในส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นสตง.หรือว่าปปช.เห็นเบื้องต้นเราให้ข้อสังเกตไปแล้วว่าทางปปช.ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนในเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าการดูแลรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เราสูญเสียประมาณไปโดยใช่เหตุแล้วก็ให้ในเรื่องของการตอบสนองกับการใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ปั๊บสามารถเอาเครื่องเอาเรือไปใช้อย่างทันท่วงทีตรงนี้ยังให้คำตอบไม่ได้ถ้าดูจากหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนนี้
0: ขณะเมื่อสองวันก่อนที่ผ่านมาปปช.สงขลาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเรือของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่จะทำการจัดซื้อจำนวน10ลำงบประมาณ11ล้านบาทเศษซึ่งก็พบว่าเรือช่วยเหลือประชาชนของอบต.ของอปท.ทั้งสองแห่งนั้นมีความแตกต่างกันค่ะในเรื่องของสเปคเรือเครื่องยนต์ขนาดแล้วก็รูปแบบทำให้จะต้องมีการประมวลผลโดยผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งค่ะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายสร้างเสริมสันติสุขของวุฒิสภายืนยันว่าร่างกฎหมายจะพิจารณาในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะไม่มีการสอดไส้นิรโทษกรรมคดีหัวสว.ค่ะหลังจากที่มีอดีตสว.นั้นได้มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบัญชีแนบท้ายที่ระบุถึงกฎหมายการได้มาซึ่งสว.รวมอยู่ด้วยค่ะพลตำรวจเอกชัตวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขของวุฒิสภาให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าในเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการระบุเนื้อหาเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตการเลือกสว. หรือคดีหัวสวค่ะพร้อมกับชี้แจงถึงบัญชีแนบท้ายที่ระบุถึงกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.รวมถึงพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เป็นการปรับลำดับความสำคัญของกฎหมายเท่านั้นซึ่งกำหนดมาตั้งแต่ชั้นพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยกรรมาธิการของวุฒิสภาไม่ได้มีการแก้ไขเนื้อหากฎหมายใดส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบมามีเพียงข้อเสนอของกรรมาธิการวุฒิสภาว่าไม่ได้มีการนิรโทษกรรมความผิดในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และวุฒิสภาจะมีการพิจารณาร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขในวันอังคารที่30มิถุนายนนี้หลังจากที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วและต้องให้ความเห็นชอบภายในกรอบ60วันสอดคล้องกันนี้นายเทวฤทธิ์มณีฉายในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้โพสต์ข้อความยืนยันว่าไม่มีการสอดไส้นิรโทษกรรมให้กับคดีทุจริตการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมหรือกรณีคดีคุณสมบัติอันเป็นเท็จของสว.พร้อมชี้แจงการแนบท้ายนั้นเพื่อเป็นการยกเว้นว่าโทษตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรมแต่อย่างใดค่ะประเด็นนี้สืบเนื่องจากนายสมชายแสวงการอดีตสว.ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุถึงวาระพิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวของวุฒิสภาสัปดาห์หน้าและตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีแนบท้ายที่อ้างถึงพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ3ฉบับจะเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมคดีหัวเลือกสว.หรือไม่พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงค่ะโดยเน้นย้ำว่าต้องการเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้สร้างความสมานฉันท์ปรองดองแต่ไม่ต้องการให้ใครสอดไส้ลักไก่นิรโทษกรรมบางคดีเช่นคดีหัวเลือกสว.คดีเลือกตั้งส.ส.หรือคดีที่กกต.ถูกฟ้องร้องค่ะเหลืออีกเพียง1วันนะคะที่คนกรุงนั้นจะเข้าคูหาในการเข้าไปเลือกผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะทำให้วันนี้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.นั้นต้องมีการเดินหน้าในการหาเสียงกันอย่างเต็มที่นะคะโดยงัดปล่อยทีเด็ดออกมาเพื่อเรียกคะแนนเสียงค่ะนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.วันนี้ก็ลงพื้นที่ตลาดวงศกรและตลาด AC เขตสายไหมตั้งแต่เช้าเพื่อพบปากกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนแต่การหาเสียงของนางมลิกาก็ได้มีการปรับรูปแบบการหาเสียงใหม่โดยการใช้รถแห่เป็นเวทีเคลื่อนที่ค่ะเปิดเวทีปราศัยย่อยภายในตลาดแล้วก็ตามเส้นทางหาเสียงเป็นระยะครั้งละประมาณ20นาทีพร้อมกับถ่ายทอดสดผ่านทาง TikTok Liveชื่อภาษาไทยว่าด็อกเตอร์มลิกาช่อง1เพื่อสื่อสารนโยบายแล้วก็พูดคุยกับประชาชนแบบเรียลไทม์เน้นย้ำการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อบริหารเมืองค่ะทางด้านอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครกทม.พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ร่วมกับนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่มัสยิดดารุนอามานเขตราชทีวีโดยผู้นำชุมชนมุสลิมสะท้อนความต้องการให้กทม.สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับย่านที่อยู่อาศัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ได้เข้ามามอบดอกไม้ให้กำลังใจตลอดเส้นทางโดยนายอนุชายืนยันนะคะว่าหากได้เข้าไปเป็นผู้บริหารกทม.การทำงานตรวจสอบนั้นจะมีความเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมซึ่งการปราศัยใหญ่ช่วงเย็นวันนี้ก็จะนำเสนอภาพรวมการทำงานในรูปแบบที่เป็นกันเองและครอบคลุมทุกประเด็นซึ่งสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ของพรรคประชาธิปัตย์ได้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปค่ะทางด้านนายชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคและนายกรุณพลเทียนสุวรรณแกนนำพรรคได้ขึ้นรถหาเสียงผ่านพื้นที่กรุงเทพชั้นใน5เขตนะคะก็คือบางคอแหลมสาทรยานวาคลองเตยและวัฒนาโดยมีผู้สมัครสก.แต่ละเขตนั้นก็ร่วมเดินทางหาเสียงในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยตลอดเส้นทางในชัยวัฒน์ก็ได้โบกมือทักทายพูดคุยกับประชาชนที่ออกมารอต้อนรับทำกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะส่วนในเวลา 17:00 น.วันนี้นายชัยวัฒน์ก็มีกำหนดขึ้นเวทีปราศัยที่สวนเบญจกิติก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อประชาชน สำหรับเวทีปราศัยครั้งนี้นะคะจะมีแกนนำคนสำคัญของพรรคประชาชนเข้าร่วมค่ะนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนายวิโรจน์ลัคนาดิศรที่จะมาขึ้นเวทีส่งสารถึงประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาก็เดินหน้ากู้ภัยเหตุแผ่นไหวอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็นกว่า230คนแล้วและคาดว่ายังคงมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีที่ชาวเวเนซุเอลาพยายามช่วยเหลือชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ใต้ซากร้านอาหารที่พังถล่มลงมาในรัฐลาโกเอราซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลาระดมกำลังกู้ซากแผ่นดินไหวและเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องหลังจากภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้อาคารกว่า250หลังได้รับความเสียหายหรือพังถล่มลงมาและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย235คนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 4,300 คนส่วนตัวเลขผู้สูญหายยังไม่มีรายงานออกมาอย่างเป็นทางการค่ะชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากเดินทางไปตามโรงพยาบาลเพื่อตามหาสมาชิกครอบครัวหรือญาติที่สูญหายไปหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขณะที่ประชาชนที่รอดชีวิตอีกหลายพันคนต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์ภายในสวนสาธารณะและตามพื้นที่กลางแจ้งหลังอาคารจำนวนมากพังเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถเข้าไปพักอาศัยได้ค่ะขณะเดียวกันหลายประเทศเริ่มทยอยส่งทีมช่วยเหลือไปยังเวเนซุเอลาแล้วรวมถึงสหรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐเดินทางถึงกรุงการากัสเพื่อประสานงานการส่งมอบความช่วยเหลือแล้วกองทัพสหรัฐเปิดเผยด้วยว่ากำลังส่งเครื่องบินและทีมไปช่วยเหลือปฏิบัติภารกิจค้นหากู้ภัยและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามคำขอของรัฐบาลรักษาการเวเนซุเอลาหลายชาติในยุโรปตอนนี้ยังคงเตือนให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะแล้วก็คาดการณ์ว่าคืนความร้อนจะยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะประชาชนในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเข้าใช้บริการห้องหลบร้อนกันเป็นจำนวนมากหลังทางการปรับเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะหลายแห่งให้กลายเป็นศูนย์บรรเทาความร้อนหลังอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสส่วนร้านกาแฟกลางแจ้งในละแวกใกล้เคียงหรือแม้แต่ในพื้นที่ร่มก็ไม่สามารถช่วยบรรเทาความร้อนได้ค่ะส่งผลให้บรรยากาศตามร้านค้าต่างๆเงียบเหงาลูกค้าบางตาขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่งต้องพึ่งทั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมเพื่อช่วยบรรเทาความร้อนให้กับผู้ป่วยเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับช่วงเวลาของคลื่นความร้อนที่รุนแรงเป็นประวัติการณ์พร้อมย้ำให้ประชาชนดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการออกแดดแล้วก็ปกป้องตัวเองให้ได้มากที่สุดทางการฝรั่งเศสยกระดับการเตือนภัยด้านสุขภาพสู่ระดับสูงสุดเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลและปกป้องกลุ่มเปราะบางพร้อมทั้งประกาศจำกัดการดื่มและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงปารีสขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสคาดการณ์ว่าคลื่นความร้อนจะลากยาวไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับสภาพอากาศในลักษณะเดียวกันโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาเยอรมนีประกาศเตือนภัยอากาศร้อนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันตกของประเทศโดยคาดการณ์ว่าในวันนี้อุณหภูมิอาจจะพุ่งสูงแต่41องศาเซลเซียสขณะที่มาวันนี้อุณหภูมิในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษพุ่งสูงแต่ 36.7 องศาเซลเซียสทำสถิติร้อนเป็นวันที่หลายวันติดต่อกันของเดือนมิถุนายนค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ 16:00 นแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ยืนยันความบริสุทธิ์มสว.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่างแจ้งความพิสูจน์ฝ่ายสุดท้ายใครทำรั่วนับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ผู้สมัครเทหมดหน้าตักสองพักปราศัยส่วนชัดชาติเริ่มแคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงไม่ร่วมสังฆกรรมเครือข่ายภาคประชาชนลาออกคณะกรรมการศึกษาแลนบริดจ์เชื่อรัฐไม่จริงใจรับฟังความเห็น นานาชาติเร่งช่วยเหลือเวเนซุเอลาค้นหาใต้ซากตึกหลังแผ่นดินไหวซ้อนเสียชีวิตทะลุ200เจ็บเกือบ 5,000 ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
3: ฮัลโหลสถานีประชาชนไทย PBS ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีเรื่องจะร้องทุกข์ค่ะ
4: ภายใน12ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูง
5: สำหรับผมเนี่ย
4: คือ
5: เป็นไปไม่ได้มันมี2ตัวที่น่ากลัวที่สุด
3: คืออะไรครับ
5: คือปลวกกับปลิง
4: กรณีเรื่องโกงข้อสอบของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคือทั้งปลวกทั้งปลิง
5: ทั้งปลวกทั้งปลิง
4: นั่นหมายมาพบกันแต่ว่าในคลิปเอ่ยคนพูดถึงรมช.
3: รมช.
4: ประเด็นคือนายกเป็นคนเดียวในประเทศนี้นาทีนี้ที่จะเอาข้อมูลมาได้มากกว่าพวกเรามากกว่าทุกคน
5: ผมดูเรื่องมันเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี
3: ้ครับ
5: เป็นห่วงประหลัดนะว่าจะยืนไม่ไหว
3: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: กว่าเมืองพัทยาตอนนี้ควรเกิดการเปลี่ยนแปลงในอีกหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมหรืออะไรหลายๆอย่าง
1: การท่องเที่ยวที่มันดีขึ้นหรือว่าแม้แต่กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่พัทยาขุดเจาะอะไรพวกนี้แล้วก็อยากให้แก้ไขปัญหาพวกทัวร์ศูนย์เหรียญหรือว่าพวกนอมินีอะไรพวกนี้ครับอยากจะเห็นพัทยาดีกว่านี้โดยอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนาะ
2: สวัสดีค่ะสิงห์เป็นเมืองกับฟ้าแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมทางบ้านมาเที่ยวที่ชายหาดพัทยาชายหาดสวยค่ะวันนี้มาพร้อมกับการฟังเสียงความหวังของคนพัทยาต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในฐานะพัทยาเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกค่ะ
3: ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติหลั่งไหลมาที่จังหวัดชลบุรีมากกว่า20ล้านคนต่อปีค่ะเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศแน่นอนจำนวนมากมาอยู่ที่นี่พัทยาค่ะหลายคนมาพัทยาเพื่อพักผ่อนวันหยุดมาเที่ยวทะเลเดินเล่นริมชายหาดหรือสัมผัสกับสีสันของเมืองที่ไม่หลับไหลค่ะแต่ว่าพัทยาไม่ได้มีแค่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วจากไปนะคะเบื้องหลังโรงแรมร้านอาหารรถสองแถวร้านสะดวกซื้อตลาดสดหรือแม้แต่บริเวณริมชายหาดที่เราเห็นนี้มีผู้คนจำนวนมากใช้ชีวิตและขับเคลื่อนเมืองค่ะ
2: อีก2วันข้างหน้าค่ะคนพัทยาจะได้เข้าคูหาเลือกนายกเมืองพัทยาคนใหม่นะคะโจทย์สำคัญไม่ใช่แค่ใครจะได้เป็นผู้บริหารเมืองพัทยาค่ะแต่พัทยาหลังการเลือกตั้งจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนวันนี้ชวนไปฟังการระดมเสียงระดมสมองจากคนอยู่เมืองพัทยากันค่ะไปกัน
3: และตอนนี้แฟงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานดีโคดพัทยาค่ะเป็นงานที่รวมคนพัทยาจากหลายภาคส่วนมาแชร์กันแลกเปลี่ยนถึงความหวังต่อเมืองพัทยาที่นี่มีทั้งคนทำงานนักธุรกิจแรงงานของเมืองผู้ประกอบการและตัวแทนจากชุมชนท้องถิ่นรวมถึงยังมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะมาคุยกันกับ5ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเมืองพัทยาตั้งแต่คุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับคนอยู่เมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไปจนถึงประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารเมืองที่โปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
2: เราแวบหายตัวมาอยู่ที่พื้นที่ที่คนพัทยามารวมตัวกันนะคะแล้วก็คุยถึงอนาคตเมืองพัทยาและตอนนี้แฟงอยู่กับพี่อาร์ตเป็นคนอยู่พัทยาพี่คะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ที่บอกว่าเป็นคนอยู่พัทยาเพราะว่าทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ที่นี่
4: ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพครับ
2: แต่มาอยู่เมืองพัทยา3ปีแล้ว
4: 3ปีแล้วครับ
2: เข้าวงเสวนาวงพูดคุยวันนี้พี่อาร์ตเห็นโจทย์อะไรบ้าง
4: ถ้าที่ผมอยู่มา3ปีนะนักท่องเที่ยวที่เป็นมาเองอะครับไม่ใช่ทัวร์หายตอนนี้จะมีแต่นักท่องเที่ยวที่เป็นทัวร์ซะเยอะทัวร์คือ3ประเทศนะครับก็คือจีนอินเดียแล้วก็รัสเซียแต่ว่านักท่องเที่ยวที่มาเองอะส่วนมากจะเป็นคนยุโรปคนโปแลนด์คนนอร์เวย์คนเยอรมันคนฝรั่งเศสหาย
2: กลุ่มพร้อมจ่ายหายไป
4: ใช่ครับกลุ่มพร้อมจ่ายหายไปทำให้เม็ดเงินที่ตกไปสู่คนที่เป็นโลโก้หรือคนที่เป็นคนพัทยาจริงๆอ่ะหายไปด้วยเพราะว่าคนที่มาเป็นทัวร์เขาอาจจะมีการผูกขาดในเรื่องของการทำทัวร์ของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมองรู้สึกว่าตรงนี้มันหายไปพอสมควรนะในปี2ปีที่ผ่านมาเลยครับที่ผมอยู
2: ่ก็เลยทำให้เศรษฐกิจพัทยาในช่วงหลังคนอาจจะบ่นๆกันว่าอุ๊ยชาวบ้านเงินไม่ดีเหมือนเดิมโดยเฉพาะตั้งแต่หลังโควิดที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอีกส่วนนึงคือตัวพี่อาร์ตเองก็ทำงานเรื่องคอมมูนิตี
4: ้
2: ในเมืองพัทยาด้วย
4: ใช่ครับ
2: ไวบ์ของพัทยาเป็นแบบไหน
4: ถ้าไวบ์ของพัทยาตอนก่อนผมมาอยู่อ่ะมันยังไม่มีคอมมูนิตี้เรื่องงานสร้างสรรค์

0: งานทักษะนี่หมายถึงงานศิลปะดนตรีอะไรพวกเนี้ยครับที่ยังไม่ได้มีแต่ผมมาอยู่เนี่ยผมก็เริ่มที่จะทำร้านขึ้นร้านในนี้ที่หน่อยผมใช้คำว่าโซเชียลคลับมันเป็นแหล่งที่คนทำงานสร้างสรรค์จะมารวมตัวกันเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีศิลปะอะไรต่างๆเพื่อที่จะ encourage ให้เกิดการทำงานในรูปแบบของงานตัวเองขึ้นมาอย่างเช่นวงดนตรีอ่ะครับวงดนตรีของวงพัทยาเองอ่ะที่เล่นเพลงตัวเองของเด็กวัยรุ่น
1: อ
0: ่ะตอนแรกๆที่ผมมาอยู่แทบไม่ค่อยมีตอนนี้มันเริ่มมีละเริ่มมีวงดนตรีเกิดขึ้นเริ่มมีการทำเพลงตัวเองขึ้นเริ่มไปแสดงในกรุงเทพเริ่มไปอะไรบ้างแต่ว่าเวลา
1: ที่นี่มีงาน
0: ที่นี่มีงานพัทยามิวสิกเฟสอะไรพวกเนี้ยพวกเราไม่เคยได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีมีไลน์อัพหรือว่ามีศิลปินที่เขาเลือกไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย 3-4 ปีมาเนี้ยก็เลยยังไม่มีวงพัทยาขึ้นไปเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาที่ผมมองเนี่ยคืออาจจะเรื่องความเป็นโลคอลคนเป็นโลคอลจริงๆอ่ะไม่ได้รับผลประโยชน์หรือว่าไม่ได้รับการทรีตที่ถูกต้องมากขนาดนั้นในตอนที่ผมมาอยู
1: ่โอ้ถ้าฟังแบบนี้แปลว่าจริงๆพัทยาเองก็ยังมีต้นทุนทางวัฒนธรรมยังมีรากของวิถีท้องถิ่นอยู
0: ่
1: แต่มันไม่ถูกชูขึ้นมาถ้าชูขึ้นมาน่าจะดีกว่านี้นะแสดงว่าเศรษฐกิจอ่ะ
0: ดีกว่านี้ครับเพราะว่าคนที่เป็นโลคอลจริงๆในพัทยาเนี่ยเขาจะได้ยืนขึ้นได้ด้วยเขาไม่ได้จะได้นอนหรือว่านั่งเขายืนขึ้นได้ด้วยเขาได้โชว์ว่าเขามีศักยภาพเพราะผมเชื่อว่าคนทุกคนน่ะในพื้นที่ทุกพื้นที่อ่ะไม่ได้นับพัทยามันมีศักยภาพอยู่แล้วมีรากของตัวเองอยู่แล้วอยู่ที่ว่าแสงตรงนั้นมันจะส่องไปถึงคนที่เห็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราพยายามทำงานสร้างสรรค์อยู่เรื่อยๆพยายามจัดงานแม้ว่าจะเจ็บตัวกันเองบ้างแต่ก็พยายามจัดงานเพื่อให้คนมองพัทยาไม่ได้มีแค่ปาร์ตี้ไม่ได้มีแค่แสงสีไม่ได้มีแค่อะไรแต่ยังมีคนทำงานศิลปะทำงานสร้างสรรค์อยู่เป็นอีกมุมนึงของพัทยาที่อยากให้คนได้ลองมาพัทยาได้ลองมาดูว่าเอ้ยมันพัทยามันมีแบบนี้ด้วยว่ะ
1: เมืองมันมีหลายเฉดนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่เป็นชีวิตจริงของเมืองพัทยาแล้วก็ดูจะเป็นโอกาสของพัทยาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทิ้งท้ายตามคอนเซปต์งานวันนี้ค่ะเขาตั้งโจทย์กันว่าพัทยาจะดีโคตรถ้าจุดๆพี่อาร์ตว่าถ้าทำอะไร
0: มันดีกว่านี้ได้ถ้าเขามองเห็นตัวเล็กตัวน้อยคนที่ทำงานสร้างสรรค์คนที่ทำงานศิลปะที่อาจจะอยู่นอกเหนือภาพรวมเศรษฐกิจใหญ่ของพัทยาซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ดึงดูด new attractionคนมาท่องเที่ยวใหม่ๆที่เขามองพัทยาเปลี่ยนไปก็ได้ครับใช่ครับ
1: อยากเห็นค่ะมันน่าตื่นเต้นนะคะที่จะเห็นความเป็นโลคอลจริงๆของพัทยาที่จะชูอัตลักษณ์ซึ่งพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อระดับโลกอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ถ้าชูเรื่องนี้จะดีกว่าเดิมค่ะเดี๋ยวเราสองคนแอบไปฟังกลุ่มอื่นๆต่อ
0: ดีครับ
1: ขอไปฟังกลุ่มอื่นต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะไปค่ะพี่อาร
0: ์ตได้ครับผมครับ
1: ไปค่ะจากวงเสวนาวันนี้ความหวังของคนพัทยาแตกต่างกันออกไปค่ะบางคนอยากเห็นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นบางคนอยากเห็นการจราจรที่คล่องตัวมีขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมสะดวกทั่วถึงบางคนอยากเห็นเมืองสะอาดปลอดภัยน้ำไม่ท่วมและน้ำไหลเป็นปกติไม่ไหลๆหยุดๆนะคะอยากเห็นเมืองที่เป็นมิตรต่อคนทุกกลุ่มรวมไปถึงการกระจายรายได้การท่องเที่ยวสู่คนตัวเล็กตัวน้อยในเมืองค่ะซึ่งถ้าหากดูงบประมาณเมืองพัทยาปี2567ถึงปี2568เฉพาะในหมวดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ประชาชนพูดถึงจะพบว่างบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปกับการจัดการน้ำท่วมและระบบระบายน้ำมากที่สุดจำนวน291ล้านบาทรองลงมาคือด้านการท่องเที่ยวใช้ไปเกือบ198ล้านค่ะและใช้ไปกับการซ่อมแซมถนนอีกกว่า115ล้านวันนี้เราได้เห็นบรรยากาศคนอยู่พัทยามาคุยกันที่นี่นะคะแลกเปลี่ยนถึงข้อท้าทายของเมืองพัทยาในหลายมิติเลยค่ะทั้งเรื่องคุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐานธรรมาภิบาลความโปร่งใสก็ด้วยนะคะรวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจพี่ถาฟังอยู่วันนี้นะคะพี่ถาคิดว่าพัทยาจะดีกว่านี้ได้ถ้า
2: คนพัทยาไม่ยอมแพ้ครับ
1: ต้องไปเลือกตั้งก่อน
2: ต้องไปเลือกตั้งก่อนนะครับแต่คิดว่าสำคัญเลยก็คือว่าตราบใดก็ตามที่คนยังมีความหวังเนาะยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอปัญหาแล้วเราไม่ยอมแพ้พัทยามันก็มีวันที่จะดีขึ้นได
1: ้พี่ถาคิดว่าโจทย์ใหญ่ของพัทยาที่มันน่าจะต้องแก้ไขอ่ะมันเป็นเรื่องอะไร
2: ครับผมคิดว่าอย่างไอ้5เรื่องที่เราหยิบมาวันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นแกนหลักของปัญหาที่เราคุยกันในพัทยาเนาะอย่างเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่คิดว่า หลายปัญหามันจะยังมีอยู่เช่นปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่ไหลทั้งที่เราเข้าใจมาตลอดว่าพัทยามันเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
3: โครงสร้างพื้นฐานมันต้องดีสิ
2: ใช่แต่มันกลายเป็นว่าโครงสร้างพื้นฐานอย่างสาธารณูปโภคเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่เลยนะครับแล้วก็รวมถึงปัญหาเรื่องระบบคมนาคมแต่มันมีปัญหารถติดซึ่งมันก็พ่วงมากับระบบคมนาคมที่ทั้งท้องถิ่นเองก็ไม่มีอำนาจในการจัดการมันด้วยแล้วก็เรื่องว่าจะจัดการยังไงก็ยังไม่มีแผนแม่บทที่ชัดเจนว่าเราจะทำยังไงให้คนทุกชนชั้นเนาะสามารถเข้าถึงการเดินทางได้ที่สะดวกแล้วก็ราคาถูก
3: ดังนั้นจริงๆโจทย์ของเมืองพัทยาก็มีเรื่องอำนาจหน้าที่ด้วยแล้วก็อีกเรื่องใหญ่คือเรื่องงบประมาณ
2: ใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องวิสัยทัศน์ผมว่าเนี่ย3เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คือถ้ามีวิสัยทัศน์แล้วโอเคมาดูว่ามันมีปัญหาเรื่องงบประมาณกับหน้าที่มันแก้กฎหมายก็คงจะทำได้แต่ถ้าเกิดไม่มีวิสัยทัศน์ผมว่าในเรื่องใหญ่กว่าว่าต่อให้คุณมีอำนาจต่อให้คุณมีงบประมาณคุณก็แก้ไม่ได
3: ้
2: ทีนี้วิสัยทัศน์มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งนี่แหละจะเป็นตัวกำหนดว่าคนแบบไหนคนมีวิสัยทัศน์แบบไหนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องเมือง
3: อีกจุดนึงคือข้อมูลของเมืองค่ะความโปร่งใสในการทำโครงการต่างๆของเมืองเพื่อเป็นโจทย์ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบอ่ะอันนี้สำหรับพัทยาถือว่าเป็นจุดอ่อนไหมคะ
2: ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพัทยาเราก็จะพูดกันเยอะเนาะมันมีตระกูลบ้านใหญ่ทางการเมืองใช่ไหมครับที่ก็ชนะแล้วก็อยู่ในพื้นที่มาหลายปีแล้วมันก็มีการถกเถียงซึ่งบางส่วนที่อย่างนิยมชมชอบตระกูลบ้านใหญ่เขารู้สึกว่าโอเคก็ทำงานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคนที่เขาต้องการเปลี่ยนเขาก็จะรู้สึกอยู่ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าระบบอุปถัมภ์เอื้อกันอยู่ทีนี้เราจะทลายระบบอุปถัมภ์ได้เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่ามันจะต้องทำให้รัฐมันโปร่งใสและตรวจสอบได้ไม่ถูกผูกขาดนะครับซึ่งวันนี้โจทย์สำคัญก็คือว่าเมืองพัทยายังโปร่งใสไม่พอนะครับเพราะว่าข้อมูลของเมืองเนี่ยพอคนอยากจะเข้าไปเห็นเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปโหลดไฟล์ PDF มันไม่ได้เข้าไปดูง่ายๆทั้งที่สมัยนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลมากแล้ว
3: ถ้าเราจะแก้เรื่องความโปร่งใสต้องรอผ่านการเลือกตั้งไปก่อนไหมคะ
2: จริงๆ เราทำได้เลยตั้งแต่วันนี้โดยไม่ต้องรอการเลือกตั้งแต่ว่าผมว่าแรงกดดันจากการเลือกตั้งว่าถ้าเราดันวาระเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในการเลือกตั้งได้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยที่สุดเราอยากรู้ว่าไอ้ 2,000 กว่าล้านของทุกๆปีที่พัทยาใช้เนี่ยถูกใช้ไปกับอะไรแล้วใช้ไปกับใครแล้วใครได้ประโยชน์สูงสุดถ้ามันมีวาระเรื่องนี้อยู่ในการเลือกตั้งนะครับถ้าประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยคิดเรื่องนี้แล้วก็ส่งเสียงซึ่งยังมีเวลาอยู่อีกหลายวันในการจะกดดันให้พรรคการเมืองต่างๆหรือผู้สมัครต่างๆเนี่ยโชว์วิสัยทัศน์เรื่องนี้ผมว่ามันก็จะทำให้บรรยากาศมันดีขึ้น
3: ตอนนี้ภาพรวมพัทยาใช้งบประมาณในการบริหารจัดการทั้งงบที่เก็บได้เองและงบที่ส่วนกลางส่งมาให้อยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าล้านพอไหม
2: ไม่พอแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดเรื่องการดูแลคนพัทยาเนี่ยมันมีทั้งคนที่เป็นคนพัทยาและมันมีทั้งคนที่เป็นนักท่องเที่ยวและมันก็มีทั้งคนที่เป็นกลุ่มประชากรแฝงมันมีคนหลายกลุ่มที่ต้องดูแลแต่ว่าในการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราอิงกับฐานงบประมาณตามทะเบียนราษฎร
3: ์
2: มันกลายเป็นว่าเราต้องดูแลคนมากกว่านั้นแต่งบประมาณที่เราต้องดูแลเราดูแลแค่คนที่มีชื่อทะเบียนบ้านอยู่ในนี้เท่านั้นหรืออีกหนึ่งปัญหาที่ใหญ่มากเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมคือปัญหาขยะคือขยะมันมีจำนวนมากซึ่งมันไม่ใช่แค่ขยะจากครัวเรือนแต่มันมาขยะจากการท่องเที่ยวหรือประชากรแฝงแล้วงบประมาณที่เราจะไปดูแลส่วนนี้มันไม่พ
3: อถ้าจะแก้เรื่องงบประมาณต้องไปแก้ที่กฎหมายใหญ่กฎหมายรัฐธรรมนูญเลยไหมคะ
2: ใช่ครับอันนี้มันสำคัญมากผมว่าสองสเต็ปสเต็ปแรกก็คือว่าจะทำยังไงให้กฎหมายท้องถิ่นเช่นพรบแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเนี่ยมันระบุชัดว่าจะบังคับยังไงให้ส่วนกลางเนี่ยจะต้องจัดสรรภาษีใหม่ที่มันเป็นธรรมกับท้องถิ่นมากขึ้นโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวที่ต้องแบกรับภาระหลายอย่างเนี่ยจะทำยังไงให้ภาษีมันเป็นธรรมนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการแก้ให้กฎหมายลูกอย่างเดียวไม่พอมันก็ต้องวางไว้ในกติกาสูงสุดของประเทศนี้ว่าเอ้ยแล้วรัฐบาลท้องถิ่นน่ะตำแหน่งแห่งที่หรืออำนาจหรืองบประมาณมันควรจะเป็นยังไง
3: ค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วการพัฒนาเมืองพัทยาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยพลังของคนพัทยานะคะมีประตูอยู่หลายประตูให้ค่อยๆเปิดออกไปประตูแรกก็คือเนี่ยไปเลือกตั้งกันก่อนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเป็นพลังของคนพัทยาและคนอยู่พัทยาเราจะมีส่วนร่วมต่อเรื่องนี้ยังไงได้บ้าง
2: ครับผมคิดว่าหลักๆมี2เรื่องเนาะเรื่องแรกก็คือว่าเราไปใช้เสียงของเรานะครับในการกำหนดอนาคตของเมืองพัทยานะครับกับ2ก็คือว่าไปใช้เสียงของเรากำหนดอนาคตแล้วออกไปปกป้องคะแนนเองด้วย
3: สำคัญ
2: นะครับต้องช่วยกันไปจับตาการเลือกตั้งเพื่อทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันโปร่งใสนะครับแล้วก็ทำให้คนเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันคือผลจากการกำหนดโดยประชาชนจริงๆไม่ได้มีกลไกอื่นที่มาบิดเบือนผลการเลือกตั้งของประชาชน
3: 113หน่วยเลือกตั้ง113
2: หน่วย
3: เราอยากจะได้ครบทุกหน่วยสำหรับอาสาสมัคร
2: เราอยากจะได้ครบครับและเราก็บอกว่าคราวนี้เนี่ยนะฮะเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ย เราไม่ได้เราขอแรงคนพัทยาด้วยส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าคนทั้งประเทศก็อยากจะมาช่วยพัทยาด้วย
3: ถือโอกาสมาเที่ยวก็ได้จับตาการเลือกตั้งนะคะเดี๋ยวเราขึ้น QR code ไว้ให้ที่มุมจอนะคะนาทีนี้ยังคงต้องการอาสาสมัครเติมเข้ามาเรื่อยๆยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจับตาการเลือกตั้งที่โปร่งใสให้คะแนนเสียงของทุกคะแนนที่ไปลง

0: ี่ยมีความหมายที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นประตูดันแรกเพื่อเปิดพื้นที่การพัฒนาเมืองพัทยาต่อไปนะคะโจทย์ของพัทยาถ้าพัทยาทำได้พื้นที่อื่นก็น่าจะทำได้นะ
1: ใช่ครับจะเป็นโดมิโนลูกแรกที่จะทำให้ที่อื่นมันสามารถทำได้ทั้งการมีส่วนร่วมแล้วก็ทำการเลือกตั้งให้โปร่งใส
0: การกระจายอำนาจบนหลักการประชาธิปไตยเป็นโจทย์ที่เราอยากเห็นในพื้นที่อื่นๆด้วยมาเริ่มกันที่พัทยานะคะวันนี้รายการพร้อมพิธาเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณพิธาด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิง16นาฬิกา45นาทีอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะร็อกสตาร์เสกโลโซบอกเอาไว้ตั้งแต่ก้าวออกจากเรือนจำวันแรกนะคะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยมีคิวอีเวนต์รออยู่กว่า100งานทีเดียวค่ะที่สี่ภรรยาสุดที่รักนะคะได้รับเอาไว้ตั้งแต่ที่พี่เสกยังอยู่ในเรือนจำซึ่งก็ประเดิมอีเวนต์แรกไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะเป็นงานเพื่อสังคมค่ะกับงานทำบุญใหญ่ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเรียกว่าเปิดโหมดชีวิตใหม่ปุ๊บก็เจอกับเรื่องเซอร์ไพรส์ทันทีค่ะเจอเซอร์ไพรส์ใหญ่นะคะพอประตูลิฟต์เปิดปุ๊บกำลังใจล้นหลามค่ะมาที่น้องร้องดังพิเศษโลโซทันทีเพราะว่าเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมร้องเพลงฮิตใจสั่งมาค่ะพร้อมกับมอบช่อดอกกุหลาบแดงบรรยากาศอบอุ่นนะคะต้อนรับหลังจากนักร้องดังได้พักโทษงานบุญใหญ่ทั้งทียังมากับเพื่อนคนดังนะคะเป็กสันชัยเองตระกูลค่ะร่วมบริจาครถตู้2คันแล้วก็รถกระบะอีก1คันให้โครงการรถโฮมส่งผู้เสียชีวิตกลับบ้านบริการฟรีของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยค่ะก็พูดสั้นๆแป๊บเดียวนะคะแต่หลังจากนั้นพี่เสกก็หายตัวปุ๊บทันทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่างานแน่นหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเหมือนเป๊กสันชัยจะโดนรุมไมค์แทนนะคะเพราะว่าประเด็นส่วนตัวตอนนี้ก็กำลังร้อนแรงอยู่พอดีส่วนร็อกเกอร์ดังก็จะเตรียมขึ้นเวทีงานถัดไปวันนี้แล้วค่ะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ต้อนรับการกลับมานะคะเสกโลโซรีเบิร์สค่ะเป็นการกลับมาจับกีตาร์ร้องเพลงครั้งแรกหลังจากได้รับอิสรภาพซึ่งบัตรคอนเสิร์ตแน่นอนว่าโซลเอาตั้งแต่เจ้าตัวยังอยู่ในเรือนจำนะคะและหลังจากนี้ก็จะยังมีคิวทัวร์ร้องเพลงอีกทั่วประเทศค่ะ
1: วันนี้ผมเองมีความรู้สึกยินดีแล้วก็ตื่นตันใจมากนะครับที่ได้มามอบรถตู้ร่วมกับเพื่อนเป็กสันชัยแล้วก็ทุกวันเพื่อนการกุศลนะครับขอให้สิ่งที่ท่านทำในวันนี้จงส่งผลบุญกุศลให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีพลังใหม่ที่สมบูรณ์นะครับเป็นคนโชคดีครับขอบคุณมากครับครับ
0: มาต่อกันที่วงการภาพยนตร์กันบ้างนะคะหนึ่งในความพยายามผลักดันให้อุตสาหกรรมคอนเทนต์สร้างสรรค์ในบ้านเราโดยเฉพาะภาพยนตร์ไปได้ไกลขึ้นนะคะก็คือการสร้างพื้นที่ฉายอิสระที่เป็นมากกว่าการฉายภาพยนตร์หรือว่าการชมภาพยนตร์นะคะสิ่งนี้ค่ะนำมาสู่การรวมตัวแล้วก็ก่อตั้งเป็นสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์หรือว่าไมโครซีนีมานะคะเมื่อปีที่แล้วก็ดำเนินโครงการนำร่องไปค่ะและสามารถสร้างโรงหนังขนาดเล็กได้ในหลายพื้นที่แต่เมื่อดำเนินการต่อมาเรื่อยๆปรากฏว่าพบกับอุปสรรคใหญ่นะคะเมื่อสมาคมขาดการสนับสนุนต่อเนื่องติดตามจากรายงานมองมุมหนังค่ะ
2: จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมถึง135ทีมในการประกวดภาพยนตร์สั้นเทศกาลภาพยนตร์กานวนฟิล์มเฟสติวัล2026เทศกาลที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งกระทรวงวัฒนธรรมทักก้ารวมถึงสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์ไมโครซีนีมาที่

0: งปิดฉากไปเมื่อไม่นานนี้คือหนึ่งในความสำเร็จที่การันตีได้เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งของการมีพื้นที่อิสระสำหรับฉายหนังโดยเป็นงานของธรรมภพประเสริฐรุ่งเรืองผู้ก่อตั้งประตูแดงสเปซอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นพื้นที่อิสระสำหรับฉายหนังหรือไมโครซินีมาที่ตั้งขึ้นได้จากทุนสนับสนุนของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์ไมโครซินีมาและเป็น1ใน5พื้นที่นำร่องสำหรับการทำไมโครซินีมาของสมาคมก่อนหน้านี้ประตูแดงซินีมายังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาพยนตร์ให้คนในพื้นที่ได้เจอทั้งนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและสมาชิกจากสมาคมนักแสดงประเทศไทยอย่างณัฐกิจริตและต๋องธนายุทธมาแล้วทั้งยังสร้างพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมทางศิลปะที่คนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้แม้จะมีบทพิสูจน์เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้หากดูเหมือนการผลักดันให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์ไมโครซินีมาอาจต้องสะดุดเมื่อกฤตวิทย์ริมเทพาทิพย์นายกสมาคมเปิดเผยในรายการป๊อปดีโคดทางไทย PBS ว่าเหตุผลเพราะปีนี้อาจขาดทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ทำไมถึงไม่พึ่งเงินรัฐล่ะ
2: ก็เขาไม่ให้จะไปพึ่งทำไมเรา
1: เดี๋ยวนะอันนี้คือสมาคมต้องหาทุนเองแล้วเหรอ
2: เออมันมีวิธีการที่จะทำเยอะแยะแล้วฮะผมว่ามันสมาคมเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งวันหนึ่งมันจะหาหนทางของตัวมันเองได้และตอนนี้กำลังหาอยู่ที่บอกทบทวนเนี่ยก็คือกำลังหาหนทางที่เราจะไปต่อได้และทำบทบาทตามเจตนารมณ์ของเราได
1: ้
2: ในเมื่อทุนรัฐมองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่จำเป็นเราก็ทำของเราไปก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อซึ่งรัฐอาจไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
3: คุยกับคุณพ่อว่าจะดีไซน์ทุนนี้ยังไงให้ไม่เข้าเราหมายถึงว่าไม่ใช่เข้าเราเพื่อเอาไปใช้
1: อ
3: ่ะหมายถึงว่าถ้าประโยชน์มันจะเกิดขึ้นมันคงไม่ใช่กับเราอ่ะมันคงเป็นแบบเด็กๆมากกว่าเพราะเราไม่ได้มองเห็นก้อนเงินนี้มันจะมาสร้างอะไรให้เรามันเจ๋งไปกว่านี้แล้วอ่ะหมายถึงว่าเราก็เป็นพื้นที่เดียวอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้มันสร้างโอกาสได้จริงๆให้เด็กมองเห็นภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของเขาได้ว่ามันใกล้ตัวเขามากการแบบมีแค่โทรศัพท์มันก็ทำงานได้แล้วนะ มีแค่ทีมลองจัดทีมจริงๆผมค่อนข้างแบบอยากให้มันเกิดกลุ่มเด็กอะครับที่เป็นกลุ่มของเขาเองขึ้นมาเนาะแล้วพอเขียนคุณพ่อก็เขียนกับผมเนี่ยแหละเรื่องแบบเกณฑ์การสมัครนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าตอนแรกอาจจะจัดแค่ Q&A จากวันแรกที่ผมไปประกาศอยู่โรงเรียนแบบไปเซลกับน้องๆว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะจัดเทศกาลกันใครอยากจัดทีมมาร่วมสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคนก็ยังงงๆเทศกาลเลยเทศกาลภาพยนตร์ไม่เคยมีไม่เคยไป
1: มันดูไกลคนในพื้นที่กับเด็กๆมากเลยเทศกาลแล้วแต่คนในพื้นที่เลยขนาดคนกรุงเทพบางคนยังรู้สึกว่าไกลตัว
3: เนาะแล้วพอโรงเรียนอ่ะได้ยินผมก็แบบไปตามโรงเรียนเล็กๆเนาะก็แบบโหตื่นเต้นจัดทีมขึ้นมามีคุณครูมีอะไรกลายเป็นแบบพอมาวันแรกเด็กรีแอคดีมากเพราะว่าตอนแรกประกาศไปแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยใครจะมาร่วมบ้างใครจะมานั่งดูหนังว่ามาทำภาพยนตร์เนี่ยนะใครจะทำอะไรไปมามี200รายชื่อ
1: คุณ
3: พ
1: ่อก็ตก
3: ใจใช่ครับ20ทีมละ5คน
0: การสร้างพื้นที่อิสระสำหรับฉายหนังและเพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆสำหรับนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์ไมโครซินีมามองว่านี่ไม่ใช่แค่การสร้างพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และความหลากหลายเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมการดูหนังที่จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและแก้ปัญหาที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กำลังเผชิญอยู่ทั้งการสร้างวัฒนธรรมการดูหนังและผู้ชมที่มีซินีมาลิเทอเรซีซึ่งจะเป็นรากฐานและส่งผลดีกลับไปหาวงการภาพยนตร์และอุตสาหกรรมคอนเทนต์ได้ในอนาคตกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
4: ส่วนสัปดาห์ที่แล้วนะคะรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ของเราได้นำเสนอน้ำพริก5ถ้วยแรกค่ะที่ผ่านเข้ารอบเป็น22ทีมสุดท้ายนะคะแต่ละทีมค่ะไฮไลท์ที่มีเหมือนกันก็คือความโดดเด่นทั้งเรื่องของวัตถุดิบกรรมวิธีรวมถึงการสะท้อนภูมิปัญญาจากท้องถิ่นของแต่ละทีมนะคะซึ่งก็ไปสอดคล้องกับความคิดเห็นของคอมเมนเตอร์และนักเล่าเรื่องอาหารของเราค่ะในรายการนะคะที่มองว่าน้ำพริกถ้วยเล็กๆ1ถ้วยนั้นมีเรื่องราวมากมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังค่ะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับรายการ

0: ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พาไปเจาะลึกน้ำพริก5ทีมแรกกันที่ผ่านเข้ารอบ22ทีมสุดท้ายนะคะมารอบนี้กันบ้างสัปดาห์นี้จะได้เจอกับอะไรนะคะVTR แนะนำทีมเนี่ยนอกจากจะยาวขึ้นแล้วเราจะยังได้เห็นเรื่องราวแล้วก็ภูมิปัญญาของแต่ละทีมอย่างละเอียดยิบเลยค่ะซึ่งคุณมีจิรณรงค์วงสุนทรนักเล่าเรื่องอาหารและเป็นอีกหนึ่งคอมเมนเตอร์ของรายการในซีซั่นนี้เปิดเผยว่าตื่นตาตื่นใจกับน้ำพริกแล้วก็เรื่องราวที่แวดล้อมน้ำพริกมากนะคะเพราะถึงแม้จะเป็นแค่อาหารถ้วยเล็กๆแต่ว่าสามารถเชื่อมโยงไปได้หลากหลายมิติของผู้คนที่อยู่รอบน้ำพริกค่ะ
1: ก็น้ำพริกมันแค่อาหารเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามิติต่างๆที่มันเชื่อมโยงเนี่ยมันเยอะมากเขาส่วนใหญ่น้ำพริกมันจะเกิดขึ้นจากของง่ายๆรอบตัวอยู่แล้วเช่นแบบตรงนั้นมีพืชชนิดนี้ตรงนี้มีสิ่งนั้นวัฒนธรรมคนกินรสชาติประมาณนี้มันบอกได้เลยตัวน้ำพริกหมดเลยเราก็รู้สึกว่าการที่เก็บน้ำพริกเอาไว้อนุรักษ์น้ำพริกเอาไว้ได้เนี่ยมันสามารถอนุรักษ์อะไรต่อได้เยอะมากมายเช่นวัฒนธรรมของคนเช่นวัตถุดิบที่อยู่ในระบบนิเวศนั้น
0: คนทั่วไปอาจจะมองว่าน้ำพริกเป็นแค่อาหารสำหรับธรรมดาธรรมดาถ้วยเล็กๆที่วางอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมีเรื่องราวที่กว้างแล้วก็ลึกมากเลยคุณมียังเปิดเผยอีกค่ะว่านอกจากความตื่นเต้นที่จะได้เห็นมิติต่างๆเบื้องหลังถ้วยน้ำพริกแล้วเนี่ยอีกอย่างที่เฝ้าคอยมากๆก็คือการได้ชิมน้ำพริกจากทั่วประเทศค่ะเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอาการเดียวกันกับคุณผู้ชมนะคะที่พอเห็นน้ำพริกในจอแต่ละทีมเนี่ยไม่ได้อยากฟังแค่เรื่องเล่าเท่านั้นแต่ว่าก็อยากจะเข้าไปชิมในจอด้วยเช่นกันส่วนสัปดาห์นี้ค่ะมาติดตามรับชมกันต่อนะคะเราจะนำเสนออีก5ทีมที่ผ่านเข้ารอบ22ทีมมาได้นะคะก็จะได้เห็นวัตถุดิบที่แปลกใหม่ค่ะเรื่องราวจากคนในพื้นที่นะคะแล้วก็ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละทีมชวนติดตามกันนะคะวันพรุ่งนี้กับรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ค่ะวันเสาร์ที่27มิถุนายนเวลา 14:05 นทางไทย PBS นะคะแล้วก็ยังสามารถรับชมพร้อมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ไทย PBS และเพจไทยบันเทิงไทย PBS นะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะสามารถรับชมติดตามข่าวย้อนหลังได้ค่ะทางเพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS และนี่คือทั้งหมดของรายการวันนี้นะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
1: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
0: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: 28มิถุนายนนี้กำหนดอนาคตกรุงเทพกับไทย PBS เช็คผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาทีเจาะลึก50เขตใครคือผู้นำใครคือผู้ตามทั้งผู้ว่าและสก.เปรียบเทียบคะแนนผู้สมัครครบทุกมิติที่คุณต้องการค้นหาได้ทันใจเช็คคะแนนง่ายแค่ปลายนิ้วเข้าถึงทุกอุปกรณ์พร้อมบริการ2ภาษาทั้งไทยและอังกฤษรายงานสดวิเคราะห์เจาะลึกตลอดทั้งวันโดยทีมข่าวคุณภาพทั้งหมดนี้อัปเดตทันทีหลังปิดหีบที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/bkkelection69
3: ภายใน12ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูง
4: สำหรับผมเนี่ย
3: คือ
4: เป็นไปไม่ได้มันมี2ตัวที่น่ากลัวที่สุด
5: คืออะไรครับ
4: คือปลวกกับปลิง
3: กรณีเรื่องโกงข้อสอบของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคือทั้งปลวกทั้งปลิง
4: ทั้งปลวกทั้งปลิงเลย
3: นั่นหมายมาพบกันแต่ว่าในคลิปเอ่ยคนพูดถึงรมช.
5: รมช.
3: ประเด็นคือนายกเป็นคน

0: เดียวในประเทศนี้นาทีนี้ที่จะเอาข้อมูลมาได้มากกว่าพวกเรามากกว่าทุกคน
1: ผมดูเรื่องมันเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้
2: ครับ
1: เป็นห่วงปลัดนะว่าจะยืนไม่ไหว
3: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการท่องโลกกว้างของเราประจำวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะขอพาคุณผู้ชมครับไปติดตามเรื่องราวของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเหตุใดจึงได้ขึ้นแท่นครับเป็นอาหารประจำชาติของญี่ปุ่นเลยทีเดียวแถมยังมีแกงกะหรี่ประจำถิ่นนะครับที่กลายเป็นของฝากยอดนิยมมากๆในหมู่นักท่องเที่ยวอีกด้วยและจากที่เคยเป็นอาหารที่เรียกว่าหาได้เฉพาะในร้านเท่านั้นด้วยขั้นตอนเนี่ยที่เรียกว่าการทำเนี่ยซับซ้อนมากแต่ในปัจจุบันครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยสามารถทำแกงกะหรี่โฮมเมดรับประทานกันในครอบครัวได้เองอย่างง่ายดายมากครับและนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเรายังไปทำความรู้จักกับโฮยะนะครับหรือว่าสับปะรดทะเลซึ่งเป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นของหายากมากของอาหารญี่ปุ่นครับที่เรียกว่ามีหน้าตาแปลกประหลาดมีกลิ่นและก็รสชาติแบบเฉพาะตัวโดยเดี๋ยวเรานะครับจะได้เรียนรู้การทำประมงโฮยะด้วยนะครับและการที่จะนำไปปรุงอาหารญี่ปุ่นที่หลากหลายรวมทั้งการประยุกต์นะครับให้เข้ากับอาหารตะวันตกที่สร้างความแตกต่างแบบว่าไม่เหมือนใครอีกด้วยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีของเราชุดนี้ครับ Trails to Oishi Tokyo ตามรอยโออิชิแห่งโตเกียวในตอน Japanese Curry แกงกะหรี่และโฮยะครับ
1: Tokyo This world class metropolis is a veritable gourmet wonderlandDiscover the stories behind the ingredients that make this city so delicious, so oishi. This time, it's all about Japanese curry. Curry is a world-famous food, loved for its rich aroma and combination of stimulating spices. The Japanese version is so popular, it's widely considered a national dish.Anyone who grew up in Japan likely made some during field trips or in cooking classes at school. Different types of curry are eaten and loved across the globe. In Japan, curry is served as curry rice. A thick roux of spices and other ingredients is poured over soft white rice.In a food culture built on pairing tasty foods with rice, the country's staple, curry quickly found its way into the country's collective heart. Experimentation has led to some uniquely Japanese recipes.Discover more about Japanese curry, one of the nation's top

0: แล้วก็มักพบในแถบมิยางิแล้วก็ยังเป็นที่นิยมในช่วงฤดูร้อนอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับเคยชิมเจ้าโฮยะนี้มาก่อนบ้างหรือเปล่ารสชาติเป็นยังไงถูกใจไม่ถูกใจพูดคุยกันต่อได้เข้าไปคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นกันต่อได้เลยในแฟนเพจของเราใน Facebook ท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับแล้วตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกับ Mame's Relaxing Journey มาเมะหมาน้อยนักเดินทางกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับคราวนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกลับมาติดตามกันให้ได้ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะบอกลาเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเก่าเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ถูกออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยลงทำงานได้คุ้มค่าและช่วยลดค่าไฟในระยะยาวด้วยล่ะครับ
2: ภายใน12ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูง
3: สำหรับผมเนี่ย
2: คือ
3: เป็นไปไม่ได้มันมี2ตัวที่น่ากลัวที่สุด
4: คืออะไรครับ
3: คือปลวกกับปลิง
2: กรณีเรื่องโกข้อสอบของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคือทั้งปลวกทั้งปลิง
3: ทั้งปลวกทั้งปลิงเลย
2: นั่นหมายมาพบกันแต่ว่าในคลิปเอ่ยคนพูดถึงรมช.
4: รมช.
2: ประเด็นคือนายกเป็นคนเดียวในประเทศนี้นาทีนี้ที่จะเอาข้อมูลมาได้มากกว่าพวกเรามากกว่าทุกคน
3: ผมดูเรื่องมันเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี
4: ้ครับ
3: เป็นห่วงปลัดนะว่าจะยืนไม่ไหว
5: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
6: 28มิถุนายนนี้กำหนดอนาคตกรุงเทพกับไทย PBSเช็คผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาทีเจาะลึก50เขตใครคือผู้นำใครคือผู้ตามทั้งผู้ว่าและสก.เปรียบเทียบคะแนนผู้สมัครครบทุกมิติที่คุณต้องการค้นหาได้ทันใจเช็คคะแนนง่ายแค่ปลายนิ้วเข้าถึงทุกอุปกรณ์พร้อมบริการ2ภาษาทั้งไทยและอังกฤษรายงานสดวิเคราะห์เจาะลึกตลอดทั้งวันโดยทีมข่าวคุณภาพทั้งหมดนี้อัปเดตทันทีหลังปิดหีบที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/bkk election 69
7: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
8: เฮ้ยเด็กถูกต้องค่ะ
7: กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
8: Die Chair
7: Das
8: Papier
7: และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใส

ะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ยืนยันความบริสุทธิ์มสว.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่างแจ้งความพิสูจน์ไฟสุดท้ายใครทำรั่วนับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ผู้สมัครเทหมดหน้าตักสองพักปราศัยส่วนชัดชาติเริ่มแคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงไม่ร่วมสังฆกรรมเครือข่ายภาคประชาชนลาออกคณะกรรมการศึกษาแลนบริดจ์เชื่อรัฐไม่จริงใจรับฟังความเห็นนานาชาติเร่งช่วยเหลือเวเนซุเอลาค้นหาใต้ซากตึกหลังแผ่นดินไหวซ้อนเสียชีวิตทะลุ200เจ็บเกือบ 5,000

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ค่ำนี้เข้มข้นแน่นอนนะครับเราคงไม่สาวเฉพาะปลาเล็กต้องไปถึงปลาใหญ่ให้ได้สำหรับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับ 45,000 ล้านเรื่องนี้มันต้องมีปลาใหญ่สิเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในหลายส่วนด้วยกันโดยเฉพาะท่าทีของนายกและคนที่เกี่ยวข้องในกระทรวงมหาดไทยนะครับคงไม่ใช่แค่ส.ส.ของพรรคส้มหรอกที่ตั้งข้อสังเกตถึงท่าทีนายกนะครับเมื่อนายกพูดว่าจะฟันทุกระดับเจอตรงไหนสับที่นั่นแต่ดูเหมือนจะดูแคลนกับคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมาวันนี้นะครับ
1: แหมพอดีเลยค่ะวันนี้เจอทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจอทั้งปลัดมหาดไทยนะคะคลิปเสียงที่คุณเจษฎาโจไว้เมื่อสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงคลิปเสียงนี่แหละค่ะที่มีเนื้อหาเป็นการพูดคุยพาดพิงไปถึงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกบอกไม่มีสาระส่วนปลัดมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์บอกอะไรไม่จริงก็ไม่รู้จะชี้แจงอะไรค่ะก่อนจะแยกย้ายไปปฏิบัติงานราชการค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงมาจากห้องทำงานที่กระทรวงมหาดไทยนะคะลงมาพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพอนักข่าวได้เจอก็สอบถามทันทีค่ะนักข่าวขออนุญาตนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์ปลัดหลังจากมีเพจหนึ่งนำคลิปเสียงไปเผยแพร่เกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมีบทสนทนาที่ไปพาดพิงไปถึงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะประเด็นนี้ปลัดตอบสั้นๆบอกอะไรที่ไม่เป็นความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องอะไรก่อนจะบอกว่ามีคนกล่าวหาลอยๆจะไปให้ค่าอะไรค่ะ
2: พอดีว่าอยากให้ชี้แจงกรณีคลิปเสียงได้ไหมคะ
3: นิดเดียวครับ
2: นิดเดียว
3: ก็อะไรที่ไม่เป็นความจริงเราก็ไม่รู้จะให้ชี้แจงเรื่องอะไรอ่ะ
2: แสดงว่ายืนยันว่าภรรยาของท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมคะท
3: ่
2: าน
3: ประวัติคนเราเนี่ยมันสืบด้านกระบาอยู่แล้วท่านลองไปสืบดูแล้วคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยเขาเอามาจากไหนท่านก็ลองไปถามเขา
2: แบบนี้ปกป้องตัวเองด้วยการจะ
4: ฟ้อง
2: การอะไรต่อไหมคะท่านเพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงนะคะ
3: คนเก่าหามันลอยๆอ่ะมันจะไปให้ค่า
5: แล้วไม่ต้องถามแล้วมันไม่มี
6: จะไปให้ค่า
4: ไม่มีข้อเท็จจริง
5: บอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว
7: แล้วตอนนี้กระแสที่ออก
0: ย้ำกันอีกครั้งนะครับกับท่าทีของนายกครับที่แทรกเข้ามาพูดว่าพอแล้วไม่ต้องถามแล้วสามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยวแล้วและที่ไม่ตอบคำถามแล้วก็สวนกลับนักข่าวนะครับ

0: ่ของตำรวจปปง.ปปช.และคณะกรรมการสอบนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าพบจุดไหนและใครกระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับพอตกเย็นครับนายกมอบหมายการประชุมกตร.นะครับแต่ไปเดินควงในอันสิทธิ์ปลัดมหาดไทยครับไปดูงานโอทอปมิดเยียร์2026ไทยช่วยไทยที่เมืองทองธานีครับแล้วก็เข้าไปในห้อง VIP ลงนามแฟ้มงานเอกสารนะครับพร้อมกับติดตามข่าวปมทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นครับแล้วก็ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำอีกครั้งว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดพร้อมกับขอสื่อมวลชนนะครับอย่ามองเป็นเกมเขย่าเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
1: และจากท่าทีของนายกรัฐมนตรีค่ะทำให้นายภริศ วัชรศิลป์ยอมรับบอกประหลาดใจเพราะมันดูย้อนแย้งในตัวในมุมของคุณภริศนะคะบอกว่าทางนึงก็บอกอับอายกับคะแนนความโปร่งใสของประเทศที่ตกต่ำสุดในรอบ10กว่าปีแต่อีกทางทำไมกลับดูรีบปัดตกแล้วก็ไปดูแคลนคลิปเสียงที่เปิดเผยออกมาคลิปเสียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริตและบอกว่าที่ย้อนแย้งแบบนี้จริงๆก็มีบทเรียนให้เห็นมาแล้วค่ะ
2: ผมเองก็ค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของนายกเพราะว่าก่อนหน้านี้นายกเคยบอกว่าจะปราบปัญหาการทุจริตบอกว่ารู้สึกอับอายกับคะแนนความโปร่งใสของประเทศเราที่ตกต่ำสุดในรอบ10กว่าปีแต่พอมีคลิปหลักฐานที่อาจจะบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นกลับไปบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ไร้สาระมันก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างที่จะย้อนแย้งพอสมควรนะครับแล้วถ้าให้วิเคราะห์มากกว่านั้นเนี่ยเราก็เห็นหลายกรณีก่อนหน้านี้ที่บางทีนายกเนี่ยปัดตกหรือว่าดูแคลนหลักฐานบางประการที่ท้ายสุดพิสูจน์แล้วว่ามีมูลอย่างเช่นตอนเรื่องของวิกฤตน้ำมันเราก็เห็นนายกที่ออกมาพูดยืนยันว่าไม่มีไอ้โม่งแต่ท้ายสุดก็มีการเปิดเผยว่ากระบวนการกักตุนนั้นมีอยู่จริง
1: ขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.บอกว่าเตรียมประสานปปง.ตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อสอบเส้นเงินและไต่สวนข้อเท็จจริงคู่ขนานกันไปนะคะเพื่อให้ได้พยานหลักฐานและตรวจสอบเรื่องการทุจริตให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
0: คลิปเสียงที่ว่าเนี่ยกระทบหลายคนนะครับในคลิปเสียงนั้นมีการพาดพิงไปยังอธิการบดีของมสว.ครับซึ่งวันนี้ตัวอธิการบดีมสว.เนี่ยเข้าแจ้งความฐานหมิ่นประมาทนะครับสำหรับคนที่ปล่อยคลิปออกมาเพราะทำให้ทั้งตนเองและมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงครับศาสตราจารย์ชนลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ครับเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อนะครับไปแจ้งความเพจ CSILA ครับและผู้ที่แสดงความคิดเห็นให้ข้อความอันเป็นเท็จและเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับอาจารย์ชนลวิทย์เนี่ยบอกว่าเนื้อหาที่ถูกปล่อยผ่านคลิปเสียงที่พูดถึงการเรียกรับผลประโยชน์แล้วมีเพจหรือว่ากลุ่มคนเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นความจริงครับแล้วก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งส่วนตัวและเกียรติของมหาวิทยาลัยครับ
3: ผมคิดว่าเป็นความโหดร้ายมากนะครับที่ไปตกแต่งคลิปแล้วก็เป็นการพูดเชื่อมโยงและเอ่ยชื่อถึงตำแหน่งอันสำคัญและสมเกียรตินี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าโรนาให้ความเป็นธรรมที่มันรุนแรงมากแล้วก็มันเป็นผลเสียต่อผมโดยส่วนตัวแล้วก็ผมก็ตอบมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมซึ่งมีเกียรติภูมิมา77ปีนะครับมหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยในการซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะครับนี่ก็เลยต้องขออนุญาตมาใช้กฎหมายอาญาบ้านเมืองในการดำเนินคดีต่อไป
0: ศาสตราจารย์ชนลวิทย์เพิ่งรับตำแหน่งอธิการบดีมสว.ช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี2568นะครับซึ่งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี68มสว.ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการจัดสอบตามสัญญากับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับซึ่งผ่านการคัดเลือกตาม TOR ในเดือนเดียวกันครับ
1: สำหรับความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะตัวคดีและกรอบเวลาการทำงานพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเตรียมประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลค่ะซึ่งก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่มสว.สท.โรงพิมพ์ข้อสอบในจังหวัดสมุทรปราการและกลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขคะแนนสอบนะคะรวมไปถึงจะพิจารณาเรียกผู้เสียหายมาให้ข้อมูลด้วยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าคดีนี้ยังจะต้องขอประสานเพื่อดูหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ปปช.ที่ตรวจยึดเอาไว้เช่นกระดาษคำตอบ

0: สอบค่ะเรียกมาตรวจสอบดูร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดด้วยค่ะ
1: ตอนเช้าครับมสว.มาแจ้งความใช่ไหมครับช่วงบ่ายครับมีตัวแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจนะครับแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวครับ
0: เมื่อสักครู่นี้คุณเจษฎาบอกว่าต้องสาวไปให้ถึงปลาใหญ่ปลาตัวใหญ่ของคุณเนี่ยจะถึงไหมคะ
1: ไม่แน่ใจ
0: ถ้าดูจากข้อมูลตอนนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนและชุดจับกุมเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่ตัวนายพิชิตในฐานะอาจจะเป็นตัวการใหญ่ค่ะตำรวจบอกว่าเขาเป็นบุคคลระดับสูงอยู่ในเครือข่ายตรวจสอบแล้วมีเส้นเงินโยงใยไปยังผู้ร่วมขบวนการนะคะซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นใหญ่ขนาดนี้จะมีนายพิชิตเป็นคนสั่งการคนเดียวหรือไม่ตอนนี้ตำรวจเปิดชื่อผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก1คนคนนี้รับโอนเงินแล้วก็เป็นคนจัดการเอกสารต่อจากนายพิชิตนะคะโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าขบวนการนี้ทำมานานกว่า2ปีแล้วค่ะนี่คือสำเนากระดาษคำตอบที่ตรวจยึดได้จากการตรวจค้นค่ะคุณผู้ชมจุดสีดำบนกระดาษคำตอบนะคะนั่นคือร่องรอยการฝนดินสอลงในช่องคำตอบของผู้เข้าสอบส่วนจุดสีแดงมันเป็นจุดๆขีดๆสีแดงเนี่ยคือสัญลักษณ์ที่เขาแก้ไขคำตอบเฉพาะกระดาษคำตอบชุดนี้นะคะแก้ไขไปแล้วรวม32ข้อเราย้อนดูแผนประทุษกรรมอีกครั้งหนึ่งย้ำกันอีกทีที่มีการเปิดเผยกันออกมามันคือการนำเอากระดาษคำตอบตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนาแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับใบเฉลยจากนั้นก็ใช้ปากกาสีแดงเนี่ยค่ะขีดลงไปในช่องคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ค่อยเอาไปแก้ไขในคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้คะแนนที่มันผ่านเกณฑ์จากนั้นก็จะมีผู้ร่วมขบวนการทำหน้าที่แปลงไฟล์แล้วก็ส่งกลับเข้าระบบอีกทีหนึ่งเอกสารชุดนี้เป็นหลักฐานยืนยันค่ะว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบจริงมีคนทำหน้าที่แก้ไขคำตอบแน่แล้วก็มีคนทำหน้าที่แปลงไฟล์ก็ต้องสืบหาต่อว่าเป็นใครแล้วก็เป็นหลักฐานที่ตำรวจพบที่บ้านที่ถูกจัดทำเป็นสถานที่แก้ไขคำตอบในจังหวัดนนทบุรีในวันที่เข้าตรวจค้นนะคะซึ่งในวันนั้นก็พบพนักงานราชการเนี่ยค่ะกำลังแก้ไขข้อมูลอยู่หน้าคอมพิวเตอร์กว่า10คนทั้งตำรวจและปปช.ให้ข้อมูลตรงกันบอกว่าผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือตัวนายพิชิตซึ่งเป็นทั้งเจ้าของบ้านที่ถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขข้อมูลแล้วก็อยู่ในตำแหน่งผู้ประสานงานกับนายหน้าหรือติวเตอร์ซื้อขายตำแหน่งแต่ว่าล่าสุดตำรวจยังเปิดรายชื่อมาอีก1คนที่คาดว่าอยู่ในเครือข่ายนี้ด้วยนะคะตำรวจบอกว่าชื่อนายฉัตรพิสุทธิ์ค่ะโดยพบว่าเขามีบทบาทเป็นผู้จัดการดูแลผู้ที่เข้ามารับจ้างแก้ไขข้อมูลที่บริษัทในจังหวัดนนทบุรีและเป็นผู้จ่ายเงินค่าจ้างให้กับทั้ง10คนโดยมีเส้นเงินรับโอนมาจากนายพิชิตซึ่งในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นนะคะนายฉัตรพิสุทธิ์ก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยตัวละครตอนนี้เท่ากับว่ามีนายพิชิต มีฉัตรพิสุทธิ์ยังไม่หมดตำรวจบอกมีอีกคนนึงที่ตำรวจกำลังติดตามตัวแต่ยังไม่ทราบตัวตนคนนี้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลคะแนนของผู้ที่ซื้อตำแหน่งแล้วก็คัดลอกใส่แฟลชไดรฟ์นำมาส่งให้กับเครือข่ายแก้ไขคำตอบที่บริษัทของนายพิชิตค่ะตำรวจให้ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการนี้นะคะน่าเชื่อได้ว่าร่วมทำกันมานานกว่า2ปีโดยดูจากเส้นเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆตั้งแต่ปี2567ค่ะ
1: มีข้อพิรุธหลายอย่างนะครับสิ่งที่คนในสังคมจับต้องได้ก็คือมันมีหลายกรณีครับที่คนสอบผ่านคนรอบรรจุไปดูนามสกุลแล้วเอ๊ะนามสกุลเหมือนกับข้าราชการที่อยู่ในหน่วยงานท้องถิ่นบางคนนามสกุลไปเหมือนกับนักการเมืองท้องถิ่นในโซเชียลมีเดียหลายคนก็เลยไปชื่นชมบางนามสกุลเนี่ยทำไมเก่งจังสอบเข้าไปได้หลายคนนะครับมาเช็คกันหน่อยฮะบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งถูกประกาศเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกครับเจอรายชื่อที่มีความผิดปกติและเข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ40คนส่วนใหญ่เนี่ยได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนะครับกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆครับถ้าโฟกัสเฉพาะเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนายพิชิตหนึ่งในกรรมการบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดจุดพบการแก้ไขกระดาษคำตอบนายพิชิตเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์แต่ยื่นลาออกเมื่อวานนี้ครับ และเขา

0: ยังเป็นพี่ชายของนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีด้วยในรายชื่อของผู้ที่สอบผ่านและเข้าบรรจุข้าราชการที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีครับพบว่ามี5รายชื่อที่ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องนามสกุลคือผู้สอบผ่าน4คนเนี่ยมีนามสกุลเหมือนกับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ครับและอีก1คนนามสกุลเหมือนกับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีแต่ทั้งหมดก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ครับ
1: นายธนกฤตเลิศวิริยะรางกูลผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าขณะนี้กลุ่มงานป้องกันการทุจริตอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดส่วนกรรมการอีกชุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แต่งตั้งขึ้นมาเร่งสอบปากคำกลุ่มคนที่สอบผ่านการคัดเลือกประมาณ40คนกลุ่มนี้ให้ทยอยมาพบมาให้ข้อมูลที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมตั้งแต่วันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้เพื่อหาข้อมูลหาความเชื่อมโยงว่าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ก่อนสรุปผลทุกอย่างส่งผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ส่วนอีกประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับก็คือกรณีบัญชีผู้สอบแข่งขันท้องถิ่นภาคเหนือเขต2ศูนย์สอบพิษณุโลกครับพบว่าคนที่ได้อันดับ1จำนวน3ตำแหน่งใช้นามสกุลเดียวกันทั้งหมดก็คือนักทรัพยากรบุคคลนักนิติกรและนักวิชาการตรวจสอบภายในครับไทย PBS ได้ข้อมูลนะครับว่าทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดพิจิตรและเมื่อการตรวจสอบ1ในรายชื่อบรรจุเป็นข้าราชการที่สำนักงานเทศบาลตำบลสามงามครับก็เลยเดินทางไปสอบถามผู้บริหารนะครับทราบว่าบุคคลดังกล่าวทำหน้าที่ประมาณ 2-3 เดือนแล้วแต่หลังปรากฏชื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับทำให้ตอนนี้เครียดขอลาหยุดซึ่งทางเทศบาลเนี่ยยืนยันนะครับพร้อมให้ความร่วมมือถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
1: หลังจากบ้านพักของนายพิชิตเนี่ยค่ะตั้งอยู่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถูกตรวจสอบแล้วก็พบว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็ทำให้มีข้อสงสัยมีคำถามตามมาว่าหน่วยงานราชการหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่บางเลนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่นะคะล่าสุดก็มีคำชี้แจงจากนายกเทศมนตรีนครบางเลนยืนยันยังไม่พบข้อมูลว่าข้าราชการในสังกัดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตค่ะนายวรพจน์พวงแย้มนายกเทศมนตรีนครบางเลนจังหวัดนนทบุรีกล่าวถึงกรณีการตรวจคนบ้านพักของนายพิชิตที่ถูกเชื่อมโยงกับคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นบอกว่ารับทราบข้อมูลจากการนำเสนอข่าวเช่นเดียวกับประชาชนค่ะและบอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าที่ผ่านมาเทศบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบแข่งขันหรือการบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากการคัดเลือกและการบรรจุอันนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัดแต่เมื่อผู้สอบผ่านได้รับการบรรจุและส่งตัวมาปฏิบัติราชการตัวเทศบาลก็มีหน้าที่เพียงรับตัวเข้ามาปฏิบัติงานปฐมนิเทศและกำชับเรื่องการปฏิบัติราชการตามระเบียบเท่านั้นส่วนกรณีที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีข้าราชการมีพนักงานของทางเทศบาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยหรือไม่ยืนยันจากการตรวจสอบยังไม่พบข้าราชการในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจนที่เชื่อได้ว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นก็พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยอย่างเคร่งครัดค่ะ
2: คือไม่มีรู้เรื่องหรือไม่มีการใครมาบอกแจ้งข่าวอะไรหรือว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมรู้ก็รู้กับพอกับนักข่าวเนี่ยครับเป็นข่าวแล้วผมถึงรู้นะครับจริงๆแล้วนะครับแล้วรอบนี้ทางเทศบาลผมเนี่ยไม่มีพนักงานหรือข้าราชการชุดใหม่มาลงเลยนะครับไม่มีปกติครับ
3: ที
2: ่
3: บอกว่าทางท
2: ่
3: านผู้ว่าราชการของเราได้สั่งการให้ทางเขตสั่งการมาว่าให้ทางเทศบาลไปว่าเทศบาลตรวจสอบอะไรไหมคร
2: ับใช่ครับเขามีเป็นหนังสือให้รายงานขึ้นไปว่าแต่ละที่เนี่ยมีพนักงานหรือมีอะไรใครรู้เรื่องไหมนะครับทางบางเลนก็ตอบเข้าไปแล้วว่าไม่มีรู้เรื่องไม่มีนะครับไม่มีพนักงานที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับตรงนี
0: ้ส่วนกระแสข่าวที่มีการพาดพิงนะครับว่ามีการเปิดสถาบันติวสอบหรือว่าการจัดติวเตอร์ในพื้นที่เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานครับหรือรับทราบข้อมูลเรื่องดังกล่าวแต่ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือครับก็พร้อมจะสนับสนุนการตรวจสอบเต็มที่นะครับ
1: ส่วนกรณีที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้เปิดช่องทางรับแจ้งเบาะ

0: แสผ่านศูนย์ดำรงธรรมรองรับผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่นนะคะขณะนี้ยังไม่พบผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคดีดังกล่าวแต่ถ้าพบมีผู้ประสงค์ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสค่ะสามารถยื่นเรื่องได้ตามขั้นตอนเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชงเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตรวจสอบต่อไปค่ะ
1: มาครับเสาปลาใหญ่ไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับมาดูกันถ้าเราจะสอบหาคนผิดว่ากระดาษคำตอบมันรั่วจากใครรั่วที่ไหนหรือใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตมันมีวิธีการไหมตอนนี้เนี่ยเราทราบข้อเท็จจริงนะครับว่าทั้งสองฝ่ายก็คือ1มสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยทั้งสองฝ่ายนี้มีไฟล์กระดาษคำตอบและไฟล์คะแนนอยู่ในมือทั้งคู่ครับเดิมทีเราก็เลยคิดว่าถ้าเอาสองไฟล์นี้ไปเทียบกับกระดาษคำตอบฉบับจริงซึ่งตอนนี้อยู่ในมือของปปช.มันก็น่าจะรู้ไหมว่าข้อมูลฝ่ายใครที่มันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผิดเพี้ยนไปก็น่าจะหลุดที่นั่นแต่เอาเข้าจริงท่านผู้ชมเวลาไปตรวจสอบกันจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายแบบนั้นครับการทำความเข้าใจเรื่องนี้นะครับต้องย้อนกลับไปที่ TOR เกี่ยวกับการเก็บกระดาษคำตอบครับตาม TOR เนี่ยกำหนดให้เมื่อสอบเสร็จแล้วนะครับผู้จัดสอบจะต้องนำกระดาษคำตอบเข้าเครื่องตรวจพร้อมแสดงผลคะแนนบนกระดาษคำตอบครับจากนั้นก็ให้จัดทำไฟล์บันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วก็ส่งให้ประธานกสท.นั่นก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุด TOR เนี่ยเขียนเอาไว้ละเอียดมากครับกำหนดให้ไฟล์เป็น2ประเภทก็คือ1ไฟล์คะแนนครับให้ทำเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ Excel 2ครับไฟล์สแกนกระดาษคำตอบให้ทำเป็นไฟล์ PDF และ JPG ก็คือไฟล์ภาพครับแล้วก็กำหนดชื่อไฟล์เป็นเลขประจำตัวสอบเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค้นหาภาพกระดาษคำตอบของผู้สอบได้ครับ
0: ฝ่ายมสว.ยืนยันในแถลงการทั้ง2ฉบับนะคะบอกว่าได้ส่งมอบไฟล์เหล่านี้ให้กับผู้ว่าจ้างคือทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วตั้งแต่เสร็จสิ้นกระบวนการโดยเฉพาะในแถลงการฉบับที่2เนี่ยค่ะที่ออกมาเมื่อวานมีการยืนยันว่าสำนักทดสอบมสว.ทำตามขั้นตอนใน TOR ทุกประการมีช่วงหนึ่งของแถลงการย้ำบอกว่าเมื่อตรวจสอบกระดาษคำตอบแล้วได้ทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วก็ส่งให้กับผู้ว่าจ้างทันทีโดยเป็นความลับในระดับลับที่สุดโดยทำไฟล์คะแนนเป็น PDF แล้วก็ Excel แล้วก็ทำไฟล์การสแกนกระดาษคำตอบเนี่ยค่ะเป็นไฟล์ PDF แล้วก็เป็นไฟล์รูปภาพเพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างสรุปว่ามสว.ยืนยันค่ะว่าได้ส่งไฟล์คะแนนและไฟล์กระดาษคำตอบให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วค่ะ
1: ขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยครับยืนยันว่าข้อมูลที่มสว.กล่าวอ้างนั้นไม่ได้อยู่ในมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฝ่ายเดียวครับแต่มีข้อมูลนั้นอยู่ในมือของมสว.ด้วยเหมือนกันแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่ากระบวนการเสร็จสิ้นไฟล์คะแนนและไฟล์กระดาษคำตอบครับจะเก็บเอาไว้ทั้งสองฝ่ายก็คือมสว.แล้วก็ส่งให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพื่อเตรียมไว้ยันกันถ้าไฟล์ของใครผิดเพี้ยนก็ใช้ฟ้องกันได้ครับ
0: ทีมข่าวตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโยนความรับผิดชอบได้ค่ะเพราะว่าก็ล้วนแล้วแต่มีไฟล์อยู่ในมือด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าจะหาคนผิดน่าจะทำได้ด้วยการนำไฟล์ที่ถือไว้มาเทียบกับกระดาษคำตอบฉบับจริงที่ปปช.อายัดเอาไว้ถ้าข้อมูลของใครผิดเพี้ยนก็เท่ากับว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากฝ่ายนั้นหรือไม่ค่ะ
1: ครับอดีตส.ส.พรรคประชาชนนะครับที่เคยผลักดันการยกเลิกการรวบอำนาจในการจัดสอบท้องถิ่นครับบอกว่าแม้ผู้ร่าง TOR จะอ้างว่าไม่มีช่องโหว่ในกระบวนการสอบแต่เป็นการทุจริตหลังการสอบนั้นมันจบไปแล้วแต่ในมุมมองของอดีตส.ส.คนนี้ครับเขามองว่า TOR เนี่ยยังมีช่องโหว่นะครับเพราะมีมาตรการในการกำกับกระดาษคำตอบฉบับจริงแต่ไม่มีมาตรการที่เป็นระบบไอทีกำกับไฟล์กระดาษคำตอบทั้งที่เขียนเป็นเงื่อนไขเอาไว้ใน TOR ก็ได้ครับต่อให้เอาทุกหน่วยงานเนี่ยมาทำ TOR ดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไปโกงช่องโหว่ตรงนั้นได้อยู่ดี
2: ครับก็เขาออกแบบมาให้มีโกงได้ช่องนี้ช่องเดียว มันก็โกงกันช่องนี้ช่องนี้แหละครับ
1: แปลว่ามันยังทำได้ดีกว่านี
2: ้ครับ
1: ทำให้ไม่มีช่องโกงได้ดีกว่านี้
2: ใช่ครับมันมาโกงกันที่การ

0: แก้คะแนนก็คือสอบยังไงก็แล้วแต่ไม่เขียนเลย
1: สอบเสร็จแล้ว
0: ใช่แล้วก็มา
1: แก้ที่กระดาษคำตอบ
0: ซึ่งถ้าเราบอกว่าในนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบแล้วว่าถ้ามีการแก้ไขมันตรวจสอบง่ายมันมีการกำหนดว่ามันมีออดิตล็อกได้ว่าใครเข้าระบบไปแก้ไขอะไรเมื่อไหร่อะไรยังไงตรวจสอบง่ายผมว่าถ้าเกิดว่าระบุแบบนี้ให้ชัดทุกคนก็จะรู้แล้วว่าถ้าเกิดตัวเองอยู่ในกระบวนการโกงในการไปแก้ไขคะแนนเนี่ยมันก็จะตรวจสอบย้อนหลังง่ายมันมีท่านรองผู้ว่าที่เขาเป็นคนออกแบบ TOR เขาก็ระบุมาเลยว่ามันมีช่องการโกงอยู่แบบเดียวคือแบบนี้แหละแบบที่เราเจอนี่แหละนะครับซึ่งระบบถ้าเกิดรู้แบบนั้นเนี่ยจริงๆก็คงเป็นบทเรียนไว้ปรับปรุงกันแหละว่าระบบ IT เนี่ยจริงมันสามารถกำหนดได้ถ้าเข้าระบบไปแก้ไขปุ๊บมีออดิตขึ้นตรวจสอบง่ายเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็มีคนอีกคนนึงมาตรวจสอบได้ผมว่าคนมันก็รู้ว่าโกงไปก็จับได้แน่นอน
1: ครับ
2: เมื่อสักครู่นี้เราตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะบอกว่าถ้านำไฟล์ที่มสว.และไฟล์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือเอาไว้มาเทียบกับตัวกระดาษคำตอบฉบับจริงเนี่ยแล้วดูว่าไฟล์ของฝ่ายไหนมันผิดเพี้ยน มันก็น่าจะเข้าข่ายว่ามันมีการแก้ไขจากฝ่ายนั้นหรือว่าฝ่ายนั้นอาจจะเข้าข่ายมีการทำรั่วทำหลุดออกไปหรือไม่เราตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนั้นแต่ว่าชมรมสตรองเขาคิดไกลกว่านั้นดูเหมือนว่าจะมองลึกซึ้งกว่านั้นนะคะเขามองว่าไฟล์กระดาษคำตอบปลายทางเนี่ยมันล็อกได้ค่ะล็อกได้จากนั้นก็ค่อยให้ทีมหลังบ้านเข้าไปแก้ไขกระดาษคำตอบค่ะชมรมสตรองต้านทุจริตแห่งประเทศไทยใช้เทคนิคจากการตรวจสอบประวัติการสร้างไฟล์จากการประกาศผลสอบ23ตำแหน่งซึ่งเชื่อว่าตัดประเด็นที่หน่วยงานปลายทางเป็นผู้นำไฟล์ไปแก้ไขออกไปได้เลยค่ะเพราะว่าจากไฟล์ที่นำไปตรวจสอบมันถูกทำขึ้นโดยโปรแกรม Excel จากผู้สร้างบัญชีเดียวแล้วก็ถูกทำเป็นไฟล์ PDF ในช่วงวันที่19กุมภาพันธ์ปี2569ทั้งหมดซึ่งไฟล์ PDF ทุกไฟล์เป็นไฟล์บริสุทธิ์ไม่เคยถูกเปิดเพื่อแก้ไขเลยแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นมองว่าจึงไม่ใช่การแก้ไขไฟล์ที่ปลายทางค่ะ
1: แต่การที่ไฟล์ปลายทางทั้งของมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรงกันนั่นก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีการทุจริตนะครับแต่ตรงกันข้ามเลยท่านผู้ชมไฟล์นั้นอาจจะมีการยัดชื่อตั้งแต่ต้นทางที่เป็นตาราง Excel ครับจากกราฟิกของชมรมสตรองเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการแก้ไขข้อมูลและจัดรูปแบบตั้งแต่การทำข้อมูลใน Excel แล้วก็บันทึกไฟล์เป็น PDF ทำให้ไฟล์บางตำแหน่งเนี่ยมีการสแกนหน้ากระดาษและตารางผิดเพี้ยนไปจากไฟล์อื่นๆครับเพราะถูกคนเข้าไปปรับแต่งใน Excel จนฟอร์แมตมาตรฐานเดิมของมันเสียหายครับ
2: ทีนี้เมื่อล็อกผลสอบที่ประกาศเป็นไฟล์ PDF ไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะทราบทั้งจำนวนคนแล้วก็คะแนนที่มันนิ่งแล้วแบบ 100% จากนั้นสั่งการให้ทีมงานหลังบ้านไปดำเนินการก็คาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ตรวจค้นที่จังหวัดนนทบุรีหรือไม
1: ่ครับ
2: ขอเติมหรือไม่เอาไว้หน่อย
1: ครับ
2: โดยชมรมสตรองเขาใช้คำว่าสัญญกรรมไฟล์ภาพกระดาษคำตอบเพื่อให้ได้คะแนนตรงกับที่ประกาศเพื่อเตรียมเอาไว้ตบตาเจ้าหน้าที่หรือคนที่ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบค่ะ
1: ดอกจันเอาไว้หน่อยครับท่านผู้ชมฟังแล้วมันตกใจอย่างไรก็ตามครับนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์ของชมรมสตรองนะครับแต่ก็เป็นข้อเสนอแนะที่สะท้อนให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเชิงลึกต่อไปด้วยสรุปครับต่อให้ไฟล์ปลายทางที่อยู่ในมือของมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปเลยแต่ไฟล์เหล่านั้นก็อาจจะมีการปรับแต่งตั้งแต่ต้นทางหรือไม่ครับ

0: เราดูจากนโยบายคนไหนทำเป็นไงยังไงแล้วผู้ว่ามาเป็นยังไงคือมันดูตรงๆหลายจุดด้วยไม่จุดที่จุดเดียว
1: แต่จริงๆแล้วก็อยากได้ผู้ว่าที่แบบว่าฟังเสียงชาวบ้านอันไหนที่ทำได้ก็ทำอันไหนทำไม่ได้ก็บอกเหตุผลก็ไปเลยว่ามันเป็นอะไรอย่างไรคือให้ชัดเจนกัน
2: อยากให้เขาพัฒนาอย่างจริงจังจริงใจ

0: ไทยแล้วก็ยั่งยืนให้มองถึงรุ่นหลังๆลูกหลานเราอะค่ะ
1: ก็ให้แบบรถเข็นรถอะไรก็ให้โอกาสหน่อยครับจะไม่ได้จอดขวางทางเท้าหรอกครับให้จัดระเบียบดี
2: ๆให้มาตรวจสอบดูแลอาคารเก่าว่ามีรอยชำรุดว่าเราเหมือนกับได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
3: ถามว่าจะให้เปลี่ยนทั้งหมดหรือมันเป็นไปไม่ได้หรอกสะดวกและสะอาดเรียบร้อยก็พอก็คงอยู่กันแบบนี้ต่อเดิมนั่นแหละถ้าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะผมว่าพวกต่อเติมน่าจะมีปัญหามากกว่า
4: ค่ำนี้กรุงเทพฝนตกฉ่ำอีกแล้วนะคะรับการเลือกตั้งผู้ว่าที่กำลังจะมีขึ้นวันอาทิตย์นี้ในปี2050ค่ะกรุงเทพมหานครอาจจะกลายเป็นเมืองจมน้ำจากปัญหารอบด้านค่ะทั้งน้ำทะเลหนุนน้ำหลากแล้วก็น้ำฝนในพื้นที่รวมไปถึงเรื่องการขยายตัวของเมืองที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการระบายน้ำนะคะนี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่เป็นโจทย์ที่รออยู่แล้วก็กำลังท้าทายผู้ว่ากทมคนใหม่อย่างยิ่งนั่นก็คือการเปลี่ยนโครงสร้างเมืองจากคอนกรีตให้กลับมาเป็นเมืองที่มีชีวิตเพื่อให้กรุงเทพรอดพ้นจากวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นติดตามจากรายงานและซีรีส์กรุงเทพมหาสมุทรค่ะ

0: ถ้าตอนแรกคือฝันร้ายตอนนี้คือพิมพ์เขียวของการตื่นขึ้นมาแก้ไขครับหลังจากเราเห็นความพังทลายมาแล้ววันนี้จะมาดูว่าทางรอดที่จับต้องได้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรกรุงเทพในอนาคตไม่ใช่เมืองที่สร้างกำแพงกั้นน้ำให้สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องเป็นเมืองที่เป็นฟองน้ำที่ยอมให้น้ำไหลผ่านและกักเก็บได้อย่างเป็นระบบ
1: แคนดิเดตผู้ว่ากรุงเทพมหานครต่างเสนอทางรอดนะครับบางคนเน้นเมกะโปรเจกต์หรือโครงการขนาดใหญ่นะครับที่จะสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับในขณะที่บางคนเน้นใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเสริมครับในขณะที่บางส่วนก็แนะนำให้ใช้ธรรมชาติและการปรับตัวเป็นหลักครับแต่นโยบายไหนที่จะทำให้กรุงเทพมหานครรอดจากปี2050ได้จริง
0: นี่ไม่ใช่แค่สวนสาธารณะไว้ออกกำลังกายครับแต่นี่คือต้นแบบการจัดการน้ำที่เปลี่ยนวิธีคิดจากการผลักใส่น้ำเป็นการเอาน้ำมาเก็บไว้อย่างถูกที่ถูกทาง
1: ที่สวนเบญจกิติแห่งนี้นะครับมีการออกแบบมาให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้มหาศาลครับแต่สิ่งที่พิเศษก็คือระบบสมาร์ทวอเตอร์ที่นักวิชาการบอกว่านี่แหละคือหัวใจสำคัญ
2: แนวคิดที่สากลพยายามที่จะพาไปนะคะถ้าเอาเรื่องของการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้ climate change เนี่ยเขาพยายามเอาเรื่องธรรมชาติกลับเข้ามาในเมืองซึ่งท้าทายแต่ธรรมชาติมักจะยืดหยุ่นกว่าในเรื่องของการจัดการน้ำคอนเซปต์สากลเขาก็จะเรียกว่าพวก nature based solution พวกเมืองฟองน้ำหรือพวกการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานสีฟ้าสีเขียวมันคืออะไรมันดูแบบโอ้โหมันดูยากใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการจัดการในระดับพื้นที่ย่อยเหมือนกันที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานหลักขนาดใหญ่เช่นระบบระบายน้ำหลักๆเราจะมีพื้นที่สีเขียวที่ช่วยรับน้ำเพิ่มได้ไหมก่อนที่มันจะลงแม่น้ำลำคลองและลงระบบระบายน้ำใหญ่ของกรุงเทพมหานคร
0: แนวคิด Room for the River คือการยอมคืนพื้นที่บางส่วนให้แม่น้ำได้หายใจครับเราต้องใช้ AI เชื่อมต่อปั๊มน้ำทั้งเมืองให้ทำงานสัมพันธ์กันไม่ใช่ต่างคนต่างสูบน้ำซึ่งสวนแห่งนี้คือบทพิสูจน์ว่าธรรมชาติกับเมืองอยู่ด้วยกันได้ถ้าถนนทั้งกรุงเทพซึมน้ำได้แบบนี้ภาระของท่อระบายน้ำจะลดลงทันทีแต่นี่ต้องอาศัยกฎหมายผังเมืองที่เข้มงวดและการตัดสินใจทางการเมืองที่เด็ดขาดเพราะการรื้อโครงสร้างใต้ดินอาจเกิดอำนาจที่กทม.จะทำได้เองเพียงลำพัง AI เชื่อมต่อปั๊มน้ำกฎหมายผังเมืองที่ห้ามสร้างตึกขวางทางน้ำและผนังกั้นน้ำที่ถาวรสวยงามเหมือนเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพ้อฝันแต่มันคือ next action ที่ต้องเกิดขึ้นทันทีผู้ว่าคนใหม่ที่คุณเลือกอาจไม่ใช่คนที่มาลอกท่อแต่ต้องเป็นคนที่มองเห็นพิมพ์เขียวนี้และกล้าเปลี่ยนโครงสร้างเมืองจากคอนกรีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเพราะนี่คือบ้านของเราแต่เราไม่มีที่สำรองให้ย้ายไปไหนอีกแล้วร่วมสร้างทางรอดไปพร้อมกัน
3: กรุงเทพจะรอดไหมก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าคนต่อไปนะครับวันนี้คืนสุดท้ายของการปราศัยครับมีการปราศัยใหญ่หลายจุดด้วยกันเราจะเริ่มกันที่เวทีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอนุชาที่วันนี้มีการปราศัยใหญ่ติดตามกับคุณสุชาดาแก้วนางครับรายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ
4: คุณเจษดาคุณวรวิสาคะเริ่มต้นแล้วค่ะสำหรับเวทีปราศัยใหญ่ของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งขณะนี้เองทางด้านนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกทางพรรคนะคะได้เดินทางมาถึงเวทีปราศัยจุดนี้แล้วค่ะพาคุณไปคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศสดๆณตอนนี้ค่ะที่หน้าเวทีปราศัยนะคะขณะนี้ค่ะมีประชาชนเข้าร่วมฟังปราศัยจำนวนหนึ่งนะคะโดยทางพรรคเองประเมินว่าน่าจะมีประมาณ 1,000 คนค่ะจากที่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมนะคะและตอนนี้เองนะคะก็ได้มีหลายๆคนค่ะที่เป็นบุคคลสำคัญนะคะได้หมุนเวียนขึ้นบนเวทีปราศัยนะคะซึ่งขณะนี้เองก็เป็นทางคุณปองอัญชลีนะคะที่ได้ขึ้นปราศัยพูดคุยกับประชาชนถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในกรุงเทพมหานครนะคะและก่อนหน้านี้เองก็มีอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งนาง ทางด้านนายสกลทีพัทยกุลและนางธยาทิพย์สุวรรณนะคะอดีตรองผู้ว่าราชการกทมก็ได้ขึ้นพูดคุยปราศรัยพูดคุยกับประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆและนโยบายต่างๆที่ทางพรรคนะคะที่เตรียมที่จะนำมาแก้ปัญหาในกทมค่ะไปติดตามภาพบรรยากาศก่อนเริ่มงานค่ะนายอนุชาพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเดินทางมาถึงมีประชาชนนะคะมารอต้อนรับพร้อมขอถ่ายรูปและพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในกทมค่ะหลังจากนั้นนะคะนายอนุชาได้เปิดเผยสั้นๆก่อนเข้าปราศรัยว่าวันนี้จะนำเสนอภาพรวมการทำงานในรูปแบบที่เป็นกันเองและครอบคลุมทุกประเด็นค่ะโดยยังเน้นย้ำไปที่5นโยบายหลักของพรรคและนโยบายอื่นๆเพิ่มเติมนะคะซึ่งวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ประชาชนในกทมยังจำนวนมากค่ะยังคิดถึงพรรคประชาธิปัตย์และสัญญาว่าหากมีโอกาสเข้าไปทำงานบริหารกทมค่ะก็จะพยายามแก้ทุกปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะการตรวจสอบการทุจริตค่ะพร้อมอย่างเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ด้วยค่ะ
5: ว่าหลายๆคนก็บอกว่าเราเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยสามารถจับต้องได้นโยบายที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นไปได้จริงเขาก็มีความตื่นเต้นกันนะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้แล้วนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนชาวกทม.ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเลือกผู้ว่ากทม.ที่เราสามารถที่จะกำหนดอนาคตเมืองหลวงของเราได้แล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันทั้งในส่วนของแต่ละเขตนะครับอย่าลืมนะครับเลือกไม่ใช่เฉพาะผู้ว่าอย่างเดียวเลือกสก.ในแต่ละเขตซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เองก็ส่งทั้ง50เขตอยากให้ท่านได้ดูในส่วนของแต่ละเขตนะครับว่าเบอร์อะไรของพรรคประชาธิปัตย์ครับ
4: สำหรับนโยบายหลักของการแก้ปัญหาในกทม.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็คือการทำให้การเดินทางสะดวกเมืองสะอาดประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความสบายใจรวมถึงยึดมั่นความโปร่งใสและความถูกต้องตรวจสอบได้ค่ะและเวลาประมาณ 19:20 นาทีหลังจากนี้นะคะทางด้านของนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็จะขึ้นเวทีปราศรัยปิดท้ายนะคะและวันพรุ่งนี้ค่ะทางพรรคเองก็ยังเดินหน้าหาเสียงทั่วกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยกับประชาชนให้ครบทั้ง50เขตดังที่ตั้งใจไว้ค่ะคุณเจษฎาคุณวรวิสาค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุชาดาครับ
6: แต่สำหรับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.อาจจะต่างไปจากผู้สมัครคนอื่นนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคุณชัชชาติได้คะแนนประมาณ1,300,000คะแนนสูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้สำหรับคุณชัชชาติเองอาจจะเรียกว่าเป็นการพิสูจน์ว่ายังสามารถเป็นที่ไว้วางใจสำหรับคนกรุงเทพมหานครหรือไม่นะคะก็เดินสายหาเสียง

0: แคมเปญหาเสียงแบบ24ชั่วโมงค่ะจุดเริ่มต้นแคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9เริ่มยืนปราศัยเล็กบนสกายวอล์กกลางสี่แยกสาทรนราธิวาสค่ะบอกว่าเน้นกระตุ้นคนกทม.ให้ออกไปใช้สิทธิ์กันให้ได้มากที่สุดโดยจะกระจายทีมงานเดินสายหาเสียงกันทั่ว50เขตซึ่งจะเดินจากจุดนี้ไปที่สวนลุมพินีแล้วจะต่อด้วยรถไฟฟ้าบอกว่าจะปั่นจักรยานเข้าเมืองต่อนะคะนายชัชชาติบอกว่ายังไม่คาดหวังว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นไปตามโพลช่วงจังหวะเวลานี้ก็จะเน้นพบปะพูดคุยนำเสนอนโยบายให้ได้มากที่สุดไม่โจมตีใครและบอกเหตุผลที่เกิดแคมเปญนี้เพราะว่าตลอด24ชั่วโมงกรุงเทพมหานครไม่เคยหลับไหลมีกลุ่มอาชีพมากมายที่อาจยังไม่รู้ว่ามีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เพราะมัวแต่ทำงานจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในกทม.รับทราบและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะ
1: พร้อมครับแต่ว่าต้องหลับบ้างนะเตรียมที่นอนเตรียมอะไรไว้เหมือนกันก็มีสลับกันมีแต่ก็จะมีในข้างในออฟฟิศด้วยก็โยนกันไปโยนกันมาแต่ก็ไม่เคยทำนะเดี๋ยวลองดูก็วันนี้ก็ตอนบ่ายก็แอบหลับมาแล้วก็น่าจะพอไปได้แล้วมีแต่ด้วยกันได้แต่ดีมาช่วยด้วยแต่บังเอิญหมอแปดเขาอยู่ต่างประเทศนะเขามาช่วยคนหนึ่งนั่งเหมือนกันสลับกันแต่ว่าที่บอกว่าทริปทัวร์ทั่วกลุ่มก็คือทริปไม่ใช่เล่นผมนะทัวร์คือการเดินทางแล้วไม่ใช่หมาแปดด้วยแล้วก็ทั่วกลุ่มก็เรามาทั่วกลุ่มกันก็เอาไปใช้สิทธิ์เยอะครับเราอยากจะกระตุ้นคนให้รู้ว่ามันมีการเลือกตั้งบางคนอาจจะแบบเงียบๆหน่อยปีนี้นะ
0: และวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นายชัชชาติแนะนำบอกอยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนกทม.ไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าเพราะอาจจะมีฝนตกแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องการเดินทางค่ะ
2: การพัฒนาเนี่ยต้องนึกถึงคนนะครับแต่ก็ต้องนึกถึงคนที่เขาอยู่ก่อนหน้าด้วยโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าที่ตอนนี้เกิดขึ้นหลายจุดนะครับอย่างรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มครับที่ตอนนี้มีแนวโน้มนะครับว่าจะเคาะในปี70เพื่อเปิดใช้ในปี75เรื่องนี้ก็ต้องนึกถึงคนที่ได้รับผลกระทบด้วยขยายเรื่องนี้ในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองครับ

0: ัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะเราจัดกิจกรรม Bangkok Voice ฟังเสียงมหาชนคนมหานครนะคะพารถขายหวังจากไทย PBS ไปลงพื้นที่ฟังเสียงคนในหลายจุดของกรุงเทพค่ะเตรียมรับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกที่กำลังจะมาถึงและหนึ่งในนั้นเราไปกันที่ย่านตลาดพลูนะคะเป็นพื้นที่การค้าฝั่งทนเป็นแหล่งสตรีทฟู้ดเก่าแก่กระจายตัวอยู่ตามสองฝั่งริมรางรถไฟค่ะคนที่นั่นกำลังกังวลกับโครงการพัฒนาระบบรางที่กำลังจะมาถึงเป็นระบบรางชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงวงเวียนใหญ่มหาชัยอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะแม้หลายคนจะมองเห็นโอกาสในการพัฒนาเส้นทางนี้แต่อีกด้านก็มีคนกังวลใจต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนค่ะ
1: จุดนี้เราก็อยู่กันมาตั้งแต่หลัง 2500 อยู่ดีๆมันหายไปเลยก็เป็นความกังวลนะครับกลายเป็นรถไฟฟ้าเราก็ใจหายเหมือนกันฮะ
2: ถ้าเขามาสร้างจริงอ่ะคนแถวนี้ก็คงจะอยู่ไม่ได้ถูกไหมอ่ะเพราะว่าฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาเจาะอะไรอย่างเงี้ยเจาะตอมุ่งตอหม้อยังไงก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเขาสร้างจริงๆอ่ะแถวเนี้ยเจ้าของที่ก็คงต้องเอาที่คืนหมดไงคงจะขายการรถไฟไง
3: ช่วงเนี้ยมันเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วราคาขายก็ลำบากแล้วถ้าเกิดการที่รถไฟจะมาลงเนี่ยพี่แล้วมันต้องใช้ระยะเวลาหลายปีแล้วการตลาดเนี่ยมันก็จะซบเซากว่าเดิมด้วยคนก็จะไม่อยากเข้ามาเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ก่อสร้างมันผลกระทบเยอะด้วยแล้วคนที่เขาเคยค้าขายแถวเนี้ยคนเก่าๆก็ต้องออก
0: โดยโครงการที่จะเกิดขึ้นเป็นรถไฟฟ้าที่จะเชื่อมการเดินทางระหว่างกรุงเทพชั้นในกับพื้นที่สมุทรสาครและฝั่งตะวันตกของเมืองค่ะดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยรองรับการขยายตัวของเมืองที่หนาแน่นเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าบนเส้นทางรถไฟเดิมระยะทางจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยความยาวรวม 36.8 กิโลเมตรมีทั้งสิ้น17สถานีค่ะหนึ่งในจุดที่คนจับตามองกันเยอะก็คือบริเวณสถานีตลาดพลูตามภาพที่เห็นนะคะจุดนี้มีแผนการก่อสร้างอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟตลาดพลูสถานีเดิมโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนเก่าแก่ค่ะอยู่ติดแนวรางรถไฟเลยนะคะแม้ว่าปัจจุบันจะมีเขตทางของการรถไฟอยู่แล้ว14เมตรแต่สถานีใหม่จะถูกออกแบบให้มีความกว้าง23เมตรยาว154เมตรทำให้ชาวบ้านในพื้นที่จำนวนหนึ่งเกิดความกังวลค่ะ

0: ในอนาคตหากมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมก็อาจจะนำไปสู่การเวนคืนที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม
1: ตลาดพลูเนี่ยที่มันเป็นตลาดพลูได้อย่างทุกวันเนี้ยคือเกิดจากคนในชุมชนเนี่ยที่ทำให้มันเป็นตลาดพลูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารอร่อยมีโบราณสถานมีชุมชนที่เป็นบ้านไม้เป็นเสน่ห์ของเมืองเก่าเป็นเส้นทางของศรีวัฒนธรรมเพราะว่ามันเป็นเส้นทางรถไฟเก่าแก่เรื่องที่เรากังวลอย่างแรกเลยอะค่ะแนวที่จะเวนคืนเนี่ยมันกระทบกับชุมชนสุเหร่าโรงเรียนซึ่งตามแผนโครงการรถไฟสายสีแดงเข้มเนี่ยเขาจะรื้อเส้นทางรถไฟเก่าทั้งหมดแล้วก็จะสร้างสถานีรถไฟใหม่แล้วก็จะมีผลกระทบกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าซึ่งอยู่ในบริเวณสถานีตลาดพลูและบริเวณรอบๆซึ่งอยู่กันมานมนานมันไม่มีการพูดถึงว่าแล้วชุมชนจะไปต่อยังไงเราอยากให้เก็บรถไฟสายนี้เอาไว้โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นย่านเมืองเก่าจากบางว่ามาไปจนถึงวงเวียนใหญ่ให้เก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นคนหรือนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาก็จะได้ถ่ายภาพยังมาเที่ยวได้อยู่ชุมชนก็ยังอยู่ได้คือรากเหง้าของเรายังอยู่วิถีชุมชนยังอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนไปมากขนาดนั้นเราไม่ขัดความเจริญแต่ความเจริญไม่ควรจะสร้างปัญหาหรือถอนรากเหง้าของพวกเราไปหมด
0: หลังจากนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตาว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่เพิ่งจบไปของโครงการนี้จะเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของโครงการหรือจะเป็นกลไกที่ทำให้เสียงของคนในพื้นที่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาได้จริงๆคุณเจษดาคุณวันวิสาคะเพราะว่าคำถามสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าโครงการจะสร้างหรือไม่สร้างแต่อยู่ที่ว่าการพัฒนาครั้งนี้จะฟังเสียงผู้คนและตอบโจทย์คนท้องถิ่นแค่ไหนคะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
3: ฟังนโยบายกันต่อค่ะที่สวนเบญจกิตินะคะนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนปราศัยหาเสียงณจุดนั้นนะคะตอกย้ำจุดขายนโยบายทั้งหมด10ด้านด้วยกันค่ะคุณวิภาคะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะ
4: ค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะแม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนักในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะจนต้องทำให้กำหนดการนั้นถูกเลื่อนออกไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะแต่บริเวณนี้นะคะที่สวนเบญจกิติค่ะก็ยังมีผู้สนับสนุนมาฟังการปราศัยกันอย่างคึกคักค่ะ
5: เกินไปแล้วนะว่า
4: บรรยากาศเวทีปราศัยของพรรคประชาชนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะต้องเลื่อนกำหนดการเริ่มต้นจากเวลา 17:00 น.เป็น 18:00 น.หลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 น.ค่ะโดยมีประชาชนจำนวนหนึ่งสวมเสื้อกันฝนและร่มรอฟังการปราศัยของบรรดาแกนนำของพรรคประชาชนนะคะภายหลังฝนเริ่มเบาบางลงค่ะนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรขึ้นเวทีเป็นคนแรกนะคะเพื่อขอคะแนนเสียงจากชาวกรุงก่อนที่ตัวแทนผู้สมัครสกของพรรคจะทยอยขึ้นปราศัยท่ามกลางสายฝนพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและร่วมกันผลักดันพรรคประชาชนเข้าไปบริหารท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พูดถึงปัญหาและสิ่งที่ต้องการเห็นในพื้นที่กทม.ค่ะโดย2คนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคิวของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเตรียมที่จะมีการขึ้นพูดนะคะโดยจะเป็นการเปิดใจในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมานะคะที่มีการลงพื้นที่หาเสียงพร้อมกับนำเสนอนโยบายเติมเต็มกรุงเทพให้เต็ม10ค่ะครอบคลุมการแก้ปัญหาน้ำท่วมการจราจรระบบขนส่งและการบริหารงานอย่างโปร่งใสนะคะพร้อมส่งสารถึงชาวกรุงเทพค่ะว่าเปิดประตูให้เข้าไปทำงานผ่านปลายปากกาของคุณและเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะโดยย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครสามารถเกิดขึ้นได้จากการตัดสินใจของประชาชนในคูหาเลือกตั้งค่ะ
5: อนุมัติงบประมาณจากสภา
4: และที่มีการปราศัยอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือนายวิโรจน์นะคะที่กำลังพูดเชิญชวนให้ประชาชนนะคะได้ไปเลือกเบอร์10นายชัยวัฒน์ค่ะซึ่งสำหรับคิวการไปหาเสียงในวันพรุ่งนี้ของนายชัยวัฒน์นะคะในช่วงเช้าก็จะมีการไปลงพื้นที่นะคะที่บริเวณ เขตบางบอนแล้วก็หนองแขมค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณวิภาค่ะ
2: ขอบคุณครับอีกสนามหนึ่งท่านผู้ชมสำคัญไม่แพ้กันนะครับการเลือกนายกเมืองพัทยาครับวันอาทิตย์นี้เหมือนกันดังนั้นคืนนี้วันนี้โค้งสุดท้ายหาเสียงเข้มข้นครับเราจะติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณพัทราชวนชมนะครับรายงานจากเมืองพัทยาครับ
6: การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้น่าจับตาค่ะเพราะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นศึกบ้านใหญ่นะคะคนแรกเป็นบ้านใหญ่นาเกลือพัทยาค่ะส่วนอีกคนเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ต่างก็ต้องเร่งขอคะแนนเสียงจากคนพัทยาค่ะกิจกรรมติดสติ๊กเกอร์นโยบาย3เป้าหมาย33นโยบายเช่นเมืองมาตรฐานแห่งการจัดเทศกาลเฟสติวัลสร้างรายได้ตลอดทั้งปีจัดบูธฟรีทุกเทศกาลสร้างรายได้ให้กับคนพัทยาสร้างศูนย์พักพิงศูนย์นักจรจัด30ไร่เป็นจุดขายในเวทีปราศรัยใหญ่ของนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากทีมเรารักพัทยาค่ะจัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินาเกลือเป็นเวทีปราศรัยโค้งสุดท้ายนะคะก่อนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ค่ะโดยมีนายสนธยาคุณปลื้มและผู้สนับสนุนร่วมฟังการปราศรัยนะคะนายปรเมศเน้นย้ำต้องการพัฒนาพัทยาภายใต้แนวคิด Betterพัทยาค่ะต่อยอดโครงการที่ทำมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมานำเสนอนโยบายที่ทำได้จริงค่ะ
7: ช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เห็นรูปธรรมในหลายเรื่องแล้วเนี่ยทำต่อเนื่องต่อไปในอีก4ปีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการทำการเมืองที่ให้ส่วนของผลงานเนี่ยเป็นเครื่องรับประกันนะครับว่านโยบายที่จะเกิดขึ้นใหม่เป็นนโยบายที่ทําได้จริงไม่ได้ขายฝันนะครับแล้วก็เป็นการทํางานแบบมืออาชีพต้องบอกว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ที่มีความหลากหลายของปัญหาสลับซับซ้อนดังนั้นเนี่ยเราต้องขายนะครับความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน
6: ขณะที่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนขึ้นรถแห่ปราศัยหาเสียงนำเสนอ37นโยบายค่ะที่ครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่มย้ำว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาสำคัญของเมืองทั้งปัญหาการจราจรติดขัดน้ำท่วมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจปากท้องและการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อให้เมืองพัทยาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
8: ก็เกี่ยวปัญหาเกี่ยวเรื่องน้ำท่วมนะครับแล้วก็รถติดแล้วก็เรื่องของปลาที่ไม่ได้เท่าเทียมกันตอนนี้ที่บางที่ก็ขาดหายหรือบางที่ก็ไม่มีนะครับก็เป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่เราต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาครับแล้วก็อีกสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ปากพี่น้องครับตอนนี้เศรษฐกิจตอนนี้มันถือว่าที่พี่น้องมันเป็นปัญหาที่สะท้อนกลับมานะครับว่าพี่น้องอ่ะรายได้เนี่ยขาดหายไปมากเลยในช่วงโลซีซั่นนี้
6: นายศักดิ์ชัยแตงห้อผู้สมัครนายกเมืองพัทยาในนามทีมพัทยา2030นะคะนำผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงรอบเมืองพัทยาค่ะพร้อมจัดเวทีปราศรัยย่อยนายศักดิ์ชัยบอกว่าหลังได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต้องการให้เร่งแก้ปัญหากลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาทำผิดกฎหมายและแย่งอาชีพคนไทยค่ะพร้อมชูนโยบายนายก24ชั่วโมงค่ะค่ะหลักคิดการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติค่ะสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยคนก็จะเลือกคนที่เข้ามาแก้ไขปัญหาพื้นฐานในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาค่ะทำให้ระบบอุปถัมภ์ยังมีส่วนสำคัญนะคะในการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะวันอาทิตย์นี้รู้ผลกันค่ะว่าใครจะได้เป็นนายกเมืองพัทยาคนใหม่ค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาค่ะ
2: ขอบคุณคุณพัทราครับ
3: ขายของสุดๆเลยนะคะมาตรวจสอบกันต่อเรื่องการทุจริตการสอบถ้าย้อนกลับไปที่การตรวจสอบการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ดำเนินการภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังคำสั่งคสช.8ปี2560นะคะพบว่ามันมีทั้งข้อร้องเรียนมีการปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นหลักฐานเรื่องการทุจริตซื้อขายตำแหน่งปล่อยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะคะทีมข่าวดีเอ็กซิสได้ข้อมูลเชิงลึกโดยพบว่าขบวนการนี้ทำกันเป็นระบบค่ะถ้าเทียบกับธุรกิจเครือข่ายจะมีทั้งคนที่มีบทบาทตั้งแต่เป็นตัวการใหญ่มีแม่ทีมระดับประเทศไล่ไปจนถึงผู้จัดหาระดับหมู่บ้านติดตามในดีเอ็กซิสค่ะ
9: ขอพูดมั้ง
10: อ๋อยาท่าเด็กนั่นอยู่ปะถ
9: ือ
10: ต่อไป
9: รับสิ
10: ขอดีสิมีเด็กไง
9: ดัง
10: ซึ่งประมาณเท่าไรนะเขาจะซ้อมหนังวิชาการเขาจะดู
11: นี่เป็นคลิปเสียงสนทนาที่เครือข่ายปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเผยแพร่เมื่อปี2562พร้อมยื่นเรื่องให้ปปช.ภาค8ตรวจสอบเข้าข่ายทุจริตซื้อขายตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นหรือไม่บทสนทนาระบุถึงตัวเลขที่ต้องจ่ายในตำแหน่งที่ต้องการเช่นนักวิชาการพัสดุและเหตุผลที่ราคาเรียกรับบางตำแหน่งสูงขึ้นหลักแสนบาทอ้างว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานจัดสอบ
9: ถ้าเกิดว่าเราวอร์มตุ๊กตาครับจะทดสอบมือจิต
10: อะไร
9: ครับจะหาสู้มาครับแล้วก็ปิดรับในวันพรุ่งนี้แล้วสิ
10: วันได้รับพรุ่งนี
9: ้ตอนเช้าครับ
10: ที่คนเนา
9: ะข้องโนวอร์มตุ๊กตาครับรับได้ข้อชุ่มโคต้าอยู่ตามคนครับตอนนี้ไปละสองคนเรื่องคนเดียวครับ
10: อ๋อ
9: ครับคือถ้าที่เอาสื่อตอนเช้าสมัครจังแล้วแค่นี้
11: The Exit ติดต่อไปยังหนึ่งในผู้รับแจ้งเบาะแสในเวลานั้นอ้างว่าวิธีการที่พบในปี2562คือจะมีข้าราชการบางกลุ่มเปิดติวให้กับผู้สนใจสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยแต่ละกลุ่มจะกระจายการจัดคอร์สติวในแต่ละจังหวัดเช่นกลุ่ม A รับผิดชอบจังหวัด1 2และ3หลังจากนั้นเมื่อถึงฤดูการสอบจะมีโควต้าจากแม่ข่ายระดับภาคกระจายมาให้กับติวเตอร์เพื่อจัดหาเด็กโดยโควต้าแต่ละสายจะได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดสนิทสนมและส่วนแบ่งกับคอนเนคชั่นใหญ่ระดับประเทศ
12: ก็ผ่านเหล่านี้แหละครับติวเตอร์ผ่านกระบวนการอบรมอย่างนี้ครับสมมติทีมหนึ่งโซนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าโซนจังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าจะเป็นภาคอีสานอย่างนี้ครับก็จะมีว่าได้กี่คนกี่คนแล้วก็จัดอบรมครับคนที่เข้าอบรมเนี่ยเขาก็ให้ความรู้จริงๆนะครับให้ความรู้จริงๆแล้วก็คนที่ไปอบรมแล้วก็ไปสอบได้โดยสุจริตนี่ก็มีจริง
13: ๆ
12: แต่มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่องทางพิเศษช่องลิฟต์นะครับสนใจจริงหรือเปล่าถ้าสนใจจริงเนี่ยเดี๋ยวพี่มีช่องทางให้นะจ่ายเท่านี้เท่านั้นได้แน่นอนอันนี้คือเหมือนจ่ายจบถ้าจ่ายก็คือจบแน่นอน
13: ครับ
12: แล้วก็กระบวนการเหล่านี้จะเดินสายเวียนครับมีเครือข่ายทั่วก็ถึงกันหมดนะครับถึงกันหมดทั่วประเทศ
11: The Exit ตรวจสอบข้อมูลการจ้างเหมาบริการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพบว่าหลังคำสั่งคสช. 8/2560 ให้การสอบข้าราชการท้องถิ่นดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้มาดำเนินการจัดสอบแข่งขันเฉพาะเท่าที่ทีมข่าวรวบรวมได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลางคือปี2561ผู้ได้งานคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงเงินตามสัญญา92ล้านบาทด้วยวิธีการคัดเลือกปี2563ผู้ได้งานคือมหาวิทยาลัยบูรพาวงเงินตามสัญญา90ล้าน8แสนบาทด้วยวิธีการคัดเลือกปี2566ผู้ได้งานคือมหาวิทยาลัยบูรพาวงเงินงบประมาณ120ล้านบาทด้วยวิธีการคัดเลือกแต่สถานะถูกยกเลิกโครงการในภายหลังเนื่องจากมีการร้องเรียนว่า TOR หรือขอบเขตงานยังขาดความรัดกุมเสี่ยงต่อการทุจริตต่อมาปี2568มีการเปลี่ยนวิธีจากการคัดเลือกมาเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชนะการประกวดราคาวงเงินตามสัญญา133ล้าน 236,208 บาทผู้ได้รับแจ้งเบาะแสยังอ้างกับทีมข่าวว่าขบวนการจัดหาเด็กและแบ่งปันโควต้ายังเป็นเครือข่ายเดิมแม้จะเปลี่ยนผู้รับจ้างดำเนินการจัดสอบโดยอ้างผลประกาศรายชื่อผู้สอบได้ปี2568ในจังหวัด1ทางภาคใต้พบว่ามี19รายชื่อที่อาจมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับกระทรวงนักการเมืองระดับชาติผู้บริหารระดับจังหวัดและนักการเมืองข้าราชการท้องถิ่น
12: เราก็ต้องคิดหาวิธีการกันว่าเราจะป้องกันการทุจริตเหล่านี้ได้ช่องทางไหนนะครับเพราะว่าในมุมมองของชาวบ้านเนี่ยเราก็ จากที่ว่าผม

0: สัมผัสและก็สอบถามมานะครับอย่างเช่นข้าราชการเงินเดือน15,000นะครับลูกชาวสวนชาวนาเขาลองลงทุน500,000ให้ลูกเขาเข้าไปอยู่ระบบราชการถึงเกษียณก็มองว่ายังไงก็คุ้มนะครับแต่ว่าเราจะส่งเสริมค่านิยมแบบความคิดแบบนี้แบบผิดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ผมว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรจะต้องบริหารจัดการระบบราชการใหม่ไม่ใช่เปิดรับตลอดเปิดรับตลอดจนบางทีเนี่ยบางหน่วยงานเนี่ยคนก็ล้นบางหน่วยงานก็ขาดแคลนนะครับมันต้องแก้จุดเริ่มต้นนะครับ
1: เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน The Exit ยังติดต่อไปยังผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการป้องกันการทุจริตภาค8เพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีได้รับคำตอบว่าต้องตรวจสอบกับปปช.ในพื้นที่เมื่อทีมข่าวติดต่อไปตามคำแนะนำได้รับคำตอบว่าช่วงปี2561ถึง2562มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบแต่ด้วยผู้อำนวยการปปช.จังหวัดเพิ่งเข้ารับตำแหน่งทำให้ต้องใช้เวลาเรียกเอกสารกลับมาตรวจสอบอีกครั้งทีมข่าว The Exit ไทย PBS รายงาน
2: รัฐบาลตั้งกรอบเวลาในการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เอาไว้90วันด้วยกันนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ออกมาคัดค้านอย่างเครือข่ายภาคประชาชนที่ใช้ชื่อว่าประชาชนหยุดกฎหมายขายแผ่นดินยืนยันค่ะว่าเขาจะไม่ยอมรับกลไกและไม่ยอมรับผลการประชุมของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์นะคะชุดที่มีนายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานซึ่งวันนี้ตัวแทนของภาคประชาชน1ใน3ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการชุดนี้ค่ะ
3: แต่ไม่มีผลนะครับพอยื่นเสร็จปั๊บหมายถึงไม่ได้กระทบกับการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ครับวันนี้เขายืนยันว่าคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ตั้งอนุกรรมการอีก3ชุดครับหลังการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ครั้งที่2ครับมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานนะครับมีนายดนุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์ร่วมประชุมด้วยครับนายดนุชาเนี่ยบอกว่าที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดนะครับคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการได้พิจารณาสมมุติฐานของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขโดยเฉพาะความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ครับแต่ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเช่นรูปแบบการขนส่งการถ่ายลำสินค้าจากเรือขึ้นรถไฟและการขนส่งไปยังอีกฝั่งมีประสิทธิภาพแค่ไหนคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมหารือผลกระทบทั้งด้านประเด็นฝุ่นและตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติครับรวมถึงผลกระทบต่ออาชีพรายได้และการจ้างงานของคนในพื้นที่นะครับคาดว่าจะได้ข้อสรุปตามกรอบ90วันส่วนอนุกรรมการชุดสุดท้ายครับก็คืออนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งจัดทำแผนในการเผยแพร่ข้อมูลให้คนทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นครับเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบออนไลน์และสามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานได้อย่างโปร่งใสครับ
4: คือเราไม่ได้การประเมินตัวโครงการเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าเราเอาตัวโครงการเพียวๆก่อนครับเราดูตัวโครงการเพียวๆก่อนว่า as a project เนี่ย as a development project เนี่ยมันมี benefit หรือมันมีผลประโยชน์หรือมันมีผลกระทบยังไง
2: สำหรับกรณีที่นางสาวธมสินสุวรรณเครือข่ายรักระนองเป็นผู้แทนภาคประชาชน1ใน3ลาออกจากการเป็นกรรมการเนี่ยนะคะประเด็นนี้นายดนุชาบอกว่าไม่ส่งผลอะไรต่อการพิจารณาละค่ะส่วนข้อเรียกร้องให้ทบทวนโครงการรวมถึงการพิจารณาพรบ SEC ยืนยันค่ะว่าคณะกรรมการกำลังศึกษาอยู่ทั้งหมดคาดว่าจะสรุปผลการศึกษาได้ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีวันนี้นางสาวธมสินสุวรรณเครือข่ายรักระนองและตัวแทนเครือข่ายที่ใช้ชื่อว่าหยุดกฎหมายขายแผ่นดินได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการชุดดังกล่าวผ่านนายสรัญสมานพันธ์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะให้เหตุผลระว่าบอกว่า

การดำเนินการของรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่ประชาชนในพื้นที่คาดหวังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการแลนด์บริดจ์ที่ในมุมของประชาชนมองว่านั่นจะกลายเป็นการทำลายทรัพยากรและชีวิตคนในพื้นที่4จังหวัดแต่กลับเป็นไปเพื่อเดินหน้าโครงการ

0: เอาโครงการนี้อยู่แล้ว
1: โฆษกการชุมนุมเครือข่ายประชาชนหยุดกฎหมายขายแผ่นดินครับแถลงย้ำข้อเรียกร้องนะครับบอกว่ารัฐบาลต้องหยุดโครงการแลนด์บริดจ์หยุดการผลักดันกฎหมาย SEC ครับซึ่งถ้ามีความจริงใจจะพัฒนาภาคใต้จริงต้องตั้งคณะกรรมการหรือทำกลไกขึ้นมาใหม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ตั้งแต่ต้นครับ
2: ปัญหาการทำผิดกฎหมายที่ภูเก็ตวันนี้ถูกตรวจสอบโดยทีมงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะคะเป็นอีกคณะหนึ่งที่วันนี้ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่โดยเฉพาะที่หาดฟรีดอมและชายหาดสาธารณะค่ะนายอาสพลสันไรพบประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกหาดฟรีดอมและพื้นที่สาธารณประโยชน์ในจังหวัดภูเก็ตโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตสำนักงานที่ดินสำนักงานพาณิชย์และตำรวจเข้าให้ข้อมูลในที่ประชุมศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตให้ข้อมูลถึงสถานการณ์พื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะหาดฟรีดอมหาดนุ้ยแล้วก็หาดบางเทานะคะบอกว่าที่ผ่านมาหน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบและจับกลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องบางพื้นที่มีผู้นำเอกสารสิทธิ์มาอ้างการครอบครองซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องของเอกสารค่ะขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดีเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจต่างๆจำนวน42คดีครอบคลุมพื้นที่หาดบางเทาหาดฟรีดอมหาดนุ้ยและมีพื้นที่อื่นๆด้วยโดยส่วนใหญ่สามารถทราบตัวผู้กระทำผิดแล้วนะคะตอนนี้เหลือเพียง6คดีที่ยังไม่ทราบตัวผู้กระทำผิดส่วนปัญหาเรื่องนอมินีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตรายงานข้อมูลการจดทะเบียนโดยพบว่ามีบริษัทจดทะเบียนอยู่ประมาณ 32,000 บริษัทเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นประมาณ 10,000 บริษัทและจากการกลั่นกรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่ามีบริษัทเข้าข่ายต้องตรวจสอบอยู่อีกประมาณ 6,600 บริษัทนะคะส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวธุรกิจอีคอมเมิร์ซบริษัทก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มธุรกิจขนส่งค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศเดินหน้าการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับตอนนี้มีอีกหลายขั้นตอนครับกว่าเรื่องนี้จะจบแต่หัวใจสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นปัญหาระหว่างแนวเขตที่ดินของชาวบ้านกับแนวเขตอุทยานก็คือการพิสูจน์สิทธิ์ติดตามจากรายงานครับ
3: เครียดเรื่องเดียวเรื่องคดีนี้แหละก็ขึ้นศาลพอไปถึงแล้วมันสาหัสสากรรจ์มากก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเราเป็นชาวบ้านเขาไม่เข้าใจว่าพวกเราปลูกป่าดูแลป่าเขาศาลเขาไม่สนเขาไม่ฟังในชีวิตไม่คิดว่าจะมาเจอคดีแบบนี้ตอนนี้พ่อบ้านก็โดนจับอยู่ติดคุกอยู
4: ่ล้อมรอบด้วยป่าเขาและแหล่งน้ำสวยงามคือที่ตั้งของบ้านสุขสมบูรณ์ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตามกฎหมายจุดนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานย้อนไปเมื่อ15ปีก่อนชาวบ้านบางส่วนได้ก่อสร้างบ้านพักเป็นโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวตามคำแนะนำของหลายภาคส่วนเพื่อให้พวกเขาอยู่กับป่าได้เพราะเป็นหมู่บ้านแนวป้องกันคอมมิวนิสต์แต่สุดท้ายชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกป่าและถูกเรียกว่ากลุ่มนายทุนเช่นเดียวกับอีกกว่าโดยที่พวกเขาไม่สามารถอ้างความดีที่ช่วยปลูกป่าและป้องกันไฟป่ามานานกว่า20ปีจนทำให้ภูเขาหัวโล้นจากการสัมปทานไม้กลับมาเขียวดังเดิมเพื่อลดโทษได
3: ้เมื่อก่อนนี้ค่ะก็เขาสัมปทานป่าเนาะเขาก็ตอนที่มาอยู่แรกๆเลยก็คือเขาจะตัดพวกไม้ต้นใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็เข็นออกเนาะเราก็ได้จะมองว่าเขาตัดออกไปแล้วเขาก็

0: ั้งป่ามันก็เตียนแล้วถึงปีมาเนี่ยค่ะไฟก็ไหม้เนาะไหม้แล้วก็เตียนเหมือนมันลอยกระทงอะช่วงนั้นน่ะนะแต่ว่าอันที่จริงพอเรามาตั้งกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นเนี่ยทางกลุ่มลุงโชคเนี่ยแกก็มาเชิญชวนชาวบ้านเนี่ยค่ะมาช่วยกันปลูกป่าให้มันกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ
1: เมื่อก่อนไม่มีสัตว์ป่าแบบนี้
2: จากรุ่นพ่อแม่ที่ถูกดำเนินคดีกิจพัฒน์ใจนอกยังคงเดินหน้าเตรียมพิสูจน์สิทธิ์แทนพ่อที่เสียชีวิตจากความเครียดที่ถูกศาลตัดสินลงโทษคดีรุกป่าเพื่อยืนยันว่าที่ดินที่สร้างโฮมสเตย์แปลงนี้อยู่ในเขตสปกและหากมีการเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามแนวเขตปี2543ที่มีถนนชัดเจนแบ่งเขตป่ากับพื้นที่ทำกินจะนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ
3: ่โอเคในพื้นที่มันมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยทีนี้ในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่นะครับที่มีพื้นที่ทำกินอยู่มีบ้านอยู่อาศัยตรงนี้ทีนี้เมื่อกลุ่มทุนที่เปลี่ยนมือเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมมองว่ามันเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยถ้าตัดจะยกประเด็นกลุ่มนายทุนมาเนี่ยส่วนบ้านชาวบ้านส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะไม่ได้ประโยชน์ก็ในส่วนของมีการเปลี่ยนมือเนี่ยก็ต้องไปดูกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานครับจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรในส่วนของชาวบ้านเนี่ยผมก็อยากให้ทำการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเป็นธรรมจากการโดนพื้นที่ดุยานเนี่ยกดทับมานาน 40-50 ปีครับ
2: ด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้สะท้อนมุมมองส่วนตัวต่อการแก้ปัญหาในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มานานกว่า10ปีว่าการแก้ปัญหาเขตอุทยานต้องกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องและยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญ
4: ตั้งแต่มีมตินะฮะมติครม14มีนาคม2566ผมมองแล้ววิธีนี้คือเป็นวิธีที่รวบรัดตัดตอนใช่มันอาจจะมีเหตุผลแต่เหตุผลพวกนี้มันขัดต่อกฎหมายนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราใช้คำว่าวันแมพวันแมพที่ถูกต้องคือต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักการเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งที่ดูแลพื้นที่ดูที่พื้นที่มันเป็นของใครคนนั้นไปแก้ไขปัญหาเป็นเจ้าภาพถ้าวันแมพเมื่อปี58มันสำเร็จเนี่ยผมพูดได้เลยว่าขอบเขตมันชัดเจนแล้วว่าสปกจะได้รับพื้นที่จากอุทยานแห่งชาติทับลานไปดำเนินการอย่างเป็นเขาเรียกว่าถูกต้องเลยเนี่ยนั่นคือมีการเพิกถอนออกให้เนี่ยก็อยู่ประมาณ 60,000 กว่าไร
2: ่การประกาศเดินหน้าแก้ปัญหาเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนที่ทำกินชาวบ้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากจะสร้างความหวังให้กับชาวบ้านแล้วหากดำเนินการจริงจังภายใต้หลักการกฎหมายจนได้แนวทางออกที่ชัดเจนก็จะเป็นผลดีทั้งต่อชาวบ้านและข้าราชการที่ปฏิบัติตามกฎหมายพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางทำให้ทางสำนักงบประมาณของรัฐสภาค่ะได้รวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงหลังพบว่างบประมาณของประเทศส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวกับส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำแล้วก็หนี้ภาครัฐค่ะซึ่งงบลงทุนยังต่ำลงแบบนี้อาจจะเสี่ยงกระทบต่อความพร้อมของประเทศในการรับมือกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะสำนักงบประมาณของรัฐสภาออกรายงานความเห็นและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณางบประมาณวาระแรก29มิถุนายนนี้นะคะโดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของรัฐสภาบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าระดับศักยภาพดังนั้นควรจัดทำงบประมาณอย่างระมัดระวังเพราะกระทบกับยอดจัดเก็บรายได้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะซ้ำการกำหนดวงเงินรายจ่าย 3.788 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 7,400 ล้านบาทยังคงเป็นรายการรายจ่ายประจำหนี้ภาครัฐแล้วก็งบจัดสวัสดิการทางสังคมจนไปเบียดบังรายจ่ายเพื่อการลงทุนลดลงจากร้อยละ 22

0: 2.8 เหลือร้อยละ 20.8 ของงบประมาณทั้งหมดนะคะซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังกระทบกับการเติบโตระยะยาวค่ะ
1: เพราะรายจ่ายประจำเนี่ยมันมาเบียดบังรายจ่ายลงทุนซึ่งได้นำเสนอและนำเรียนไปแล้วนะครับว่ารายจ่ายประจำประเภทเงินเดือนบุคลากรภาครัฐหรือเงินสวัสดิการภาครัฐเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเงินศึกษาบุตรพวกนี้นะครับเป็นรายจ่ายสำคัญหรือว่าเงินเบี้ยบำเหน็จบำนาญเนี่ยเป็นรายจ่ายประจำที่เพิ่มขึ้นทุกปีก็เลยเป็นการกลายเป็นว่าเป็นตัวแปรที่เบียดบังรายจ่ายลงทุนไม่สามารถจะปรับมากกว่าร้อยละ20ได้มากนักบางปีก็ได้ประมาณสักร้อยละ22นี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่ปีที่เรากำลังจะพิจารณาร้อยละ 20.8 เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับแล้วยังเรายังไม่รู้ว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะปรับลดอีกหรือไม่
2: ขณะที่นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญนะครับแสดงความเป็นห่วงต่อปัญหาภาระหนี้ภาครัฐในปีงบ70ครับที่สะสมสูงกว่า 460,000 ล้านบาทอาจจะกดดันให้รัฐบาลต้องตัดสินใจขยายเพดานหนี้สาธารณะเกิน 70% ของ GDP ครับ
3: การชำระหนี้ของเราทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 460,000 แปลว่าอะไรครับแปลว่าดอกเบี้ยที่เราจะต้องชำระหนี้แต่ละปีอะดอกเบี้ยครับอยู่ที่300,000คือต้นเงินกู้อยู่ที่150,000ทั้งหมดทั้งปวงหมายความว่าเฮ้ยปีจะศูนย์เริ่มต้นเราจะบริหารงบประมาณก้าวเท้าไปก้าวเดียวนี่460,000ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแผนการบริหารนี่
0: ย้ำตัวเลขกันอีกสักทีหนึ่งนะคะงบปี70เนี่ยวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทนะคะที่มีความเห็นหลากหลายกันอยู่เวลานี้ซึ่งนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะยืนยันบอกกระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการหนี้สาธารณะได้ไม่เกินกรอบร้อยละ70ของ GDP แม้ออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000ล้านบาทซึ่งกู้ไปแล้วประมาณ100,000ล้านบาทผ่านตั๋วเงินและสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินหรือทีมโลนจากการรองรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะพร้อมย้ำค่ะว่าแม้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นแต่ไม่กระทบกับแผนการระดมเงินกู้และการบริหารหนี้ของรัฐบาลเพราะว่าภาระหนี้ภาครัฐส่วนใหญ่ถูกปรับโครงสร้างหนี้เป็นสัญญาระยะยาวไปแล้วค่ะรายงานจากกระทรวงการคลังระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมประชุมหารือแนวทางการใช้กองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือ Thailand Future Fund นะคะเป็นกลไกระดมเงินทุนผ่านตลาดทุนในการขับเคลื่อนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในเดือนหน้าเพื่อลดภาระทางการคลังโดยจะทยอยกู้ตามรอบการเบิกจ่ายจริงสำหรับโครงการที่มีความพร้อมค่ะ
2: แย่แล้วครับท่านผู้ชมครับแก้ปัญหาที่มาเลเซียเขาแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์เราเจอการแบนลักษณะนี้มาเกือบ1เดือนเต็มแล้วเริ่มแบนตั้งแต่1มิถุนายนนะครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็บอกจะแก้เดี๋ยวจะนัดคุยกับมาเลเซียซึ่งวันนี้เนี่ยยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากมาเลเซียที่จะคุยกับเราเลยครับแต่เดือนหน้านายกมีกำหนดการที่จะเยือนมาเลเซียก็เลยคิดว่าน่าจะใช้โอกาสนี้ในการเคลียร์กันครับหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5ชนิดตั้งแต่1มิถุนายนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับบอกว่ากระทรวงทำหนังสือแจ้งไปยังทางการมาเลเซียแล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับเพื่อเร่งเจรจาขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านเอกสารแต่จนถึงตอนนี้ครับไร้วี่แววอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการครับเดือนกรกฎาคมนี้มีกำหนดร่วมคณะนายกไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจะใช้โอกาสนี้หารือกับมาเลเซียเพื่อหาทางออกร่วมกันครับส่วนมาตรการในการช่วยเหลือราคากุ้งในประเทศที่เกษตรกรขอให้สนับสนุนค่าชดเชยเป็นเงิน20บาทต่อกิโลกรัมรวมถึงให้ตั้งบอร์ดกุ้งเพื่อกำกับดูแลโครงสร้างราคากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันครับบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและอยู่ระหว่างการเร่งประสานงานกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนดูแลกลไกตลาดครับ
4: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู
5: ่ครับแล้วฝั่งของเราทำเอกสารเห็นว่าจะนายกจะบินไปเดือนหน้าด้วยของเราส่งเอกสารให้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นอย่างที่อัปเดตนิดนึงครับ
4: คือตอนนี้ผม กลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอก

0: ผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านตีเขาท่านตีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกับมาก็รอตรงนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่คงจะต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินท่านก็จะเดินทางไปมาเลเซียซึ่งช่วงนั้นผมจะเดินทางไปกับท่านด้วยครับ
1: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในครับบอกว่ากรมแจ้งกับเครือข่ายภาคเอกชนสมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะครับเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการกระตุ้นการกินกุ้งไทยเพื่อพยุงราคากุ้งเกรด A และเกรด B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียนะครับในการเปิดตลาดกุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วรวมไปถึงการปรับโครงสร้างระหว่างต้นทุนและราคาครับจะทำให้รายได้ของเกษตรกรเหมาะสมโดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไปครับ
2: ปัญหามาเลเซียแบนกุ้งไทยก็ยังพยายามหาทางออกกันอยู่ยังไร้สัญญาณบวกนะคะอีกหนึ่งปัญหาหนักใจสำหรับเกษตรกรตอนนี้มีปัญหาเรื่องมะพร้าวผลหรือมะพร้าวแกงล้นตลาดนะคะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเหมือนกันทางกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือไปยังโรงงานกะทิสำเร็จรูปค่ะให้ชะลอการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศไว้ก่อนพร้อมกับให้ทางโรงงานรายงานเรื่องราคาแล้วก็ปริมาณมะพร้าวเข้ามานะคะหลังพบว่าตอนนี้ราคามันต่ำลงมากเหลือลูกละประมาณ 4-5 บาทค่ะมะพร้าวนับหมื่นลูกกองอยู่ภายในโรงรับซื้อในอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบางส่วนเริ่มเน่าบางส่วนก็งอกค่ะเพราะว่าไม่สามารถระบายผลผลิตได้ทันปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยกดดันราคามะพร้าวที่ปรับตัวลดลงตอนนี้เหลือราคาผลละ 4-5 บาทจากเดิมได้ถึงผลละ10บาทส่วนมะพร้าวขาวส่งโรงงานก็เหลือกิโลกรัมละ10บาทชาวสวนมะพร้าวบอกว่าปีนี้ราคามะพร้าวตกต่ำลงอย่างมากสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นค่ะ
3: มะพร้าวแกงตอนนี้ราคาตกต่ำมากพวกเราชาวเกษตรกรนะคะปีนี้ผ่านจากภัยแล้งแล้งหนักยืนต้นตายก็เยอะแล้วก็ไหนจะโรคภัยที่เป็นพวกไอตัวดำหนามตัวนั้นหนักหนาแล้วก็มาเจอราคาถูกมาเก็บเจอควบ
1: การสำรวจราคาขายมะพร้าวแกงที่ตลาดสดที่นนทบุรีครับแม่ค้ายอมรับนะครับตอนนี้ราคามะพร้าวลดลงครับโดยมะพร้าวขาวรับซื้อจากพ่อค้าคนกลางกิโลกรัมละ 30-40 บาทนะครับเมื่อนำมาขายเป็นมะพร้าวขูดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 60-70 บาทครับ
4: แต่ช่วงนี้มันก็ลงมาเรื่อยๆค่ะก็ทีละบาท2บาทอะไรเงี้ยก็ลงมาเรื่อยๆจากตอนนั้นก็ประมาณ 6-70
2: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำในพื้นที่ภาคใต้ทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนครศรีธรรมราชมาจากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะทั้งโรงงานแปรรูปกะทิสำเร็จรูปมีสต๊อกมะพร้าวนำเข้าจากต่างประเทศเหลือจำนวนมากเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งในและต่างประเทศทำให้คำสั่งซื้อลดลงโรงงานจึงชะลอการรับซื้อส่งผลให้เกิดภาวะมะพร้าวตกค้างอยู่ตามลงและสวนเกษตรกรจำนวนมากค่ะรวมทั้งผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนด้วยจึงขอความร่วมมือโรงงานกะทิสำเร็จรูปชะลอการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการนำเข้าเพิ่มเติมแต่การระบายผลผลิตในประเทศก็ยังล่าช้าพร้อมส่งหนังสือด่วนขอให้โรงงาน13แห่งรายงานราคาและปริมาณมะพร้าวเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะโดยสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
5: ทางกรมค้าภายในก็ออกมาตรการไปขอให้ทางผู้รับซื้อเนี่ยได้ชี้แจงไว้ทำไมยังรับซื้อในราคาที่มันค่อนข้างต่ำแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยเขาประสบกับในเรื่องของปัญหาในการขายมะพร้าวไม่ได้ราคาที่เหมาะสมนะครับก็เลยขอรับฟังจากทางภาคเอกชนนิดนึง
2: กระทรวงพาณิชย์ประเมินค่ะว่าขณะนี้มีมะพร้าวล้นตลาดอยู่ประมาณ9ล้านผลพร้อมประสานไปยังโรงงานแปรรูปเข้าไปช่วยรับซื้อแล้วนะคะสำหรับการนำเข้ามะพร้าวผลปีตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมาในปีนี้มีปริมาณ 63,098 ตันจำนวนนี้ก็ลดลงร้อยละ59เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

0: ก่อนแต่การนำเข้ากะทิสำเร็จรูปพบว่าเพิ่มขึ้น 17,567 ตันก็คือร้อยละ4เพิ่มขึ้นมาส่วนกะทิแช่แข็งลดลงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะสำหรับผลผลิตมะพร้าวปี69สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าอยู่ที่ 850,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.4 ค่ะ
1: ตอนนี้นานาชาตินะครับทั้งส่งกำลังใจส่งความช่วยเหลือส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาครับซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเกิน200คนแล้วนะครับแล้วก็เกินครึ่งทางของช่วงนาทีทองมาแล้วการค้นหายังเป็นไปด้วยความยากลำบากครับผู้โดยสารบนเครื่องบินนะครับบันทึกภาพเหตุการณ์ขนาดเกิดเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อช่วงเย็นวันพุธตามเวลาท้องถิ่นครับทำให้สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในสนามบินได้รับความเสียหายนะครับขณะคนที่อยู่บนเครื่องบินรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนครับแล้วก็อยู่ในภาวะตื่นตระหนกจากนั้นมารวมตัวกันบนลานโล่งนะครับขณะเดียวกันครับภาพกรุงการากัสจากระยะไกลเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นละอองนะครับในช่วงหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 ครับซึ่งคาดว่าเกิดจากอาคารที่ถล่มลงมาพังเสียหายครับแผ่นดินไหวคู่ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว235คนครับบาดเจ็บกว่า 4,300 คนและคาดว่ามีผู้สูญหายจำนวนมากนะครับสำนักงานเพื่อการประสานงานกิจการมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นครับโดยภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้ระบบไฟฟ้าประปาสัญญาณโทรคมนาคมและระบบขนส่งหลักถูกตัดขาดจนเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับเบื้องต้นได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับเร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหลายแห่งเพื่อรองรับให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงพยายามใช้เครื่องมือในการขุดค้นซากอาคารที่ถล่มลงมาครับแม้จะผ่านมาแล้วนานกว่า1วันนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าช่วงเวลา 24-48 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการค้นหาผู้รอดชีวิตแต่ในบางกรณีผู้ประสบภัยอาจจะรอดชีวิตใต้ซากอาคารได้นานถึง72ชั่วโมงครับผลกระทบอันเลวร้ายของแผ่นดินไหวคู่ทำให้ความช่วยเหลือจากนานาชาติหลั่งไหลมายังเวเนซุเอลานะครับโดยเพื่อนบ้านครับอย่างโคลอมเบียและชิลีนำทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเสริมกำลังครับพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่เตรียมเข้าสนับสนุนนะครับขณะที่สเปนครับส่งเจ้าหน้าที่ไปยังเวเนซุเอลาเหมือนกันโดยรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่ามีชาวสเปนสูญหาย68คนจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนครับบอกว่ามีชาวจีนเสียชีวิตแล้ว2คนนะครับแล้วก็ยืนยันความพร้อมสนับสนุนเวเนซุเอลาทั้งจากรัฐบาลและสภากาชาดจีนครับส่วนสำนักวาติกันครับระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ครับทรงร่วมบริจาคเงิน 100,000 ยูโรแก่เวเนซุเอลานะครับซึ่งศาสนจักรในพื้นที่จะเป็นผู้ประสานงานและสำนักวาติกันจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมครับ
0: สถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่ช่องแคบฮอร์มุซยังผันผวนอย่างยิ่งนะคะล่าสุดหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติได้ระงับปฏิบัติการในการคุ้มกันเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราวหลังมีรายงานค่ะว่ามีเรือสินค้า1ลำถูกโจมตีใกล้กับน่านน้ำโอมานนะคะท่ามกลางความกังวลถึงความพยายามในการยุติสงครามในอิหร่านที่ยังเปราะบางค่ะภาพจากเว็บไซต์ Marine Traffic แสดงให้เห็นเรือสินค้า Ever Lively ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่องค์การการเดินเรือแห่งสหราชอาณาจักรจะบอกว่าเรือบรรทุกสินค้าลำดังกล่าวถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธใกล้กับโอมานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะหลังจากอิหร่านออกคำเตือนไปยังเรือไม่ให้ใช้เส้นทางที่อิหร่านไม่ได้อนุมัติและอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงถ้าฝ่าฝืนหน่วยงานกำกับดูแลช่องแคบอ่าวเปอร์เซียหรือ PGSA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อิหร่านจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซออกมาระบุเช่นกันบอกว่าเรือที่แล่นผ่านนอกเส้นทางที่กำหนดโดย PGSA จะไม่ได้รับการรับประกันเรื่องความปลอดภัยในการผ่านช่องแคบแห่งนี้โดยอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีเรือที่เกิดขึ้นล่าสุด ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ค่ะทำให้องค์การทางทะเลระหว่าง

0: ประเทศหรือ IMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราวหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีเรือทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาอีกระลอกนึงเกี่ยวกับความพยายามในการยุติสงครามในอิหร่านก่อนหน้านี้ IMO จัดเตรียมแผนปฏิบัติการชุดใหญ่เพื่ออพยพลูกเรือประมาณ 11,000 คนออกจากบริเวณช่องแคบฮอร์มุซหลังจากลูกเรือเหล่านี้ยังคงติดค้างอยู่บนเรือที่ลอยลำอยู่กลางอ่าวเปอร์เซียเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วค่ะพร้อมทั้งระบุได้ว่าภารกิจนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการบรรเทาผลกระทบด้านมนุษยธรรมให้กับลูกเรือที่ยังคงทนทุกข์ทรมานกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
1: ลุ้นฟุตบอลโลกกันนะครับเบอร์หนึ่งของเอเชียอย่างญี่ปุ่นครับกำลังจะเจอกับบราซิลอดีตแชมป์เก่า5สมัยนะครับติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: สวัสดีครับฟุตบอลโลกได้บิ๊กแมตช์ในรอบ32ทีมแล้วนะครับโดยทีมชาติญี่ปุ่นจะเจอกับบราซิลโดยเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นมั่นใจว่าญี่ปุ่นมีโอกาสชนะบราซิลได้นะครับเพราะว่าเคยอุ่นเครื่องชนะมาเมื่อปีที่แล้วครับฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มญี่ปุ่นเสมอกับสวีเดน 1-1 ครับญี่ปุ่นมี5คะแนนจบรองแชมป์กลุ่ม F ก็ต้องไปเจองานหนักก็คือแชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลทีมแชมป์จากกลุ่ม4หลังการแข่งขันฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นพูดถึงการเจอบราซิลในรอบน็อกเอาท์ว่าญี่ปุ่นเคยชนะบราซิลได้ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อปีที่แล้วดังนั้นบราซิลต้องการที่จะล้างแค้นแน่นอนครับส่วนเขาเองก็ตั้งตารอที่จะเจอกับบราซิลในช่วงที่มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยเช่นเดียวกันโมริยาสึยังบอกได้ว่าหลายปีก่อนบราซิลอาจจะมองว่าญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งที่เอาชนะได้ง่ายแต่เราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ทีมที่ยอมแพ้ง่ายๆครับนั่นแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและก็วิวัฒนาการของฟุตบอลญี่ปุ่นเชื่อว่าญี่ปุ่นก็มีโอกาสที่จะเขี่ยบราซิลตกรอบได้ในเกมฟุตบอลโลกได้เช่นเดียวกันครับเรามาดูฝั่งแฟนบอลนะครับแฟนบอลญี่ปุ่นที่โตเกียวแสดงความพอใจที่ทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายได้และก็ยังรักษาสถิติไม่แพ้ทีมจากยุโรป8ปีติดต่อกันแฟนบอลบางคนบอกว่าพวกเขาเคยอยู่ในแมตช์อุ่นเครื่องแชลเลนจ์ครับที่ญี่ปุ่นชนะบราซิลเมื่อปีที่แล้วด้วยครับและครั้งนี้แม้จะไม่ได้ไปเดินทางเคลียร์ที่ขอบสนามแต่ก็จะส่งกำลังใจให้ทีมชนะบราซิลอีกครั้งในวันที่30มิถุนายนนี้ขณะที่รอบแบ่งกลุ่มแข่งครบไปแล้วครึ่งทางนะครับก็คือ6กลุ่มสถานการณ์เข้ารอบต่อไปสำหรับอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมจาก12กลุ่มจะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์โดยสวีเดนเอกวาดอร์บอสเนียและก็ปารากวัยครับเป็น4ทีมแรกที่การันตีเข้ารอบจากการเป็นอันดับที่3ที่ดีสุดครับส่วนเกาหลีใต้และก็สกอตแลนด์ครับยังคงลุ้นเหนื่อยเพราะมี3คะแนนและแข่งครบ3นัดไปแล้วอีกด้วยครับมาว่ากันที่เรื่องของคืนนี้นะครับไฮไลท์อยู่ที่กลุ่ม H ครับเต็งแชมป์อย่างสเปนไม่แพ้ใครมา12นัดรวมทุกรายการเจอกับอุรุกวัยหลุยเดลาฟูเอนเต้เฮดโค้ชของสเปนยืนยันว่าทีมจะลงเล่นโดยไม่คำนึงถึงอันดับในกลุ่ม H นะครับที่อาจจะต้องเจอกับอาร์เจนตินาครับในรอบน็อกเอาท์แต่จะเล่นเพื่อเป้าหมายก็คือชัยชนะเท่านั้นซึ่งการเล่นด้วยทัศนคติที่มุ่งเน้นแต่ผลการแข่งขันโดยไม่สนวิธีการมันไม่ใช่วิธีการของเขาครับสเปนเนี่ยหากจบรองแชมป์กลุ่มนะครับมีโอกาสเลยครับจะไปเจอกับอาร์เจนตินาแชมป์ในกลุ่ม J ในรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายทำให้เกมนี้คาดว่าสเปนครับจัดชุดใหญ่แน่นอนครับเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มนำโดยแกนหลักก็คือลามินยามาลนิโก้วิลเลียมและก็โดนี่ครับเรามาดูฝั่งอุรุกวัยนะครับภายใต้การคุมทีมของมาเซโลบีเอลซาเจอปัญหาเลยครับเพราะว่านักเตะแกนหลักไม่พอใจรูปแบบการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากจนเกินไปทำให้นักเตะคนสำคัญอย่างโรนัลด์อาราโคได้รับบาดเจ็บเบลเซนซ่าก็ไม่สนดราม่าครับแถลงข่าวก่อนเกมว่านัดนี้ก็เหมือนรอบชิงชนะเลิศที่ทีมต้องชนะให้ได้ยืนยันว่าทีมไม่ได้ขาดจิตวิญญาณนักสู้ใน2เกมแรกที่ทำได้แค่เสมอทั้ง2นัดครับอุรุกวัยหากเสมอมี3คะแนนมีโอกาสเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่3แต่ก็ต้องลุ้นผลอีกคู่ในกลุ่มนี้นะครับระหว่างเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบทั้ง2ทีมโดยเกมนัดสุดท้ายที่กลุ่ม H เนี่ยแข่งขันพร้อมกันนะครับ 7:00 นตามเวลาประเทศไทยครับวิเคราะห์ฟอร์มนักตบลูกยางสาวไทยในชุด U18 นะครับก่อนที่จะลงสนามรอบตัดเชือกในศึกวินเซนต์ครับวันเสาร์นี้หลังจากโชว์ฟอร์มดุเก็บชัยชนะ3นัดรวดในรอบแรกแบบไม่เสียเซตซึ่งด่านต่อไปครับเตรียมเจอกับฟิลิปปินส์เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับความเคลื่อนไหวศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์อาเซียนหรือว่า Princess Cup 2026นะครับทีมสาวไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรอบแรกเก็บชัยชนะ3นัดรวดคว้าอันดับที่1ของสาย A และก็สถิติไม่เสียเซตทุบฮ่องกงและก็ออสเตรเลียแบบขาดลอยแล้วก็มาเบียดชนะอินโดนีเซียในนัดล่าสุดแบบ3เซตรวดครับเรามาดูฟอร์มสาวไทยชุดนี้ภายใต้การทำทีมของโค้ชยะรัตพลศรีสมบูรณ์นาคจุดเด่นอยู่ที่เกมลุกที่หลากหลายบวกกับเกมเสิร์ฟครับที่ใช้ทำลายเกมรับคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีแต่ว่ายังมีจุดต้องระวังนะครับก็คือความผิดพลาดกันเองอย่างนัดที่เจอกับอินโดนีเซียเนี่ยสาวไทยเสียเองไปถึง17แต้ม รวมถึงเกมบล็อกก็ต้องติวเข้มเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับผู้เล่นที่โดดเด่นในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องยกให้กับใบเตยรัฐยานะครับทำไป45แต้มตบ43บล็อกไป1เสิร์ฟเอสไปอีก1ประสานงานกับออมจามิกรแคนแก้วนะครับก็คือทำไป32แต้มแล้วก็ต้นข้าวปริชาติทำไปอีก15แต้มโดยออมเผยว่าหลังเกมที่ชนะอินโดนีเซียเนี่ยตื่นเต้นกดดันมากๆเลยนะครับการผ่านอินโดนีเซียถือว่าเป็นงานที่ยากที่สุดในรอบแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้รู้มาตรฐานของทีมเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในเกมรอบต่อไปครับ
1: แล้วเกมในจังหวะสูสีเนี่ยหนูรู้สึกยังไงวะ
2: ตื่นเต้นค่ะแล้วก็กดดันมากๆค่ะ
1: มันเป็นไปตามแผนที่เรามองใช่ไหม
2: ก็เป็นไปในบางเรื่องแต่ว่าบางเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนค่ะ
1: หนูมองแล้วยังไงคะพอผ่านอินโดไปได้เนี่ยมันเบาขึ้นไหมหรือว่าได้เจอคู่ต่อสู้แบบนี้มันดีสำหรับเราทีมเรา
2: ใช่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่ได้หนักถึงขั้นที่ต้องแบบเป็นเหมือนอินโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าจะได้รู้ว่ามาตรฐานทีมเรามันอยู่ประมาณไหนค่ะ
0: มาดูคู่แข่งในรอบรองชนะเลิศก็คือทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับเข้ารอบมาในฐานะอันดับที่2ของสาย B ฟอร์มล่าสุดทุบคีกิสถานขาดลอย3เซตรวดจุดแข็งคือเกมรุกโดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสานะครับก็คือกอซาโบหมายเลข9แล้วก็บาร์เรลอย่างครูสหมายเลข12แม้ภาพรวมทีมไทยจะดูเหนือกว่าแต่อย่างไรก็ห้ามประมาทความเหนียวแน่นของฟิลิปปินส์อย่างเด็ดขาดครับสำหรับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศวันเสาร์ที่27มิถุนายนแข่งขันที่Terminal 21โคราชนะครับคู่แรก4โมงเย็นครับเวียดนามเจอกับอินโดนีเซียและก็คู่ของเราครับ19นาฬิกาไทยเจอกับฟิลิปปินส์ทีมไหนชนะก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
3: เกี่ยวได้ครับแล้วทีมชาติไทยยกสันมา
0: ในขณะที่ทีมสาวไทยชุดใหญ่นะครับก็เตรียมไปแข่งขัน VNL สนามที่3ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายในรอบคัดเลือกนะครับนัดแรกเจอกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมนี้ครับคุณวรวิสาเจษดาครับ
4: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลกนั้นไม่ได้คึกคักเฉพาะแฟนๆฟุตบอลที่รอเชียร์รอชมเท่านั้นนะคะแต่มันมีเรื่องการพนันแล้วก็การดูผ่านเว็บเถื่อนหรือช่องทางธรรมชาติเนี่ยนะคะเกลื่อนเลยค่ะก็มีการไล่จับกลุ่มกันนะคะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาไล่ปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วมากกว่า 12,000 ลิงก์ค่ะตั้งแต่เปิดสนามฟุตบอลโลกจนถึง24มิถุนายนที่ผ่านมาศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์และพนันออนไลน์รวม 12,671 URL แบ่งออกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาล 4,496 URL ประสานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, Instagram, X, YouTube ปิดกั้นเพิ่มเติมอีก 8,175 URL นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีหารือกับนายนวมินทร์ประสบเนตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนแม็กซ์จำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะคะก็บอกว่าบริาการข้อมูลกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อให้กระบวนการปิดกั้นแพลตฟอร์มผิดกฎหมายรวดเร็วมากขึ้นโดยศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายค่ะยังคงติดตามและตรวจสอบการกระทำความผิดต่อเนื่อง24ชั่วโมงค่ะ
4: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักครับ

0: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
1: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
0: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกๆ กันหรือยัง One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
3: เฮ้ยเด็กถูกต้องค่ะ
2: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
3: Die Chair
2: Das Papier และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันOne day, one Deutsch. เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS

0: ความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกลุ่ม Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผลwww.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
2: 28 มิถุนายนนี้กำหนดอนาคตกรุงเทพกับไทย PBS เช็คผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาทีเจาะลึก50เขตใครคือผู้นำใครคือผู้ตามทั้งผู้ว่าและสก.เปรียบเทียบคะแนนผู้สมัครครบทุกมิติที่คุณต้องการค้นหาได้ทันใจเช็คคะแนนง่ายแค่ปลายนิ้วเข้าถึงทุกอุปกรณ์พร้อมบริการ2ภาษาทั้งไทยและอังกฤษรายงานสดวิเคราะห์เจาะลึกตลอดทั้งวันโดยทีมข่าวคุณภาพทั้งหมดนี้อัปเดตทันทีหลังปิดหีบที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/bkkelection69
3: ความตึงเครียดสู่การเผชิญหน้าและสงครามโลกกำลังอยู่ในห้วงเวลาที่ไร้เสถียรภาพและคาดเดาได้ยากที่สุดในรอบหลายสิบปีเข้าใจสาเหตุความขัดแย้งเพื่อรับมือกับวิกฤตและโอกาสในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีวันและเวลาใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 22:00 น.เริ่มศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
4: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
5: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
4: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: แดนกินดองในตอนนี้ครับเราจะฝากกิน

0: ชนชาวมอร์แกนเกาะเหลาครับเพื่อไปดูการผลิตกะปิจากวัตถุดิบคุณภาพสูงอย่างเคยสารส้มโอครับร่วมกันถอดรหัสวิทยาศาสตร์ Hurdle Technology ครับไปดูกันว่าแบคทีเรียในกลุ่มบาซิลัสมันส่งต่อการทำงานไปยังแบคทีเรียในกลุ่มแลคติกเอซิดแบคทีเรียได้อย่างไรเพื่อให้เกิดมาเป็นกะปิพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: ไกด์ AI มีผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะเขาบอกว่าถ้าถ่ายรูปแล้วไกด์ AI จะรู้นะครับว่าที่นี่คือที่ไหนมาละ
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
1: ่ที่โรงแรมที่ประเทศจีนนะครับจะมีระบบหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเสี่ยวตู้เสี่ยวตู้ตากไข่ช่วงเหรียญผมบอกให้น้องเสี่ยวตู้เสี่ยวตู้นะครับเปิดม่านให้เรานะครับผมไม่ต้องขยับมือเลย
2: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
1: เมื่อกี้ผมพูดคำว่าสวัสดีครับพวกเราคือคนไทยส่งขึ้นไปบนอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
3: กล่องที่รัชกาลที่5พระราชทานในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกก็2440และจะมีจารึกของคนที่ได้รับมีชื่อในบนหน้ากล่องทั้งหมดซึ่งใบนี้ผมเคยเห็นครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนผมเด็กๆประมูลในงานประมูลที่เมืองไทยจบไปที่ประมาณ 800,000 บาทสมัยนั้นผมไม่มีเงินซื้อประมูลออนไลน์ของเมืองนอกไม่ได้หมายความว่าแท้ทุกชิ้นผมยังเคยโดนเลยดูจากรูปแท้ส่งมาเป็นของปลอมต้องเงินถึงตาถึงใจถึง
4: โอ
3: ้ใช่3อย่างของนักสะสมเลย
5: Made My Dayวันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 10:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซ่นโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะส่วนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร10ไตร

0: พระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสวดมาติกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารทรงทอดผ้าไตร12ไตรจนครบ47ไตรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:30 นทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือในโอกาสการพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลปันรสมาวาน15วันพระราชทานพระศพจำนวน3เล่มได้แก่จดหมายเหตุพระประสูติการพระราชพิธีสมโภชสามวันสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาหนังสือพระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาอะไรแสดงพระธรรมเทศนาและหนังสือ Glossary of Buddhist Terms
1: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่2

สาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยด้วยเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงติดตามพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำเดนมาร์กและฝรั่งเศสในปี2491และความสัมพันธ์นี้ได้แนบแน่นยาวนานมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนเคยเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง18พฤศจิกายน2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการซึ่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในที่หมายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคม2503โดยประธานาธิบดีชานเดอโกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินประจำตัวไปรับเสด็จจากกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังกรุงปารีสและได้รอรับเสด็จที่ท่าอากาศยานออลีและได้จัดงานถวายพระกยาหารอย่างเป็นทางการระหว่างประทับอยู่ณกรุงปารีสได้ส่งวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ

และกิจการต่างๆในกรุงปารีสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกหลายครั้งอาทิในปี2534เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสณพิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนในปี2538ทรงได้พบกับนางบาดาดัตชีรักภริยาของนายชาร์กชีรักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540ทรงนำผลงานหัตถศิลป์จากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือศิลปาชีพไปจัดแสดงในงานสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามประณีตของงานช่างฝีมือไทยและในเดือนตุลาคม2545เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเหรียญทองและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปวิทยาการและอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสและทรงนำผลงานศิลปาชีพบางส่วนไปจัดแสดงด้วยกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้งทั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2524เพื่อทอดพระเนตรการจัดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆนอกจากนี้ในปี2554ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆทั้งการเกษตรศิลปวัฒนธรรมดนตรีการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและสิ่งแวดล้อมและส่งรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศโดยเมื่อวันที่4มีนาคม2569สมาคมส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสณหอประชุมสมาคมฝรั่งเศสเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระปรีชาสามารถที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศกิตติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสรวมถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวิวัฒนาการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสุขภาพคนและสัตว์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: และเสด็จไปทรงร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานรวมถึงทรงเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายในงานภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาส่งศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสด็จไปส่งศึกษาดูงานด้านระบบกฎหมายและศาลงานอัยการและงานยุติธรรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทรงเรียนรู้แนวปฏิบัติสากลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยด้านศิลปะและการออกแบบโดยได้เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์และทรงจัดแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีณกรุงปารีสหลายฤดูกาลทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสรวมถึงทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรทรงม้าเพิ่มเติมณศูนย์ฝึกขี่ม้าเอิร์น JPS โดยล่าสุดทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัฏราสู่สากล La Most en Majesté Royal Tri Dress From Tradition to Modernity ไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2569กับทรงได้รับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิเซียด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบตลอดจนทรงเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีมายาวนานหลายศตวรรษซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียซึ่งเป็นที่ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลก
2: วันที่24มิถุนายน2569เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียนางมีคาเอลาไมแอร์ผู้อำนวยการใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเจ้าหน้าที่หอสมุดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจโบราณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงไขกุญแจประตูโถงแล้วทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในห้องโถงอาทิจิตรกรรมบนโดมกลางผลงานชิ้นเอกของนายแดเนียลเกรนภาพจิตรกรรมนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระจักรพรรดิคาร์ลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอสมุดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโฮฟบวกเมื่อปีพุทธศักราช1911เพื่อเป็นหอพระสมุดแห่งราชสำนักหนังสือเดิมเป็นของดยุคอัลเบรกที่3แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กเช่นหนังสือเกี่ยวข้องกับศาสนาปรัชญาทางศาสนาและคัมภีร์ไบเบิลต่อมาเริ่มมีหนังสือหลากหลายประเภทกว่า 200,000 เล่มจัดพิมพ์ระหว่างปี2043ถึง2393ห้องสมุดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกช่วงปลายที่หรูหราอลังการวาดภาพบนเพดานและฝาผนังที่เสมือนจริงรวมทั้งวาดภาพนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกภายในห้องสมุดมีรูปสลักหินอ่อนของพระจักรพรรดิคาร์ลที่6ผลงานของนายอันโตนิโอคาราดินีศิลปินประจำราชสำนักเมื่อจักรวรรดิออสเตรียล่ม

และทอดพระเนตรนิทรรศการชั่วคราว The Global Power of Love A Journey Through the Centuries แสดงเรื่องราวความรักลักษณะต่างๆเช่นความรักพระผู้เป็นเจ้าความรักกับความตายความรักกับกฎหมายความรักกับครอบครัวความรักในวรรณคดีและความรักที่ไม่สมหวังความรักกับความเมตตากรุณามีคำบรรยายและมีหนังสือต่างๆอยู่ในตู้ใต้คำบรรยายการเข้าห้องสมุดมีข้อดีคือสามารถพัฒนาข้อดีของตัวเองได้และจัดการกับข้อเสียของตัวเองเป็นศูนย์รวมของวิทยาการต่างๆถ้าไม่มีตำราที่ผู้รู้ค้นคว้าไว้จากนั้นทรงพระดำเนินไปโบสถ์ออกัสตินเนอร์เคียเชอร์

0: 6เดือน8คนจีนสูญหายในไทยต่อเนื่องอุปสรรคสู่เทียร์1ไทยรับมือสถานการณ์ค้ามนุษย์อย่างไร
1: ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน

0: มากนักวันนี้ครบรอบ2ปีเราชวนพูดคุยกับนักสังเกตการและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งทบทวนดูกันหน่อยว่าเรายังขาดอะไรไปหรือใครที่ยังไม่ได้ลงมือทำในสิ่งที่ควรตอบโจทย์ค่ำคืนนี้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งและพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสบสำรองนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วไม่ใช่แค่ผมในกลุ่มเรา3คนที่อยู่ณที่นั่นนะครับเข้าใจว่าอาจารย์สมชัยเองก็สังเกตการอยู่ในทางใดทางหนึ่งคุณคำรบเองเนี่ยอยู่ที่นั่นเลยเพราะว่าอยู่ในกลุ่มที่2ของคนที่ไปเลือกสว.นะฮะจากวันนั้นถึงวันนี้จากวันนั้นที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตาตัวเองคิดว่ากระบวนการมันใกล้ได้ข้อยุติหรือยังในมุมมองคุณคำรบ
3: คือถ้านับเวลานะครับว่าณวันนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้ว
0: ครับ
3: ถ้าว่าตามจริงแล้วมันก็ใกล้ละใกล้จะยุติแต่จะยุติยังไงนะอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่บอกกกต.จริงๆมีเวลา90วันใช่ไหมนะครับก็ใช้ไปแล้วประมาณราวๆเกือบเดือนหนึ่งก็เหลือประมาณนัก60วัน
0: ครับ
3: ก็น่าจะจบนะหวังว่าคงไม่มีการต่อครับ
0: 90วันนี่คือที่เขาบอกมาเมื่อเดือนที่แล้ว
3: ใช่ครับ
0: ว่าจะประชุมต่อเนื่องกันทุกวันจันทร
3: ์ครับ
0: นะครับต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งได้ข้อยุติไม่ใช่90วันนับตั้งแต่วันที่เลือกด้วยนะมีผ่านมา2ปีแล้วนะ
3: เมื่อเรื่องเข้าสู่ที่มือกกต.แล้วกกต.เริ่มประชุมตั้งแต่วันแรกนะ
0: ครับมันช้าหรือเร็วหรือว่ามันก็ประมาณนี้แหละในมุมมอง
3: คือจริงๆแล้วจะว่าจริงอ่ะมันช้าแน่นอนเพราะว่าในระเบียบของกกต.เองที่กำหนดไว้เนี่ยว่าในกรณีเลือกสว.เนี่ยหากมีคำร้องคัดค้านอะไรเนี่ยกกต.เนี่ยจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน1ปี
0: ครับ
3: เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้ถ้าถามว่ามันล่าช้ามาอย่างเนิ่นนานมากนะ2ปีเนี่ยจริงๆถ้าเราสามารถย้อนได้นะเราเคยไปท้วงติงกกต.หลายครั้งถ้าย้อนได้ไปถึงตั้งแต่วันแรกเนี่ยถ้ากกต.ทำนะทำสิ่งที่ควรจะต้องทำตามกฎหมายกำหนดเนี่ยมันจะไม่ยืดยาวมาถึงตรงนี้เลยมันน่าจะจบภายในเวลาไม่เกิน10วัน15วันแรกเลยนะครับผมขออนุญาตย้อนไปนิดนึงว่าในวันที่26เนี่ยจากพวกเราเห็นนะว่ากกต.เนี่ยได้มีความบิดพริ้วในเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอดคือปฏิบัติในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ควรจะต้องปฏิบัตินะเริ่มตั้งแต่ที่เราเห็นว่าเรื่องของคุณแสวงที่มีผู้ตรวจการเลือกตั้งเอาเรื่องไปแจ้งแล้วก็ไม่อะไรกระตือรือร้นในการตรวจสอบอันนั้นก็คือช่องอันที่1นะอันที่2ก็คือเมื่อกกต.คุณทิติเชษฐ์ไปยึดโพยต่างๆได้ซึ่งอันเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถือว่ามันมีเหตุและมีเหตุของคำว่าความเนื่อน่าเชื่อว่าหรือสันนิษฐานว่ามันมีการทุจริตแล้วมันถึงมีการห้ามไม่ให้เอาโพยเข้าไปแล้วมีการไปยึดโพยได
0: ้
3: นะครับอันเนี้ยแสดงว่ามันมีสมมติฐานเห็นว่ามีการเรื่องของทุจริตเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้ากกต.ได้ใส่ใจอันนี้หนึ่งนะฮะเอาโพยที่คุณทิติเชษฐ์เนี่ยมาดูแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นเลขที่แพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเออเนี่ยมันน่าจะทุจริตจริงแต่เอาละยังตัดสินไม่ได้สมมตินะก็หลังจากที่มีการลงคะแนนแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นคะแนนออกมาเป็นแพทเทิร์นตัวเลขชุดเดียวกันสอดคล้องตามโพยทุกประการเมื่อสอดคล้องตามโพยทุกประการเนี่ยอันนี้ผมอยากจะฟ้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งนะว่าคืนนั้นน่ะผมเองกับไอ้พรรคพวกที่เราสมัครส่วนหนึ่งประมาณ20คนพอเราเห็นว่ามีการตัวเลขออกมาอย่างผิดปกติเนี่ยผมและคณะประมาณ20คนเดินก็ไปหาคุณแสวงเลยในห้องกระจกวันนั้นอ่ะซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการเลือกอ่ะเราก็บอกให้คุณแสวงคุณเอามาดูหน่อยนะว่าไอ้ตัวเลขนี่มันออกมาเป็นยังไงนี่ซึ่งมันที่ผิดสังเกตอ่ะนะที่บอกเป็นชุดแล้วก็ทุกกลุ่มเหมือนกันหมดเราตื้อคุณแสวงอยู่ประมาณ10นาทีแกก็ไม่ออกมาแล้วแกก็สุดท้ายแกงุ้มง่ามแล้วแกก็บอกว่าเอ้ยผมยุ่งผมโมตีผมกำลังจะตีความกฎหมายถ้าคุณไม่พอใจพวกนี้ก็ไปเขียนคำร้องเอาก็พูดอย่างเงี้ยจริงๆวันนั้นนะถ้าคุณแสวงออกมาดูก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ปกติจริงๆเว้ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยย้อนกลับไปดูที่เรื่องโพยที่มันเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าไอ้เรื่องโพยเนี่ยมันจะสรุปมาเป็น2ประเด็น
0: ครับ
3: ประเด็นหนึ่งก็คือการที่คุณทิติเชษฐ์ไปยึดโพยได้แต่ละคนนั่นหมายความว่าคุณพบคนกระทำความผิดแล้ว
0: ครับ
3: คือคนที่คุณยึดโพยนั่นน่ะก็เขาฝ่าฝืนคำสั่งกกต.คือเอาสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายนี่เข้าไปในห้องถูกไหมฮะนั่นคือเนี่ยคือคนทำผิดคือผิดในเรื่องของการทุจริตแล้วแล้วนอกจากนั้นพอหลังจากมีคะแนนออกมาเนี่ยก็จะพบว่าเลขต่างๆที่ออกมาเมื่อสอดคล้องกับในโพยนั่นก็หมายว่าพวกเนี้ยเบอร์ต่างๆเนี่ยคือเป็นเบอร์ที่ได้มาโดยจากการทุจริตเช่นกันถูกไหมเพราะนั้นใน138คนเอาแค่นี้นะไม่ต้องเอาพยานหลักฐานอื่นนะก็รู้แล้วว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้น
0: ครับ
3: แล้วกกต.เนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา60มาตรา60เนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่ประกาศผลวันนั้นนะก่อนประกาศผลเนี่ยถ้ากกต.พบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยส สงสัยหรือมีสันนิษฐานว่าหลักฐานเชื่อว่าผู้ใดมีส่วนร่วมในการทุจริตเนี่ย

0: หรือได้มาด้วยการทุจริตก็คือเบอร์อะไรมันน่าจะใช่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ท่านให้ใบแดงวันนั้นมันจบไปแล้วตั้งแต่วันสองวันแรกนะจบไปแล้วแล้วแถมไม่พอหลังจากประกาศผลแล้วพวกผมเนี่ยก็ไปร้องคัดค้านเมื่อวันที่28เสร็จวันที่27 28พวกผมไปร้องแล้วถ้าหากกกต.ได้กรวีกับว่าในการตรวจสอบคำร้องนะก็จะพบเหตุต่างๆที่ว่าผมว่ามาเนี่ยแต่กกต.ก็ไม่ทำอีก
1: ครับ
0: นะดันทุลังไปประกาศผลในวันที่10ว่าประกาศผลว่าไอ้สว200คนเป็นอย่างงี้โดยที่ยังไม่ตรวจสอบเองแล้ววันประกาศคุณแสวงก็ดันทั้งเรื่องบอกว่าไอ้ยังมีคำร้องค้างอยู่47เรื่องนะแต่เนื่องจากว่ามันซับซ้อนขอประกาศก่อนสอยทีหลังไอ้นี่ก็ผิดอีกผิดตามมาตรา42
1: ครับเดี๋ยวหยุดไว้ที่เรื่องวันประกาศ การที่คุณแสวงหรือว่ากกต.ท่านอื่นไม่มีรีแอคชั่นอย่างหนึ่งอย่างใดนับตั้งแต่วันที่เลือกอาจารย์สมชายครับ
2: ครับ
1: คือผมสังเกตว่าคุณแสวงกับกกต.ชุดปัจจุบันเวลาทำอะไรมักจะพิงกฎหมายเขากลัวกฎหมายหรือเปล่าเขาแบบต้องตรวจสอบให้เข้มข้นก่อนหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการกระทำในวันนั้นมันส่งผลมาถึงวันนี้ที่เรื่องยังไม่จบอาจารย
2: ์คือท่านเองท่านก็คงจะต้องพยายามอ้างกฎหมายนะเพื่อเป็นหลังพิงนะครับตอนนี้ตัวกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งซึ่งถ้ากกต.ทำตามทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็นผลดีต่อบ้านเมืองนะยกตัวอย่างเช่นท่านบอกว่าไม่มีกรอบเวลาในการที่จะพิจารณาเรื่องสว.น
1: ี่
2: คืออ้างกฎหมายซึ่งก็จริงนะครับเพราะว่าภายใต้รัฐธรรมนูญปี60แล้วก็พ.ร.ป.การได้ประชุมสว.ที่ออกแบบใหม่หลังจากปี60เนี่ยเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยมีกรอบเวลา1ปีนะกกต.ต้องจบในขั้นกกต.ว่าจะส่งใครให้ใบเหลืองใบแดงต่อศาลต่อไปยังไงนะครับนี่ก็ต้องจบภายใน1ปีแต่พอกฎหมายใหม่หลังจากปี60เนี่ยไม่ได้กำหนดกรอบเวลาการไม่กำหนดกรอบเวลาดังกล่าวเนี่ยคนที่ร่างเนี่ยเขามีเจตนาว่าต้องการที่จะเหมือนกับว่าถ้ามันเป็นคดีที่ยังผูกพันกันต่อไปนะครับจะได้เป็นเหมือนกับเป็นชนักติดหลังจะได้ประเภทว่าไม่เหมือนกับเป็นการปล่อยผีไปมาครบ1ปีแต่ท่านต้องคิดนะครับว่าท่านอาศัยช่องของกฎหมายแบบนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดผลดีต่อบ้านเมืองหรือไม่สว.ที่อายุกี่ปี5ปี
1: ครับ
2: 5ปีตอนนี้2ปีแล้วนะฮะยังทำอะไรไม่เสร็จเลยนะฮะดีไม่ดีอาจจะ2ปีครึ่ง3ปีคำถามคือใน2ปีครึ่ง3ปีเนี่ยมันเท่ากับครึ่งหนึ่งของวาระของสว.แล้วครึ่งหนึ่งของวาระของสว.เนี่ยหรืออาจจะล้ำไปเกินกว่าครึ่งเลยซ้ำเนี่ยถ้าหากว่าสว.ชุดนี้นะครับมีที่มาโดยไม่ชอบนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเขาไปทำสิ่งต่างๆนะฮะแต่งตั้งเห็นชอบองค์กรอิสระต้องไปดูทั้งเท่าไหร่กกต.ตั้งกี่คนนะปปช.กี่คนศาลรัฐธรรมนูญกี่คนองค์กรอื่นต่างๆมากมายมันก็ให้เกิดความเสียหายก็ให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองดังนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยจะอ้างว่าถูกกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ครับต
1: ้
2: องมองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งผมมองว่าเวลา2ปีมาแล้วและยังไม่ทำอะไรยังไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยมันก็เป็นเวลาที่เนิ่นช้ามากเกินไปจริงๆแล้วนะถ้าสว.อายุ5ปีคุณต้องตัดจบภายใน1ปี1ปีถือว่าช้าที่สุดแล้วนะครับว่าจะเอาอย่างไรแล้วคุณก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับว่าปล่อยให้เขาทำงานต่อเนื่องมา2ปี2ปีกว่านะครับมันก็ก่อให้เกิดความเสียที่มันสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
1: ตอนนี้ไม่ถือว่าเร็วมีผลการพิจารณาของชุดที่26
2: ไม่ถือว่าเร็ว
1: มีชุดที่36เป็น special team ขึ้นมาอีกแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะประชุมทุกวันจันทร
2: ์ไปอยู่ชุด26เนี่ยประมาณ4เดือนนะครับก็คือชุดที่ประเภทตั้ง DSI มาร่วมในการทำงานด้วยกันอ
1: ัน
2: นั้นประมาณสัก4เดือนอันนั้นก็ต้องชมแหละครับว่าขยันเพราะว่าซักไซได้เรียงกันแล้วเขาบอกว่า4เดือนนั้นประชุมทุกวันครับ
1: โอ
2: ้ประชุมทุกวันเพราะนั้นก็ต้องเท่ากับอย่างน้อยก็ร้อยวันในการทำงานนะฮะแล้วก็มีเอกสารเกี่ยวข้องเนี่ย 80,000-90,000 หน้านะครับมีรายงานที่ส่งกกต.เนี่ย900หน้าก็ต้องถือว่าทำงานแต่ว่าไปติดที่ไหนอีกไปติดที่ชุดอนุวินิจฉัยนะครับซึ่งอยู่ดีก็ตั้งโผล่ขึ้นมานะครับว่าเป็นชุดที่36นะเป็นชุดพิเศษอีก
1: ครับ
2: แล้วก็ใช้เวลาระยะเวลาตั้งแต่วันจะวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งนะจนถึงงานเสร็จใน5เดือนก็เท่ากับเสียไปอีก5เดือน4เดือน5เดือนก็9เดือนไอ้ช่องว่างทางธุรการต่างๆก็เป็นปีนั่นคือเสียเวลาในส่วนต่างๆเหล่านี้แล้วเป็นปีณวันนี้เนี่ยเอาละพ้นทั้ง2ชุดมาแล้วมาอยู่ที่กกต.กกต.ขอเวลา3เดือนผมไม่แน่ใจครับว่า3เดือนจะทำเสร็จจริงหรือเปล่านะ3เดือนอาจจะพอถึงเวลาปั๊บก็อาจจะมีในใจมากกว่านั้นน่ะเพราะว่าตัวประธานกกต.เองก็ยังเผลอพูดเลยสัปดาห์เว้นสัปดาห
1: ์
2: นะครับจันทร์เว้นจันทร์12ครั้งจันทร์เว้นจันทร์12ครั้งถ้าเผลอพูดมาแปลว่าอะไร6เดือนครับใช่มั้ยมัน24สัปดาห์ใช่มั้ยคือ6เดือนแล้วตอนนี้

0: เนี่ยมาบอกว่าประชุมทุกจันทร์แต่ประชุมทุกจันทร์เนี่ยก็บางจันทร์ก็เหม็นจะประชุมก็เป็นข่าวเป็นข่าวออกมา
1: ครับ
0: แล้วก็ถึงวันนี้เนี่ยเกือบเดือนแล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นความคืบหน้าใดๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องบอกท่านคำรบครับว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่า3เดือนจะจบนะครับ
1: ผม
0: ค
1: ิด
0: ว
1: ่
0: าให้ทำใจไว้นะครับว่าอาจจะขยายต่อเพราะกฎหมายก็ไม่มีฮะเขาก็อิงกฎหมายเหมือนกัน
1: ครับ
0: เขาบอกว่าไอ้3เดือนมันเป็นมาตรการเร่งรัดภายในนะครับเป็นระเบียบเป็นมาตรการในการเร่งรัดภายในแต่ถ้าถึงเวลาแล้วนะครับมันมีความจำเป็นจะต้องพิจารณาต่อก็ขอขยายได้
1: ไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จ
0: ไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จ
1: อาจารย์ขออนุญาตครับคลิปวิดีโอคลิปวงจรปิดที่ทีมของคุณเคารพนำไปยื่นให้กับคุณผลิตจะถูกนำไปพิจารณาในชุดของบอร์ดกกต.ด้วยไหมอาจารย์มันเป็นไปโดยอัตโนมัติไหมว่าอ๋อน่าสนใจเอามาพิจารณา
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่มากพอสมควร
1: ครับ
0: มากเกินกว่าพอสมควรด้วยซ้ำที่เขาจะเอามาประกอบในการพิจารณาไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาประกอบอะไรเลยเนี่ยแค่ดูเพียงแค่สิ่งที่เป็นสำนวนจากชุด26นะครับว่า 80,000 ที่เขาบอกว่ามีเอกสาร 80,000 หน้าเนี่ยมันมีหลักฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับใครต่อใครเอาง่ายๆเลยครับว่าเพียงแค่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการที่ว่ามีสว.คนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องนะเพียงแค่เหตุการณ์ว่ามีการพาคนมาจากต่างจังหวัดนะออกค่าเครื่องบินค่ารถให้ฟรีมีที่พักที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือใกล้กรุงเทพมหานครปทุมธานีนะครับอยุธยานะครับอะไรแถวๆนี้นะหลายจังหวัดเนี่ยนะแล้วก็มีการออกค่าโรงแรมที่พักให้มีการเลี้ยงอาหารสิ่งต่างเหล่านี้ล้วนแต่ผิดกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้นถ้ามีการกระทำเหล่านี้เกิดขึ้นมีการยืนยันว่ามีการพาคนเข้ามาออกค่ารถให้ผิดกฎหมายคุณต้องฟันคุณจะต้องลงโทษหาทางดำเนินการกับคนที่กระทำความผิดมีการออกค่าโรงแรมที่พักให้มีการจัดเลี้ยงให้ล้วนแต่ผิดกฎหมายเลือกตั้งทั้งเลือกสว.ทั้งสิ้นครับ
1: ครับ
0: นะถ้าหากว่าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมว่ากกต.เองน่าจะเดือดร้อน
1: ทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์สมชัยยกตัวอย่างขึ้นมาครับในวันนั้นในวันที่เลือกเนี่ยในวันที่เลือกเข้าใจว่าทีมคุณคำรบเองก็ไปทักกับคุณสมคุณแสวงบุญมีแล้วก็มีคุณทิติเชษฐ์นุชนาถถูกไหมครับที่เราได้พูดคุยด้วยมีทีมจากกกต.ท่านอื่นอีกไหมครับที่เราได้พูดคุย
2: อ๋อวันนั้นคุณทิติเชษฐ์ไม่ได้อยู่ในห้องอยู่เหลือแต่มีอยู่แต่คุณแสวง
1: ครับ
2: แต่คุณทิติเชษฐ์วันนั้นเข้าใจว่ากกต.ท่านอื่นท่านก็คงจะเดินตรวจตราอยู่ในพื้นที่นั่นแหละแต่มีเฉพาะคุณแสวงที่อยู่ในห้องศูนย์อำนวยการเลือกนะ
1: ครับ
2: เราก็เห็นแกนั่งอ่านหนังสืออยู่เนี่ยเราก็ดีละเป็นเวลาเหมาะแล้วไปหาก็พยายามจะอธิบายให้มาดูหน่อยตื้ออยู่ประมาณ10นาทีไม่ได้เรื่องแกก็ไม่ยอมออกมาแกก็บอกผมยุ่งผมกำลังตีความกฎหมาย
1: ครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าหลังจากที่เขาประกาศผลไปแล้วเนี่ยความช็อกหรือย้อนเหตุการณ์ในช่วงนั้นมันมีความชุลมุนเกิดขึ้นอย่างไรบ้างในกลุ่มสว.สำรองหรือกลุ่มของคุณคำรบที่เห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในมุมมองของเรา
2: ในวันเลือกนะ
1: ในวันที่ประกาศผลแล้วนะครับ
2: คือหลังจากที่วันนั้นพอนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ถูกแล
1: ้
2: ววันนั้นในหลังห้องทุกคนก็มาลงชื่อกันบอกเฮ้ยยังไงก็ต้องคัดค้านละก็มาลงชื่อกันหลังห้องผมจำได้ลงชื่อประมาณ100-345แผ่นประมาณสัก100กว่าชื่อพอหลังจากเลือกเสร็จแล้วผมก็ไม่มีใครผมก็ถือเอาผมก็เอาไอ้คำร้องไอ้รายชื่อนั้นมาวันนั้นกลับถึงบ้านผมไม่พักผ่อนผมก็ไปเขียนคำร้องเลยแล้วบังเอิญช่วงที่ผมเขียนไอ้คำร้องที่จะร้องคัดค้านนะก็บังเอิญมีในพวกเราเนี่ยไปพบโพยฉบับหนึ่งที่เป็นโพยที่บอกโพยต้นฉบับที่เป็นยุยี่ยุยี่ที่ทำปันเผยแพร
1: ่
2: บอกไปพบโพยเนี่ยอยู่ในห้องน้ำนะซึ่งขยำทิ้งในห้องน้ำเข้าใจว่าเขาคงจะลอกใส่กระดาษแล้วแล้วก็ไปขยำทิ้งแล้วก็เอามาคลี่แล้วก็ถ่ายลงละลายตอนแรกผมก็งงๆผมก็อ่านเอ๊ะมันโพยอะไรก็มาดูแต่ตอนแรกผมก็ดูให้กลุ่มของผมเอ๊ะทำไมเบอร์ผมจำได้กลุ่ม2เนี่ย20551241291936แล้ว18เอ๊ะมันเป็นเบอร์ที่มันคุ้นหูคุ้นตาอยู่ที่มันประกาศตลอดผมก็ไปดูเบอร์อื่นๆด้วยพอดูอื่นปุ๊บตอนนั้นเนี่ยกกต.เข้าประกาศผลแล้วว่า
1: ครับ
2: เบอร์ไหนกลุ่มไหนได้พอผมดูเอ๊ะมันตรงกันทุกหมดเลยนี่ว่าผมว่าไอ้โพยนี่แหละคือตัวสำคัญเพราะจริงๆผมตั้งสมมติฐานนี่ไว้แล้วนะว่ามันจะต้องมีคนที่เป็นมาสเตอร์มายด์คนนึงมาวางแผนมาเขียนโพยให้คนไปทำเนี่ยพอผมโพยเนี่ยผมว่าใช่เลยแล้วผมก็เอาโพยเนี่ยประกอบคำร้องผมมายื่นที่กกต.ในวันที่28เสร็จวันที่27วันที่28ผมรุ่งขึ้นผมก็มายื่นเลยมายื่นคัดค้านตอนนั้นยังกกต.บางคนยังหาว่าเอ้ยโพยคุณเขียนมาเองแบบผมจะเขียนเองได้ไงถึงขนาดนี้ผมเก่งมากเลยถ้าคุณเขียนเองได
1: ้ครับ
2: เพราะนั้นอันเนี้ยแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ย พอผมออกมาทางสื่อปรากฏว่ามีเพื่อนๆที่เป็นสมัครแล้วที่เขาผิดหวังที่เขาบางคนเข้าไปอยู่หลงอยู่ในกลุ่มนี้ที่ถูกหลอกเข้าไปไปเขียนพงเขียนโพยนั่นนะที่ถูกหักหลังอ่ะ
1: ครับ
2: ก็ส่งโพยเหล่านี้มาให้ผมอีกเยอะแยะเลยตอนหลังผมมีอยู่10กว่าโพย
1: หมายถึงเป็นแผ่นเลยใช่ไหมครับ
2: โพยเนี่ยลักษณะที่ได้เนี่ยคุณผมมาเป็นโพยที่โพยเนี่ยลักษณะเนี่ยนะครับมันจะเป็นแผ่นเป็นแผ่นที่อยู่ในหลังกระดาษ A4
1: ครับ
2: นะในหลังกระดาษ A4 เนี่ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาจะลักลอบเขียนไปในหลังสมุดสว3ของเขา
1: ครับ
2: คือเนื่องจากว่ากลุ่มขบวนการเหล่านี้นะครับในรอบประเทศเนี่ยเรียนว่ามีคนมารายงานตัวในวันรอบประเทศเนี่ยในที่เมืองทองธานีเนี่ย 2,998 คนจากจังหวัดต่างๆนะเพราะในกลุ่มหนึ่งทุกๆจังหวัดอ่ะจะมากลุ่มละ40คน40คน7จังหวัดก็เนี่ยประมาณ2,998 คนปรากฏว่าที่อาจารย์ลอยเข้าไปเอา AI มาสุ่มตรวจเนี่ยเขาพบว่ามีขบวนการเนี่ยมาทั้งหมด 1,157 คน
1: ครับ
2: เท่ากับว่าทุกกลุ่ม20กลุ่มอาชีพนี่มีพวกไอ้เครือข่ายเนี่ยกลุ่มละ20กลุ่มละ60กว่าคนทั้งหมดเลยและกลุ่ม60คนมี 1,157 คนเนี่ยก็ไปซ่องสุมกันในโรงแรมต่างๆที่อาจารย์ว่าไปเขียนโพยไปเขียนอะไรต่างวิธีการเขียนโพยก็คือโพยเขาก็จะมีคนโพยต้นฉบับมาก็จะมีติวเตอร์ไปให้ทุกคนลอกเขียนโพย
1: ครับ
2: แล้วเขียนโพยในเนี่ยครับเขียนโพยเหล่านี้ในหลังสมุดสว3
1: ครับ
2: คือสมุดสว3ก็ทุกคนก็จะมีอ
1: ันนี้คือโพยฉบับแรก
2: อันนี้ฉบับแรกที่ผมได้เนี่ยนะเนี่ยเนี่ย
0: ที่บอกขยำ
2: ที่ขยำเนี่ยเป็นรอยขยำแล้วมาครีเนี่ยครับพอเขียนโพยแต่ปุ๊บเนี่ยหลังจากวันนั้นเนี่ยทุกคนก็แอบเอาเข้าไปในการเลือกรอบระหว่างประเทศในรอบเช้าแต่รอบเช้าเขาไม่ห้ามใช่ไหมพอไม่ห้ามเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เอาเข้าไปได้เลยแต่พอเขาประกาศรอบบ่ายเนี่ยว่าทุกคนจะไปจับฉลากคู่กลุ่มไหนทุกคนก็เอาโพยเข้ามาแอบจดมาจดเพื่อมาจดเพราะต้องมาใช้แค่4กลุ่มในระหว่างแอบจดเนี่ยหลายคนก็โวยวายมาเฮ้ยคุณทำอะไรวะพอโวยวายขึ้นมาที่เขาไม่รู้เรื่องนะจนเป็นที่มาให้กกต.กกต.ก็ไปประชุมว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ถูกต้องพอไปกกต.ก็เลยเฮ้ยงั้นต่อไปรอบบ่ายเนี่ยห้ามสมุดสว3รอบเช้าเข้านะ
1: อ๋อเลยเป็นที่มาที่ไปเดินเก็บกัน
2: ใช่พอห้ามเข้าเสร็จปุ๊บกกต.ก็ประกาศคราวนี้ประกาศไมโครโฟนออกเสียงยิ่งกระทึกกระโคมอย่างไอ้คนที่มันมีพวยก็นึกขึ้นมาจดลอกกันใหญ่เลย
1: บ
2: างคนก็ฉีกใส่กระเป๋าฉีกอะไรจนเป็นที่มาว่าทุกคนเนี่ยฉีกเอาเอกสารเนื้อโพยเนี่ยเข้าไปในห้องเลือก
1: ครับ
2: ซึ่งอันเนี้ยมันผิดตรงเนี้ยผิดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากกต.เนี่ยได้ออกคำสั่งออกระเบียบแล้วว่าในการเข้าห้องรอบไข่เนี่ยห้ามเอาเอกสารทุกชนิดเข้าไป
1: โอ้
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ชุดสว3ชุดใหม่เขาบอกเขาจะแจกในห้องประชุมนู่น
1: ครับ
2: คุณไม่ต้องไปคุณเข้าไปตัวเปล่ากับปากกาอย่างเดียวเพราะนั้นใครที่เอาเข้าไปอ่ะผิดหมดเพราะนั้นตามที่เขาเดินตามยึดอ่ะแล้วที่สว.บางคนที่มาออกเอ้ยสว3ผมไม่ได้อะไรก็ผิดหมดตอนนั้นน่ะ
1: อาจารย์ถ้าอุกอาจขนาดนี้ถ้าเป็นอย่างที่ว่านี้จริงถ้าอุกอาจขนาดนี้ทำไมกกต.ณจุดเกิดเหตุถึงปล่อยให้เรื่องมันบานปลายมาจนถึงวันนี้2ปียังไม่จบ
0: คือเริ่มต้นถ้ามองวิเคราะห์เหตุการณ์ในวันเลือกสว.นะครับ
1: ครับ
0: ผมเข้าใจว่าทุกคนอาจจะเหนื่อยนะฮะคือมองแบบนี้นะฮะคืออยู่กันทั้งคืนแล้วก็กกต.เองก็คิดอย่างเดียวแบบราชการอ่ะทำให้มันเสร็จนะครับคือไม่ได้สนใจนะครับว่าจะต้องทำให้ดีทำให้สุจริตและเที่ยงธรรมคำว่าทำให้เสร็จก็คือหมายความว่าพยายามผลักไปเรื่อยๆนะทีละรอบทีละรอบไปนะครับแล้วก็ให้สามารถจะเลือกออกมาในรอบสุดท้ายให้ได้แต่ก็ไม่ได้ไปสนใจถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์รายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันมีเรื่องของการที่จดโพยเข้าไปหรือมีการที่มีแพทเทิร์นของโพยที่เป็นแบบแผนเดียวกันนะฮะมีความพยายามที่จะทำให้การเลือกดังกล่าวเนี่ยเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือไม
1: ่ครับ
0: นี่คือภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในคืนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอประกาศผลเสร็จเนี่ยกกต.ก็เป็นแบบเดิมนะครับว่าเมื่อเสร็จแล้วก็ฉันจะได้พ้นหน้าที่ฉันก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างมันเงียบที่สุดนะครับไม่รับเรื่องราวต่างๆมาพิจารณาหรือใครส่งอะไรมาก็แล้วแต่ก็พยายามจะบอกว่ามันเป็นหลักฐานจริงไม่จริงก็ดำเนินการไปจนกระทั่งกลายเป็นเหมือนกับว่าหลักฐานต่างๆมันมีมากขึ้นแล้วก็มีพยานบุคคลต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องตอนแรกแต่ถูกหักหลังเขาว่าถูกหักหลังคืออะไรสัญญาว่าจะให้เงินแต่ไม่ให้เงินจ่ายแต่จ่ายไม่ครบสัญญาว่าจะให้สิ่งประโยชน์ตอบแทนต่างๆหรืออาจยังค้างอยู่ค่ารถค่าที่พักต่างๆบางทีอาจจะจ่ายไม่ครบต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการโวยวายเกิดขึ้นดังนั้นพอมีการโวยวายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกระบวนการในการสอบข้อเท็จจริง

0: มันก็เริ่มที่จะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้น
1: ครับ
0: เห็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเห็นรายชื่อโรงแรมที่พักว่าพักที่ไหนกี่คนยังไงบ้างมีเรื่องคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าใครเข้ามาพักคนเหล่านี้ถูกดึงมาจากที่ไหนมีการเสนอประโยชน์ต่างๆอย่างไรทั้งในรูปของตัวเงินทั้งในรูปของตำแหน่งต่างๆเพราะนั้นมันก็เลยปิดไม่ลงพอปิดไม่ลงทำยังไงครับก็ต้องปล่อยไปเรื่อยๆนะครับในแง่ของชุด26เนี่ยก็คือการเอาหลักฐานต่างๆจากทุกฝ่ายมาประมวลมันก็เลยกลายเป็นว่าเห็นคนที่กระทำความผิดจำนวนมากพอสมควร
1: ครับ
0: แต่ชุด36นั้นเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าท่านมีกระบวนการในการพิจารณาอย่างไรจึงกลายเป็นยกฟ้องทั้งหมด
1: ชุด36ประชุมเข้มข้นเหมือนชุด26หรือเปล่า
0: คือเรามีข้อมูลแค่นี้ครับว่าณวันที่ตัวแทนของกกต.เนี่ยมาชี้แจงต่อกรรมาธิการศาลและองค์กรอิสระเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าคำตอบจากตัวแทนกกต.เนี่ยนะบอกว่าชุด26เขารู้นะครับว่าประชุมอย่างไรเนื่องจากว่าคนที่มาเนี่ยก็คือท่านรองเลขาธิการฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะ
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าประชุมกัน4เดือนประชุมแทบทุกวันแหละครับคำว่าแทบทุกวันแหละครับมันก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะนะครับมันก็เท่ากับอย่างน้อยที่สุดก็เกือบ100วันนะมีเอกสารเนี่ยท่านขยันบอกว่ามันเกี่ยวข้อง 90,000 หน้านะสรุปเป็นรายงาน900หน้าท่านก็พูดในส่วนท่านแต่ในชุด36เนี่ยพอเราถามกรรมาธิการถามในช่วงเช้านะว่าแล้วชุด36เป็นยังไงเขาก็ตอบบอกว่าไม่รู้ครับนะถ้าอยากรู้ต้องถามกกต.เขาพูดประโยคนี้นะครับซึ่งเผอิญช่วงบ่ายเนี่ยเป็นการประชุมอนุกรรมาธิการแล้วก็ท่านก็เข้ามาชี้แจงต่ออนุอีกก็มีการหลุดออกมานะชุดอนุนี่ผมอยู่ด้วยนะก็หลุดออกมาทำนองเหมือนกับว่าชุด36นั้นเนี่ยมีการแต่งตั้งคน7คนโดยกกต.เป็นคนแต่งตั้งเองนะครับแล้วก็มีการประชุมกันมีเบี้ยประชุมให้เดือนหนึ่งไม่เกิน2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าว่าทำงาน5เดือนเนี่ยถ้าผมประมาณการก็คือน่าจะไม่เกิน10ครั้ง
1: ประชุมไม่เกิน10ครั้ง
0: ไม่เกิน10ครั้งหรือจะน้อยกว่านั้นด้วยก็ได้
1: จนมีผลออกมาว่าไม่ส่งฟ้องใครเลย
0: ไม่ส่งฟ้องใครเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกรรมาธิการเองก็ขอรายละเอียดไปยังทางกกต.นะซึ่งไม่รู้ท่านจะให้หรือไม่ให้นะ
1: ครับ
0: คือเราขอไปเนี่ยไม่ได้ขอเนื้อหาไม่ได้ขอผลสรุปไม่ได้ขอสำนวนที่อยู่ภายในแต่เราขอในเชิงธุรการเพียงแค่ว่าท่านประชุมกี่ครั้ง
1: ครับ
0: ชุด26 ประชุมกี่ครั้งนะครับสอบคนเกี่ยวข้องกี่คนนะอนุกรรมการมีอยู่แล้ว20คนในเรารู้นะครับแต่ว่าสอบคนกี่คนนะให้ชัดเจนลงมาเลยนะครับคิดเป็นชั่วโมงการทำงานต่างๆยังไงบ้างแล้วก็ขอชุด36ครับว่าท่านประชุมกี่ครั้งขอดูเบี้ยประชุมด้วยนะครับเพราะว่าชุด36เนี่ยได้เบี้ยประชุมคนละ 2,500 ต่อครั้งแล้วก็ขอดูว่ามีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมไปเท่าไหร
1: ่
0: ซึ่งอันนี้ก็6ไม่ได้นะครับแล้วก็ขอดูไปนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทราบว่ากกต.จะให้หรือไม่ให้นะครับแต่นี่คือมันเป็นความโปร่งใสอะแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบเห็นถึงคุณภาพหรือเรื่องของปริมาณงานในการทำนะครับถ้า 80,000 หน้าแล้วคุณประชุมกัน 5-6 ครั้งแล้วคุณบอกว่าทั้งหมดไม่จริงผมก็ต้องถามว่าคุณใช้เวลาในการอ่านแค่ไหนนะครับนะเอาเวลาตอนไหนไปอ่านนะครับแล้วก็การพิจารณาต่างๆเนี่ยคุณใช้ฐานอะไรในการพิจารณาอ
1: ัน
0: นี้เป็นเครื่องหมายคำถามไม่ได้บอกเขาผิดนะก
1: ็
0: อาจจะเป็นซูเปอร์แมนจริงๆประเภทใช้สแกนปั๊บๆๆอ่านได้ข้อมูลทั้งหมดก็ได้แล้วก็ไม่รู
1: ้ร
0: นะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะจบตรงไหนรู้ไหมฮะจบตรงที่ว่าถ้ากกต.ตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งวันนี้กกต.ยังไม่ตัดสินถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้ากกต.ตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นยกฟ้องหมดนะครับยกคำร้องหมดหรือยกคำร้องบางส่วนนะฮะสองอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าส่งไปศาลเนี่ยไม่เกิดเรื่องถ้าส่งไปศาลทั้งหมดเนี่ยไม่เกิดเรื่องเพราะว่าเป็นเรื่องของการมอบให้ศาลเป็นคนตัดสินอีกทีหนึ่งแต่ถ้าว่ายกทั้งหมดหรือยกบางส่วนจะมีคนซึ่งอาจจะรู้สึกว่าการวินิจฉัยของกกต.นั้นเนี่ยเป็นไปโดยไม่ชอบนะเขาเป็นไปโดยไม่ชอบคืออะไรเอ๊ะมันดูแตกต่างกันนะชุดหนึ่งนะฮะมีถึง900หน้าประชุมกันเกือบ100วัน
1: อ
0: ีกชุดหนึ่งนะฮะอาจประชุมกัน 5-6 ครั้งนะครับแล้วคุณก็ไปเชื่อชุดที่ประชุมกันไม่กี่ครั้งก็เท่ากับว่ากกต.นั้นอาจจะมีข้อถูกกล่าวหาว่าประดับไม่ชอบพอฟ้องประดับไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้ากกต.วินิจฉัยนะแล้วมีคนไปฟ้องจะมีการใช้อำนาจศาลไอ้ที่บอกไม่ให้เนี่ยต้องให้หมดละอำนาจศาลคือในการเรียกอะไรครับเรียกรายงานการประชุมมาเลยก็ได้นะครับว่าไอ้ประชุมชุด36เนี่ยมีรายงานการประชุมแต่ละครั้งเป็นอย่างไรประชุมกันสมมตินะครับประชุมกันทั้งวันทั้งคืนนะ24ชั่วโมงนะไม่หยุด

0: ไม่นอนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคก็โอ้มีความชอบธรรมรู้สึกว่าเป็นเรื่องซึ่งดูขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังจริงแต่ถ้าบอกว่าประชุมกัน6ครั้ง
1: ครับ
0: ครั้งหนึ่งมาเซ็นประชุมเสร็จแล้วก็เดินเข้าเดินออกแล้วก็ประเภท 2-3 ชั่วโมงเสร็จรับเบี้ยประชุมกลับบ้านมันคือความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นแหละ
1: ขอถามทั้ง2ท่านปิดท้ายเหลือเวลาสั้นๆตอบขออนุญาตตอบโดยกระชับก็คือมีความสงสัยไหมครับว่ากกต.อาจจะเป็นฝ่ายปฏิบัติงานฝ่ายคุมนโยบายหรือใครก็ตามบุคลากรของกกต.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการหัวที่มีข้อครหากันอยู่ตอนนี้สงสัยไหมว่ากกต.
0: ผมใช้คำว่าอาจจะมีความเกรงใจหรืออาจจะมีการที่รู้สึกว่าอยากจะต้องไปทำให้เกิดความสบายใจต่อคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
1: กกต.เกรงใจคน
0: อาจจะใช้คำว่าอาจจะแล้วกันครับแล้วก็
1: เชิญท่านคำลบมีความคิดแบบนี้บ้างไหมครับ
2: มีแน่นอนครับโดยเฉพาะผมเรียนว่าคุณแสวง
1: โอ้สงสัยคุณแสวงเลย
2: เพราะว่าอะไรก็ตรงๆเลยที่คุณมนัสเขาฟ้องอยู่
1: ครับ
2: ที่บอกว่าเขาไปแจ้งความให้คุณมนัสไปบอกตั้งแต่เช้าบอกคุณยังมีโพยเข้ามาแล้วเขาไปตอบคุณมนัสว่าเฮ้ยเขาก็เตรียมกันมาอย่างนี้แหละปล่อยเขาไปเถอะเฮ้ยนี่คุณพูดไม่ได้เลยนะนะอันนี้หนึ่งนะ
1: ครับ
2: อันที่สองหลังจากที่ผมเรียนให้ฟังผมไปบอกไปอะไรก็ไม่กระตือรือร้นไม่แรงต่างๆต่อมาเห็นไหมแล้วที่สำคัญอันหนึ่งก็คือหลังจากที่พวกเราร้องกันไปแล้วเนี่ยที่อ้างว่ามี40กว่าสำนวนที่ว่าจะทำเนี่ยก็ไม่แรกๆเนี่ยไม่มีอะไรคืบหน้าเลยพวกเราไปร้องไปทวงไปถามไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมที่เมื่อเราไปร้องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ดีไอแล้วดีไอไปรับเป็นคดีพิเศษแล้วคดีไอก็ส่งเอกสารหลักฐานมายันให้กับกกต.ถึงกกต.เข้าใจว่าตอนนั้นก็คงจะเขาเรียกว่าเลี่ยงไม่ออกก็เลยจำเป็นต้องตั้งชุด26ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นมิถุนากรกฎาคมไปจนถึงมีนาเนี่ยอีกปีนึงคือปี68เนี่ย8เดือนเต็มๆกกต.ไม่ทำอะไรเลย
1: ครับ
2: ถึงมาตั้งชุด3 26นะ26ถึงเขาเรียกถึงเริ่มขยับเพราะฉะนั้นไอ้เตี้ยพูดตรงๆนะถ้าไม่มีดีไอไปรับเป็นคดีพิเศษนะผมว่าเรื่องนี้ปรากฏว่าเผลอๆยกตั้งแต่ตอนนู้นแล้วยกไปแล้ว
1: ตอนนี้รออีก60วันกกต.จะพิจารณาเขาขอ90วันผ่านไปแล้วประมาณ30นะฮะ
0: ครับคือเรื่องนี้ยังไงก็จบที่ศาล
1: ครับ
0: แต่จบที่ศาลในกรณีที่ว่าส่งเรื่องคดีหัวสว.ไปให้ศาล
1: ครับ
0: หรือส่งคดีกกต.ไปที่ศาล
1: โอ้โหขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
0: ยังไงก็จบที่ศาล
1: อย่างที่อาจารย์สมชัยได้พูดปิดท้ายไว้ครับผู้ชมจบที่ศาลแน่คดีหัวหรือเป็นคดีที่กกต.โดนเองนะครับนี่เป็นเรื่องร้ายแรงครับแล้วมีคนที่อาจจะไม่พออกพอใจกับการทำงานอยู่เยอะในขณะที่กกต.เองพยายามชี้แจงว่าเขาทำตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายแล้วอย่างไรอยากจะขอเวลาอย่างไรติดตามเรื่องนี้ครับเรื่องใหญ่วันนี้ตอบโจทย์หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับทางไทยพีบีเอสทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับเรื่องที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ครับเรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องของการทุจริตครั้งยิ่งใหญ่ในการสอบข้าราชการท้องถิ่นครับบทพิสูจน์นะครับว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่อย่างไรจะได้ถึงผู้บงการจริงหรือไม่และนี่คือบทท้าทายของความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยต่อรัฐบาลด้วยนะครับ
1: เรื่องนี้มันร้ายแรงถึงขั้นที่ว่าต้องฝ่าอาจารย์วีระเพิ่งมาจากมองโกเลียไหน
0: เออไปเที่ยวมาม
1: องโกเลียนี่เป็นแดนเจงกิสข่าน
0: ฮะ
1: เราจะให้จิตวิญญาณเจงกิสข่านมาช่วยปราบคอร์รัปชันในประเทศไทยได้ไหมเนี่ยมันต้องลักษณะแบบเจงกิสข่านเลยนะถึงจะปราบเอานะเอาอยู่นะ
2: ต้องบอกก่อนนะวันนี้ขอตัวนะไม่ได้ตามข่าวเลยนะไม่รู้เรื่องเลย
1: เกิดอะไรขึ้นประเทศไทยเราต้องการคนบริสุทธิ์อย่างเงี้ยความคิดบริสุทธิ์ที่ไม่มีอคติมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนเรื่องคณะลูกขุน
0: ครับ
1: คณะลูกขุนเวลาไปไต่สวนคดีอะที่อเมริกานะเขาไม่ให้ดูข่าวไม่อ่านข่าวเลยนะตลอดเวลา
0: ต้องเก็บตัวด้วยใช่ไหม
1: ห้ามไป
2: ส่งข้าวส่งข้าว
0: ส่งข้าวส่งน้ำ
1: ห้ามอ่านติดตามห้ามคุยอะไรกันเลยนะฉะนั้นอย่างเงี้ยคือลูกขุนนี่ดี
2: กระโดดลูกขุนเนี่ยจนได้เว้ย
1: ใช่ไหมวันนี้ทำหน้าที่ลูกขุน
2: ได้ได้วันนี้ขอฟังเยอะๆกันแล้วโอเคเอาว่ามีเรื่องอะไรล่ะ
1: คือผมเนี่ยกำลังดีใจมากกับที่คุณเอกนิติแถลง
0: ครับ
1: ก่อนคุณไปมองโกเลียไนเนี่ยนะผมมีความหวังมากเลยภายใน12ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูง
0: อ้าวใช่
1: เฮ้ย12ปีผมก็บวกอายุกูเท่าไหร่วะเนี่ยเกือบร้อยแล้วนะเนี่ยตั้งแต่นั้นเนี่ย
0: ยังไหวยังไหว
1: แล้วพวกคุณ2คนเนี่ยหายใจเอาไว้นะให้อยู่จนถึงวันที่ประเทศไทยมีรายได้สูงนะ12ปีเท่านั้นนะวันรุ่งขึ้นอ้าวแล้วถ้ามันโกงกันอย่างเงี้ยถึงระดับท้องถิ่นมันจะไปถึงมั้ยเนี่ยประเทศรายได้สูงรายได้สูงบางคนเท่านั้นนะ4,500 ล้านเนี่ย
2: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: ครับ
2: ยังไม่ต้องโยงได้ไหมเอาเฉพาะเรื่องแรกก่อนได้ไหมถ้าโยงเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ
1: ่ไม่คือความดีใจของเราว่าประเทศจะไปข้างหน้าเข้า OECD เราจะระดับสากลแล้วทั้งโลกจะต้องชื่นชมเราแล้วคุณเองนิติบอกว่ามันเหมือนเล่นฟุตบอลใช่ไหมมีทีมกองหน้ากองหลังกระทรวงการคลังเป็นกองหน้าพวกเอกชนเอกชนเป็นกองหน้าคลังจะเป็นกองหลังให้เราจะร่ำรวยกันแล้วภายใน 4-5 ปีเราจะแข่งขันท็อป20อะไรมันเป็นความยินดีปรีดาที่มันถูกล้างภายในชั่ว24ชั่วโมงว่า
2: เข้าใจว่ามาจากการประชุมกรอใช่ไหม
1: ใช่
2: ใช่ไหมกรอวันจันทร์น่ะ
1: ใช
2: ่นี่คือเราก็ใช้คณิตศาสตร์ง่าย
0: ๆว่า
2: ประเทศไทยตอนนี้รายได้ต่อคนต่อปี
0: เท่าไหร่
2: ประมาณ 8,000 เหรียญประเทศที่จะเป็นรายได้ขั้นสูง
0: ครับ
2: หรือจะเรียกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
0: เท่าไหร่ครับ
2: จะต้องประมาณ 15,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี
1: นำมาตรฐานปัวแบงค์นะ
2: เป็นขั้นต่ำนะอย่างต่ำอย่างต่ำตอนนี้ในภูมิภาคนี้มีโอกาสที่จะเป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นสูงเนี่ยเท่าที่ดูจากตัวเลขนี
0: ้ครับ
2: จะมี2ประเทศประเทศหนึ่งคือจีน
0: จีน
2: ใกล้มากแล้วตอนนี้จีนเนี่ยประมาณ 13,000 แล้วก็มาเลเซียถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 12,000 นะส่วนเราเนี่ยประมาณ 8,000 อ่ะคราวนี้ถ้าใช้หลักคำนวณง่ายๆใช้สูตร72
0: 72คืออะไรฮะ
2: อะไรคูณกันได้72เนี่ยมันจะเป็นจำนวนเท่าตัวหมายความว่าถ้าเราต้องการให้ประเทศไทยมีรายได้ 15,000 ต่อคนต่อปีหรือประมาณ 16,000 เนี่ยก็เท่ากับต้องดับเบิล GDP เท่าตัว
1: ใช
2: ่การจะดับเบิลอะไรเนี่ยเขาใช้สูตร72ถ้าคุณโต 2% ต่อปี
0: ครับ
2: คูณ2ใช้เวลา36ปี
1: ใช่คุณ2
2: ถูกมั้ยใช้สูตรนี้ครับคุณวิชัยสูตรน
1: ี้น
2: ะถ้าคุณโตปีละ 10%คุณใช้เวลาประมาณ7ปีครึ่งถ้าคุณโต 5% คุณก็ใช้เวลา5 5 8 5 9ประมาณสัก10 12 13ปี
1: อ๋อเข้าสู่ใน
0: ระยะสูงนี้บ้าง
2: ประเด็นอยู่ตรงนี้จากปัจจุบันนี่ที่เราโต 2% เนี่ยจุดที่จะทำให้มันมีความหวังได้จริงๆเนี่ยคุณต้องโต 3% ให้เห็นก่อน
1: ซึ่งตอนนี้เราอยู่แค่
2: 2ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นเขาบอกว่าเราจะเห็น 3% เนี่ยประมาณสักปี72หรือ73แล้วที่เหลือเนี่ยคุณต้องขยับประมาณ 5% ต่อปี
0: ครับ
2: มันถึงจะใกล้เคียงว่าจะประเทศจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าถ้า7ถ้าพูดถึง12ปีข้างหน้าปีนี้ปี2569ก็ปี2581
1: ใช่
2: 2581เนี่ย
1: หายใจเอาไว้นะ2คนนี้หายใจเอาไว้
2: ไม่ต้องหายใจเลยสำหรับผมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับถ้า12ปีจากนี้ไป
1: แล้วคุณจะไม่อยู่แล้วเหรอ
2: ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ด้วยตัวเลขที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
1: 12ปีก็ทำไม่ได้ใช่
2: ไหมทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้คือจาก 8,000 เป็น16,000 เนี่ยใช้เวลา12ปีเนี่ยเป็นไปไม่ได้

0: ม่ได้
1: ไม่ได้นะ
2: ครับ
1: เราพูดทั้งประเทศเลยเราไม่ได้พูดถึงเอกชนไม่ได้พูดถึงรัฐบาลเนี่ยมันมี2ตัวที่น่ากลัวที่สุด
2: คืออะไรครับ
1: คือปลวกกับปลิง
0: ใช่ใช
2: ่ปลวก
1: เออปลวกไม่ตัด
2: ปลวกมันแทะ
1: ปลวกมันดูด
2: แล้วปลิงต่อ
1: ปลิงมันเซาะก่อนน่ะเข้าใจไหมเนี่ยแล้วผมดูเนี่ยนี่คือตัวอย่างของปวกกับปริง
0: ปวกกับปริง
2: ปวกกับปริง
0: กรณีเรื่องโกข้อสอบของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคือทั้งปลวกทั้งปริง
1: เออทั้งปลวกทั้งปริง
0: นั่นหมายมาพบกัน
2: ครับ
1: ไม่คุยใช่อย่างนี
0: ้
1: ผมอยู่คนนอกนะผมบอกว่า
2: ครับ
1: คือถ้าพูดถึงเรื่องคอร์รัปชัน
0: อ
1: ันนี้มันคือปฐมบทนะก่อนที่คุณจะเข้าไปอยู่ในระบบเนี่ยคุณคอร์รัปชันก่อนแล้ว
2: ครับโกงตั้งแต่ขั้นแรกแล้ว
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: คราวนี้มันโกงเยอะไหมวิสุทธ์ผมไม่ได้ตามข่าว
2: โอ้ก็ตีเท่าไหร่4
1: ไม่ได้เอาจำนวนคนน่ะเขามีคนสอบกี่คน
2: เขามีคนสอบประมาณ 400,000
1: ฮะแม่งสอบจองหัวแล้ว 400,000 น่ะเฮ้ยมันสอบจองหัวแล้ว
0: 10คนเข้าบรรจุ87ตำแหน่งมีตำแหน่งนี้แล้วก็มีลงมา
1: จำนวนคน
0: จำนวนคน 6,669
2: ที่จะรับนะ
0: ที่จะรับแต่ที่สมัคร 400,000 ฮะ
1: มาสอบ 400,000 คน
2: สมัครสอบ 400,000 เอา 6,000 กว่า
1: โอ้โหมันยิ่งสอบนี่ยิ่งสอบยิ่งกว่าสอบจองหวนอีกนะมึง
0: ใช่ยิ่งกว่า
1: แล้วไงแล้วมันโกงทั้งหมดเลยทั้ง 460,000 คนเลยที่มาสมัคร
0: ไม่เป็นไปไม่ได
1: ้
0: ดวงดีย่อมมีบ้างแล้วก็มีคนหวังบ้าง
1: ก็ถามดูไงก็บอกคนนอกไงเราบอกแล้วว่าจะคนนอกไม่มีเป็นลูกขุนที่ไม่รู้เรื่องไง
0: คนลูกขุน
2: ก็ได้แต่หวังว่าจะมีคนไม่โกงเล็ดลอดเข้าไปได้บ้างนะ
1: มาคณิตไอตัวที่ทำให้เห็นเนี่ยประเด็นมันคืออะไรล่ะประเด็นมันคือสอบเสร็จแล้วประกาศผลสอบแล้วแล้วมีคนไปร้องว่าเขาทำได้แล้วไม่ได้หรือไงยังไงประเด็นมันคืออะไร
2: ประเด็นมันเป็นประเด็นตั้งแต่ที่เรื่องคือว่าพอสอบ
1: พอสอบ
2: รู้สึกว่าเฮ้ยทำได้ทำไมมันได้คะแนนน้อยวะบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาง่ายอ่ะมันรู้กันอยู่ก็คุยว่าให้ไอ้นี่จ่ายเงินนะเว้ย
1: ไอ้นี่จ่ายเงินแล้วมันได้ไหม
2: แล้วมันได
1: ้เออมันได้โอเคอ
2: ะไรประมาณนี้
1: แล้วไงต่อ
2: ก็เลยไปขอดูข้อสอบ
1: ขอดูกระดาษสอบดูคำตอบดูคะแนน
2: ใช่เขาก็เปิดให้ดูนะ
1: เออเปิดให้ดูแล้วไง
2: พอดูเสร็จคนก็สงสัยบางอันเราไม่ได้เขียนอย่างนี้ดีกว่าคือมันมีรอยแก้รอยเนี่ยนะแล้วบางคนบอกว่าทำไมเราได้ศูนย
1: ์เดี๋ยวมันไปกันหลายคนไหม
2: ก็ผมไม่ทราบจำนวนมีจำนวนนึงแหละจำนวนเขาไม่ได้บอกจำนวนคือเขาก็เปิดให้ดูนะก็เลยไปที่มาประ
1: เ
2: ด็นก็เลยร้องปปช.
1: อ๋อร้องปปช.
2: แต่ขั้นตอนของการแบบเฮ้ยติดสินบนโกงเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ก่อนสอบแล้วล่ะ
1: โอเคแล้วก็ต่อ
0: คือเรื่องมันเขาประกาศผลเมื่อธันวามั้ง
2: ครับ
1: สอบธันวา
0: เรารู้สึกปีที่ผ่าน
1: สอบธันวาปีที่แล้ว
0: สอบธันวาแล้วประกาศผลกุมภา
1: ประมาณในแถวๆนี้
0: แล้วผมเริ่มเห็นข่าวตอนกุมภาแล้วนะ
1: ว่าม
0: ีคนไปร้องตั้งแต่กุมภาแล้วแล้วก็มีคลิปบางคลิปออกมาบอกว่าเนี่ยไปสนทนากันเนี่ยหัวละ 300,000 ไปจนถึง 700,000-800,000 เนี่ย
2: 700,000
0: มันก็เป็นคลิปที่ไปมาๆเราก็สงสัยตัวละครอยู่ดีนะว่าเออตกลงเป็นล่อซื้อหรือเป็นโบรกเกอร์หรือว่ามันมีเส้นสนกันยังไงเราฟังได้แต่เราก็ต้องไม่เชื
1: ่
0: อแต่ปรากฏว่าตอนนั้นร้องเรียนก็เงียบไป
1: โอเค
2: ครับ
0: แล้วก็มีคนไปร้องปปช.
1: โอเค
0: แล้วก็เป็นที่มาของปปช.ปปท.ปปท.ปปท.
1: ปปท.ด้วย
0: สอบสวนกลางอะไรเนี่ยเขาก็ไปวางแผนแล้วก็ไปล็อกเมื่อ23ที่ผ่านมานี
1: ่โอเค
0: ที่บ้านที่เมืองนนทบุรีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยแล้วก็ไปเจออันนั่นแหละที่มันความ
1: ไปเจอกระดาษข้อสอบ
0: ไปเจอคนเจ้าหน้าที่แต่งชุดราชการ
2: เลย
0: ไปกำลังอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์
2: เพื่อ
0: ที
2: ่จะ
0: แก้ไอ้ข้อสอบที่มันคนจ่ายตังมาเนี่ยเขาสอบตกใช่ไหมล่ะก็ต้องแก้ข้อสอบได้ไง
1: โอ
0: ้เออนี่คือสิ่งที่แถลงข่าวหลังจากนั้นเรื่องก็แตกสิเฮ้ยมันทั้งประเทศเว้ยเฮ้ยนี่มันมีจำนวนมหาศาลเลยเว้ย
1: โอ้ยนี่สอบจองหัวนะค่อยอยู่ในคอกเลยนะ7วัน7คืนที่เยี่ยวอยู่ในนั้นมึงห้ามออกเลยนะจนสอบเสร็จนะมึงแต่มันก็มีนะมีแบบว่าประเภทติวเตอร์มีอะไรเหมือนกันนะ
2: นี่ก็เหมือนกันนี่ก็ติวเตอร์มันหน้าไปเย็นเหมือนกันเนี่ย
0: อันนี้ก็มีติวเตอร์
1: โอเคโอเคแสดงว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่นะ
2: ไม่ใช่เรื่อง
1: เป็นเรื่องตั้งแต่สมัยโบราณ
0: แต่อย่าลืมว่าไอ้ข่าวลือเรื่องสอบในอำเภอเรื่องสอบตำรวจเนี่ยมันก็มีอยู่บ่อย

0: จำฮะ
1: ฉะนั้นแสดงว่ามันมีอยู่ในระบบ
2: ไม่เพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยคุณวิชัยเมื่อผลออกมาอย่างเงี้ยอย่างที่เราพอรู้อะนะคร่าวๆว่ามีสอบมีคนมีตำแหน่งมีการแก้ไขข้อสอบแก้ไขอะไรเนี่ยมันเท่าที่คุณวิสุทธ์ดูมันเลเวลไหนคนที่เป็นคนดำเนินการเนี่ยผมอยากรู้อย่างนี
1: ้มันมีถ้าวิเคราะห์แบบเราวิเคราะห์แบบ
2: องค์รวม
1: นะม
2: ัน
1: จะมี4กลุ่มที่อยู่ในเกม
2: โอเค
1: ขั้นบนสุดก็ต้องผู้บงการ
0: ผู้บงการหรือผู้สั่ง
1: การมาสเตอร์มาย
2: โอเคโอเค
1: มาสเตอร์มายถึงระดับไหนแต่ว่าในคลิปคนพูดถึงรมช.
0: รมช.รมช.มท.มท.
1: มท.ด้วยนะ
2: รมช.ไม่ใช่รมว.นะ
1: รมท.ก่อน
0: แล้วทำไมถึงช่วยมหาไทยอ่ะด้วย
1: ที่กล้าระบุว่าที่เป็นคนส่งให้มาแยกโควต้าไปหาเด็กมาใช้คำนี้หาเด็กมาหาลูกค้านะ
2: มันด้วยเรื่องนี
1: ้ท็อปเลยคือ
2: รมช.
1: ว่ารมช.มท.
2: มีชื่อนำตัวย่อไหม
1: ช่วงจังหวะนั้นเนี่ยช่วงจังหวะนั้นมีรมช.มท.สองคนยุคคุณภูมิธรรมและคุณอนุทินใช่ไหมจำได้ใช่ไหม
2: สลับไปสลับมาคู่นี
1: ้มีชื่อทั้งสองท่านออกปฏิเสธครับ
0: ครับ
1: ปฏิเสธแล้วคร
2: ับ รมช.ทั้งสองคนปฏิเสธแล้ว
1: บอกไม่เกี่ยว
2: โอเคโอเค
1: ก็คือคุณเดชอิน
0: แล้ว
2: เดชอิน
1: เดชอินนี่คือยุคคุณภูมิธรรม
2: ใ
0: ช่ครับ
1: แล้วคุณทรงศ
2: ักดิ์ทรงศรีอะไร
1: ทรงศักดิ์
2: ตอนนี้เป็นรองนายก
1: ทรงศักดิ์ทองศรี
2: ทรงศักดิ์ทองศรี
1: แกก็ปฏิเสธ
2: โอเคงั้นระดับรมช.เนี่ยเขาปฏิเสธโอเค
1: แต่
2: อันนี้เลเวลแรก
1: แล้วว่าแรกนะ
2: แล้วว่าสอง
1: แล้วว่าสองแล้วว่าแรกแล้วว่าที่สองเนี่ยคือเอเจนต์ทั่วประเทศเลยแบ่งโควต้ากันแล้วจังหวัดมีอะไรกี่โควต้าจากในคลิปนั้นเนี่ยที่สนทนาบอกนี่เธอได้โควต้า 1,500 คนเธอมีเด็กเธอส่งมา 1,500 คนแล้วก็ถามว่า 1,500 นี่คิดยังไงก็จังหวัดนี้ตั้งแต่ 350,000 ถึง 700,000-800,000 แล้วแต่จังหวัดแล้วแต่ตำแหน่งนะนั่นคือเลเวลเน็ตเวิร์กของเอเจนต
2: ์โอเค
1: โอเค
2: โอเค
1: ลงมาก็คือฝ่ายเทคนิคฝ่ายนี้ต้องรู้วิธีการ
2: ขีดข้อมูล
1: ขีดข้อมูลวางแผนต่างๆนานาว่าจะจังหวะไหนวะถ้าจะช่วยอ่ะช่วยยังไงไอ้ช่วยแบบโบราณเก่าแก่แล้วไอ้แบบข้อสอบรั่ว
0: ข้อสอบเผยรู้ก่อนนี่ไม่มีละ
1: สมัยก่อน
2: โอ้ยนี่มันทำถึงต้นตอเลยมึงตอบไม่ได้กูก็ทำให้มึงตอบได้เนี่ยนะ
0: ไอ้นี่ตอนขายเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวตอบได้หรือไม่ได้นะมึงแค่จ่ายเงินมาเดี๋ยวมึงได้ตอนนี้ยังไปขายเนี่ย
1: แล้วออปเปอเรเตอร
2: ์
1: ก็คือประเภทส่งนายประสานต่างๆนานาคือนี่คือเครือข่ายที
2: ่ไอ้ที่จังหวัดนนท์ที่ไปจับเนี่ยคือเลเวล3ใช่ไหม
1: เลเวล3
2: โอเคโอเคออปเปอเรเตอร
1: ์เลเวล3ออปเปอเรเตอร
2: ์โอเค
1: แต่ว่าไอ้เลเวลที่พูดถึงคือเลเวลเทคนิคที่ว่าเนี่ยนะแต่ว่ามันเลเวลที่เจอนนทบุรีเลเวลปฏิบัติการ
2: อ๋อปฏิบัติการเลยเหรออ
1: ันนั้นคือแอคชั่นแต่ไอ้ฝ่ายที่ผมพูดถึงคือวางต้องรู้เทคโนโลยีพอสมควรก็ผมทำให้ผมคิดถึงอะไรรู้ไหมสว
2: สว
1: สวหัวสวระบบเหมือนกันวางแผนแนวแบบนี
2: ้ใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมาช่วยคิดเลยนะแอทูรี่อ่ะ
1: แต่อันนี้เนี่ยมันไม่ซับซ้อนขนาดนั้นนะเพียงแต่คุณรู้ว่าจะแฮกเข้าไปในจังหวะไหน
0: ครับ
1: ตอนสอบเสร็จเอกสารไปอยู่ตรงไหนไอตัวเปเปอร์นะไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นระหว่างทางเนี่ยเราจะเอาเข้าเป็นข้อมูลได้ไหมเขาบอกมสวเป็นคนจัดกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส
0: อ
1: ท
0: อสอท
1: อเป็นคนจ้างนะเขาก็บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยสอบเสร็จเอกสารไปไว้ที่ไหนวะแล้วจากนั้นเนี่ยส่งข้อมูลมาที่กรมช่วงนั้น
2: อ
1: ะเขาบอกถ่ายสแกนจากเปกระดาษเนี่ยมาเป็น
0: แฟลชไดรฟ
1: ์แฟลชไดรฟ์แฟลชไดรฟ์คือที่เราใช้เวลาอัดนี่นะแล้วก็ทางมสวก็บอกว่าทันทีทันใดแก้เสร็จให้คะแนนเสร็จถ่ายแฟลชไดรฟ์ส่งสทอทันทีเลยฉะนั้นเป็นเรื่องของทางสทอแล้ว
2: อันนี้ทางมสวเขาเป็นคนรับผิดชอบสอบเนี่ยเขาปฏิเสธแล้วเขาไม่ยุ่งเลยใช่ไหมเขาทำเสร็จแล้ว
1: เขาบอกว่าเขาเนี่ยตกลงทำตาม TOR ทันทีที่เขาออกข้อสอบจัดการสอบเสร็จแล้วก็ให้คะแนนเสร็จใครได้ใครไม่ได้เขาถ่ายในเอกสารเนี่ยไปอยู่ในห้องมั่นคง
2: ห้องมั่นคง
1: ห้องมั่นคงอยู่ที่โรงพิมพ์

0: ครับ
1: เออ
0: โรงพิมพ
1: ์เออ
0: ปากน้ำ
1: เออ
0: มีกุญแจ2ชุด
1: โอ้โหอย่างก็จะจดขีปนาวุธเลยเว้ยเออเลย
0: มสว
1: ชุดคนโกงแม่งมีคนทั้ง2ชุดเลย
0: ยังไงนี่ไงมสวชุดนึงฝั่งของสทมีชุดนึงถ้าจะเปิดเนี่ยต้อง2คน
2: มีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมง
0: มีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงนะทีนี้เราก็ต้องคิดว่าแสดงว่าไอ้คนเนี่ยวงในแน่นอนต้องรู้ว่าไอ้ขั้นตอนที่จะที่จะเจาะเข้าไปในข้อมูลเพื่อดึงเอาฐานข้อมูลของลูกค้า
1: ออกมา
0: ออกมาเพื่อจะแก้เนี่ยนะ
1: เ
0: ออเออฉะนั้นมันคือการรู้วงไหนแน่นอนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ดังนั้นตอนเนี้ยมันอยู่ที่ว่ามสว
2: หรือ
0: สทปปชปปชเข้าไปยึดใช่ไหมได้เอกสารมาผมยังบอกว่า3หน่วยงานเนี่ยอย่าโยนกันไปมาเพราะว่า2หน่วยงานคือสทกับมสวโยนกันไปมาแล้วออกแถลงการผมอ่าน
1: มสวสำนักทดสอบนี่เขาเป็นคนเขาเป็นคนให้เขา
0: จัดสอบจัดสอบแล้วเขาแถลงออกมาตอนเนี้ยที่มันน่าสงสัยเพราะว่าระหว่างคำว่ามสวมหาวิทยาลัยเองกับระหว่างสำน
1: ัก
2: สำนักทดสอบการศึกษ
0: า
2: และจิตวิทยาหมอรายศรีนครวิโรจน์ครับ
0: แล้วว่าสำนักเนี่ยอยู่ใต้มหาวิทยาลัย
2: ใช่ครับ
1: ใช่
0: สำนักเนี่ยเมื่อวานนี้ออกแถลงการมาบอกว่าทำทุกอย่างตามกฎเป็นแถลงการฉบับที่2ของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
1: เ
0: นี่ยนะบอกว่าเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ
1: ์
0: แล้วส่งให้ผู้ว่าจ้าง
2: ผู้ว่าจ้างก็คือสท
0: ทันทีเมื่อการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จแล้วให้ส่งแฟลชไดรฟ์เสร็จให้ส่งเจ้าหน้าได้ส่งผู้ว่าจ้างทันทีเพื่อการตรวจสอบกระดาษคำตอบแล้วเสร็จโดยให้เป็นไปความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงการจัดทำไฟล์ข้อมูลต่างๆแปลว่าทางฝั่งสำนักสอบของมสวยืนยันว่าเขาส่ง
1: แล้วทางไอ้อะไรนะกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเหรอ
2: ครับ
1: สท
0: สทสท
1: เขาเดือดร้อนไหม
0: เขาเดือดร้อนสิ
1: เขาเห็นว่าเขาย้ายอธิบดีเลยไม่ใช่หรือ
2: ไอ้นั่นโดนย้ายทีแรกแล้วพอเป็นข่าวได้ย้ายเลย
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเกี่ยว
2: เกี่ยวสิฮะเกี่ยวครับ
1: เพราะมันไล่ไ
0: ปแล้วสทชี้แจงว่า
1: สท
0: บอกว่าปัจจุบันกระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR โดยมีการล็อกกุญแจ2ชุด
1: เ
0: ป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและสทอย่างละชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงดังนั้นตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆหาพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนทำให้เกิดความทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดต้องรับผิดทั้งแพ่งอาญาทางปกครองแสดงว่าทางสทโยนให้มสวว่าม สวจัด
1: ม
0: สว
2: โยนให้สท
0: ทีนี้ที่โยนกลับเนี่ยมาจากฝั่งสำนักงานนะ
2: ครับ
0: แต่เมื่อเช้านี
1: ้
0: มีแถลงการฉบับที่2จากตัวมหาวิทยาลัยเอง
1: ว่า
0: เสียงไม่ได้เข้มแข็งเหมือน
1: สถาบันที่จัดทดสอบ
0: ครับเพียงแต่บอกว่าจะตั้งกรรมการฉะนั้นมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเป็นกลางเป็นธรรมภายใน7วันแสดงว่าอ้าวเพิ่งตั้งเหรอต้องตั้งนะวันนี้
1: เกิดเรื่องไงเกิดเรื่องไม่นี่ถามแบบคนไม่ได้
0: จากลูกขุน
1: ลูกขุนคณะลูกขุนนะถามว่าเฮ้ยถ้าสองฝ่ายเขายืนยันว่าของมันอยู่กับที่ไม่ไปไหนนะและไอ้ที่มันไปเจอที่นนทบุรีนี่มันอะไรวะ
0: อันนั้นก็ก๊อปปี้ไงสแกนไงแต่ต้นฉบับยังอยู่ที
1: ่
0: ห้องมันคงไงฉะนั้นเขาแก้ไอ้ตรงสแกนนะไม่ได้แก้ตรงต้นฉบับต้นทางนะ
1: โอเคคราวนี้เขาประกาศผลสอบแล้วเขารู้ว่าใครได้แล้วแล้วเขาจะบรรจุอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: เขาจะ6,000กว่าคนนี่เขาจะบรรจุ
0: หนึ่งกรกฎาคมให้ไปรายงานตัวแล้วเนี่ย
1: อ้าวแล้วยังไงล่ะครับ
0: เดี๋ยวคืออย่างนี้ความสับสนของ
1: นั่นยังไงครับ
0: ผมก็งงความสับสนของสทกรมเนี่ยนะ
1: เออ
0: ตอนแรกบอกว่าให้ชะลอ
2: ให้ชะลอ
0: คือมันมาอย่างนี้นายกก่อน
2: นายกสั่งยกเลิกหมด
0: น่าจะคุณเล่าที่คุณเล่าที่นายก

0: นายกสั่งว่าพอมีประเด็นที่เกิดขึ้นนะยกเลิกผลการสอบหมดนะฮะเอาผิดคนทำผิดให้ได
1: ้อันนี้เดดอกแรก
0: ดอกแรก
1: โอเคแล้วไงต่อ
0: คนก็โวยฮะเฮ้ย
1: เฮ้ยไม่เกี่ยวนี่วะ
2: แปลว่ายกเลิกสอบใหม่
1: ยกเลิกสอบใหม่
0: ยกเลิกผลการสอบทั้งหมด
1: เออ
0: ค่ะไอคนที่สอบได้ที่บริสุทธิ์ก็เฮ้ยก็ต้องโดนด้วย
1: เออ
2: ไอคนที่สอบได้ก็เดือดร้อน
1: เขาเตรียมตัวจะไปเขาเตรียมตัวจะไปรายงานตัวกูจะทำงานแล้ว
2: เออคนที่จ่ายก็เดือดร้อน
3: ใช่ใช่
0: คนเดือดร้อน
2: จ่ายไปแล้ว
1: มันปนกันนี่หว่า
0: ก็เลยมีการพิจารณากันใหม่ฮะ
1: ว่า
0: ก็สรุปว่าผลการสอบยังเหมือนเดิมการรายงานตัวยังเหมือนเดิมแล้วค่อยสอยทีละคนนะฮะก็คือเข้าไปทำงานก่อน
2: ไม่มันก่อนหน้านี้มันมีชะลอก่อน
0: ชะลอก่อน
2: คือนายกสั่งว่าไม่เอาหมดเลิกหมดนะอย่างนี้ไม่ไหวผลไม้พิษผลไม้พิษ
1: ผลไม้พิษผลไม้พิษ
2: ใช้คำนี้เลยนะ
1: ผลไม้พิษโอเค
2: ผลไม้พิษมันพิษก็ต้องเลิกหมดสิทีนี้พอมาถึงสทก็เลยสั่งสทบอกให้ชะลอการบรรจุ
1: โอเค
2: ตามคล้ายๆกับตามคำสั่งนายกให้ชะลอการบรรจุเสร็จแล้วก็ไปประชุมเขาเรียกกรรมการกลางเลย
0: ครับ
2: คณะกรรมการกลางของกรมเนี่ยนะก็กลับมาบอกว่าไม่ได
1: ้
2: ต้องรับไปก่อนรับไปก่อนแล้วคำสั่งเมื่อวานนี้ออกมาบอกว่ายกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุ
1: โอเค
2: ขอให้ไปรายงานวันที่1กรกฎาคม
1: ใครที่จะไปอบต.อบต.เทศบาลอะไรพวกนั้นไปตามปกติ
0: ปกติ
1: โอเค
2: คำถามคือถ้าคุณซื้อเข้ามาเนี่ยคุณกล้าไปรายงานตัวไหม
1: คำถามคือเขารู้ไหมว่าผมซื้อ
2: คุณน่ะรู้เองนี่คุณจ่ายไม่จ่าย
1: ผมรู้เองก็ว่าถ้าผมรู้เองผมจะไปกลัวอะไรแล้ว
2: คุณจ่ายเองคุณรู้คุณกล้าไปรายงานตัวไหม
1: ผมกล้า
0: ไป
1: เออทำไมจะไม่กล้าผมกล้าผมต้องคิดว่าคนอื่นแม่งไม่รู้สิครับ
2: แต่เขาเช็คแล้วกำลังเช็คอยู่นะคุณ
1: ไม่ก็มันไม่มีชื่อออกมานี
2: ่ก็ไม่รู้ว่า
1: จำนวนคนเขาบอกหลักร้อยไม่ใช่หรือคุณวิสุทธ
2: ิ์ไอ้สามพันไม่ใช
0: ่อะไร
1: จำนวนคนนะที่ว่าสอบแล้วไปแก้ข้อสอบทำให้ได้จากไม่ได้เป็นได
0: ้
1: 3,000 คนตายหาแล้ว
0: เป็นผมไปนะ
2: ถ้าคุณจ่ายเงินคุณกล้าไปอ่ะ
0: ผมกล้าไปดิ
1: เออ
2: แล้วไง
0: อ๋ออย่างน้อยก็
1: อย่างไรน้อยก็อย่างไรน้อยก็โทษขนาดหัวสว2ปีกว่าแล้ว
0: ไม่ใช่เลย
2: ว่าคุณเทียบกับสวเลยนะเนี่ยสวท่าน
1: ไม่ผมไม่ได้เทียบเลยครับเอาของคล้ายๆกันน่ะเลือกตั้งสสก็เหมือนกันกว่าจะสอยจะเสยกันน่ะใช้เวลาถูกป่ะผู้ชายเออไอ้นั่นแค่คนเดียวนะไอ้นี่ไอ้ถ้าเกิดมันเป็นพวงใหญ่อย่างเงี้ยขนาดสวแค่100กว่าคนน่ะนี่ต้อง2ปีกว่าไอ้นี่ถ้าคุณบอกว่า 3,000 คนแม่งไม่10ปี
0: เหรอแล้วผมเชื่อคนโกงเชื่ออย่างงี้นะคนโกงเชื่อว่าเวลาเปลี่ยนผลการสอบอาจจะเปลี่ยนก็ได้
1: เพราะว่า
0: คือจับผิดอ่ะนี่น่าจะถูกก็ได้ว่าไม่ต้องมีตัวอย่างให้เห็น
1: ไม่ผู้ชัยนะผมเนี่ยคิดว่าเขากล้าทำขนาดนี้นะเขาต้องมีทางถอยอ่ะเขาต้องจัดระบบของเขาในการจะยังไงนะ
2: คุณบอกผมที่คุณถอยยังไง
1: ผมไม่รู้แต่ก็ยังไงอันแรกก็ต้องดึงเกมก่อนฮะแสดงความบริสุทธิ์ไงแล้วก็ไปต่อตรวจสอบโอ้โหพี่ครับเอกสารสำเนาแม่งเยอะเกินเป็นแสนหน้าผมจะ
2: ปปช.นะบุกเข้าไป
1: มันเป็นแสนแสนหน้า
2: ปปช.บุกเข้าไปที่โรงพิมพ์
1: มันเป็นแสนแสนหน้า
2: ใช่ใช่ใช่ยึดไปได้เท่าไหร่8,400,000
1: นั่นดิ
2: 840,000
1: คุณชัยรู้ไหมว่าถ้าอย่างเงี้ยเวลาจะไปฟ้องศาลนะส่งให้อัยการต้องใช้รถ10ล้อกี่คันขนกระดาษไปเออแล้วอัยการโอ้โหเจอมันเยอะขนาดนี้
2: ปปช.ก็เป็นมืออาชีพ
0: แต่งานเนี้ย
2: ปปช.เขาเลือกตัวอย่างสัก10คนมาก่อน
0: งานนี้คนชมปปช.นะ
2: ชมว่า
0: เฮ้ยเก่งมากเว้ยกู้เสียงกู้ชื่อเสียงกลับมาได้แต่คำถามคือปปช.จะเจอต่อไหมถ้าเกิดว่าสาวถึงที่สุดอ่ะ
2: ถ้า
0: เพราะเราไม่เชื่อว่ามีแค่นี้ไง
2: คือประเด็นไอ้งานเนี่ยมันจะยากถ้าคุณว่าสมมติว่าคุณช่วยวางแผนนะ
0: ครับ
1: ผมไม่เกี่ยว
2: สมมติว่าคุณเป็นมาสเตอร์มายนะมันยากตอนที่คุณทำเนี่ยคุณมั่นใจว่าคุณคอนโทรลได้แล้วคุณคุมเกมได้แล้วผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้บ้างรับไม่รับรู้บ้างแต่ว่ารายได้มัน 4,000-5,000 ล้านเนี่ยนะโอ้โหมันกระจายแบ่งกันขนาดไหนยังไงแต่ปัญหาคือโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วผู้เดือดร้อนเนี่ยออกข้อมูลมาตลอดข้อมูลแต่ละอันเนี่ยมันชัดเช่นกรณีว่าที่ได้คะแนนศูนย์น่ะ
0: ศูนย์
2: เลยนะ 2,000 คน
1: จาก 400,000 กว่าคน
2: เออ
1: 2,000 คนเป็นเพราะ
2: เขาอ้างว่า
0: ฝนผิด
2: ฝนผิด
0: แล้วคุณฝนละ ผมฝนผิดตั้งแต่ต้นก็เลย
2: สมัยเราไม่มีฝนใช่ไหมไอ้ตอนสอบมีฝนไหมคุณรู้เรื่องไหมคำว่าฝน
1: ไม่รู้เรื่อง
0: คุณใช้ใช้ที่สอบราคาวง
2: คุณอธิบายหน่อยที่ฝน
1: เอ้ยมันฝนอะไรวะที่ว่ามันผิดอ่ะฝนผิดอ่ะ
0: ตอนที่ฝั่งนั้นหนึ่งนะ
1: ชื่อฝนผิดว่าไง
0: ไม่ใช่
1: เป็นน้องคนหนึ่งที่อยู่ในแผนกพิมพ์สอบฝนมันผิดอ่ะ
0: ฝนด้วยปากกา
2: คือตอนที่จำไม่ได้กับผมไม่มีฝนแต่รุ่นเนี้ยมีฝน
1: มีฝนเหรอ
2: ฝนนี่คือดินปากดินสอ
1: B2 โอเค
2: แล้วมันเป็นปรนัยใช่ไหมให้เลือก A B C D 1 2 3 4ใช่ไหมคุณก็ต้องฝนเข้าไปแต่ไอ้ประเด็นนี้มันไม่ใช่ฝนที่ตอบคำตอบน
0: ะ
2: ประเด็นที่มันฝนผิดคือรหัส
0: ชุดผิดก็เลยได้ผิดศูนย์หมด
2: ไอ้รหัสอยู่บนใช่ไห
0: ม
2: เนี่ยเขาอ้างว่าอย่างนั้นเราไม่รู้อ
0: ันนี้คือคำแก้ตัวหรืออ
1: ันนี้คือหนึ่งในคำแก้ตัว
0: หนึ่งในคำแก้ตัว
1: ว่าทำไมคุณได้คะแนนศูนย์
2: มันไม่ใช่รายสองรายไงประเด็น
1: แล้วมันมีประเด็นอย่างอื่นอีกไหม
0: ก็มีประเด็นบางคนไปดูเสร็จเฮ้ยมันเหมือนมีรอยอะไรบนกระดาษคำตอบเขาไม่มี
2: อ่
0: ะเรารู้ก็รู้เดี๋ยวให้กูไม่เคยเราไม่เคยกาอะไรไว้เนี่ยนะก็เป็นข้อสงสัยไงล่ะ
1: โอเค
0: ก็เลยไปร้องปปช.
1: สรุปความว่าม
2: ันมีข้อ
1: ถ้าเป็น4เลเวลอย่างที่คุณสุทธิชัยพูดเนี่ยนะเขาจะออกแบบไหนล่ะตกลงบรรจุไปก่อน
0: บรรจุก่อน
1: แล้วไปสอย
0: แล้วสอยทีหลังถ้าใครผิดก็สอยเอานี่ในแง่ผู้ที่สอบได้นะ
1: เฮ้ยทำไมกระทรวงมหาดไทยไม่เจอบ่อยจังวะ
2: นั่นนะส
1: ิ
0: เรื่องสอบ
1: ไม่อาทิตย์ที่แล้วเรื่องอะไรจำได้ไม่ได้เรื่องนึงอ่ะอาทิตย์แล้วเรื่องอะไรวะ
0: อาทิตย์ที่แล้ว
1: เรื่องอะไรลองซีฟู้ด
2: รอเดี๋ยวกลับมา
0: เรื่องลองซีฟู้ด
2: ภูเก็ตยังไม่จบ
1: นะ
2: ภ
1: ู
2: เก
1: ็
2: ตแต่ผมจะบอกว่าหลักฐานที่คนจับว่ามันมีพิรุธ
1: อ
2: ่ะคือหนึ่งมันมีเครือข่ายของการรับสมัคร
0: ครับ
2: คือเครือข่ายที่มันไม่ใช่มีแค่หัวหน้านะมันมีแต่ไม่ใช่มีแต่สายงานมีเอเจนซี่กระจายไปทั่วประเทศเลยนะนี่ผมไปค้นดูว่าเข้าอ้างเหตุผลเกิดอะไรคือไปชักชวนโฆษณาชักชวนคนที่อยากเป็นข้าราชการให้มาเข้าเป็นสมาชิกและจ่ายตังค
1: ์
2: สองจำนวนเหยื่อกับผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยผู้ที่มีแววทุจริตกว่า 3,000 รายที่ว่ากระจายอยู่ทั่วประเทศเลย
1: โอเค
2: ซึ่งมันเป็นสเกลใหญ่เกินกว่าที่เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นเนี่ยจะไปทำได้มันต้องมีมาสมายจริง
1: ๆโอเค
2: ข้อที่3คือระดับการเข้าถึงระดับสูงเนี่ยคือเข้าถึงฐานข้อมูลเนี่ยมันต้องลักษณะที่เป็นระดับมืออาชีพมันต้องเป็นระดับหลังบ้านประเทศไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เล็กๆเซิร์ฟเวอร์เทศบาลเซิร์ฟเวอร์ยักษ์เลยนะแล้วก็คือ smoking gun คือไอ้หลักฐานที่มันเชิงประจักษ์ก็คือบุกเข้าไปที่โรงพิมพ์ที่สมุดเจดีสมุดประการ
1: อำเภอพระสมุดเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
2: อายัดกระดาษทั้งหมดนะ 860,000 แผ่นมาตรวจสอบแล้วก็โรงพิมพ์แห่งนี้ที่เดียวกับที่เคยพิมพ์บัตรเลือกตั้งจำได้ไหมบัตรเลือกตั้งอ่ะบัตรเลือกตั้งสสอ่ะให้กับกกต
1: อาจจะเป็นโรงพิมพ์ของราชการมั้ง
0: อาจจะใช้บริการอย่างนี้เหรออ
1: าจจะเป็นโรงพิมพ์ราชการผมไม่แน่ใจช่ำเถอะแล้วคราวนี้ประเด็นคือ
2: นั่นแหละแล้วก็มีพิรุธคือสอบได้นี่เป็นนามสกุลเดียวกันสอบได้ที่หนึ่งสามคนเลยเดี๋ยวจะชาวบ้านก็เห็นไหม
0: นามสกุลเดียวกันบางคนก็ไปโยงว่าเฮ้ย
1: ผมถามพี่สุ
0: ดภรรยาอะไรก็ว่านไปนะแต่แล้วไม่มีหลักฐาน
1: อันนี้คือข้าราชการที่เข้าใหม่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ไม่สิสอบใหม่เลย
0: สอบใหม่ครับ
1: มาเข้าใหม่เลย
0: ใช่ครับ
1: เงินเดือนสักเท่าไหร่พี่สุด
0: ประมาณ15,000
2: C1 C2
1: 15,000
0: ประมาณ15,000
2: เขาบอก
1: 15,000
2: เขาบอกว่าอย่างนี้4,100,000 4,100,000 C2 200,000 C3 300,000
1: โอ้
2: ค่าหัวแต่รายได้อ่ะ15,000แต่มันมีสวัสดิการมันมีความมั่นคงรักษาพยาบาลรู้สึกพ่อแม่ได้ด้วยนะ
1: ระบบแบบนี
2: ้
1: ทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่ที่เขาต้องการคนแล้วเขาได้รับคล้ายๆกับว่าได้รับตำแหน่งอัตราทำไมเขาไม่คัดสอบของเขาเองในแต่ละ
2: เขามีกฎหมายไง
0: เขาเคยมีครับ
1: เขาเคยมี
0: เคยมีแล้วยุคเคยมีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันก็แต่งตั้ง
1: ญาติโกโหติกา
0: ทางคสช.ก็เลยออกกฎใหม
1: ่สมัยคสช.
0: ใช่ก็เลยออกกฎใหม่ให้มีการสอบที่ส่วนกลางก็เลยเป็นที่มาของ
2: ส่วน
0: กลาง
2: กรมนี่แหละกรมส่ง
1: กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นโอเคโอเคคันนี
2: ้ดังนั้นคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมคุณถึงวิ่งเต้นอยากเป็นอธิบดีกรมนั้นกรมนี้แต่ก่อนนี้เราก็สงสัยเอ๊ะทำไมต้องโอ้โหเรื่องใหญ่เหลือเกินกระทรวงมหาดไทยนี่ทำไมคนมาแย่งกันเหลือเกินโอ้
1: อันนี้คือหนึ่งในนั้นแสดงว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะเนาะ
0: เยอะฮะ
1: เออคันนี้ว่าแล้วมันจะนำไปสู่อะไร
2: ก็ต้องถามว่านายกรัฐมนตรีอนุทินซึ่งพอได้รู้ข่าวนายกอนุทินโกรธมากนะใช้คำว่าขายชาติ
1: โอ้โห
2: แล้วบอกว่าอย่างนี้ประเทศไทยจะไปต่อได้ยังไงเนี่ย
1: เออจริงเออใช่
2: อย่างนี้มันเป็นผลไม้พิษ
1: โอ้โห
2: แต่ละคำนี่ดูเดือดมากเลย
1: ให้ยกเลิกการสอบเลยให้ยกเลิกเลยแล้วไง
2: ทีนี้มีคนเสนอให้สอบใหม่เหรอ
0: มีคนเสนอให้สอบใหม่
2: สอบใหม่หมดเนี่ยนะ
0: ตอนนี้
1: สอบใหม่ก็อีก
0: นั่
1: นแหละ
0: คงไม่ผมจะไม่ขี
1: ้แต่คราวนี้ถ้าเขา
0: ถามก็คือว่า
1: ไม่ถ้าเขาจบแบบนี้คุณวิสุทธิ์ถามนิดนึงถ้าเขาจบแบบว่าบรรจุไปก่
2: อ
1: นแล้วก็ดำเนินการสอบสวนเอาผิดคนกระทำความผิดแล้วถ้าเป็นคนที่ได้ตำแหน่งก็เอาออกไปใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมไอ้คนที่ทำก็ไปเอาความผิดเขาส่วนมันจะสาวไปได้ถึงระดับไหนอีกเรื่องนึง
2: แต่คุณจะแยกยังไงแยกว่าคนไม่ผิดกับคนผิดนี่คุณจะแยกยังไง
1: ผมไม่รู
2: ้ในเมื่อการกำลังสอบอยู่นะเพราะว่าเอกสารที่ได้มาเนี่ยปปช.ยังต้องเช็คใช่ไหมว่าอันไหนเพราะว่าจริงๆประเด็นมันคือมันต้องเทียบระหว่างที่ไปแก้กับไอ
0: ้ต้นฉบับ
2: ต้นฉบับที่อยู่ที่ห้องมั่นคงเนี่ยนะมันต้องเช็คตรงไม่ตรงปัญหาก็คือว่ามันหลุดไปช่วงไหนไงถ้าสมมติว่ามันหลุดแล้วถ้ามสว.เองเนี่ยสอบเองเนี่ยเจอว่าเฮ้ยสงสัยมันผิดตั้งแต่ตอน
1: เจ้าหน้าที่
2: เจ้าหน้าที่แล้วหรือเปล่า
1: เจ้าหน้
2: าที่ของเขาสมมุติว่าไปเจอว่าตอนที่ให้คะแนนอ่ะมันไปล็อกอยู่ตั้งแต่นั้นแล้วฉะนั้นมันจะตรงกันเลยนะคะแนนจากในห้องมั่นคงกับไอ้คะแนนในแฟลชไดรฟ์เนี่ยมันจะตรงกันเลยตรงเนี้ยต้องสอบก่อนแต่1กรกฎาคมนี่มันไม่กี่วันแล้วนี
0: ่ครับแต่ที่จับได้คือมันเล่นแก้ผ่านไฟล์ไงต้นฉบับก็อีกแบบนึงอันนี้ก็แก้จากสำเนาจากไฟล์ที่เห็นอ่ะ
2: ไม่แต่ถ้าคุณเป็นมสวนะถ้าคุณเป็นอธิการนะ
0: ค
2: ุณต้องเช็คแล้วว่าคนของคุณเองอะอยู่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมเพื่อสังคมจะได้ตอบค
0: ุ
2: ณจะตอบคำถามได้นะเพราะถ้ามันโกงกันตั้งแต่ต้นมาข้อสอบออกเสร็จใครสอบได้ไม่ได้มีชื่ออยู่รายชื่ออยู่แล้วจ่ายตังค์ม
0: า
2: หนิใช่ไหมรายชื่อที่ผู้สอบได้สมมติว่า 3,000 คนนี่มีอยู่แล้วคนที่สอบได้จริงก็จำนวนหนึ่งเหลือทั้ง 3,000 เองครึ่งต่อครึ่งอ่ะทั้งหมด 3,000 ถึง 6,000 กว่าเนี่ยนะแสดงว่าถ้าคุณสอบเฉพาะเอกสารที่ปปช.มีอยู่อ่ะยังไม่พอนะวันที่1เนี่ยอยู่ที่ใครไปรายงานตัวสักกี่คนถ้าคนไม่ไปรายงานตัวคุณสันนิษฐานว่าเขาผิดหรือเขาถูก
1: คุณสันนิษฐานอย่างนั้นไม่ได้สิครับ
2: ก็ผมก็ไม่แน่ใจไงสมมติผม
1: คุณชัยกำลังจะพูดคล้ายๆกับว่าใครที่รู้ตัวว่าทุจริตคงไม่กล้าไปรายงานตัว
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือที่คุณสุทธิชัยคิด
2: เรา
1: ถ้าเกิดเขาทำตามที่คุณสุทธิชัยคิดเนี่ยเขาก็เท่ากับยอมรับจริงไหมเขาไม่ทำ
2: ก็นั่นไง
1: เขาไม่ทำ
2: ฉะนั้นวันที่หนึ่งเนี่ยจะไปกันหมดเลย
1: ไปกันหมด
0: ไปผมเชื่อไป
1: ผมฟังเดียวคุณ
0: ที่สม
1: ที
0: ่เชื่อ
1: จะไปยังไงผมก็ต้องไปแล้วผมยังเป็นผู้บริสุทธิ
2: ์
1: ในเมื่อยังเป็นข้อกล่าวหาผมต้องศาลตัดสินนะถึงจะมีความผิดให้สันนิษฐานก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหม
2: ผมเอาเครื่องจับเท็จมาวางเลยนะ
0: ที่สนใจคือผมคิดว่าคงจะจับได้ไม่ยากสำหรับผู้ปฏิบัติการนะแต่เทคนิคอ่ะแต่ประเด็นคือเอเย่นเนี่ย
1: โอ้โหยาก
0: สาวถึงไหม
1: ยากเอเย่นที่เป็นข้าราชการหรือไม่ใช่ข้าราชการ
2: เป็นทั้งมีหมด
0: เอเย่นจะถึงไหมนี่สำคัญที่มีการกล่าวถึง
2: รับงาน
0: ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวถึงนักการเมืองที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องสั่งการบงการเนี่ยจะถึงหรือเปล่านี่เป็น
2: การเนี่ยผมว่าม
1: ันจะทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
0: มันก็ต้องนั้นสิครับ
1: ไม่ใช่ประเทศนี้คุณจะทำกันขนาดนี้เหรอเรื่องสอบข้าราชสอบข้าราชการของกรมส่งหน่วยปกครององค์กรท้องถิ่นนี่คุณเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: มาพี่เขามีมานานแล้วพี่เพิ่งรู้เหรอเขามีมายาวนานแล้ว
1: ไม่คือเมื่อก่อนนะผม
2: สอบนายอำเภอก็เคยมีข้อครหาตำรวจ
0: สอบพยาบาลตำรวจอะไรทุกสาขาเพียงแต่ว่าอยู่ที่มันเปลี่ยนไงเมื่อก่อนนี่แบบว่ารู้ข้อสอบล่วงหน้าใช่ไห
2: ม
0: ตอนนี้ไม่ใช่ไปเดี๋ยวแก้ข้อสอบให้เลยไม่ต้องรู้ข้อสอบเดี๋ยวจัดการให้นี่คือพัฒนาการที่เกิดข
1: ึ้
0: น
1: อย่างนี้12ปีที่เอกทิติพูด
2: ก็ถึงบอกไง
1: เป็นไปไม่ได้เลยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยใช่ไหม
2: ผมถึงบอกว่าประเทศนี้จะมีความหวังไม่แต่คนที่จะต้องพิสูจน์ว่ามันต้องแก้ได้คือนายกรัฐมนตร
1: ี
2: วันก่อนบอกว่าอะไรนะ KPI ก็เป็น API อันนี้จะต้องวัด API แต่ว่าเช้านี้นายกตอบนักคำถามนักข่าว
0: ถูกถาม
2: ไปฟังดู
1: ได้ฟัง
2: เพราะว่ามี
1: คลิปที่สองไปถามใช่ไหม
2: คลิปที่สองที่เอ่ยอะไรบางอย่างพูดถึงภรรยาของปลัดมหาดไทย
0: นักข่าวก็เลยถาม
2: ยุ่งเลยสิดังนั้นนักข่าวเจอเช้านี้ดูคำอธิบายและปฏิเสธของนายกและปลัด
1: โอเคโอเคโอเค
3: ถามว่าอยากให้ชี้แจงกรณีที่เสียงได้ไหมคะ
4: นิดเดียว
3: นิดเดียว

0: ่เป็นความจริงเราก็ไม่รู้จะให้ชี้แจงเรื่องอะไร
1: แสดงว่ายืนยันว่าภรรยาของท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
0: ท่านประวัติคนเราเนี่ยมันสืบได้สบายอยู่แล้วท่านลองไปสืบแล้วคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยก็เอาแบบท่านก็ลองไปถามเขา
1: แบบน
0: ี้
1: ปกป้องต
0: ั
1: วเองด้วยการจะโครงการในต่อไหมคะ
0: ก
1: ็ข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรง
0: มันคนเก่าหามันลอยๆอ่ะมันจะไปให้ค่า
2: พอแล้วไม่ต้องถามแล้ว
0: จะไม่มีจะไปให้ค่าคน
2: สามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยวก
3: ็แล้วตอนนี้กระแสที่ออกมาจะโดนถูกสกัดหรือเปล่าคะ
4: นายกบอกว่าเรามาถามอย่าถามแล้วไร้สาระ
5: คิดก่อน
6: คิดก่อนถาม
4: คิดก่อนถามบอกสั่งต่อไปนี้
6: นี่บอกนักข่าวนะ
5: เปลี่ยนชื่อรายการ
4: นักข่าว
6: จะแข่งกับคุยคิดเหรอ
4: รายการนี้คิดก่อนเป็นคิดก่อนถามเหรอ
5: เฮ้ยมันแล้วมันไปถึงประหลัดได้ยังไงงง
6: มันมีคลิปออกมา
5: โยงกล่าวหาว่าเมียเขามี
6: กล่าวหาว่าภรรยาประหลัดเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: นายกบอกว่าเพ้อเจ้อไปเรื่อยไม่มีสาระคิดก่อนถามฉะนั้นบอกปัดเลยข้อกล่าวหาเสียงซุบซิบนายกจะไม่ฟังนายกบอกเอาข้อมูลมาเท่านั้นประเด็นคือนายกเป็นคนเดียวในประเทศนี้นาทีนี้ที่จะเอาข้อมูลมาได้มากกว่าพวกเรามากกว่าทุกคนเพราะว่าพอนายกฟังคลิปก็ดีรายงานต่างๆมาก็ดีนายกต้องรู้แล้วผมเชื่อนายกเนี่ยเห็นข่าวลางของโครงเครือข่ายทั้งหมดอยู่ที่นายกจะเอาอย่างไร
5: ไม่คุณสุดอันนี้ไม่ใช่ปฏิบัติการข่าวใหม่กลบข่าวเก่านะไม่ใช่นะผมว่าคุณพจน์ทฤษฎีนี่คุณชอบใช้บ่อยผม
6: แต่เรื่องนี้ผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าเรื่องนี้มันเข้ารัฐบาลมากกว่าถ้าจะเปิดข่าวใหม่อย่างนี้นะ
5: ว่าข่าวใหม่ดราม่ากว่ากลบข่าวเก่า
6: ใช่คุณเปิดประเด็นนี้คุณเจ็บตัวรัฐบาลเจ็บตัว
4: ประเด็นนี้มันคนที่มันกระทบมันเยอะไง
6: มัน
4: ไม่ใช่กรณีภูเก็ตนี่ก็แปลก
5: ๆ
4: มีกรรมการสอบเสร็จแล้วประหลัดกลับไปเหรอ
6: ให้กลับไปละ
4: มันเป็นยังไงอ่ะ
5: ประหลัดจังหวัดกลับมาที่เก่า
4: ใช่ไหม
5: ประหลัดจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่ประหลัดมหาไทยคนนี้นะคนละคนนะ
4: ประหลัดภูเก็ตประหลัดจังหวัดภูเก็ตใช่ป่ะ
6: ที่มาแฉว่าช่วยน้ำเงินด้วยแล้วก็โดนโยกเข้าไปอย่างนั้นตอนนี้ได้กลับไปแล้ว
4: กลับไปสอบเสร็จทีนี้ก็แปลว่า
6: สอบเสร็จยังไม่รู้ผลนะ
4: อ้าว
5: แล้วไอ้รองผู้ว่าที่เด้งๆกันไปผู้ว่าผู้เวอร์ที่อันนั้นยังไม่ได้กลับมาใช่ไหม
6: โอ้ยนั่นคงสุขสบายกันทั่วหน้าคงไม่ได้ย้ายกลับแล
4: ้
6: ว
4: ไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดดีด้วยไงฉะนั้นไม่ใช่เป็นการลงโทษนะตำแหน่ง
5: ไม่ผมนี่อันนี้ผมคิดเอาเองนะผมคิดว่าความวุ่นวายช่วงลอยต่อ
6: ครับ
5: ระหว่างรัฐบาลคุณแพทองธารกับรัฐบาลคุณอนุทินน่ะที่เรื่องกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีมหาดไทยมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาน่ะผมว่ามันไอ้ตรงนั้นน่ะ
6: มัน
5: คงทำให้คนประมาณสัก100กว่าคนที่เป็นท็อปของกระทรวงมหาดไทยระดับ
4: ปั่นป่วนหมด
5: ผมว่ามันน่าจะปั่นป่วนไปหมดนะแต่คนที่ยืนหนึ่งเนี่ยคือปลัด
6: ครับ
5: ปลัดกระทรวงนี่ยืนหนึ่งนะ
6: ค่ะ
5: สมัยคุณชื่ออะไรวะคุณอ้วนอ่ะ
6: คุณทำ
5: อ่ะใช่ไหม
6: ครับ
5: แกก็ยังเป็นนะแต่ดอกเนี้ยที่ออกมาเนี่ยมันดอกนี้คือกระแทกประหลัดนะ
4: ใช่
5: ใช่ไหมเป้าหมายสุดท้ายมันเป็นประหลัดใช่ไหม
4: ทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเรื่องภูเก็ตมันก็สะท้อนอีกอย่างนึงว่าไม่ได้แก้ปัญหาเลย
5: เ
4: พราะปัญหาของภูเก็ตคืออ้างมีการบอกว่ามีการรีดไถมีการไปแย่ง
5: เรือซีฐาสารณะออกอะไรนะ
4: สารณะเนี่ยนะคือปัญหาเรื่องมาเฟีย
6: ใช่
4: เหมือนกันเนี่ยพูดถึงมาเฟียพูดถึงอิทธิพลมืดต่างๆนานาเนี่ยแต่แล้วก็ ย้ายรองผู้ว่าย้ายปลัดเสร็จอ้าวทีนี้ปลัดสอบสวนไม่รู้เสร็จไม่เสร็จ
6: มาเอากลับไปแล้ว
4: กลับไปอยู่ที่เดิมฉะนั้นเดิมที่บอกว่ารองผู้ว่าอ้างว่าย้ายผู้ว่าได้จำได้ไหม
5: ก็ย้ายจริงไง
6: ย้ายจริง
4: ตอนนี้ปลัดย้ายทั้งรองผู้ว่าทั้งผู้ว่าไปเลยเพราะปลัดคนที่สู้นี่เขาบอกใช่ไหม
6: ก็สู้ฮะแล้วผมเขาจะส่วนที่ได้กลับมาคือแกสู้แหละ
4: และคำถามของถ้าผมเป็นคนภูเก็ตคือแล้วท่านแก้ปัญหาเรื่องมาเฟียแล้วยัง
5: แม้อันนี้ก็เหมือนกันกรณีนี้เขาย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นออกไปก่อน
4: ใช่ไหม
5: แล้วให้รองมาเป็นคนดำเนินรักษาการแทน

0: แอนประมาณอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่รู้จะเอายังไงกันต่อ
1: ก็ตอนนี้ย้ายไปก่อน
0: ย้ายไปก่อน
2: การย้ายเนี่ยมันเป็นวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของการเมืองไทยมาตลอดการย้ายนี่เดี๋ยวก็กลับมาได
0: ้ลดอุณหภูม
2: ิลดอุณหภูมิแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ทำให้การสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
1: การย้ายไม่ใช่การแก้ปัญหา
2: ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่าประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราก็มีคำถามว่าตกลงจริงๆแล้วเนี่ยเอาผิดใครได้บ้างและมาสเตอร์ไมด์ระดับสูงเนี่ยถ้ามันเป็นการเมืองที่มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีอำนาจเนี่ยจะเอาเขาได้ไหมแล้วถ้าเอาตัวมาสเตอร์ไมด์ไม่ได้ก็เอาตัวปราซิลปราซ้อย
0: แต่นี่แสดงว่าคุณสุทธิชัยเชื่อว่าต้องมีมาสเตอร์ไมด์ระดับเลเวล1เลยใช่ไหมต้องมี
2: แผนขนาดนี้เนี่ยอยู่ดีๆระดับท้องถิ่นจะมาคิดเองไม่มีทางมันเป็นระดับชาตินะ
1: พันล้านนะโกงกันพันล้านเนี่ยแล้วมันไม่คิดกันง่ายๆอย่าง
2: เงี้ยมันเป็นระดับชาติแล้วมันมีเอเจนต์ทั่วประเทศนะแล้วมันเป็นมืออาชีพที่วางแผนแฮกการที่กล้าแฮกข้อมูลทางการออกมาเนี่ยมันถือเป็นการกล้าหาญชาญชัยอย่างชนิดที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนเพราะว่ามันมีข้อมูลราชการและเป็นข้อมูลลับที่ไม่มีใครควรจะเข้าถึงได้แต่มันก็สะท้อนว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเคยทำแล้วทำได้แล้วจับไม่ได้นี่นาฉะนั้นได้คืบก็เอาสอบสิมันก็ทำได้
0: ขยายวง
2: ขยายวงขึ้นมาแล้วนี่ขยายวงการสอบนี่มีลูกค้ารออยู่แล้ว
1: ครับ
2: ใช่ไหมคนที่พร้อมจะจ่ายถามว่าคุณเงินเดือน15,000คุณจ่าย300,000 400,000 500,000เพื่ออะไรเขาบอกโอ้ยก็ง่ายเข้าไปปั๊บเรื่องอบต. อบจ. นี่มีเรื่องประมูลมีเรื่องการรับใช้นักการเมืองวิ่งเต้นโอ้ยคุณได้ประโยชน์มหาศาลมากมายฉะนั้นมันไม่อยู่ที่เงินเดือน
0: แต่อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของระบอบสีน้ำเงินไหม
2: เพราะว่าก่อนสีน้ำเงินก็มีแล้วนะเพียงแต่ว่าตอนนี้
0: มันชัดเจน
2: มันชัดเจน
0: ไม่คือ
2: เพราะมันเป็นระบบมาก
0: ไม่คือที่ผมถูกใจคิดขึ้นมาคือว่าเรื่องนี้มันมีมาก่อน
1: แล้วมันน่าจะ
0: แล้วหลายๆเรื่องเนี่ยมันระเบิดในรัฐบาลชุดนี้มัน
2: เพราะอาจจะเพราะ
0: จังหวะเวลาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
2: จงครึ่มเพิ่มขึ้นไหมอาจจะเรียกว่า
0: หรือว่าคนกล้าฟ้องมีคนเป่านกหวีดอะไรเงี้ยใช่ป่ะคุณชัย
2: กล้าท้าทายระบบมากขึ้นไห
0: ม
2: ถ้าเป็นภาษาวิชาการรัฐศาสตร์เขาเรียก institutionalization ใช่ไหม
0: ใช่
2: คือทำเป็นสถาบันมันอยู่ในระบบแล้ว
1: สถาบันโกงกินนี่เหรอเอางั้น
2: เขาเรียก institutionalization แปลว่าเดิมที่มันอาจจะสเปะสปะต่างๆ
0: ตอนนี้มันทำเป็นระบบจนกลายเป็นมีรูปลักษณ์รูปรอยชัดเจนมีองค์กรมีคนเกี่ยวข้องอะไรครบถ้วนกระบวนความ
2: ครบถ้วน
0: มันไม่เป็นอย่างเดียวคือมันไม่ลีก็หลายไม่
2: ถูกกฎหมายมันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่มันเป็นลักษณะอยู่ในระบบแล้ว
0: อยู่ในระบบแล้ว
2: อยู่ในระบบฉะนั้นพอมันอยู่ในระบบแล้วเนี่ยมันมีองคพยพมันมีการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ
0: มันโอ้โหฟังดูแล้วน่ากลัวมากนะนี่แล้วมันน่าจะมีที่อื่นอีกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วสอบกพมันจะเป็นอย่างนี้ไหม
1: ไม่รู้แต่กพ.
2: ก็ใช้
1: เขาพยายามบอก
2: ก็ใช้มสว.กพ.เขาก็บอกเขาก็ใช้มสว.แต่เขาบอกเขาเคร่งครัดกว่าเยอะแยะแต่เราไม่รู้ไง
0: โอเคโอเคอันมีอะไร
1: ไม่หรอกประเด็นคือรัฐบาลทำแค่นี้พอหรือไม่คือแค่
2: ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ทำแค่ไหนยังไม่ทำอะไรเลย
2: รัฐบาลยังไม่ทำอะไร
0: ก็ปปช.ไงคุณถึงใจก็ให้ปปช.
2: ปปช.ไม่ใช่รัฐบาลนะคุณ
0: ก็ปปช.ทำแล้วไง
2: ปปช.ไม่
0: หน้าที่ของปปช.ทุจริตอะไรเนี่ย
1: เหมือนที่ผมถามต้นแล้วตบถ้าปปช.เจอตอ่ะผมเชื่อว่ามีตอไงปปช.จะกล้าชน
2: ปปช.เจอ
0: ปปช.มีตอ
1: เจอตอใหญ่อ่ะ
0: น
1: ะทำได้แค่นี้หรือเปล่า
2: แต่คำถามประชาชนจะถามท่านนายกนะว่าท่านนายกว่ายังไงครับท่านนายกตกลงเรื่องนี้จะให้ไปไปอย่างนี้
0: คิดก่อนถาม
2: คิดก่อนถามคิดก่อนถามเว้ยแต่ผมคิดว่าที่จะชัดที่สุดว่ารัฐบาลเอาจริงนะแล้วก็ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิเสธทุกคนไม่มีใครยอมรับนะเนี่ยนะก็มานั่งแถลงพร้อมกันมสว.สท.ปปช.3ฝ่ายเนี่ยนั่งให้นักข่าวนักวิชาการทุกคนซักถามมันไม่ยากเลยนะเคสเนี่ยมันไม่ซับซ้อน
0: มีคนที่ร้องเรียนเขาเปิดหน้าไหม
2: ผมว่ามีนะถ้าสมมติ
1: ผมว่ากล้าเปิด
0: ไม่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใช่ไหม
1: ไม่เปิดหน้าแต่ว่ามีคนที่ไปขอไปดูข้อสอบ
0: ไม่ไม่อันนี้เราเห็นในโซเชียลมีเดียแต่ไม่ได้เปิดหน้าใช่ไหมเล่าให้ฟังเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีใครเปิดหน้าเขาเป็นคนสอบแล้วเขามีปัญหานี้มันมีไหม
2: ไม่ยังไม่มี
1: มีคนที่คือคนที่แบบขอไปตรวจข้อสอบตัวเองเนี่ย
0: ไม่ใช่คนที่บอกเฮ้ย
1: เปิดหน้าเลย
0: ออกมาเปิดหน้าเลยมีไหม
2: ผมว่าปปช.มีชื่อเพราะปปช.เนี่ย

0: อ๋อ
1: ได้ร
0: ับ
1: การร้องเรียน
2: ยังไม่มี
0: แล้วนี่ล่าสุดปลัดมหาไทยสั่งศูนย์คุณธรรมเหร
2: อ
1: ศูนย์ดำรงคุณธรรม
0: ศูนย์ดำรงคุณธรรมเหรอให้ทั่วประเทศให้เปิดรับร้องเรียนเรื่องนี้จากนั้นก็เปิดสิตรงนี้แหละ
1: แต่ผมไม่แน่ใจผมดูเรื่องมันเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้เป็นห่วงปลัดนะว่าจะยืนไม่ไหว
0: ตอบไปว่าผมคิดอย่างนี้ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สิงคโปร
1: ์อะไรล่ะสิงคโปร์ละ
0: ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองจีน
1: โอเคเมืองจีน
0: ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เวียดนามผมว่าเร็วกว่านี้ชัดกว่านี้แล้วการลงโทษจะ
1: หนักผมว่านายกสั่งปลดรัฐมนตรีมหาไทยเลย
0: ใช่
1: จะเป็น
2: นายกสั่งปลดรัฐมนตรีมหาไทย
1: อ้าวทำไมอ่ะ
2: คุณอนุทินสั่งปลดคุณอนุทิน
1: เราพูดถึง
0: ประเทศโน้น
1: เราพูดถึงจีนเราพูดถึงเวียดนามเราพูดถึงสิงคโปร์นายกเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมหาไทย
2: ที่เราไม่ได้ควบกันนายที่เราไม่ได้ควบกัน
0: เพราะว่าเรื่องนี้มันเสียหายไปถึงขั้นนานาชาตินะ
1: เออ
0: เพราะว่าเราเข้า OECD เนี่ย
1: เรื่องคอร์รัปชันแบบนี้เขารับไม่ได้หรอก
0: เขาบอกว่านี่มันคอร์รัปชัน at the grassroots เลยนะ
1: ตั้งแต่ฐานรากเลย
0: ฐานรากเลยนะนี่คอร์รัปชันในระดับฐานรากเลยนะคอร์รัปชันระดับการวงการเมืองอยู่ยังจับไม่ได้เนี่ยฐานรากเน่ามันจะเน่าไปหมดเลยนะฉะนั้นคำว่าต้นไม้พิษเนี่ยถูกต้
2: อง
0: ผลไม้พิษมันมาจากไอ้รากมันเริ่มเป็นพิษแล้วอ่ะมันน่ากลัวขนาดไหน
1: นี่
2: จะให้ทำไง
1: คือเดี๋ยวก่อนจะถึงตรงนั้นเมื่อสักเดือนที่แล้วนะ
2: ครับ
1: ผมคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาบอกว่า4เดือนเนี้ยเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี้ยน่าหวาดเสียวที่สุด
0: เพราะอะ
1: ไรผมก็ไม่รู้แกเขาพูดขึ้นมาอย่างนี้ผมมานั่งคิดเออแม่งจริงเว้ยนี่เข้าเดือนที่2ที่เขาพูดผมเนี่ยมีแต่เรื่องทั้งนั้นเลยอ่ะเขาบอกว่าต้องพ้น4เดือนนี้ไปก่อนเนี่ยถึงจะชัวร์ว่ารัฐบาลนี้โอเคผมก็มี
0: สี่เดือนนี่คือ probation ใช่ป่ะ
1: ไม่รู้เนี่ยเอาตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาของเนี่ยต้องพ้น4เดือนนี้ไปก่อนถึงจะชัวร์ว่ารัฐบาลจะไปได้ตลอดไห
0: ม
1: ผมไม่ได้คิดตอนแรกแต่เกิดเรื่องอาทิตย์เฮ้ยผู้ชายรัฐบาลเกิดเรื่องใหญ่ๆอาทิตย์ละครั้งนี่มันเรื่องไม่ไหวนะ ไม่ไหวนะอาทิตย์ที่แล้วผมก็ว่าไอ้รองซีฟู้ดก็ดุพอแล้วนะอาทิตย์นี้โอ้โห
0: อันนี้หนัก
1: ผมตกใจมากเลยนะเลยทำให้เรื่องอย่างโอ้โหที่คนจะน่าสนใจล่ามบุญบัตรงูมารายจ่ายล่ามดัดโฟโรมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องขี้หมาไม่มีใครสนใจเลยเออเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เดี๋ยวมันก็ต้องไปว่ากันอีก
0: แต่ว่าจะกลับมาเรื่อง
1: อะไร
0: งบ70
2: งบ70
1: นะผมไม่พูดแล้วมันไม่มีน่าสนใจเลยเรื่องงบ70
2: จริงหรือเปล่ามันน่าสนใจจริ งหรอ
1: มันมีอะไรล่ะ
2: ก็อยากรู้ว่า
0: ก็อยากรู้ว่ามีเงินที่จะมาบริหารประเทศแค่ไหนยังไง
1: มีไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ามันก็ต้องด่าทอกันน่ะในสภาก็ต้องว่ากันน่ะ
2: ที่ผมตามก็อยากรู้ว่าไอ้ตกลงว่างบมันผ่านอยู่แล้วนะมันจะอุดช่องว่างช่องโหว่สำหรับคนที่หากินอย่างงบได้หรือเปล่าด้วย
0: จริงยังไง
1: มันมีวิธีนึงแต่ผมคิดว่ามันไม่เกิด
2: นะฮะ
0: คือ
1: ในการประชุมคณะกรรมาธิการคือสภาชุดใหญ่มันเป็นวาดเป็นภาพรวมลงรับหลักการวาระแรกเป็นภาพรว
0: ม
1: แต่ถ้าเป็นชุดเล็กชุดกรรมาธิการวิสามันกับชุดถ้าเขามีการตั้งอนุกรรมาธิการนะถ้าถ่ายทอดสดอ่ะผมว่า
0: ใช
2: ่ถ่ายทอดสด
0: จะมีทางสายต่อ
1: คือเขาคือเขาไม่ยอมอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าพูดให้ฟังว่าคือคุณชัยเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่มาแถลงเงี้ยก็ทำเหมือนแบบว่ามีช่องทางที่จะดูโดยที่โดยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันไปพลาดพิงบุคคลที่3จะเลยก็คือสูตรเก่าอ่ะแต่อันนี้ช่วยได้เพราะว่าถ้าอะไรมันโอเพ่นนะเอาสปอตไลท์ส่องเนี่ยนะมันก็จะทำให้คนที่จะทำอะไรเนี่ย
0: มันก็ไม่
1: ระมัดระวังไอ้คณะใหญ่ไม่เท่าไหร
0: ่
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญคณะใหญ่72คนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่อนุกรรมาธิการผ
0: ู้
1: ชายมันมีการตั้งคนของสสมาเป็นที่ปรึกษามาร่วมพิจารณามีคนมานั่งหน้าห้องล็อบบี
0: ้
1: ส่งนามบัตรนามคือ
0: นะ
1: มันมีจริง
2: ม
1: ัน
2: เคยมีกรณีไปตบทรัพย์อธิบดี
1: ไอ้นั่นมันเรื่องขี้หมา
2: แต่มันก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นได้
1: ใช่แต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยน
2: ะ
1: ถ้าเขาถ่ายทอดการสนทนาอเมริกาเขาครบ24ชั่วโมงมึงอยากจะฟังก็ฟังไปก็ไม่สนใจหรอกของบ้านเราเดี๋ยวเขาก็จะบอกไม่ได้หรอกไม่ได้เดี๋ยวเขาคงมีคนเสนอก็คงไม่ได้
2: ก็คงไม่ได
1: ้ อันนี้อัน

0: อันนี้ก็เป็นคอร์รัปชันที่อยู่ในระบบแล้ว
1: อันนี้คือมันคือมันมีระบบของเขาอยู
0: ่ก็ระบบคอร์รัปชันอยู่ในระบบถาวรไปแล้ว
1: คือถ้าเกิดคุณคิดว่ามันจะมีอะไรไปแก้ไขอะไรเนี่ยผมดูแล้วไม่มีแม้แต่การทำงบประมาณมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเพียงแต่ว่าตัวเลขเปลี่ยนทุกอย่าง
2: เนี่ยกระทรวงมันกระทรวงเปลี่ยนไหมโยกไปพิเศษ
1: คือวิธีการมันคือหลักของสำนักงบประมาณทำให้ถูกต้องตามกฎหมายส่วนผลแม่งจะโอเคไม่โอเคบางทีไม่ค่อยได้สนใจแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็เบี้ยวหน่อยบิดให้มันเข้ากฎหมายคือราชการเขามีหลังพิงว่าทำตามกฎหมายทำตามหน้าที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาทำตามหน้าที่ทำตามกฎหมายทำตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนเนี่ยเขาไม่มีความผิดส่วนออกมาเฮงซวยหรือไม่เฮงซวยก็ไปวิจารณ์กันเองเนี่ยมันจะเป็นแบบนี
0: ้ไม่มีใครรับผิดชอบประสิทธิภาพของการใช้
1: เงินไม่ต้องคุยเลยนะไม่ต้องคุย
0: ไม่มีใครรับผิดชอบประสิทธิภาพ
1: พ
0: ี่แต่ว่าฉันไม่ผิดกฎหมาย
1: คือเวลาไปอภิปรายว่าตรงนั้นมันผิดตรงเขาก็จะอธิบายได้ว่าเนี่ยเขาก็ใช้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเราทำครบถ้วนแล้วคืออย่าไปหวังอะไรมาก
2: แต่ว่าหวังข้อมูลจากฝ่ายค้านที่สามารถมีสิทธิ
1: ไม่ต่อให้การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันเข้าถึงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการตีความข้อมูลออกมาเป็นประเด็นแล้วก็ชี้ให้เห็นว่ามันมีข้อบกพร่องเนี่ยมันซับซ้อนมันยากมันไม่หมูหรอกสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเข้าไปในดงข้อมูลขนาดนั้นมันเบลอรับรองว่ามันเบลอแต่นี่ก็ฝ่ายค้านก็ต้องหยิบประเด็นขึ้นมาใช่ไหมเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมไปลงกระทรวงนั้นมากกระทรวงนี้น้อยอะไรเงี้ยนะแต่มันอันนั้นก็มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดอะภาพทั้งหมดอะที่เคยผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วจัดทำงบประมาณแบบนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วงบประจำคุณกินเข้าไปขนาดนี้อะไรมันไปต่อไม่ได้แล้วจะทำแบบไหนก็ยังคิดกันไม่ออก
2: จะมองไปต่อไม่ได้มันต้องไปยี่ต่อไปอ่ะ
1: ไปอย่างนี้ต่อไป
2: ก็ไม่ต่อไป
1: ไม่คือ
0: ก็หัวชนฝาไง
1: ไม่คือเราตอนนี้นะถ้าพูดถึงการทำงบมารายจ่ายประจำปีเนี่ยเหมือนคนเอาผ้าปิดตายเดินลงเหวนะคุณ
0: ลงเหวไม่ใช่ชน
1: เดินเอาผ้าปิดตาเดินลงหน้าผาตอนนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยสภาพที่ผมเห็นตอนนี้คือผมอ่านดูทั้งหมดแล้วมันไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นอ่ะคือโอเคเข้าใจทำไมเป็นอย่างนี้เข้าใจทั้งนั้นแหละ
0: แล้วคุณเอกนิติแกเอาผ้าอะไรผูกตา
1: แกก็รู้แต่ก็ทำได้นิดหน่อยผมว่าทำได้นิดหน่อย
0: ปิดข้างเดียว
1: เดี๋ยวไปฟังแกพูดดีกว่าผมขี้เกียจ
0: ไม่แกก็เป็นประชาชนเหมือนเรานะ แกติดตามข่าวไอ้เรื่องโกกศเนี่ยแกจะคิดยังไงผมอยากรู้จริงๆอ่ะนะเพราะว่าแกสมมติเราเป็นรองนายก
1: พอไปอยู่ตรงนั้นนะผมว่าคงจะมีเรื่องที่ตัวเองไม่เคยคิดว่ามันเป็นได้ถึงขนาดน
0: ั้น
1: ม
0: ัน
1: ต้องคงจะต้อง
0: นั่นแหละสินะฉะนั้นคิดว่าเรื่องนี้นายกทำเต็มที่แล้วยัง
1: เรื่องข้อสอบเรื่องสอบ
0: ท่าทีที่คุณดูท่าทีอ่ะ
2: คือท่าทีแค่ประกาศเอาจริงเอาจังนะเว้ยใครผิดจะกล้าต้องผิดนะแต่ยังไม่เห็นแอคชั่นจริงจังว่าเอาจริงแค่ไหนยังไง
0: แอคชั่นก็คือคิดก่อนถามไง
2: มันก็ตอนที่ยังมีคนถามนายกว่าเฮ้ยไอ้ข้อมูลนี้จะไงต่อนายกบอกข้อมูลโซเชียลมันแบบมันไม่น่าเชื่อถือว่าต้องทำเป็นหลักข้อมูลที่ถูกต้องอ่ะ
1: ใช่ไหมหลักของเขาคือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของข้อมูลในโซเชียลมีเดียเขาไม่เอาไงเขากล่าวหาเขายังไม่เอา
0: คือมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นข้อกล่าวหาในระดับที่มันไม่กระเทือนถึงบนน่ะก็จะซัดเต็มที่แรงใช่ไหมอย่างนี้ขายชาติอย่างนี้คนเราไม่ต้องจัดการเด็ดขาดแต่ถ้ามันขึ้นมาถึงระดับอธิบดีแกก็ยังรู้สึกจะยังแรงได้นะแต่ขึ้นมาเป็นปลัดรัฐมนตรีเนี่ยแกก็จะรู้สึกเช็คดูก่อนของนี้มันต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอันนี้ต้องสังเกตว่าจะออกมาลักษณะนี้แต่ว่าถ้าแกจะพิสูจน์นะว่าแกจะมาสร้างการเมืองที่แกประกาศว่าต้องไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยนะแกต้องทำมากกว่านี้และแกต้องพิสูจน์ด้วยการ
2: ทำ
0: อะไรที่ประชาชนเชื่อว่าเอาจริงถึงนาทีนี้ยังถึงนาทีนี้แม้กระทั่งบอกว่าเรื่องที่จะให้ระงับการบรรจุไม่บรรจุแกก็บอกแกเดี๋ยวแกก็บอกเห็นด้วยเดี๋ยวคือมันไม่ชัดไงแล้วก็พอพูดออกมาปั๊บว่าให้หยุดหมดทันทีเนี่ยก็แสดงว่าทีมที่ปรึกษาหรือใครมันไม่มีใครทำงานในเรื่องของการวางแผนวิเคราะห์ประเมินนี่ประชาชนคิดยังไงอยู่เรื่องนี้

0: ฐานมันชัดแค่ไหนมันไม่ยากเลยที่คุณอนุทินจะปิดประตูเรียกคนเกี่ยวข้องมาแล้วบอกเฮ้ยเรื่องนี้มันยังไงกันแน่วะพวกกันก่อนแกก็เรียก
1: โดยวิธีการของแกเนี่ยแกน่าจะเรียกมาคุยแล้ว
0: เรียกมาแล้ววันนั้นเรียกมาแล้ว
1: ต้องเรียกมาคุยแล้วต้องเรียกมานั่งคุยแล้วต้องมาถามมาแล้ว
2: ชับว่าต้องเอาจริงเอาจัง
1: ไม่ไอ้คำชับช่างแม่แต่ว่าหมายความว่าต้องคือคงต้องเรียกมาถามว่าเฮ้ยเรื่องมันเป็นยังไงผมว่าแกต้องมีอย่างน้อยแกต้องถามปลัดแล้วปลัดต้องเล่าให้ฟังหมดแล้วว่าเรื่องเป็นยังไงผมว่ามีแต่ว่าจะทำไม่ทำอะไรเท่านั้นเอง
0: ก็ปลัดก็จะบอกว่าเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เนี่ย
1: ไม่ผมว่าแกกับปลัดคนนี้ค่อนข้างจะถึงกันเยอะ
2: ปึกปัก
1: เขาว่าถึงกันเยอะ
0: ก็แปลว่าอะไร
1: อะไรที่แกต้องการรู้อ่ะคงได้รู้เพียงแต่ว่าแกจะตัดสินใจทำยังไงเท่านั้นเอง
0: แก
1: จะ
0: ข้อมูลแกมีแน่นอน
1: ผมเชื่อคือในบ้านเราเนี่ยผมเชื่อเรื่องข้อมูลเนี่ยจากฝ่ายประจำไปถึงฝ่ายการเมืองแบบครบถ้วนนี่นะผมว่ามีเพียงแต่ว่าจะเอาแค่ไหน
2: ฉันก็บอกประชาชนรู้หน่อยสิอย่างน้อยเนี่ยผมว่าใครเป็นเอเจนต์ใครคือตัวการใหญ่แล้วคนที่ต้องกล่าวหาเกี่ยวกับรัฐมนตรีอามหาไทยเนี่ยมีจริงไม่จริงเนี่ยคือแค่นี้ก็มันตอบโจทย์ประชาชนได้ระดับหนึ่งดีกว่าไม่ทำอะไรอ่ะ
1: ก็ใช่แต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันทำให้เครื่องรวนเนี่ยทำไง
2: แล้วทำงี้เครื่องไม่รวนเหรออาจจะควบคุมไม่ได้นะ
1: ไม่รู้เว้ย
0: เครื่องเริ่มรวนเริ่มรวน
1: เอ้ยตกลงว่าผู้ว่าคือใครอาทิตย์นี้เลือกพูดไม่ได
2: ้พูดไม่ได้นะก็อย่าลืมไปเลือกแล้วกันนะฮะอาทิตย์นี้ผู้ว่าด้วยสกด้วยแล้วก็ของท้องถิ่นของพัทยาด้วยนะครับไปเทสสิทธิ์กันผมตั้งเป้าให้เกิน70อ่ะ
0: 70%
2: กรุงเทพอ่ะที่ผ่านไม่เคยถึงเลยรอบนี้ไปให้ถึงหน่อยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: employees in 2024. Manila faces problems closer to Bangkok's density, traffic, and pressure on infrastructure. TomTom's 2025 data showed that Manila's drivers lost 143 hours in rush hour traffic. Kuala Lumpur offers a different model with rail and bus services linking the Klang Valley and distance-based fares. For many, it remains a city where living costs and wages feel more balanced. Hanoi is expanding rapidly with new buildings, businesses, and urban railways. Traffic and air pollution remain major concerns, though, with IQ Air reporting its 2024 average PM2.5 level at about 8 times the WHO annual guideline. So, can Bangkok become ASEAN's most livable capital? The answer is yes, but not for beauty, food, or tourism alone. Bangkok will need housing which people can afford, transport that reaches more communities, safer walking spaces, improved air quality, and an urban economy that works not only for visitors, but also for the people who call Bangkok home. IPSOS Happiness Index 2025 found that 79% of Thais said they were happy, placing Thailand 6th globally among the countries surveyed. That shows there is a strong base to build upon. Bangkok may not be perfect, but it is a city in which many people still believe. The challenge now is to make it not only exciting, but livable for everyone. Kitty Patchin Sukchit and Suk Sochun Suk Somchit, Thai PBS World.
1: Now here's another issue that the new Bangkok governor can address. Families along the Prem Prachakorn Canal in the suburbs of Bangkok are being offered a new chance for secure housing after years of living without legal rights. The Ban Man Kong project is now helping many residents move into a legal housing system while staying close to their original communities.
0: For years, life along Prem Prachakorn Canal in the suburbs of Bangkok was uncertain. Many families lived next to the canal without legal housing rights. Today, that is changing through talks, cooperation, and a chance to build secure homes. In the past, several agencies have tried to enforce the law against people living on public land, but the problem could not be solved by the law enforcement alone. Now, the approach has changed. Authorities are trying to talk with local residents, explaining the situation and showing them the benefits of joining a legal housing process. The main challenge is changing residents' understanding, as many grew up here, have lived there for years, and believe they can stay. They now need to move into a legal system through land rental or proper housing rights.
2: อุปสรรคสำคัญคือต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนริมคลองซึ่งอยู่มาก่อนเก่าแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าสามารถอยู่ต่อได้แต่โดยข้อเท็จจริงที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ทั้งหมดซึ่งก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการในการที่จะเช่าหรืออยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็เป็นโครงการที่บ้านมั่นคงก็เป็นโครงการนึงที่ตอบโจทย์ให้ชุมชนและชาวบ้านสามารถอยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้คือการอยู่ลักษณะเนี้ยคือจริงๆแล้วเอาตรงๆก็คือไม่ถูกกฎหมายเราบุกรุกเข้าอยู่นะครับแต่กระบวนการขั้นตอนทําจบกระบวนการแล้วเนี่ยคืออยู่ด้านขวามือคือว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีการขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องมีการขออนุญาตเช่าพื้นที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีทะเบียนบ้านถาวรมีมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟถาวรคือตอนนี้เรามีหลายหน่วยงานที่ต้องไปทําความเข้าใจกับประชาชนนะครับมีทั้งเจ้าของที่เองก็คือกรมธนารักษ์มีผช.ซึ่งก็เป็นผู้รับผิดชอบทําบ้านมั่นคงโดยตรงมีสํานักการระบายน้ําซึ่งรับผิดชอบในการก่อสร้างเขื่อนแล้วก็สํานักงานเขตก็เป็นหน่วยงานกลางที่จะเป็นในระดับพื้นที่ที่จะพูดคุยกันทุกหน่วยงานรวมทั้งประชาชนเนี่ยก็จะมาคุยกันแล้วก็ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันก็เป็นการให้ชี้แจงนโยบายให้ประชาชนได้รับทราบว่าโครงการนี้ที่มาที่ไปยังไงและจะได้ประโยชน์ยังไงบ้าง
0: One solution is the Ban Man Kong Housing Project led by the CODI to support low income communities. Residents are encouraged to form a cooperative to legally rent Treasury Department land, managing housing, build homes, coordinate water and electricity access, and seek loans from members. This is especially important for low income

0: elderly residents who may struggle to borrow from banks.
1: สหกรณ์นะครับถูกตั้งมาเพื่อเป็นตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นตัวกลางให้สมาชิกในการที่จะปลูกสร้างบ้านเรือนแล้วก็ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อที่จะขอน้ำไฟฟ้าประปาต่างๆครับแล้วก็เป็นตัวกลางในการที่จะหาแหล่งเงินกู้เพื่อมาซัพพอร์ตให้สมาชิกเนื่องจากนับความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนนะครับเป็นผู้สูงอายุ
0: Several agencies are involved. The Treasury Department owns the land. CODI handles the Ban Man Kong project and the Drainage and Sewerage Department builds the canal's embankment. The district office coordinates locally and explains the process to residents.Those who join the project can occupy their homes legally with permanent house registration and in many cases continue living in the same area.
2: ก็อยากให้มีบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีๆมีทุกอย่างที่ดีขึ้นค่ะ
3: เขาพาเราไปดูโครงการที่ไหนหรือมาอธิบายให้เราฟังยังไง
2: มีค่ะก็ทางพช.พาไปดูมาที่เขาสร้างไว้แรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่ายังไงมันก็ต้องทําเพราะว่าที่นี้มันไม่ใช่ที่เราแล้วก็เราอยากอยู่โดยถูกกฎหมายไม่มีใครไม่สามารถที่จะมาไล่ที่เราได้อะไรอย่างเงี้ยยกระดับเลยค่ะอย่างเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะชีวิตถึงมันจะแลกมากับภาระอะไรอย่างต่างแต่เราก็ยอมเสียที่ว่ามันจะดีขึ้นทั้งหน่วยงานต่างๆก็มาช่วยการดูแลดีขึ้นค่ะ
0: Officials say eviction cases against people occupying public land usually make it difficult for residents to remain in the same place. But this project gives them a chance to stay in their original community legally.
4: การฟ้องร้องขับไล่ผู้ที่บุกรุกที่สาธารณะที่หลวงต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่โอกาสที่จะมาอยู่ที่เดิมได้เนี่ยยากมากก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้โอกาสกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะอยู่อาศัยในที่เดิมได้
0: For residents along the Prem Prachakorn Canal, secure housing is only part of better living. They also want the new Bangkok governor to dredge the canal and improve the water quality. Through the Ban Man Kong project, many families are moving from uncertain canal site homes to legal and secure housing. Kittipat Chun Sukjit, Thai PBS World.
5: And that's a very interesting initiative. And now let's have a look at the other stories making headlines throughout the week in our weekly roundup. Thailand's Interior Ministry filed a complaint with the police's counter-corruption division against individuals involved in examination fraud in the recruitment of almost 7,000 staff for the local administration department.It is reported that many of those who applied to take the exam had been approached by individuals who claimed that they could help them secure the jobs in exchange for a minimum of 350,000 baht for a low-ranking post in a local administrative organization and a maximum of 800,000 baht for a higher-ranking position.The DSI has issued summonses to People's Party MP Pawut Pongwithiyapanu and others to answer questions by next Wednesday in connection with foreign exchange fraud cases. The DSI is expediting its investigation after accepting the Forex scandal as a special case, but cautioned that the inquiry will take time because of the large volume of transactions and evidence involved.The Monetary Policy Committee of the Bank of Thailand voted unanimously to maintain the policy rate at 1%. They said the current rate is appropriate to support economic recovery, adding that they assess the economic expansion will be stronger than previously anticipated, but growth remains slow and uneven.The Thai economy is projected to expand by 2.3% this year and 1.8% next year, with growth stronger than expected, thanks to the increased exports and private investment. The cabinet approved an integrated fare system with a single entry fee for Bangkok's electric rail network, setting fares at 17 to 45 baht per trip across all lines and route colors.Transport Minister Pipat Rashikiprakan said the measure would cover the entire urban rail system through a single integrated ticketing system, allowing passengers to pay

3,000 ถึง 2,000 ปีที่แล้วในยุคโบราณของจีนนะรัฐเนี่ยหรือว่าขุนนางเนี่ยเห็นประชาชนเป็นต้นทุนของแคว้นหรือของรัฐเป็นสิ่งสำคัญแหละแต่ว่าไม่ได้เห็นใจเห็นอกเห็นใจในฐานะที่ว่าโอ้เป็นผู้ยากไร้เป็นอะไรพวกนี้แต่เห็นว่าถ้าไม่มีคนมาเนี่ยประเทศชาติจะไม่รุ่งเรืองขันทีคนนึงชื่อหลิวจิตโกงเพราะเป็นใหญ่เป็นโตเขาจะซื้อขายตำแหน่งเป็นคนที่หากินกับเรื่องพวกนี้จนรวยรวยรวยมากๆแต่บั้นปลายชีวิตของหลิวจิตโดนยึดทรัพย์แล้วก็โดนประหารเฉือนเนื้อทีละชิ้นทั้งหมด 3,357 ชิ้นให้ค่อยๆตายระบบการโกงที่มันเป็นเครือข่ายมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าเครือข่ายพวกนี้ทุกคนรับรู้เหมือนกันหมดว่าต้องทำไม่ทำก็อยู่ไม่ได้บางทีเนี่ยการปราบคอร์รัปชันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การทำลายทำให้การคอร์รัปชันเนี่ยมันกระจุยหายไปหมดแต่มันอาจจะต้องการสิ่งใหม่เข้าไปแล้วก็ไปตั้งระบบที่คนทุกคนเนี่ยไม่คุ้นเคยว่าจะมาคอร์รัปชันกับระบบนี้แล้วมันอาจจะช่วยอะไรบางอย่างได้

0: คุณน้องครับพูดถึงข้าราชการเราก็จะนิยามของคำว่าข้าราชการที่เรารู้กันก็คือว่าทำงานรับใช้ประชาชนกินเงินเดือนภาษีประชาชนแต่ก็จะมีกำแพงสักอย่างอะครับที่เราจะเห็นว่าส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยที่ข้าราชการจะเป็นก็คือว่าทำงานให้นายซะมากกว่าประชาชนถ้าจะมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จีนขุนนางในราชวังเนี่ยนิยามคืออะไรครับจะทำงานให้กับฮ่องเต้ไหมหรือว่าทำงานเพื่ออนาประชาราษฎรมากกว่ากันครับ
1: โอ้เรื่องนี้นี่เป็นคีย์พอยท์ที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าประวัติศาสตร์จีนมันยาว 3,800 ปีนะแล้วเราก็มักจะได้ยินชื่อของขุนนางเจ๋งๆดีๆเยอะแยะนะฮะแต่ไอ้ 3,800 ปีที่ผ่านมานิยามคำว่าขุนนางเนี่ยทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรจริงๆมันไม่นิ่งเพราะนั้นมันต้องค่อยๆมาแกะกันทีละนิดว
0: ่
1: าเกิดอะไรขึ้นในโปรเซสทั้งหมดของการที่เราจะนับว่าใครเป็นขุนนางที่ดีขุนนางคนนี้ต้องดูแลใครรับใช้ใคร
0: ครับ
1: นะจริงพอพูดถึงประเทศจีนกับพูดถึงแนวคิดอุดมการณ์อ่ะก็เราก็จะพูดถึงลัทธิของจือเนาะแต่ในประวัติศาสตร์จีนจริงๆนะฮะคำว่าขุนนางดีเนี่ยมีมาเนิ่นนานมากแล
0: ้
1: วเราเคยพูดไปในเรื่องตอนปาบุญจินหน่อยเน
0: ี่
1: ยว่าตอนปาบุญจินเนี่ยราชวงศ์ซ่งเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่ศรีวิไลมาไอ้จุดเนี้ยมันเป็นจุดสำคัญตรงอย่างหนึ่งตรงที่ว่าลัทธิของจื้อในสมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่ามันต้องปรับตัวมันจะไม่ได้เป็นของจื้อแบบเดิมแล
0: ้
1: วเวลาเรามองของจื้อในยุคนี้เนื่องจากเราผ่านมาแล้วเนาะ 2-3,000 ปีนะเรามองกลับไปอ่ะเพราะนั้นเราจะมองเห็นไอ้พวกเนี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับความกตัญญูเกี่ยวกับการรักใต้ล่าการแบบทำให้แผ่นดินสงบสุขอะไรเง
0: ี้
1: ยจริงเรามองเป็นก้อนเดียวแต่ตัดไปก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณก่อนยุคราชวงศ์ซ่งเนี่ยลัทธิของจือเนี่ยบางครั้งเนี่ยถูกมองได้ว่าเป็นลัทธิที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของประเพณีปฏิบัติมากกว่า

0: เป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมมารยาททีนี้พอมันเป็นแต่เรื่องระเบียบพิธีกรรมเนี่ยผ่านยุคสามก๊กไปซึ่งบ้านเมืองมันวุ่นวายศาสนาพุทธเข้ามาศาสนาพุทธเนี่ยเริ่มตอบโจทย์เรื่องชีวิตในโลกหน้าอย่างน้อยก็คือพูดถึงอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่อยู่ในชีวิตตัวเองไอเดียของลัทธิของจื้อในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเราทำแค่วันนี้ทำแค่ในช่วงชีวิตนี้นะจัดการความสัมพันธ์ให้ดีละระหว่างพ่อแม่พ่อลูกบ่าวนายอะไรพวกนี้พี่น้องอะไรก็ว่ากันเพื่อนแต่ปรากฏว่าพอศาสนาพุทธนำเสนอแนวคิดที่แบบมีโลกหน้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยลัทธิของจื้อก็เกิดการปรับตัวในสมัยราชวงศ์ซ่งถามว่าปรับตัวยังไงปรับตัวก็คือสร้างอุดมคติบางอย่างที่ทำให้เขาเรียกว่าแนวคิดเนี่ยมันกว้างเกินกว่าสิ่งที่เราสามารถกำหนดขอบเขตได้มันไม่ใช่แค่ระเบียบพิธีกรรมมันไม่ใช่แค่อะไรจะพูดถึงขุนนางคนหนึ่งแล้วกันในสมัยราชวงศ์ซ่งคนคนนี้จริงๆเป็นเพื่อนร่วมงานกับประบุญจินแก่กว่าประบุญจิน10ปีคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันจะว่าไปแล้วเนี่ย คนคนนี้อาจจะไม่ได้มีบทบาทที่ทำให้ชาวบ้านเขารับรู้กันเยอะแต่ในวงขุนนางหรือว่าวงปัญญาชนของจีนเนี่ยยกย่องคนคนนี้มากคนคนนี้เขาชื่อฟ่านจงเหียน
1: ครับ
0: ทีนี้เรามาดูกันว่าฟ่านจงเหียนเนี่ยมีความสำคัญยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือหลังจากยุคของฟ่านจงเหียนเป็นต้นไปเนี่ยขุนนางในยุคราชวงศ์ซ่งเนี่ยก็จะยกย่องว่าฟ่านจงเหียนนี่แหละคือจิตวิญญาณของขุนนางสูงสุดของจีนละทีนี้เรามาดูกันว่าฟ่านจงเหียนเป็นคนยังไงฟ่านจงเหียนเนี่ยวัยเด็กเนี่ยจริงเป็นสามัญชนนะพ่อตายตั้งแต่ยังเด็กสองขวบก็ตายละปรากฏว่าพอตายไปเสร็จปุ๊บแม่ก็ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได
1: ้
0: นะฮะก็เลยต้องระหกระเหเร่ร่อนนะตระกูลฟ่านที่แต่งเข้าเนี่ยเขาก็ไม่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
1: ครับ
0: สุดท้ายก็เลยต้องไปเปลี่ยนแซ่เปลี่ยนแซ่เป็นแซ่จูนะฟ่านจงเย็นเนี่ยตอนเด็กๆก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยเคยแซ่ฟ่านปรากฏพอเปลี่ยนแซ่ไปเป็นแซ่จูเสร็จปุ๊บตอนเล่นกับพี่น้องลูกพี่ลูกน้องก็มีวันนึงนะบอกจะบอกลูกพี่ลูกน้องว่าเอ้ยอย่าใช้ของเปลืองเลยอย่าสิ้นเปลืองประหยัดประหยัดหน่อยอะไรเงี้ยลูกพี่ลูกน้องก็เลยบอกว่าเงินก็เงินของตระกูลจู
1: ครับ
0: แล้วไปเกี่ยวอะไรกับแกก็เลยเริ่มรู้แล้วว่ากำพืชตัวเองเนี่ยไม่ใช
1: ่
0: ก็รู้สึกว่าตัวเองต้อยต่ำนะคือต้องมาอาศัยตระกูลเขาเลยตอนนั้นเนี่ยก็อาศัยความต้อยต่ำหรือน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยมาเป็นพลังในการขับดันก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องดิ้นรนให้ชีวิตเนี่ยดีให้ได้ปรากฏอายุ10กว่าก็บอกกับแม่บอกว่าขอไปเรียนหนังสือไปเรียนในวัดชีวิตฟ้านจงเย็นเนี่ยลำบากมากนะไม่มีอะไรจะกินมากมายนะวันวันเนี่ยต้มข้าวแล้วก็รอให้มันแห้งเป็นก้อนๆในหม้อหม้อหนึ่งเนี่ยก็แบ่งเป็น4ก้อนเช้ากิน2ก้อนเย็นกิน2ก้อนแค่นั้นบางวันไม่มีอะไรกินก็กินข้าวต้มกับผักเค็มอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เคยปรีปากเรื่องคำว่าลำบากแม้แต่อย่างเดียวนะแล้วพอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยพอผ่านหน้าหนาวอะไรเนี่ยก็ต้องเอาน้ำเย็นมาล้างหน้าเพื่อให้อ่านหนังสือแล้วก็ตื่นแล้วก็นั่นตลอดเวลาก่อนที่จะเข้าสอบจองหวนเนี่ยหรือว่ายิงก็คือสอบเคอร์จีเนี่ยฟ่านจงเหียนก็เคยตั้งปณิธานว่าชีวิตเนี้ยถ้าไม่เป็นขุนนางที่ดีเนี่ยก็ขอเป็นหมอที่ดีไปสอบปรากฏว่าไปสอบเนี่ยได้ประสบความสำเร็จได้ความประสบความสำเร็จได้เป็นจิ้นซื่อก็ไปแต่งตั้งไปอยู่อำเภอนู้นอำเภอนี้ปรากฏว่าบริหารงานเก่งนะฮะฮ่องเต้ก็สนใจอยากจะเรียกตัวเข้าไปใช้งานตอนนั้นเนี่ยเป็นฮ่องเต้องค์เดียวกับประวุ่นจิ้นเลยฮ่องเต้ซ่งเหลินจงแต่ฮ่องเต้ซ่งเหลินจงตอนนั้นเนี่ยตอนขึ้นของร่างจริงอายุแค่11 12แค่นั้นเองตอนนั้นคนที่กลุ่มอำนาจราชสำนักจริงๆเนี่ยคือไทเฮาหลิวไทหลิวไทโฮนะช่วยว่าราชการมาจนถึงฮ่องเต้ซ่งเหลินจงอายุ19แล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะถวายอำนาจคืนแก่ซ่งเหลินจงปรากฏว่าฟ่านจงเหียนก็เริ่มแสดงบทบาทสำคัญฟ่านจงเหียนก็เขียนฎีกาเลยบอกว่าเนี่ยตัวพระนางเนี่ยครองราชช่วยฮ่องเต้เนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย ควรจะต้องคืนได้แล้วนะเพราะว่าเขาเรียกว่าถึงวัยแล้วที่ฮ่องเต้จะสามารถว่าราชการได้เองอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเขียนจดหมายมานั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบใหญ่โตมากเพราะว่าไม่มีขุนนางคนไหนกล้าพูดกล้าเอ่ยปากกับนี้ออกมาคนที่ตกใจที่สุดคืออัครเสนาบดียุคนั้นนะปรากฏว่าที่ตกใจเพราะอะไรก็เรียกฟ่านจงเหียนเข้ามาบอกว่าเนี่ยข้าเนี่ยเรียกเจ้ามารับราชการเพราะเห็นฝีมือนะในการบริหารปกครองแต่มาทำเรื่องอะไรผุนหันพันแล่นขนาดเนี้ยไม่ใช่แกเดือดร้อนนะฉันซึ่งเป็นคนแบบเล็กคอมเมนต์แกเข้ามาก็จะเดือดร้อนด้วยฟ่านจงเหียนก็ควรจะเชื่อฟังแต่สิ่งที่ฟ่านจงเหียนทำคืออะไรเขียนจดหมายมาฉบับนึงนับได้ทั้งหมด 3,000 ตัวอักษรสรุปง่ายๆก็คือประมาณว่าตัวข้าพเจ้าฟ่านจงเหียนเนี่ยเป็นคนที่

0: ความร่ำรวยหรือทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็ไม่ทำให้จิตใจวันไหวหรือความยากแค้นหรือความยากจนเนี่ยก็ไม่ทำให้อุดมการแปรปรวนการที่ให้ข้าพเจ้ามารับใช้มารับราชการ
1: ครับ
0: สิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้เนี่ยถ้าเกิดราชสำนักส่งเสริมเนี่ยจะทำสุดชีวิตและทำให้ดีกว่านี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าท่านต้องการคนที่อยู่เงียบๆนะเห็นความผิดเห็นความไม่ถูกต้องนะฮะแล้วไม่แสดงความเห็นแล้วรักตัวกลัวตายเนี่ยท่านจะเรียกข้าพเจ้ามาทำไมมีคนแบบนี้อีกเยอะแยะในแผ่นดินถ้าท่านต้องการคนแค่นี
1: ้ครับ
0: ถ้าท่านเห็นว่าสิ่งนี้ถูกต้องเนี่ยก็ขอให้ช่วยสนับสนุนหรือว่าเปิดกว้างถ้าท่านเห็นว่าตัวเราเนี่ยไม่สามารถดำเนินแนวทางนี้ต่อไปได้เนี่ยก็ตัดเส้นทางข้าราชการข้าพเจ้าทิ้งไปเลยฟานยงเย็นหลังจากนั้นไม่นานก็ขอปลีกตัวไปรับราชการอยู
1: ่
0: ข้างนอกแทนนะก็คืออาจจะยอมแพ้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้บอกแล้วว่าตัวเองเป็นคน
1: บอกเจตนาตัวเองไปแล้ว
0: ใช่พอผ่านไปนะหลิวไทโฮก็จากโลกนี้ไปนะฮ่องเต้ซ่งเหลินจงก็ได้ขึ้นของราชแทน
1: ครับ
0: ปรากฏว่าไอ้ตอนที่ไปอยู่ซ่านยงเย็นไปอยู่อำเภอทั้งหลายเนี่ยก็ทำตัวเป็นขุนนางที่ดีอย่างไม่ใช่ว่าทิ้งห่างราชสำนักไปเลยคอยเขียนจดหมายกลับมาตลอดว่าบอกฮ่องเต้ว่าฮ่องเต้โครงการเนี้ยมันใช้ทรัพยากรมนุษย์เยอะชาวบ้านเดือดร้อนแล้ว อย่าไปทำเลยคือมีประเด็นทางการเมืองใดๆของบ้านเมืองใดๆฟ่านยงเย็นเนี่ยเขียนจดหมายมาบอกราชสำนักตลอดเวลาข้อความเนี้ยมันทำให้ฮ่องเต้เนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยคุณนางคนเนี้ยน่าสนใจเลยเรียกตัวฟ่านยงเย็นม
1: า
0: บอกว่ากลับมากลับมาน ี่เดี๋ยวจะมาใช้งานละปรากฏว่าพอขึ้นของราชฮ่องเต้ขึ้นของราชเองได้สักพักฮ่องเต้ก็โดนอยู่ภายใต้อำนาจไทเฮาซะนานขุนนางที่เอาอกเอาใจไทเฮามาก่อนฮ่องเต้ก็เริ่มปลดมันก็เริ่มมีขุนนางอยู่เป็นเกิดข
1: ึ้
0: นไอ้ขุนนางอยู่เป็นเนี่ยก็เกิดอาการว่าเขียนใส่ร้ายไทเฮาไปด้วยเลยเนี่ยตอนไทเฮาอยู่เนี่ยไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เนี่ยท่านจัดการถูกต้องแล้วซ่งเหมือนจงอะไรอย่างเงี้ยซ่งเหมือนจงก็ตอนแรกก็เฮฮาไปด้วยพอรู้สึกว่าตัวเองเริ่มอยู่ในความชอบธรรมแต่ฟ่านจงเย็นก็เขียนจดหมายเสนอซ่งเหลินจงบอกว่าท่านซ่งเหลินจงอย่างน้อยไทเฮาก็เป็นแม่ท่านแล้วสิ่งที่ไทเฮาพลาดไปเนี่ยมันมีอยู่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทำอะไรให้แผ่นดินเนี่ยเสียหายเพราะฉะนั้นขอร้องว่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าประนามนะฮะปล่อยให้ท่านเนี่ยยังคงอยู่ในสถานะที่สูงส่งต่อไปเถอะซ่งเหลินจงก็เริ่มรู้แล้วว่าคนอย่างฟ่านจงเย็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเข้าข้างตัวพระองค์เองแต่หมายถึงว่ามีหลักการเนี่ยคือถ้าอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกอะไรก็ว่าไปผิดก็ตามผิดตอนนั้นซ่งหลงจงก็อาจจะไม่ได้แข็งเคืองอะไรมากนะแต่วิกฤตต่อมาคือตอนนั้นครอบครัวของซ่งหลงจงก็มีปัญหาฮองเฮาทะเลาะเบาะแว้งกับชายาคนอื่นปรากฏว่าฮองเฮาก็พลั้งมือไปตบถูกคอซ่งหลงจงอะไรเงี้ยซ่งหลงจงก็โมโหมากจะปลดฮองเฮาทิ้งฟ่านจงเย็นก็ออกมาประท้วงประท้วงคือแบบเอาขุนนางมานั่งประท้วงเลยบอกว่าอย่าปลดซ่งหลงจงก็โมโหสุดท้ายก็เลยปลดฟ่านจงเย็นไปอยู่ที่เมืองอื่นปรากฏฟ่านจงเย็นไปอยู่ที่เมืองอื่นก็ดูแลบ้านเมืองนั้นอย่างดีตอนนั้นฮองเต้ซ่งหลงจงก็อาจจะยังไม่เรียกตัวกลับแต่เดือดร้อนจริงๆตอนที่ว่ายุคนั้นเนี่ยถ้าใครดูเรื่องปราบบุญจินนะมันจะมีอาณาจักรหนึ่งชื่ออาณาจักรซีเซียอาณาจักรซีเซียเพิ่งเกิดก็มาลุกลานชายแดนก็เลยส่งตัวฟ่านจงเหียเนี่ยกับหานฉีไปด้วยกันสองคนนี้ก็เป็นคู่หูกันคนหนึ่งเป็นแม่ทัพแบบสายลุยส่วนฟ่านจงเหียเป็นแบบแนวนักคิดนะปรากฏพอไปถึงฟ่านจงเหียก็ดำเนินนโยบายถูกต้องอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าหานฉีเนี่ยอยากจะลุกลบแล้วก็จัดการเผด็จศึกพวกซีเซียให้หมดใช่ไหมครับแต่ฟ่านจงเหียเห็นว่าพวกซีเซียเนี่ยถนัดการศึกแบบจรยุทธ
1: ์
0: ก็คือศึกแบบที่ว่าเรายกทัพไปแล้วมันหนีไปแล้วสุดท้ายเราโดนโจมตีฟ่านจงเย็นบอกไม่ได้ต้องทำศึกในรูปแบบก็คือจัดการ เขาเรียกว่าเสริมกำแพงเมืองนะฮะทำไล่แล้วก็เกณฑ์ทหารเกณฑ์คนมาทำไล่ไถนาแล้วก็รับศึกหานฉีไปในศึกแรกก็พ่ายแพ้จริงๆแต่ยุทธศาสตร์ของฟ่านจงเย็นเนี่ยถูกต้องแล้วก็เอาพวกชนเผ่าเชียงชนเผ่าเชียงคือชนเผ่าที่อยู่ชายแดนมาบอกว่ามาแทนที่จะอยู่ข้างนอกแล้วโดนพวกซีเซียลูกหลานใช่ไหมมาทำนารวมด้วยกันแล้วก็ อยู่ในค่ายทหารนะเราก็รักษาความปลอดภัยให้ปรากฏว่าชาวเชียงก็แบบเห็นฟ้าจงเย็นเป็นคนแบบนี้ก็รู้สึกซาบซึ้งบุญในบุญคุณมากนะก็ประสบความสำเร็จในการชนะกับซีเซียในยกนั้นสุดท้ายก็เลยพอหมดศึกนั้นนะเขาเรียกว่าผ่อนภาระทางศึกนั้นขึ้นมาได้เนี่ยฟ่านจงเย็นก็ถูกเรียกตัวกลับมาอีกปรากฏพอเรียกตัวกลับมาเนี่ยก็ มาอยู่ในราชสำนักในส่วนที่เป็นใหญ่เป็นโตมากขึ้นก็มีสิทธิ์ทัดทานมีสิทธิ์เสนอความเห็นอะไรให้กับฮ่องเต้มากขึ้นฟานจงเหยียนก็ เห็นปัญหาในราชสำนักอย่างนึงตอนนั้นเนี่ยอัครเสนาบดีของราชวงศ์ซ่งเนี่ยเปลี่ยนคนไปแล้วไม่ใช่เป็นคนที่มีบุญคุณกับฟานจงเหยียนเป็นอีกคนชื่อหลุยเจียนชอบเอาพรรคพวกตัวเองเนี่ยมาแต่งตั้งเป็นตำแหน่งต่างๆแล้วก็ไล่คนอื่นออกฟานจงเหยียนก็ทำสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าฟ้าจงเหยียนเสนอเขาเรียกว่าป่ายกวนถูถ้าแปลแบบภาษาปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอินโฟกราฟิกของข้าราชการร้อยคนก็คือจริงๆมันคืออินโฟกราฟิกอ่ะที่เห็นว่าใครโยงใยกับใครแล้วไปเสนอฮ่องเต
1: ้ครับ
0: อันนั้นคือเป็นอินโฟกราฟิกฉบับแรกของประวัติศาสตร์
1: มีการโยงใยว่าใครอยู่ตรงไหนตรงไหนกันเชื่อมโยงกันยังไง
0: ถูกต้องเลยฮะแล้วโยงว่าคนเนี้ยถูกแต่งตั้งโดยอัครเสนาบดีโดยที่ไม่ได้มีความดีความชอบ
1: ครับ
0: ส่วนคนนี้โดนโยกย้ายโดยที่ไม่มีความผิดคนนี้โดนปลดเพราะอะไรส่วนคนนี้โดนตั้งแทนเพราะอะไรทำมาเป็นร้อยคนให้ซ่งเหลินจงดู
1: ครับ
0: นะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยทางอัครเสนาบดีเนี่ยอำนาจใหญ่มากปรากฏว่าเจอเล่นกับนะตอนแรกเนี่ยทางฟ้านจงเยียนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้การโยกย้ายข้าราชการขุนนางต่างๆเป็นไปตามเนี้ยสุดท้ายมันจะเกิดสมัครพรรคพวกของอัครเสนาบดีคนนี้เต็มไปหมด
1: ครับ
0: อัครเสนาคนนี้ก็เล่นกับเลยบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ต้องการสร้างสมัครพรรคพวกคือฟ้านจงเยียนแล้วไอ้สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกยุแยงให้ฮ่องเต้เนี่ยไม่เชื่อใจขุนนาง
1: เฟกนิวเฟกนิวปล่อยเฟกนิว
0: ใช่เพราะนั้นฮ่องเต้ตอนนั้นเนี่ยเลือกที่เชื่ออัครเสนาบด
1: ี
0: ปรากฏว่าพอเลือกที่เชื่ออัครเสนาบดีก็ปลดฟ้านจงเหยียนไปฟ้านจงเหยียนก็โดนปลดไป
1: ครั้งที่3แล้วนะ
0: ครั้งที่3แล้วแต่ละครั้งเนี่ยเพราะว่าเป็นคําที่พูดตรงแต่ครั้งนี้หนักสุดหนักแล้วเพื่อนข้าราชการทุกคนเนี่ยกลัวระหว่างทางที่เดินทางไปเนี่ยมีอยู่แค่มณฑลเดียวหยางโจวที่มีเพื่อนมันต้อนรับนอกนั้นไม่มีใครต้อนรับเลยปรากฏว่าสมัยก่อนเดินทางมันไม่ง่ายมันลำบากเดินทางไปถึงจุดจุดนึงเนี่ยเมียป่วยตายเลยระหว่างทางจากที่โดนปลดครั้งนั้นก็ชีวิตก็น่ารันทดมากมีเพื่อนคนหนึ่งของฟ้านจงเหยียนเห็นใจฟ้านจงเหยียนมากแต่ก็ออกหน้าอะไรไม่ได้ก็เขียนเขาเรียกว่าเป็นลำนำอันหนึ่งให้ฟ้านจงเหยียนลำนำนี้มีชื่อเสียงมากจริงๆเนื้อหาในลำนำนี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเลือนหายไปนะแต่ว่าด้วยชื่อลำนำหรืออะไรเนี่ยเขาสันนิษฐานแล้วก็มีคนที่แต่งลำนำนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาบอกว่าลำนำนี้ชื่อว่าลำนำอีกาเพื่อนคนนี้ของฟ้านจงเหยียนเนี่ยก็เขียนไปว่าเนี่ยเจ้าอีกาหนอเจ้าอีกาเจ้าเนี่ยร้องเรียกทุกครั้งที่จะมีรางร้ายที่จะเกิดขึ้นถามว่ารางร้ายเนี่ยเกิดจากเจ้าหรือเปล่าก็ไม่แต่พอเจ้าร้องทุกครั้งที่เกิดรางร้ายเนี่ยคนก็จะคิดว่าเจ้านั่นแหละคือตัวนำความโชคร้ายมาสู่พวกเขาแล้วรางร้ายพวกเนี้ยถ้าเจ้าไม่ร้องเนี่ยสุดท้ายมันก็เกิดหรือถึงเจ้าร้องไปแล้วคนอื่นเขาไม่เชื
1: ่
0: อมันก็เกิดอยู่ดีแล้วเจ้าเนี่ยจะทำอย่างนี้ไปทำไมนะทำไปก็ทำให้คนเนี่ยเกลียดชังเปล่าๆนะข้ารู้ว่าเจ้าเนี่ยมีชีวิตชีวามีพลังงานมากมายในการสร้างสรรค์เก็บลิ้นเก็บปากสงบปากสงบคำไว้หน่อยแล้วเอาพลังไปใช้อย่างอื่นดีกว่าฟ้านจงเหยียนได้รับลำนำฉบับนี้ขึ้นมาก็รู้ว่าเพื่อนหวังดีนะแต่ก็เขียนบทความอีกบทความหนึ่งกลับไปในชื่อเดียวกันว่าลำนำอีก
1: ตอบเม้นตอบเม้น
0: ใช่ถูกต้องก็ตอบไปว่าอะไรตอบว่าในราชสำนักเนี่ยถ้าเกิดว่ามีพวกมารผจญอยู่เต็มไปหมดแล้วทุกคนเนี่ยมีแต่คนรักตัวกลัวตายไม่แจ้งไม่บอกไม่ประท้วงนะฮะไม่แสดงคำพูดนั้นออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยในราชสำนักก็จะเต็มไปด้วยคนเลวร้ายเต็มไปหมดแล้วพอคนเลวร้ายเต็มไปหมดฮ่องเต้ก็จะได้ยินแต่เฟกนิว
1: ครับ
0: ฮ่องเต้ก็จะถูกปิดหูปิดตาแล้วเมื่อไหร่ที่กำแพงเมืองพังทลายลงเนี่ยวันนั้นเนี่ยพวกเราจะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเนี่ยขอตายด้วยการส่งเสียงเนี่ยดีกว่าอยู่รอดด้วยการนิ่งเงียบ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นวรรคทองของจีนเลย
1: ครับ
0: ขอคือถ้าเกิดว่าต้องพูดแล้วตายก็ยอมแต่ถ้าให้เงียบแล้วมีชีวิตอยู่ไม่ขอแบบนั้น
1: อ
0: ันนี้ก็คือความเด็ดขาดของฟ้านจงเหยียน
1: ครับ
0: ทีนี้ฟ้านจงเหยียนเนี่ยมีการฝากวรรคทองเอาไว้นะซึ่งบ่งบอกถึงบุคลิกหรือแนวคิดของเขามากเลยวรรคทองคนนี้วรรคทองคำนี้เด็กจีนเนี่ยท่องได้นะเซียนเทียนเซียจือโยเอ๋อโยโฮเทียนเซียจือเล่อเอ๋อเล่อ
1: ครับ
0: นะก็คือแปลว่าให้ขุนนางเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า ทุกกังวลก่อนใต้ลาด

0: แล้วก็สุขหันษาหลังใต้ล่าสุขสงบเพราะนั้นอันนี้มันคือจิตวิญญาณที่เขายกระดับขึ้นไปที่ผมพูดว่าสมัยก่อนเนี่ยในลัทธิขงจื้อเนี่ยนะคุณนางเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบต่อตัวฮ่องเต้ก็คือดูแลฮ่องเต้ให้ดีแต่ตอนนี้เนี่ยฟ่านจงเหียเนี่ยยกระดับขึ้นมาอีกระดับนึงละก็คือเขาไม่ได้กังวลเรื่องแค่ฮ่องเต้หรือไม่ฮ่องเต้อย่างเดียวแต่เขากังวลถึงเรื่องใต้ล่าเองภาษาจีนเขาเรียกว่าเห็นใต้ล่าเป็นภาระของตนคำนี้คือจูซีบอกไว้นะว่าฟ่านจงเหียเนี่ยเป็นคนแบบนี้เลยนะบอกว่าถ้าเห็นประชาชนเป็นทุกข์เป็นร้อนเนี่ยจะลงไปจัดการเองนะเพราะนั้นเนี่ยอุดมคติอันเนี้ยมันกลายเป็นอุดมคติที่เป็นขุนนางในอุดมคติของจีนมาตลอด
1: เราจะเห็นฟ่านจงเหียน the best ดีที่สุดอันดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบเลวร้ายที่สุดของราชวงศ์จีนในสมัยประวัติศาสตร์มีบ้างไหมฮะ
0: เรื่องระบบราชการของจีนเนี่ยนะมันมีเรื่องให้ทำมาหากินอยู่เยอะ
1: ครับมีช่องทางให้โกงได้เยอะ
0: โอ้เยอะมาก
1: ครับ
0: สมัยนึงเนี่ยนะฮะจีนเนี่ยเขาบอกว่าขุนนางมันต้องเป็นคนดีใช่ไห
1: ม
0: เพราะนั้นเขาให้เงินเดือนขุนนางเนี่ยต่ำ ต่ำเท่าไหร่ถ้าประเมินเป็นสมัยนี้ประมาณ 6,000 บาทถึง 10,000
1: ครับ
0: แฟนนามอำเภออะไรเงี้ยนะ 6,000 บาทถึง 10,000 เหมือนจะอยู่ได้นะไอ้ 6,000 บาทถึง 10,000 เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดมีลูกน้องเนี่ยรวมในงบนี้นะจ้างลูกน้องต้องจ้างเอง
1: ครับ
0: เสื้อผ้าราชการไม่ตัดให้นะตัดเองนะฮะเดินทางเนี่ยมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้ที่เมืองหลวงกลับไปท้องถิ่นเนี่ยออกเอง
1: เ
0: พราะนั้น 6,000 บาทถึง 10,000 เนี่ยมันอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: วิธีการที่คนพวกนี้จะอยู่ได้เนี่ยทำยังไงเวลาเขาอยู่อำเภอเขามีหน้าที่เก็บภาษีเวลาเก็บภาษีสมัยก่อนเนี่ยมันเก็บมาเป็นข้าวเก็บมาเป็นผ้าอะไรพวกนี้ราชการก็รับรู้แหละว่าการเก็บมาเป็นข้าวเนี่ยมันมีการตกหล่นสมมติเก็บมาหนึ่งกระสอบโอ้โหมันหล่นตามพื้นเดี๋ยวกว่าจะขนมาเดี๋ยวเก็บไว้ในคลังแล้วมันแบบหนูกินบ้างอะไรบ้างเขาก็มีค่ายืดหยุ่นให้แต่ปรากฏว่าไอ้การยืดหยุ่นเนี่ยในแต่ละท้องที่มันมีปัจจัยไม่เหมือนกันเขาก็เลยบอกนายอำเภอไปคิดเอาเองแล้วกันว่าจะยืดหยุ่นกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้ไอ้เบสิกเลยเนี่ยที่มันโกงกันทั้งแผ่นดินเนี่ยโดยที่เป็นระบบแบบไม่พร้อมใจกันโกงเนี่ยมันก็คือเผื่อเปอร์เซ็นต์ไว้เยอะหน่อยไอ้เผื่อเปอร์เซ็นต์ไว้เยอะหน่อยเนี่ยถ้ามันไม่เสียหายเนี่ยก็เข้ากระเป๋าตัวเอง
1: ครับ
0: มันก็เลยค่อยๆพอกพูนบางคนนี่คือเผื่อไป 40-60% รัดเรียก40เก็บ100อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นขุนนางทั้งหลายเวลาโกงเนี่ยเขาโกงอย่างแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการโกงแบบเป็นระบบใครๆก็ยอมรับกันในสมัยนั้นไอ้โกงพวกนี้มันโกงเพราะว่าชีวิตมันอยู่ไม่ได้จริงๆแต่ว่าในสมัยนั้นเองเนี่ยในแถวสมัยช่วงราชวงศ์หมิงเนี่ยไอ้คนที่โกงในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือโกงเพราะเป็นใหญ่เป็นโตอย่างแรกเลยเนี่ยเวลาคนพวกนี้เป็นเขาจะซื้อขายตำแหน่งคันที่คนหนึ่งชื่อหลิวจิน
1: ครับ
0: หลิวจินคนนี้ถ้าให้หลิวจินไปหาเนี่ยต้องออกค่าน้ำร้อนน้ำชาให้แล้วถ้าจะมาหาแล้วจะจากลาไปก็ต้องเก็บค่าน้ำร้อนน้ำชาข้าราชการส่งงบมาใช่ไหมแกล้งทำตัวเลขให้ผิดแล้วก็เรียกมาเขาเรียกว่าเรียกมาตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จจ่ายค่าปรับจ่ายค่าปรับพอจ่ายค่าปรับเสร็จก็เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองส่วนหนึ่งร่ำรวยมากหลิวจินหลิวจินคนนี้เนี่ยเป็นขันทีอยู่ในสมัยฮ่องเต้หมิงอู่จงเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นคนที่หากินกับเรื่องพวกเนี้ยจนรวยรวยรวยมาก
1: ๆ
0: ฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงก็เป็นฮ่องเต้ประเภทที่ไม่ได้เอาใจใส่การงานสุดท้ายเรื่องก็โดนปกปิดไว้หมดแต่บั้นปลายชีวิตของหลิวจินเนี่ยเขาเรียกว่าถูกเพื่อนหักหลังกันเองนะมันก็มีการทำให้คนเจ็บแค้นมากนะแล้วก็โดนยึดทรัพย์นะแล้วก็โดนประหารวิธีประหารเนี่ยที่ฮ่องเต้หมิงอูจงสั่งให้ประหารหลิวจินเนี่ยคือเชือดเนื้อทีละชิ้นทั้งหมด 3,357 ชิ้นให้ค่อยๆตาย
1: โอ้โห อ
0: ันนี้ก็คือในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยอันนี้ขุนนางคนนี้คือเขาบอกว่าไอ้เนื้อแต่ละชิ้นที่ถูกเชือดออกมาเนี่ยประชาชนเอ่ยหรือขุนนางหรือทหารเอ่ยเนี่ยขอไปหมดบางคนก็เอาไปกินเอาไปเส้นไหว้เอาไปอะไรเงี้ยคือเครียดแค้นมากปรากฏเขาหาสมบัตินะว่ามีสมบัติทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยว่ายึดสมบัติจากหลิวจินได้เนี่ยเป็นทองคำ450ตัน
1: สี่ร้อยกว่าตัน
0: เป็นเงินเนี่ย 9,700 ตันมันจะมีนิตยสารAsian Wall Street Journalนะตอนปี2001เคยทำสถิติเอาไว้ปรากฏว่าหลิวจินเนี่ยเป็นคนที่รวยที่สุดเนี่ยในรอบพันปีเนี่ยติดอันดับ1ใน50
1: โอ้โห
0: อาจจะอีกคนนึงด้วยที่คนอาจจะเคยได้ยินกันชื่อเหอเซินคนนี้อยู่ในสมัยเฉียนหลงเป็นขุนนางคนป่วนแต่การเป็นขุนนางคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถนะเหอเซินเก่งมากพูดได้4ภาษาจีนมองโกแมนจูแล้วก็ไม่แน่ใจอีกภาษาหนึ่งอะไร
1: ค
0: ือพูดได้เยอะแล้ว

0: เนินการการทูตเก่งเหมือนกันก็คือเรียกภาษีมีหน้าที่ไปเก็บสัมปทานอะไรพวกนี้สุดท้ายคือยักยอกเงินเอาไว้หมดนะฮะแล้วจริงๆเฉียนหลงฮ่องเต้ก็รู้ตัวเฉียนหลงฮ่องเต้ก็รู้แล้วว่าถ้าตัวเองตายไปเนี่ยสุดท้ายเหอเซินต้องโดนจัดการแน
1: ่
0: ๆแล้วก็โดนจัดการแน่ๆโดยลูกของเฉียนหลงฮ่องเต้เนี่ยแล้วก็ไปยึดทรัพย์มาโอ้โหเขาเลยหาดแบบใหญ่โตมโหฬารถามว่าเหอเซินเนี่ยโกงไปเนี่ยโกงไปขนาดไหนสมัยนั้นเนี่ยเขาประเมินค่ามาเป็นได้มูลค่าประมาณ 1,100 ล้านตำลึงเงินถ้าเทียบกับยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการเทียบหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: ถ้าเทียบแบบลักษณะที่เป็นมูลค่าของโลหะเนี่ยเข้าใจว่ามันจะได้ประมาณสัก 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่มันมีวิธีการเทียบอีกแบบนึงก็คือเทียบกับอำนาจการซื้อจริงๆเขาจะดูว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ GDP ของจีนตอนนั้นเขาเทียบมาได้อีกตัวเลขหนึ่งได้ประมาณ180ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐรวยกว่าอีออนมาร
1: ์ค
0: ในยุคนี้ 1.3 ล้านล้านอะอีออนมาร์คอันนี้คือรวยกว่าแล้ว Asian Wall Street Journal ก็บอกว่าเนี่ยเฮอเซินเนี่ยไอ้ที่คนคอร์รัปชันเนี่ยถ้าวัดตามด้วยมาตรฐานของอำนาจการซื้อนะของในนั้นในยุคนั้นรวยอันดับหนึ่งของพันปีที่ผ่านมาเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นการคอร์รัปชันที่สูงสุดละที่ได้เงินไปเยอะแยะมามากมาย
1: โกงแต่ฮ่องเต้
0: ก็ยัง
1: ได้
0: ใช้ยังรักอยู
1: ่แต่การโกงต้นเหตุของการโกงดีกว่าเนาะตั้งแต่ที่คุณอ๋องเล่ามาก็เหมือนคล้ายๆกับยุคปัจจุบันเหมือนกันนะเงินเดือนน้อยบ้าง
0: ใช่
1: ได้จากการเก็บภาษีเกินบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะขนาดสุดท้ายครับถ้าจะยุคนั้นน่ะวิธีการปราบโกงของเขาปราบกันยังไงแล้วมันยั่งยืนแค่ไหนมาถึงปัจจุบันนี้ครับจนมาถึงยุคแบบอาจจะเป็นยุคเหมาเจ๋อตงหรือว่าสีจิ้งผิงเลยก็ได้ครับมันยั่งยืนมาถึงปัจจุบันไหม
0: โอ้จริงๆหาวิธีที่ยั่งยืนเนี่ยยากมากสุดท้ายแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็จะมีคนโกงเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
1: ครับ
0: แต่มันมีเรื่องน่าสนใจฮะตอนปลายราชวงศ์ชิงราชวงศ์ชิงมีศึกสงครามกับพวกอังกฤษพวกฝรั่งเศสแปดชาติมหาอำนาจปรากฏว่าหลายๆครั้งแพ้ก็ต้องจ่ายค่าปฏิกรสงครามพอจ่ายค่าปฏิกรสงครามเสร็จปุ๊บฝรั่งก็กลัวว่าราชวงศ์ชิงจะไม่จ่ายก็เจรจาจะขอมาดูภาษีขอมาดูบัญชีขอมาดูอะไรเยอะแยะมากมายซูสีแทลบอกว่ารำคาญท่านส่งขุนนางของท่านมาจัดการภาษีไปเลยก็น่าจะอยู่แถวเซี่ยงไฮ้นะก็อังกฤษก็ส่งขุนนางคนหนึ่งมาเป็นคนฝรั่งเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: มาปรากฏว่าพอส่งขุนนางคนนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยภาษีที่เก็บได้เนี่ยเยอะกว่าตอนที่คนจีนคุมอยู่เนี่ย30เท่าคือ
1: ครับ
0: น่าแปลกไห
1: ม
0: คือในยุคที่มันมีสงครามมีอะไรเงี้ยปรากฏว่าส่งคนของอังกฤษของฝรั่งมาอะไรเงี้ยเฉยเลยได้ภาษีเยอะแยะมากมายเลยเกิดจากอะไรจริงๆส่วนนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝรั่งไม่ได้มีคุณงามความดีหรือคุณธรรมอะไรเยอะกว่าคนจีนหรอกฮะ
1: ครับ
0: แต่เพียงแต่ว่าระบบการโกงที่มันเป็นเครือข่ายมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าเครือข่ายพวกเนี้ยมันเป็นลักษณะคือทุกคนรับรู้เหมือนกันหมดว่าต้องทำไม่ทำก็อยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: ปรากฏพอส่งฝรั่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมอ่ะเขาอาจจะพูดภาษาจีนไม่คล่องหรืออะไรสักอย่างแล้วเป้าหมายในการเก็บไม่ได้ว่ามาอยู่ในอาณาจักรของจีนอ่ะสุดท้ายต้องไปรายงานของอังกฤษบ้างของอะไรบ้างปรากฏว่ามันกลายเป็นการปราบคอร์รัปชันโดยไม่ตั้งใจได้เงินภาษีมาเยอะแยะมากมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1: อ
0: ันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะบางทีเนี่ยการปราบคอร์รัปชันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การทำลายหรือว่าเข้าไปมุ่งแบบทำให้การคอร์รัปชันเนี่ยมันกระจุยหายไปหมดแต่มันอาจจะต้องการสิ่งใหม่สิ่งแปลกปลอมสิ่งใหม่เนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปตั้งระบบที่คนทุกคนเนี่ยไม่คุ้นเคยว่าจะมาคอร์รัปชันกับระบบนี
1: ้
0: แล้วมันอาจจะช่วยอะไรบางอย่างได
1: ้
0: เพราะนั้นของบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอย่าเอาเชือกไปทุบปมเชือกอย่าเอากำปั้นไปทุบเชือกโดยตรงเพราะว่ามันแก้ปมไม่ได
1: ้
0: บางทีเราจะต้องสร้างอะไรขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ที่จะทำให้อยู่ดีปัญหาที่เหมือนจะแก้ไม่ได้มันกลับแก้ได้ขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดที่ประวัติศาสตร์ฝากเอาไว
1: ้ครับถ้าไม่เอามือไปทุบเชือกก็เอาเชือกอีกเส้นนึงอ่ะมาผูกอีกชั้นนึงดีกว่า
0: ใช่ฮะไปถักทอใหม
1: ่ก็ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ไม่พ้นกับเรื่องแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้แบบ

0: หมดจดหรือเปล่าแม้ว่าจะมีตัวอย่างจากคนที่ดีให้เห็นแต่ก็ไม่ได้ทำตามกัน
1: ใช่บางคนก็อย่างแม็กซ์เวเบอร์เขาก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นระบบอย่างนั้นอ่ะทำตามหลักการมันจะปราบคอร์รัปชันได้แต่มันก็จะเกิดรัฐที่เช้าชามเย็นชามอีกนะฮะเพราะนั้นหลายคนก็จะบอกว่าทำตามระบบสิไม่ต้องพึ่งคุณธรรมหรอกแต่บางคนก็บอกว่าต้องพึ่งคุณธรรมสิไม่ต้องพึ่งระบบเพราะว่าระบบสุดท้ายคนเละๆไปมันก็ทำให้ระบบเละอยู่ดีแต่จริงเอาห้องจริงนะทุกอย่างมันต้องประสานก
0: ัน มัน
1: ต้องคัดเลือกให้มัน
0: บาลาน
1: ซ์คู
0: ่ครับขอบคุณคุณออกครับวันนี้ขอบคุณมากคร
1: ับขอบคุณครับ

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสิริอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะจนถึงตอนนี้ยังคงต้องตรวจสอบต่อเนื่องนะคะสำหรับการหาผู้ร่วมกระทำผิดในขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะแม้ว่าเป็นการสอบระดับท้องถิ่นแต่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติค่ะมีการทำเป็นขบวนการและอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใครผัวพันกับขบวนการนี้บ้างนะคะล่าสุดตำรวจบก.ปปป.นำหมายสารเข้าคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบข้าราชการท้องถิ่นจังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการนำตัวไปขยายผลที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ช่วง2ทุ่มจนถึงตอนนี้ค่ะนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตยังอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวและสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตหลังจากตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.นำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9เข้าจับกุมหลังจากนายรุ่งเรืองถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางในการเรียกรับเงินจากผู้เสียหายที่เป็นอาสารักษาดินแดนจำนวน3คนคนละ 300,000 บาทรวมแล้วเป็นเงินทั้งหมด 900,000 บาทเพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วยเหลือสอบบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภาคใต้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงการสืบสวนพบว่านายรุ่งเรืองมีความเชื่อมโยงกรณีเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นจริงแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ว่าเกิดขึ้นในช่วงปีนี้หรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลและจะแถลงข่าวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเพื่อมีคำสั่งย้ายให้กลับมาปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่กรมการปกครอง30วันตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาจากกรณีถูกสอบสวนตามคำร้องเรียนเรื่องเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการหาดป่าตองจนนำไปสู่คำสั่งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมทั้งหมด5นายประกอบด้วยปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอกระทู้อำเภอเมืองภูเก็ตและอำเภอถลางรวมถึงป้องกันจังหวัดภูเก็ตกระทั่งวันนี้ค่ะนายรุ่งเรืองถูกคุมตัว

รณีเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นถ้าดูจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนรวมถึงจับกุมค่ะตอนนี้ในเรื่องของขบวนการทุจริตการสอบพุ่งเป้าไปที่นายพิชิตนะคะในฐานะที่เป็นตัวการใหญ่มีเส้นเงินโยงไปยังผู้ร่วมขบวนการค่ะล่าสุดตำรวจได้เปิดชื่อคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วก็เชื่อว่าขบวนการนี้ทำมานานแล้วกว่า2ปีจากการตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะกลายเป็นสารตั้งต้นซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจยึดสำเนากระดาษคำตอบได้พร้อมกับพนักงานราชการซึ่งกำลังแก้ไขข้อมูลอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์รวมๆแล้วเกือบ10คนนะคะคุณผู้ชมคะสำเนากระดาษคำตอบเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบจริงมีคนที่ทำหน้าที่แก้ไขคำตอบเพื่อให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์แล้วก็มีคนที่ทำหน้าที่แปลงไฟล์จากนั้นส่งกลับเข้าระบบค่ะจากการสืบสวนสอบสวนทั้งตำรวจและปปช.ให้ข้อมูลตรงกันว่าผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือนายพิชิตซึ่งเป็นทั้งเจ้าของบ้านที่ถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขข้อมูลและอยู่ในตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานกับนายหน้าหรือว่าติวเตอร์ในการซื้อขายตำแหน่งล่าสุดตำรวจเปิดชื่ออีกหนึ่งคนซึ่งคาดว่าอยู่ในเครือข่ายนี้ด้วยก็คือนายฉัตรพิสุทธิ์โดยพบว่านายฉัตรพิสุทธิ์เนี่ยค่ะเขามีบทบาทเป็นผู้จัดการในการดูแลคนที่เข้ามารับจ้างแก้ไขข้อมูลที่บริษัทในจังหวัดนนทบุรีและเป็นคนที่จ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานข้าราชการ10คนมีเส้นเงินรับโอนจากนายพิชิตในวันที่ถูกบุกตรวจค้นก็พบนายฉัตรพิสุทธิ์อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะนอกจาก2คนก็คือนายพิชิตและนายฉัตรพิสุทธิ์ก็ยังมีอีก1คนค่ะตำรวจกำลังติดตามตัวทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลคะแนนของผู้ซื้อตำแหน่งแล้วก็คัดลอกใส่แฟลชไดรฟ์นำมาส่งให้กับเครือข่ายเพื่อแก้ไขคำตอบที่บริษัทของนายพิชิตซึ่งน่าเชื่อได้ว่าขบวนการนี้ร่วมกันทำมามากกว่า2ปีเป็นการดูจากเส้นเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆตั้งแต่ปี2567ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเตรียมประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นสถ.โรงพิมพ์ข้อสอบในจังหวัดสมุทรปราการและกลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขคะแนนสอบรวมถึงจะพิจารณาเรียกผู้เสียหายเข้ามาให้ข้อมูลด้วยนอกจากนี้ค่ะจะประสานขอหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ปปช.ที่ตรวจยึดไว้อย่างเช่นกระดาษคำตอบนำมาตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาผู้ร่วมกระทำผิดด้วยหลังจากที่มีการเปิดโปงขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลายพื้นที่ก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้าราชการท้องถิ่นบางคนเรื่องความโปร่งใสนะคะอย่างบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งถูกประกาศไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกพบรายชื่อที่มีความผิดปกติและเข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ40คนส่วนใหญ่รับการบรรจุเป็นข้าราชการกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆและถ้าโฟกัสเฉพาะที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีความเชื่อมโยงกับนายพิชิตซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและเขาก็ยังเป็นพี่ชายของนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีด้วยในรายชื่อของคนที่สอบผ่านและบรรจุข้าราชการที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีพบว่ามี5รายชื่อด้วยกันซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องนามสกุลก็คือผู้สอบผ่าน4คนมีนามสกุลที่เหมือนกับนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าสธ.ในพื้นที่และอีก1คนนามสกุลไปเหมือนกับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีแต่ว่าทั้งหมดก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ส่วนอีกประเด็นนึงที่ถูกตั้งข้อสังเกตค่ะคือกรณีบัญชีผู้สอบแข่งขันท้องถิ่นภาคเหนือเขต2ศูนย์สอบพิษณุโลกพบผู้ได้อันดับ1จำนวน3ตำแหน่งใช้นามสกุลเดียวกันทั้งหมดก็คือนักทรัพยากรบุคคลนักนิติกรและนักวิชาการตรวจสอบภายในไทย PBS ได้ข้อมูลนะคะว่าทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดพิจิตรและเมื่อมีการตรวจสอบ1ในรายชื่อบรรจุเป็นข้าราชการที่สำนักงานเทศบาลตำบล3งามพบว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะและหลังจากมีคลิปเสียงเนื้อหาพูดคุยพาดพิงถึงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะจากปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นท่าทีของนายกรัฐมนตรีก็ถูกตีความไปต่างๆนานานะคะบางก็ตีความว่าดูแคลนคลิปเสียงนี้ว่าไม่มีสาระทั้งที่ก่อนหน้านี้นายกก็ประกาศชัดค่ะว่าจะเอาจริงกับทุกระดับที่ทุจริตทันทีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินลงจากห้องทำงานที่กระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวก็ได้สัมภาษณ์นายอันสิทธิ์กรณีที่เพจ CSI LA นำคลิปเสียง

0: ปมทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นบางช่วงค่ะมีบทสนทนาพาดพิงถึงภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.ว่ามีความเกี่ยวข้อง
1: ท่านประหลัดคะพอดีว่าอยากให้ชี้แจงกรณีคลิปเสียงได้ไหมคะ

0: า
1: ไม่มีข้อเท็จจริง
2: บอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว
3: แล้วตอนนี้กระแสที่ออก
4: อันนี้แหละค่ะเสียงจากใกล้ตัวนะคะก่อนหน้านี้นายกก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันประเด็นเดียวกันเลยค่ะบอกว่าเพ้อเจ้อไม่มีสาระและไม่ได้เรียกให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพราะว่าไม่ได้ให้ค่ะ
5: เพ้อเจ้อไปเรื่อย
6: ท่านประหลัดได้ชี้แจงท่านนายก
7: ทำไมต้องชี้แจงเพราะว่ามันไม่มีสาระคลิปอะไรก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวต้องแยกแยะให้ดีนะเขาเป็นหลานเป็นอะไรกันจริงหรือเปล่า
4: ท่าทีของนายกล่าสุดค่ะก็ทำให้สสฝ่ายค้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ยอมรับว่าประหลาดใจนะคะบอกว่านายกเนี่ยมีความย้อนแย้งอยู่ในตัว
8: ผมเองก็ค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของนายกเพราะว่าก่อนหน้านี้นายกเคยบอกว่าจะปราบปัญหาการทุจริตบอกว่ารู้สึกอับอายกับคะแนนความโปร่งใสของประเทศเราที่ตกต่ำสุดในรอบ10กว่าปีแต่พอมีคลิปหลักฐานที่อาจจะบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นกลับไปบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ไร้สาระมันก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างที่จะย้อนแย้งพอสมควรนะครับแล้วถ้าให้วิเคราะห์มากกว่านั้นเนี่ยเราก็เห็นหลายกรณีก่อนหน้านี้ที่บางทีนายกเนี่ยปัดตกหรือว่าดูแคลนหลักฐานบางประการที่ท้ายสุดพิสูจน์แล้วว่ามีมูลอย่างเช่นตอนเรื่องของวิกฤตน้ำมันเราก็เห็นนายกที่ออกมาพูดยืนยันว่าไม่มีไอ้โม่งแต่ท้ายสุดก็มีการเปิดเผยว่ากระบวนการกักตุนนั้นมีอยู่จริง
4: ฝนยังคงหนักอยู่นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดพายุฝนพัดถล่มในพื้นที่เขตลาดกระบังค่ะทำให้เสาไฟฟ้ากว่า40ต้นล้มทับรถยนต์หลายสิบคันและมีอาคารริมถนนหลายแห่งได้รับความเสียหายด้วยการไฟฟ้าต้องเข้าตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและอยู่ระหว่างเข้าเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้านี่เป็นสภาพความเสียหายของรถยนต์หลายสิบคันที่จอดอยู่ริมถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังตลอดแนวระยะทางหลายร้อยเมตรค่ะหลังจากที่เกิดพายุฝนตกหนักในช่วงเย็นที่ผ่านมาส่งผลให้เสาไฟฟ้ากว่า40ต้นล้มทับรถยนต์อาคารริมถนนหลายแห่งได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยทำให้ในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงฉลองกรุง31ไปจนถึงบริเวณฉลองกรุง45ไม่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนต้องออกจากที่พักท่ามกลางความมืดมิดและความโกลาหลนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบกับระบบสื่อสารทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการบางเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพคนที่อยู่ในเส้นทางและอยู่ในเหตุการณ์บอกว่าขณะขับรถเกิดพายุและฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นเส้นทางก่อนที่จะเห็นเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดไปขวางถนนทำให้รถจำนวนมากติดค้างอยู่ในพื้นที่หลายชั่วโมงเพื่อรอเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์เส้นทางเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนจากการถูกเสาไฟฟ้าล้มทับ
9: ลมแรงก็โยกเห็นเสาไฟมันโยกก็เลยรีบโผล่มาพอดีออกมาพ้นตรงเสาตัวเนี้ยแต่คันหลังก็โดนเข้าไป
10: แล้วพี่เป็นอะไรบ้างไหมคร
9: ับ ไม่เป็นครับ
10: ตอนขับมานี่มันเห็นพายุเหรอ
9: เห็นครับเห็น
11: เก็บเอาออกไปแล้วครับ
10: มันเป็นยังไงครับพ
9: ี่พ
10: าย
9: ุก็แรงเหมือนกันนะพายุมันแรงแต่ไม่รู้เปิดได้เปล่าไม่รู้อย่าง
10: น
9: ี้อ๋อ
10: แล้วนี่มันรออยู่กี่ชั่วโมงไงรถพี่เนี่ย
9: ก็ตั้งแต่สี่โมงครึ่งครับผมขับออกมาก็ว่าทำไมมันแปลกๆอย่างนี
10: ้อ๋อ
9: ก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปแป๊บเดียวเห็นเสาไฟมันโยกก็เลยมองหาเสาไฟว่าตรงไหนมันจะพ้นก็ตรงนี้พ้นก็กลุ้มๆไล่มาเลย
12: อ๋อน่ากลัวครับลมมาช่องนี้ครับเสาต้นนี้ล้มก่อนแล้วดึงต้นอื่นล้มหมดเลย
13: ครับ
12: ก็คือช่วงเนี้ย
13: ครับ
12: ลมมันไม่มีแรงปะทะอะไรเลยมันประมาณนี่เต็มๆเลยครับเน
13: ี่
12: ยพี่คนนี้เขาหนักมากเลย
13: ตอนนี้คือรักษาไปส่งตัวไปแล้วใช่ไหม
12: ส่งแล้วครับ
13: แต่พี่เป็นไรไหม
12: ก็ไม่เป็นไรแต่รถเสียหายครับรถผมอยู่ตำแหน่งเขาอะผมรีบขับไปตรงนู้นอ่ะ
13: โอ้โหเกือบเลยนะ
12: ครับเขามาต่อท้ายผมเขาก็โดนเต็มๆเลยครับ
4: ขณะนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าระดมกำลังพร้อมกับรถเครนเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าและเศษซากออกจากผิวจราจรเพื่อเปิดทางให้รถที่ติดค้างสามารถออกจากพื้นที่ได้ค่ะคาดว่าการดำเนินการต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงจึงแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงให้ไปใช้เส้นทางอื่นเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะปริศนาศพเด็กหญิงอายุ12ปีที่ถูกพบในป่าท้ายหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬซึ่งแพทย์พบร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดด้วยนะคะเบื้องต้นตำรวจคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีเพียงแค่คนเดียวหลังจากที่หนึ่งในผู้ต้องสงสัยรับสารภาพเป็นแค่กึ่งหนึ่งเท่านั้นและเตรียมที่จะขอศาลออกหมายจับจากเหตุการณ์ที่มีผู้พบร่างเด็กหญิงอายุ12ปีเสียชีวิตที่

0: ริเวณป่าท้ายหมู่บ้านบ้านบึงเคงหมู่ที่2ตำบลหนองทุ่มอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬและต่อมาแพทย์พบร่องรอยถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกรัดคอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของ2วันที่แล้วค่ะเบื้องต้นตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัยประมาณ 4-6 คนที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตไปสอบปากคำโดยหนึ่งในนั้นเป็นเยาวชนอายุเพียงแค่15ปีและมีศักดิ์เป็นน้าเขยของผู้เสียชีวิตยังคงให้การภาคเศษผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬเปิดเผยว่าตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบเพื่อขอสารออกหมายจับบุคคลต้องสงสัยเพื่อมาดำเนินคดีส่วนผลการตรวจร่างกายของผู้เสียชีวิตยังไม่ออกมาแต่ชัดเจนว่ามีร่องรอยถูกล่วงละเมิดทางเพศล่าสุดตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัยไปตรวจดีเอ็นเอแล้วทั้ง6คนสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคาดว่าผู้ก่อเหตุมีเพียงคนเดียวซึ่งรับสารภาพเพียงกึ่งหนึ่งส่วนปมก่อเหตุนั้นคาดว่ามาจากอารมณ์ชั่ววูบ
1: ถ้าให้เราพลาดประเด็นไปน่าจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบคือคนอาจจะคุ้นเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วประกอบกับผู้ชายเป็นเด็กด้วยถ้าไม่อารมณ์ชั่ววูบคงจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคงจะคิดว่าผู้ตายรู้ตัวรู้อะไรจะต้องมีการถูกจับกุมแน่ก็เลยได้รุนแรงจนถึงเสียชีวิต
0: ขณะเดียวกันวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตผู้นำชุมชนเพื่อนบ้านและหน่วยกู้ภัยช่วยกันเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังวัดกลางบึงเคงสามัคคีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากที่นำร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตคุณผู้ชมคะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะสำหรับการเปิดคูหาลงคะแนนเลือกผู้ว่ากทม.และเข้าสู่ช่วงคนสุดท้ายของการหาเสียงจริงๆแล้วค่ะบรรดาผู้สมัครก็ถึงเวลานะคะที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ชูนโยบายเพื่อเรียกคะแนนเสียงบรรยากาศเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายของพรรคประชาชนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะต้องเลื่อนกำหนดจากจะเริ่มต้นในเวลา 17:00 นเลื่อนไปเป็น 18:00 นแทนเนื่องจากฝนตกหนักมีประชาชนจำนวนหนึ่งสวมเสื้อกันฝนกางร่มมารอรับฟังการปราศัยด้วยและหลังจากที่ฝนเริ่มเบาบางค่ะนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรขึ้นเวทีเป็นคนแรกก่อนที่ตัวแทนผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.จะทยอยขึ้นปราศัยพร้อมกับเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเปิดเวทีให้สะท้อนปัญหาและสิ่งที่อยากเห็นในกรุงเทพมหานครจากนั้นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนขึ้นกล่าวปราศัยเป็นครั้งสุดท้ายเปิดใจถึงเหตุผลที่ตัดสินใจลงสมัครผู้ว่ากทม.พร้อมกับยอมรับนะคะว่าตัวเองอาจไม่ได้เก่งทุกด้านแต่พร้อมพัฒนาและเรียนรู้ในทุกวันปิดท้ายด้วยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนขึ้นกล่าวขอคะแนนเสียงให้กับนายชัยวัฒน์พร้อมส่งสารถึงชาวกรุงเทพว่าเปิดประตูให้เข้าไปทำงานผ่านปลายปากกาของคุณขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นปราศัยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ท่ามกลางประชาชนที่มาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะนายอนุชาบอกว่ารู้สึกดีใจที่ประชาชนในกทม.จำนวนมากยังคงคิดถึงพรรคประชาธิปัตย์และสัญญาว่าหากมีโอกาส

0: ปรุงเองตีเองครับแล้วก็ปั้นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ปั้นเองครับมันก็พอสามรสอย่างเงี้ยครับเปรี้ยวเผ็ดเค็มเป็นหวานอะไรเงี้ยเผ็ดนิดนิดก็ไม่มากแต่ว่ามันกลมกล่อมอะครับต้องลองตรงนี้เราไม่ได้หลักจำครับคือน้ำจิ้มเนี่ยที่เราทำเองเนี่ยคือจะเราซื้อเข้ามาเป็นโลคือมันก็จะเป็นน้ำพริกแห้งคราวนี้เราก็มาตีให้มันเป็นน้ำเราก็มาทำเองมาปรุงแต่งใหม่
1: ร้านเผาปลาริมคลองเป็นลักษณะร้านซุ้มอาหารริมน้ำนะครับแล้วก็มีเมนูแนะนำของร้านมีปลาคังสดผัดพริกแกงส้มตำปูม้าแกงป่าไก่บ้านส่วนปลาช่อนเผาก็เอาไปทำแกงส้มแปะซะได้อีกหลายเมนูเลยครับตอนนี้ร้านเปิดตั้งแต่10โมงไปจนถึง4ทุ่มนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มีกว่า100โต๊ะที่เอาไว้รองรับลูกค้าได้แล้วครับชวนกันอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านจังหวัดตรังนะครับก็ทำไข่เค็มไข่เค็มที่ว่านี้นะครับคัดไข่เป็ดฟองโตๆมาจากเล้าเป็ดของชาวบ้านในพื้นที่เลยเป็นการกระจายรายได้ทั่วถึงกันเลยนะครับแล้วก็เอามาพอกด้วยสมุนไพรแล้วก็มีใบเตยที่เรียกว่าส่งกลิ่นหอมตั้งแต่ตอนพอกไปจนถึงตอนทอดกินเลยครับคัดแต่ไข่เป็ดฟองโตๆนะเพื่อมาผลิตไข่เค็มสมุนไพรสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอกันตังจังหวัดตรังที่วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านชายวัดนะครับเขานัดการทำไข่เค็มสมุนไพรเตรียมไว้ขายทุกอาทิตย์เลยครับมาช่วยกันล้างแล้วก็เช็ดทำความสะอาดไข่เป็ดก่อนจากนั้นไปหั่นใบเตยหอมให้เป็นฝอยๆเพื่อไปปั่นคั้นเอาน้ำนะครับแล้วก็แยกกากใบเตยหอมเก็บไปด้วยผสมกับดินสอพองเกลือตามสัดส่วนนะครับให้กากใบเตยหอมกับส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยรวมละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เอามาพอกไข่เป็ดทีละฟองเลยครับ
2: เพราะมันจะตกแต่งมันจะได้สวยงามจะได้เป็นไก่ใบเตยจะได้เป็นสีเขียวจะได้เป็นมรกตแล้วก็จะได้มีกลิ่นหอมของมันของไก่เตยของใบเตย
3: ใบเตยข้างนอกนี้ที่พอกหลังนี่มันก็ซึมเข้าไปในไข่ได้
2: ใช่ใช่มันซึมเข้าไปปานไปด้วยกันมันต้องปานไปมันจะออกเป็นอย่างนี้มันจะได้สวยงามตกแต่งแล้วมันจะได้สวย
3: แล้วหอม
2: แล้วข้อหอมแล้วเราปอตอนเราไปต้มไก่ดาวมันจะหอมนิดหน่อยหอมติดไก่ดาวมันจะหอมกรุ่นกรุ่นใบเตย
3: แล้วต้องเข้าจนแน่นเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะต้องแน่นเลยต้องปิดสนิทเลยอ่ะต้องปิดที่ดินสอพองอะค่ะแล้วก็ปิดจนสนิทเลยอย่างเงี้ยพอกจนจะได้ดูสวยงาม
4: อันนี้คือกากเปล่า
1: เสร็จแล้วก็นำไปใส่ไว้ในถังหรือว่าภาชนะปิดมิดชิดเก็บเอาไว้ครับรอจนไข่เค็มสมุนไพรได้กำหนดเอาไปทอดดาวหรือว่าจะเอาไปต้มก็ได้ซึ่งเป็นกรรมวิธีเฉพาะของกลุ่มนะครับคือเก็บไปในภาชนะมิดชิดไม่ได้ดองในน้ำเกลือครับ
5: พอพอกเสร็จเราก็เอาไข่เป็ดที่พอกนะคะก็มาใส่ในถังค่ะเพื่อเก็บความหอมไว้นะคะคือพอกไว้ตรงนี้จนกว่าครบกำหนด7วันทอดดาวนะคะเมื่อลูกค้ามาซื้ออยากจะกินไข่ดาวเราก็จัดให้ไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการกินดาวก็ต้องการกินต้มเราก็พอกไว้แบบนี้จนครบ20หรือ25วันค่ะโดยการปิดฝามีฝาปิดเรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นหอมของใบเตยออกไปค่ะ
1: นางดวงพรฤทธิพรพันธ์ประธานกลุ่มบอกว่าเขาเริ่มทำไข่เค็มสมุนไพรมาตั้งแต่ปี2561นะครับต่อมาปี2562ก็จดทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปไข่เป็ดเนี่ยเอามาจากสมาชิกของกลุ่มนะครับแต่ว่าถ้าไม่พอจะไปหาซื้อมาจากชาวบ้านในชุมชนอื่นก็ได้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไปด้วยครับไข่เค็มที่นี่เวลาที่เอาไปดาวหรือว่าเอาไปต้มเนี่ยจะไม่เค็มจัดนะครับมีรสชาติเฉพาะตัวเลยครับ
5: มันจะอยู่ในถังนะคะไข่เค็มของเรานะคะของเราจะพอกสมุนไพรไข่เค็มถ้าดองน้ำเกลือนะคะมันจะมีความเค็มที่แหลมจัดใช่ไหมคะแต่ถ้าของเรานะคะมีความโดดเด่นตรงที่มีความหอมนะคะมีความหอมมันไม่เค็มจัดนะคะเมื่อเราต้มแล้วกลิ่นหอมของใบเตยมันจะออกมาให้เราดมได้เลยค่ะโดยเฉพาะมันมีความมันของน้ำใบเตยอะค่ะนั่นแหละแล้วก็มีความหอมของใบเตยทำให้เรามีแตกต่างจากไข่เค็มดองเกลือดองน้ำเกลือนะคะ
3: ที่ในตรังไม่มีที่ไหนทำเนาะทำที่เดียวนะ
5: จะทำที่เดียวค่ะเราจะเป็นวิทยากรตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลแล้วก็อำเภอนะคะต่างอำเภอเราก็ไปนะคะไปเป็นวิทยากรค่ะสมาชิกของเราก็สามารถเป็นวิทยากรได้หมดทุกคนค่ะ
1: การขาย

0: ขายออนไลน์ครับขายฟองละ9บาทแต่ว่าถ้ามาบรรจุกล่องขายปลีกเวลาที่ออกร้านกล่องละ5ฟองกล่องละ60บาทนะครับตอนนี้สร้างรายได้เข้ากลุ่มประมาณเดือนละ 1-20,000 บาทเลยครับแต่ตอนนี้ติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือบรรจุภัณฑ์ของชาวบ้านที่เขาทำกันเองเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงดีพอก็เลยส่งไปไกลๆไม่ได้ไข่อาจจะแตกนะครับถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นหรือว่าหน่วยงานมหาวิทยาลัยใดที่จะไปช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้นชาวบ้านเขาก็จะยินดีรับแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับชวนคุณผู้ชมไปกินของอร่อยที่ต้องมาเฉพาะหน้าฝนนะครับนั่นก็คือเห็ดถอบแต่ว่าเห็ดถอบอันนี้ไม่ได้เอาเห็ดมาทำเป็นเมนูธรรมดาอย่างเดียวเอามาประยุกต์ใหม่ทำเป็นเกี๊ยวเห็ดถอบนะครับอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดเชียงใหม่ครับคัดเห็ดถอบที่นุ่มแน่นนะครับมาล้างทำความสะอาดให้ดีเลยจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเอาไปผสมกับเนื้อหมูเด้งคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำไปห่อแป้งเป็นเกี๊ยวครับแล้วก็เอาไปต้มให้สุกรสชาติเนี่ยจะเป็นแบบเกี๊ยวหมูแต่ว่าจะได้ความหนึบความกรอบนะครับของเห็ดถอบเนี่ยเข้ามาเสริมเรียกว่าเป็นการเด้งสู้ฟันแบบเห็ดถอบแท้ๆเลยครับไอเดียนี้นายนพดลจันหอมนะครับเขาเป็นเจ้าของร้านตีน้อยโอชาที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นุ่นบอกว่าอยากจะให้ลูกค้านะครับได้กินของที่แปลกใหม่แล้วก็วัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์ในท้องถิ่นนะครับก็เลยมาลงตัวที่ลองเอาเห็ดถอบนะครับมาสร้างสรรค์อีกหลายเมนูเลยครับมีบะหมี่เกี๊ยวเห็ดถอบหมูแดงบะหมี่เกี๊ยวเห็ดถอบพระยาเทครัวเป็นการเอามาผสมกับอาหารสไตล์จีนได้อย่างลงตัวเลยครับ
1: ก็เลยหาวิธีนำเห็ดถอบมาผสมกับเกี๊ยวมาทานกับบะหมี่เกี๊ยวให้มันลงตัวครับ
2: ต้องรับเป็นยังไง
1: ต้องรับดีครับสำหรับคนที่ลูกค้าที่ไม่เคยมาทานก็ได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้มาทานนะครับลูกค้าที่เคยมาทานแล้วเขาก็จะบอกปากต่อไปบางคนลูกค้าที่เขาเฝ้ารอที่จะถึงฤดูกาลเนี่ยครับก็จะได้เป็นลูกค้าประจำ
3: ครับเรื่องราคาล่ะครับพี่หนิงครับเรามีการบวกเพิ่มไหมหรือว่าขายเท่าเดิมเลย
1: เท่าเดิมครับ80บาททุกปีจะขายราคานี้ครับ
0: เห็ดถอบหรือว่าเห็ดเพาะครับเป็นเห็ดที่หายากมีเนื้อสัมผัสกรุบกรอบเคี้ยวเพลินนะครับแล้วก็ไส้ในจะแตกเปาะในปากเมนูยอดนิยมที่ดึงความอร่อยของเห็ดถอบออกมาได้ดีก็อย่างพวกแกงคั่วเห็ดถอบแล้วก็อีกหลายเมนูเลยครับส่วนก่อนนำไปทำเมนูอาหารต่างๆนะครับก็แนะนำมาล้างเอาดินออกให้หมดเลยครับแล้วก็ไปต้มน้ำให้เดือดผสมเกลือลงไปหน่อยนะครับสักประมาณ15นาทีจะเป็นการช่วยเพิ่มความกรอบแล้วก็ความสะอาดของเห็ดถอบด้วยครับกิจกรรมนี้คุณผู้ชมเป็นประโยชน์อย่างมากเลยแล้วเขาก็เลือกกลุ่มที่เอามาอบรมกันได้ถูกจริงๆเพราะว่าเอากลุ่มไรเดอร์ครับมาหัดฝึกกู้ชีพกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากลุ่มอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องขับรถเดินทางไปเจอเหตุการณ์ต่างๆมากในแต่ละวันนะครับบางทีไปเจออุบัติเหตุกลางทางถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้ไปช่วยเจ้าหน้าที่รับผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับ
4: แก้วปูเรียกเริ่ม
0: โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR ที่จัดฟรีเลยนะครับสำหรับกลุ่มไรเดอร์ทุกสังกัดเลยตามที่ชมรมนพกันแอมบูเลนซ์แอนด์เซฟตี้รวมกับพันธมิตรภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกนะครับจัดอบรมทำ CPR ขึ้นมาครับเพื่อเสริมสร้างความกล้าแล้วก็ทักษะที่ถูกต้องด้วยในการไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุต่างๆซึ่งอาชีพไรเดอร์เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่เผชิญเหตุบนท้องถนนแต่ละวันเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่าเขาต้องขับรถเดินทางไปเจอเหตุการณ์ต่างๆทั้งวันอยู่แล้วงานนี้ก็นำโดยวิทยากรนะครับดีเจบอมนายนพกันใจอารีเป็นผู้ช่วยพยาบาลและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์นะครับจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นเวลา1ปีเต็ม
5: แล้วเราก็พยายามจัดให้โดยที่คนแค่เสียสละเวลามาแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียให้เราแต่เราสามารถซัพพอร์ตเรื่องค่าอาหารแล้วเราก็ออกใบรับรองให้1ปีนะครับในการปั๊มสำหรับคนที่เข้าร่วมแล้วก็คราวนี้สิ่งที่คาดหวังเนี่ยผมหวังว่าไรเดอร์เนี่ยกล้าช่วยมากขึ้นในการปั๊มหัวใจครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ไม่กล้าช่วยปั๊มครับได้แต่โบกรถหรือว่าช่วยในด้านเกี่ยวกับถ่ายลงโซเชียลต่างๆเนี่ยซึ่งมันโอกาสที่จะทำให้โอกาสรอดชีวิตของผู้ประสบภัยเนี่ยมันน้อยครับแต่ถ้าเขากล้าปั๊มอย่างเงี้ยครับมันทำให้โอกาสรอดของเขาได้เพิ่มขึ้นมากเลยครับซึ่งมีผลวิจัยจากทางอาจารย์ผมมาอีกทีนึงครับ
0: ก กิจกรรมครั้งนี้ครับจัดที่ร้านวิโรจน์โภชนาผักบุ้งเหินฟ้าพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับมีไรเดอร์มาร่วมกิจกรรมประมาณ25

0: คนพร้อมกับพ่อค้ารปภ.แล้วก็พนักงานของร้านก็มาฝึกอบรมกันด้วยครับงานนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนไรเดอร์เป็นฮีโร่กันนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมอาการโรคหัวใจวายเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยมากๆรอบตัวนะครับถ้าหากเรามีความรู้ที่ถูกต้องนะครับเกิดไปเจอเหตุเฉพาะหน้าขึ้นมาจริงๆจะได้ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับไปดูผลงานของชาวบ้านนะครับที่เขาเอาของใกล้ตัวแทบไม่ต้องลงทุนหาซื้ออะไรเลยเพราะว่าไปขุดเอารากไม้กับตอไม้ไผ่แล้วก็สังเกตว่ามันมีรูปร่างที่สามารถเอามาประกอบตกแต่งเข้าเป็นตัวแมลงต่างๆได้ครับทำเป็นตั๊กแตนตำข้าวแมงป่องจักจั่นกลายเป็นว่าสินค้าของเขาเป็นที่ต้องการสร้างรายได้ไปเลยครับผลงานรูปแมลงต่างๆที่ล้วนทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับเขาใช้รากไม้ตอไม้ไผ่อันนี้ก็ขุดได้ตามพื้นดินทั่วไปเลยครับเอามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะรูปแมลงต่างๆมีตะกั่วแตมตำข้าวแมงป่องจักจั่นแล้วก็มดแดงครับด้วยการสังเกตนำวัสดุธรรมชาติเอามาตัดแต่งมาเจาะรูครับแล้วก็มาประกอบเข้าเป็นตัวแมลงให้คล้ายกับของจริงเลยนี่เป็นฝีมือของนายพิชิตอินตาอายุ41ปีครับอยู่ที่บ้านพะเนาหมู่8ตำบลแจนแวนที่อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์เจ้าของไอเดียบอกว่าเขามองหาอาชีพเสริมนะครับก็ลองนำรากต้นไผ่กับเศษไม้ที่หาได้เนี่ยมาทดลองทำเล่นๆกันก่อนปรากฏว่าพอทำเสร็จเนี่ยผลงานมันแปลกตาสวยงามดีครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากคนรอบข้างครับก็เลยเริ่มพัฒนาฝีมือจริงจังจนเริ่มเป็นที่รู้จักเพราะว่าผลงานแมลงแต่ละตัวเนี่ยถือว่ามีหนึ่งเดียวนะครับเพราะว่ามาจากวัสดุธรรมชาติที่มีรูปร่างขนาดแตกต่างกันไปครับ
1: มดแดงครับ
2: มดแดง
1: ใช่ครับ
2: มดแดงตัวน้อยๆนะ
1: ครับผม
2: ครับก็เลยจินตนาการทำมา
1: คือว่าไปเดินไปที่สวนยางไปเจอรากไม้ไผ
2: ่ครับ
1: ที่ว่ามันแห้งผมหยิบมาว่าจะทำอะไรได้บ้างนะผมก็เลยลองมาทำมดแดงดูโอ้มันเหมือนมดแดงครับ
2: ก็เลยทำเหมือน
1: ครับผม
2: หลังจากนั้นก็ทำอะไรมาเพิ่มเติมมาอีกหลังจากหมดแรงก
1: ็หลายอย่างครับ
2: ทำมาเรื่อย
1: ๆทำไปเรื่อยครับ
2: เห็นแมลงอะไรก็คิดอยากทำ
1: ครับผม
2: ก็อย่างที่เห็นนี
1: ้ครับบางทีก็ทำตาม FC ขอมา
2: เขาโทรมาอ๋อ
0: บางชิ้นมีคนสนใจติดต่อขอซื้อกันเยอะเลยครับแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ได้เน้นขายในตอนนี้แต่ก็เคยเอาผลงานออกมาประมูลครั้งหนึ่งปรากฏว่าตะกั่วตำข้าวที่เขาทำอย่างสวยเลยคุณผู้ชมจากรากไม้เนี่ยมีคนประมูลสูงถึงประมาณเกือบ 3,000 บาทต่อตัวเลยครับตอนนี้ก็จะตั้งใจพัฒนาฝีมือให้สวยให้เนี้ยบไปกว่านี้ครับแล้วก็จะใช้พื้นที่บ้านตัวเองเป็นโรงงานเล็กๆในการผลิตสินค้าที่มาจากวัตถุในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายทั่วไปแบบนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูความงดงามของเครื่องแขวนไทยโบราณหนึ่งในงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่ปัจจุบันถือว่าหาชมได้ยากนะครับในงานประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์และโคมจีนเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนี่เป็นโอกาสนะครับได้ประชันฝีมือเชิงช่างของเยาวชนและประชาชนทั่วไปด้วยเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาไทยที่แฝงไปด้วยความหมายเชิงพระพุทธศาสนาติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
3: ประดิษฐ์ถูกนำมาร้อยเรียงเป็นโครงตะข่ายอย่างประณีตเป็นเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดกลิ่นจระเข้ที่งดงามวิจิตรการตาหนึ่งในศิลปะการร้อยเครื่องแขวนไทยโบราณที่ปัจจุบันหาชมได้ยากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงจัดประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
4: งานการประกวดในครั้งนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทรงเป็นประมุขของพุทธบริษัทไทยในขณะเดียวกันก็มีพระดำริที่จะเชิดชูความเป็นไทยด้วยเพราะพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอดการที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาเนี่ยมอบหมายให้มีการประกวดเครื่องแขวนไทยก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การถวายพุทธบูชาแต่เพื่อสนองพระนโยบายของเจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชในการรักษาเอกลักษณ์ไทยให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาด้วยนะครับวันนี้ก็มีการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือสำหรับบรรดาผู้ใหญ่และหน่วยงานทั้งหลายเราก็ให้ทำเป็นชิ้นงานสำเร็จมาเพราะจะเป็นชิ้นงานใหญ่นะครับ เรียกว่าโคมจีนส่วนสำหรับเป็นประเภทน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับนักเรียนมัธยมมาศึกษาหรือเทียบเท่าเนี่ยก็จะเป็นการร้อยกรองดอกไม้ที่เรียกว่ากลิ่นจระเข
3: ้ในอดีตเครื่องแขวนนิยมนำไปประดับตกแต่งสถานที่เพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นการห้อยประดับตามกรอบหน้าต่างขอบประตูหรือซุ้มเรือนไทยตามอาคารสถานที่สำคัญและในงานพระราชพิธีต่างๆค่ะ
4: ลักษณะของเครื่องแขวนเดิมโบราณจริงๆอ่ะคือการเอาดอกไม้มาร้อยเป็นแผงคล้ายๆม่านนะครับแต่ว่าเป็นชิ้นงานเล็กๆนะครับจะเป็นระยะลงไปธรรมดาบ้างหรือทำเป็นกรอบบ้างหรือทำเป็นสามเหลี่ยมบ้างทำเป็นสี่เหลี่ยมบ้างเป็นทรงพัดบ้างแล้วแต่งานดอกไม้สองมิติเหล่านี้เนี่ยเป็นงานดั้งเดิมก่อนที่จะเป็นงานดอกไม้สามมิติที่เป็นทรงโคมกลิ่นจระเข้เป็นงานดอกไม้สองมิติเป็นทรงตะแคงที่เรียกว่ากลิ่นจระเข้ก็คือกลิ่นความหอมของดอกไม้นะครับส่วนจระเข้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นชิ้นงานของน้องๆแล้วล่ะว่าเป็นรูปทรงคล้ายตัวจระเข้ก็คือเป็นสามเหลี่ยมต่อสามเหลี่ยมต่อสามเหลี่ยมหรือเป็นคล้ายๆรูปข้าวหลามตัดข้าวหลามตัดต่อกันเป็นทรงยาวคล้ายๆตัวจระเข้ยาวๆแล้วก็มีการต่ออุบะลงมานะครับก็มีข้อสันนิษฐานทางวิชาการมากมายว่าทำไมถึงใช้จระเข้แน่นอนว่าสังคมไทยเป็นสังคมผูกพันกับกระแสสายน้ำนะครับเราเดินทางด้วยการคมนาคมทางน้ำฉะนั้นจระเข้เนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของการมาของเรือกฐินทางน้ำนะครับอีกประการหนึ่งคือมีคนตีความไปในทางนามธรรมที่เป็นหลักธรรมว่าจระเข้แท้จริงแล้วคือสัญลักษณ์ของกิเลสเพราะว่ากิเลสเนี่ยกินงับปากใหญ่แล้วก็มีความอันตรายฟันคมมันงับชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาเรามีความตระหนี่อยู่ในใจการให้ทานเป็นของยากสำหรับคนมีกิเลสการสละการให้เป็นของยากสำหรับคนมีกิเลสฉะนั้นเราผูกพันกับกระแสน้ำเราเห็นจระเข้อยู่ในแหล่งน้ำเป็นเรื่องปกติแต่ทำอย่างไรให้จระเข้กลับใจเข้าอยู่ในคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาจระเข้คาบดอกบัวจระเข้ถือพระไตรอย่างเงี้ยแปลว่ากิเลสกลับใจเรายอมสละเสียสละทรัพย์เสียสละกำลังทั้งหลายเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาได้เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราสงบกิเลสในตัวเราให้ราบคาบลงฉะนั้นสัญลักษณ์ของจระเข้จึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีนัยยะทางคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาอยู
3: ่ความท้าทายการประกวดครั้งนี้คือกำหนดให้ใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งน้องๆจะต้องรังสรรค์ออกมาให้ดูพลิ้วไหวมีชีวิตชีวาและที่สำคัญโครงสร้างทั้งหมดต้องแข็งแรงพอที่จะทนต่อแรงลมรวมถึงรับน้ำหนักเครื่องแขวนได้โดยไม่บิดเบี้ยวการประกวดครั้งนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมประชันฝีมือทั้งหมด9โรงเรียนซึ่งแต่ละแห่งต่างงัดไอเดียออกแบบชิ้นงานให้มีความงดงามโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบไม่มีใครยอมใครค่ะ
5: ผมจะเป็นในส่วนของตาข่ายครับเพราะว่าลายที่เราใช้เป็นลายดาวล้อมเดือนค่อนข้างที่จะมีกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของขนาดของดอกพุทธถ้าหากว่ามีสัดส่วนหรือดอกบางดอกที่ไม่เท่ากันลายตรงนั้นก็จะไม่เท่ากันไปทั้งหมดเลยครับซึ่งก็เป็นอุปสรรคพอสมควรแต่ว่าเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็ทำเวลาให้ทันครับเพราะว่าด้วยเกณฑ์ของการแข่งขันก็คือต้องนำมาทำที่สถานีการแข่งขันทั้งหมด 100% นั่นเองครับก็ทำเต็มที่ดีที่สุดครับเพราะว่าต้องการให้งานเนี่ยมีคงอยู่สืบไปนะครับเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกนะครับงานพวกนี้เนี่ยเป็นงานค่อนข้างที่จะโบราณแล้วก็หาชมได้ยากก็เลยรู้สึกว่าอยากจะอนุรักษ์ให้มีสืบต่อไปแล้วก็ให้ชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยว่ามีทั้งความละเอียดอ่อนความสวยงามถูกต้องตามประเพณีแล้วก็มีความหมายในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าถ้าไม่ใช้ทางพระพุทธศาสนาเราสามารถนำไปประดับตกแต่งพวกทางประตูหน้าต่างหรือซุ้มประตูหรือช่องประตูต่างๆเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็กลิ่นหอมนั่นเองครับ
6: ออกแบบมาให้ในรูปแบบเป็นกำแพงแก้วนะคะแล้วก็ที่หนูออกแบบมาเป็นลักษณะนี้ก็คือเพราะว่าเห็นได้ว่าลวดลายอะค่ะมันจะมีความแบบปานี่แล้วก็ติดกันนะคะสื่อถึงความปานี่นะคะแล้วก็ตั้งใจในการทำค่ะแล้วก็ส่วนสีนะคะที่หนูเลือกใช้เป็นสีส้มอะค่ะเพราะว่าสีส้มอะค่ะเป็นสีวันเกิดของท่านศพของสมเด็จท่านค่ะแล้วก็ ดอกตรงนี้เป็นดอกพิกุลนะคะเนี่ยค่ะแล้วหนูใช้

0: ดอกพิกุลเพราะว่ามันเป็นสีส้มด้วยแล้วก็เป็นดอกที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นดอกพิกุลเป็นดอกประจำโรงเรียนแล้วค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเราออกแบบให้มันเป็นคล้ายๆรูปทรงหยดน้ำค่ะแล้วก็ทำกลีบตรงนี้ให้มันมีความประณีตมากขึ้นค่ะ
1: ความงดงามในงานไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องแขวนไทยเท่านั้นแต่ยังเปิดเวทีให้กับประชาชนทั่วไปได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประเภทโคมจีนอีกด้วยค่ะ
2: ที่เลือกประเภทโคมจีนเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชมีสายพระโลหิตเชื้อสายจีนนะครับพระองค์ประสูติที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็มีพระชนกเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต่จิ๋วนี่แหละนะครับฉะนั้นพระองค์ทรงพระปรีชาในด้านภาษาจีนด้วยแล้วก็ทรงผูกสัมพันธ์กับประเทศจีนคณะสงฆ์จีนอยู่เสมอฉะนั้นการเลือกประเภทโคมจีนมาสะท้อนให้เห็นเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การรักษาวัฒนธรรมของการร้อยดอกไม้นะแต่ว่าเพื่อสะท้อนถึงพระประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชด้วยชนิดโคมก็จะต้องมีการบรรจุดวงไฟหรือดวงประทีปลงไปนั้นระบบไฟใช้ได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่เสียบไปแล้วไฟช็อตทั้งวัดหรือว่าไฟดูดอะไรเงี้ยนะครับมีมิติความเชี่ยวชาญหลายอย่างประกอบกันเข้าในงานเหล่านี้อีกข้อหนึ่งก็คือมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าการจัดในครั้งนี้เนี่ยเพื่อฉลองพระชนมายุเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชก่อนที่จะมาปรากฏเป็นชิ้นงานเนี่ยลองคิดดูซิว่าเขาได้ประมวลพระประวัติพระจริยวัตรพระกรณียกิจซึ่งแสนจะเป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมสะท้อนอยู่ในงานดอกไม้ได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นความซับซ้อนในทางความคิดที่เราจะวิเคราะห์ด้วยว่าเขาสามารถที่จะเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริบทของดอกไม้เนี่ยเข้ามาประมวลอยู่ในงานดอกไม้ได้หรือไม่ฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานฝีมือแต่ต้องเป็นงานทางสติปัญญาที่ส่งสะท้อนมาบนฝีมือด้วย
1: นี่คือผลงานสร้างสรรค์จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด12ทีมที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจใช้เวลาประดิษฐ์ประดอยยาวนานกว่า10วันจนออกมาเป็นโคมจีนที่สวยงามประณีตและเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจค่ะ
3: ค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะของเราก็จะตั้งชื่อว่างามบุปผาสักกุณาคารวะพระสังฆราชค่ะก็จะเป็นโคมแขวนแบบจีนนะคะโดยเราใช้โคมจีนรูปทรงแปดเหลี่ยมแล้วก็นำมาประยุกต์เครื่องหลังคาแบบเข่งจีนค่ะแล้วก็มีสถาปัตยกรรมแบบจีนอย่างนกฟงหวงอย่างผู้ห้อยแบบจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเพิ่มเติมในโคมแขวนของเราข้างในก็จะประดับพุ่มภาพสัญลักษณ์ฉลอง 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชค่ะ
1: สำหรับผลการประกวดรางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภทเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดกลิ่นจระเข้ตกเป็นของโรงเรียนสิรินธรขณะที่รางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภทโคมจีนได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูนใจค่ะ
2: ประการสำคัญยิ่งคือการประกวดในครั้งนี้เราได้รับพระกรุณาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศทั้งสำหรับประเภทเด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็ประเภทประชาชนทั่วไป2ถ้วยรางวัลและจะทรงพระกรุณาโปรดประทานพระวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศทั้ง2รางวัลนี้ได้เฝ้ารับประทานต่อพระหัตถ์ฉะนั้นก็เป็นเกียรติยศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติของรัฐบาลที่ดำเนินนโยบายในการจัดการประกวดครั้งนี้แล้วก็ของบรรดาน้องๆรวมทั้งประชาชนที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญของบ้านเมืองฉะนั้นผมได้ย้ำไปกับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่คุณชนะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือท่านสามารถชนะใจตัวเองในการที่จะรักษาวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทยให้ส่งทอดจากบรรพชนสู่พวกเราและส่งต่อไปสู่อนุชนสิ่งเหล่านี้คือเราต้องใช้วินัยใช้ความรู้ความสามารถใช้ความประณีตใช้ความอดทนใช้สติปัญญามากมายในการที่จะผลิตชิ้นงานอย่างนี้ออกมาได
1: ้กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงจัดขึ้นในสุภมงคลและสมัยที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาแต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญในการส่งเสริมเผยแพร่และสืบทอดภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ไทยที่ยังคงสว่างไสวและไม่สูญหายไปตามกาลเวลาค่ะ

การประกวดในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญนะครับที่เปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาเยาวชนต่างๆและประชาชนทั่วไปได้ประชันฝีมือกันและยังได้สืบทอดงานหัตถศิลป์ไทยไม่ให้สูญหายไปด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยประติมากรรมองค์พญานาคขนาดเล็กสีสันสดใสน่ารักนะครับนี่เป็นจุดเช็คอินใหม่คู่กับองค์พญานาค7เสียนขนาดใหญ่ที่วัดโคกเปี้ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสายมูในตำบลเกาะยอที่อำเภอเมืองสงขลาครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วเจอกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

ผักกาดจออาหารของชาวไทยใหญ่ที่ทำง่ายๆวัตถุดิบไม่กี่อย่างและเนื้อลุงหอมพริกราบวันนี้ในกินอยู่คือ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะวันนี้กินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษซึ่งเป็นชาวไทยหรือไทยใหญ่จากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ใหม่สงค่าค่ะเขาชื่อนางใหม่คำหานค่ะสัตว์ที่เป็นก้นเมืองกึ่งค่ะนะแล้วเหมือนในไรมาเฮ็ดเขาพักผักกาดจอค่ะผักกาดจอแล้วก็เนื้อลุงค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ค่ะผักกาดจอก็จะเป็นผักเป็นพืชที่หาง่ายแล้วก็ปลูกง่ายสามารถที่จะเอามาทำผักกาดจอผักกาดส้มหรือว่ากิมจิไทยใหญ่อะค่ะเนื้อลุงก็คือเนื้อก็คือเนื้อวัวหรือเนื้อหมูก็ได้เอามาทำเป็นก้อนนะคะลุงแปลว่าเอามาทำเป็นก้อน
0: สวัสดีค่ะคุณใหม
1: ่สวัสดีค่ะ
0: คุณใหม่เนี่ยค่ะเป็นชาวไทยใหญ่นะคะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อยู่อำเภออะไรคะ
1: อยู่อำเภอเชียงดาวค่ะ
0: อยู่อำเภอเชียงดาว
1: ใช่
0: มีทั้งถ้ำหลวงเขาหลวง
1: ใช่ค่ะ
0: คนไทยใหญ่เนี่ยวัฒนธรรมชัดเจนเลยดูจากการแต่งกายก่อนเลยก็จะต้องมีการโพกผ้าโพกหัว
1: ก็การโพกผ้าโพกหัวก็เขาเรียกว่าเคนหัว
0: เคนหัว
1: เคนหัวใช่ก็เป็นผู้ชายก็จะมีจะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช
0: ่
1: ส่วนผู้หญิงก็จะเป็นผ้าทอมือโดยเฉพาะเลยอะค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเราด้วยเพราะว่าอากาศที่บ้านเราหนาวเป็นประจำแล้วก็ส่วนมากชาวไทยใหญ่จะไม่ใช้ร่มหรือว่าจ้องนะคะจะไม่ค่อยกางจ้
0: อง
1: เพราะว่าเวลาเราไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราจะหาบบ้างจะหิ้วบ้างเป็น
0: มันไม่สะดวก
1: ใช่มันไม่สะดวกเราก็โพกหัวไปแล้วก็ป้องกันแดดป้องกันฝนความเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คำศัพท์คำพูดที่ใช้เนี่ยภาษาไทยณปัจจุบันกับไทยใหญ่เนี่ยก็มีความใกล้เคียงหลายหลายคำเนี่ยค่ะก็ยังใช้คำศัพท์เดียวกันอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรบ้างคะ
1: อย่างเช่นคำเรียกพ่อแม่พ่อก็พ่อแม่ก็แม่เหมือนกันกินข้าว
0: กินข้าวข้าวก็ข้าวเหมือนกัน
1: ข้าวก็ข้าวเหมือนกันนอนก็นอนเหมือนกันแล้วก็น้ำก็จะเป็นน้ำเสียงจะสั้นกว่านิดนึง
0: แต่คือถ้าอยู่ในบริบทนี้เราสามารถเดาได้ว่าพูดถึงอะไรอยู่แบบนี้ค่ะวันนี้มาถึงกินอยู่คือค่ะแน่นอนก็จะต้องทำอาหารไทยใหญ่วันนี้นำอาหารอะไรมาคะ
1: จะมีผักกาดจอค่ะแล้วก็มีเนื้อลุงอีกอย่างนึง
0: เนื้อลุง
1: คือลุงก็แปลว่าเราเอามาทำเป็นก้อน
0: จอผักกาดเนี่ยก็เป็นอาหารคู่บ้านคู่เมือง
1: ถูกต้องค่ะ
0: วัตถุดิบหลักก็คือผักกาด
1: ถูกต้องค่ะ
0: ผักกาดก็คือสิ่งนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ที่คนกรุงเทพอย่างโบเรียกผักกวางตุ้ง ถ้าจะทำจอก็ต้องใช้ผักกาดแบบนี้ทำ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนี
1: ่ผักกาดจอมันต้องใช้เวลาต้มนานแล้วก็เขาจะเอาส่วนที่แก่หรือว่าดอกมาทำที่ต้นใหญ่ๆเขาก็สามารถที่จะปอกเอาเปลือกออกแล้วก็ข้างในกินได้ต้มได้ใช้เวลาต้มนานนะคะมันก็จะไม่เปื่อย
0: เริ่มจากทำอะไรก่อนดีคะ
1: ก็เริ่มจากต้มน้ำค่ะ
0: ต้มน้ำเริ่มจากต้มน้ำนะคะ
1: ค่ะ
0: พอไหมคะ
1: พอค่ะ
0: ค่ะได้
1: ก็ตอนที่เราต้มน้ำเราก็ต้องหั่นมะเขือเทศใส่ค่ะ
0: ใส่เยอะไหมคะ
1: ใส่ลูกเดียวก็พอค่ะ
0: ใส่ลูกเดียวก็
1: จะมีความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวของมะเขือเทศ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใส่มะขามเปียกนิดนึง
0: ค่ะก็คือให้มันมีเปรี้ยวมีหวานเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: พอไหมคะ
1: พอค่ะ
0: ใส่ไปเลยอย่างนี
1: ้แล้วก็ใส่เกลือ
0: ใส่เกลือเพื่อชูรสเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะเราก็ปิดฝาไว้รอน้ำเดือดค่ะ
0: ค่ะ
1: พอน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอากระดูกหมูใส่ค่ะก็ระหว่างที่เรารอทำเราก็ต้องเลือกผักไปก่อนที่บ้านจะไม่ใช้มีดตัดนะคะเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าส่วนไหนแก่หรือว่าส่วนไหนอ่อนเราก็ต้องเด็ดแบบนี้ค่ะเด็ดเอาส่วนที่อ่อนๆไปก่อน
0: เด็ดเอาแต่ใบก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามันก้านใหญ่เราสามารถที่จะปอกเราก็เอาข้างในใส่ได้ค่ะ
0: อ๋อถ้าใหญ่ก็ปล่อยให้ใหญ่ไปเลยแล้วก็เอาแบบปอกได้ไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าปอกไม่ได้ไม่เอา
1: ไม่เอาค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคุณหมายบอกว่ากินได้ทุกหน้าก
1: ินได้ทุกหน้า
0: แต่นิยมอาจจะนิยมหน้าหนาวเพราะมันเป็นซุปร้อนๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เดือดแล้วใส่ซี่โครงหมูได้เลย
1: ได้ค่ะได้เลย
0: ใส่เยอะไหมคะ
1: ไม่ต้องเยอะมากค่ะ
0: เรากิน
1: แค่เอาน้ำหวาน
0: อ๋อแค่น้ำหวานคือจริงๆเราหนักผักเราไม่ได้หนักที่คง
1: ใช่ค่ะ
0: จอนี่คือต้มไหมคะ
1: จอก็คือต้มค่ะต้มหรือไม่ก็ตุ๋นก็ได
0: ้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจอคือตุ๋นต้มไปให้เปื่อย
1: ค่ะ
0: คุณหมายบอกว่าปกติเนี่ยกินข้าวเจ้าเป็นหลัก
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างกินกับจอผักกาดก็กินกับข้าวเจ้ากินกับข้าวสวยแล้วข้าวเหนียวเนี่ยมีกินไหมคะ
1: เวลาทำงานนะคะอย่างเช่นเราไปนาอาจจะมีข้าวเหนียวเสริมมาเพื่อที่จะให้มันอยู่ท้องอะค่ะข้าวเหนียวมันจะอยู่ท้องกว่า
0: อันนี้
1: ทีนี้เราก็ใส่ผักได้เลยค่ะ
0: คุณหมายบอกว่าเราจะตุ๋นไปจนเปื่อยเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะให้เปื่อยทั้งกระดูกหมูแล้วก็ผัก
0: ผักก็เปื่อยกระดูกหมูก็เปื่อย
1: มันจะไม่เปื่อยเป็นเละๆเหมือนที่เราต้มทั่วไปเพราะว่ามะขามมันจะทำให้ผักไม่เปื่อยจะเปื่อยน่ากิน
0: จะเปื่อยน่ากินนะคะมีภูมิปัญญานะคะแอบใส่มะขามไว้แล้วผักก็จะเปื่อยแบบสวย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะปกติอย่างต้มที่บ้านนี่ต้มหม้อใหญ่ๆเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้เวลา
1: ใช้เวลาตุ๋นไว้นานหน่อยแล้วก็ทานได้หลายวันนะคะ

0: ติมไปในถ้วยใหญ่ไม่ได้เพราะว่าบางทีจะมีเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นน้ำจิ้มต่างหากเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราทำน้ำจิ้มมึง
0: เราก็จะทำน้ำจิ้มผักชีกับพริกแดงหั่นรวมกันหั่นรวมกันเสร็จแล้วก็เอาน้ำผักกาดจอใส่แล้วมีพริกแดงแล้วผักชี
1: พริกแดงสดแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ผักชีแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้น
1: แล้วก็ซอยละเอียดเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โบช่วยซอย
0: แล้วก็จะมีอีกกระเทียมเจียวแล้วก็พริกขั่วนะคะเอาโรยหน้าส่วนคนที่ไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องแตะพริกเลยก็กระเทียมเจียวจะทำให้รู้สึกมันจะหอมหอมกระเทียมแล้วก็จะมีความมัน
1: จากกระเทียมออกมา
0: ใช
1: ่น้ำจิ้มที่เราจะจิ้มเนี่ยคือผักชีกับพริกสดค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมแต่ว่าของที่จะโรยหน้าเมื่อเสร็จแล้วก็คือกระเทียมเจียวกับพริกทอด
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในสวน
1: อยู่เชียงดาวก็ไม่ต้องออกมาเลยมีครบหมดทุกอย่าง
0: ใช่ก็ปลูกอยู่ในบริเวณบ้านนี
1: ้อันนี้ก็ซอยนะคะ
0: ซอยละเอียดค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ำผักกาดจอใส่
1: อันนี้ก็คือเป็นน้ำจิ้ม
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับผักกาดจอ
0: ใช่
1: ผักชีพริกซอยแล้วก็เอาน้ำผักกาดจอใส่ค่ะระหว่างที่เรารอผักกาดจอตุ๋นไปเนี่ยค่ะเราก็จะทำอีกหนึ่งรายการอาหาร
0: เนื้อลุงหรือว่าเนื้อก้อน
1: เนื้อลุง
0: ใช่ค่ะ
1: ทำมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
0: ก็จะมีหมูสับนะคะ
1: หมูสับ
0: แล้วก็มีมะเขือเทศที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็หอมแดงกระเทียมแล้วก็ขิงค่ะพริกลาบเนี้ยเพื่อความหอมนิดนึงค่ะจะไม่ให้เผ็ดมาก
1: ใช้พริกลาบเหมือนที่คนเหนือทำลาบคั่ว
0: ใช่ค่ะ
1: เอามาผสมในเนื้อได้ค่ะเริ่มจากอะไรดีคะ
0: ก็เริ่มจากหมูเลย
1: เอาหมูสับ
0: เอาหมูสับค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเอาหมูชิ้นก็ได้แต่เราต้องเสียเวลาสับอีก
1: หมูได้ไก่ได้ไหมคะ
0: ไก่นี่กลัวมันจะไม่
1: อร่อยมันจะแห้ง
0: มันไม่เกาะตัว
1: อ
0: ๋
1: อใช่เพราะว่ามันต้องเป็นก้อนคำว่าลุงคือเป็นก้อนเมื่อกี้คุณหมายอธิบายแบบนั้นค่ะแล้วก็หั่นเดี๋ยวโบช่วยหั่นค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าคนไทยใหญ่ชอบกินมะเขือเทศนะเนี่ย
0: ใช่ค่ะขาดไม่ได้เลย
1: หั่นเป็นเล็กๆหรือว่า
0: ใช่ค่ะเล็กๆเลย
1: อีกอย่างนึงที่เป็นของขึ้นชื่อไทยใหญ่ก็คือข้าวแลงฟืน
0: ค่ะข้าวแลงฟืนข้าวแลง
1: แ
0: ลงฟืนใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เวลากินก็ต้องมีมะเขือเทศ
0: มีมะเขือเทศคือน้ำอ่ะเขาจะใช้มะเขือเทศอะค่ะน้ำของข้าวแลงฟืน
1: ระหว่างที่โบหั่นอยู่นะ
0: ค่ะ
1: คุณไหมเนี่ยเขาก็ใส่อะไรลงไปในหมูสับก
0: ่อนใส่พริกใส
1: ่
0: พริกลาบค่ะ
1: พริกลาบเมื่อแกดมมันก็มีแบบมีมะแขวนเม็ดผักชีอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับก็เป็น
1: หอมมาก
0: ที่เขาใส่พะโล้จะหอมมาก
1: ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะคะ
0: อันนี้เป็นไม้ค่ำอะค่ะไม้ค่ำหรือว่าไม้กอกเป็นต้นไม้ชนิดนึงเราก็ไปขูดเอาเปลือกของต้นมันนะคะแล้วก็มาตากแห้งแล้วก็มาทำให้ละเอียดเป็นผงค่ะอันนี้จะทำให้หมูเราเกาะตัว
1: ต้องไปเอาที่เชียงดาวนะคะอันนี
0: ้อันนี้ใช่ค่ะต้องมีเฉพาะที่เลย
1: เรียกว่าไม้อะไรอีกทีคะ
0: ไม้ค่ำค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ค่ำ
0: ค่ะ
1: มะเขือเทศนี่เอาละเอียดกว่านี้ไหมคะ
0: เท่านี้ก็พอค่ะ
1: เท่านี้ก็พอ
0: เ
1: ฮ้ใส่เลยไหมคะ
0: ได้
1: หมด
0: ใส่เลยใส่เลยค่ะ
1: หมดเลยได้นะ
0: หมดเลยค่ะ
1: ใส่มะเขือเทศไป1ลูกคุณผู้ชมสับละเอียด
0: แล้วก็หอมแดง
1: หอมแดงเอากี่ลูกดีคะคุณหม
0: ายสองลูกก็ได
1: ้แบบนี้แล้วเราก็สับหอม
0: สับหอมให้ละเอียดเหมือนมะเขือเทศเลยค่ะ
1: กระเทียมด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะใส่กระเทียมด้วยพริกก็ใส่พริกลาบไปแล้วไม่ต้องใส่พริกสดก็ได้
1: มันก็จะเผ็ดๆนิดๆอยู่แล้วนี้จริงๆไทยใหญ่นี่เป็นวัฒนธรรมที่มีความรุ่มรวยเรื่องอาหารการกินนะแล้วเราก็รู้จักกันค่อนข้างเยอะด้วย อย่างหมูลุงอย่างเงี้ยที่เราทำหรือว่าเนื้อลุงที่เราทำวันนี้

0: หรืออุ๊กอุ๊กไก่เป็นของไทยใหญ่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอุ๊กไก่เป็นของไทยอุ๊กไก่ก็จะเป็นใส่สมุนไพรเยอะมาก
0: แล้วมีอะไรอีกที่เรารู้จักกันดี
1: อันดับหนึ่งก็คือถั่วเน่าเลยถั่วเน่าแต่ว่าขั้นตอนค่อนข้างจะเยอะ
0: ค่ะ
1: ก็ใช้เวลาหลายวันนะคะถั่วเน่าก็จะมี2แบบค่ะถั่วเน่าที่เราปรุงเครื่องแล้วแล้วก็ที่ยังไม่ได้ปรุงเครื่องสำหรับที่จะไปปรุงอาหารที่ปรุงเครื่องแล้วเราสามารถที่จะเอาไปจี่ถ่านหรือว่าทอดทานกับข้าวสวยได้เลย
0: อันนี้หอมกับกระเทียมสับใส่หมดเลยนะคะ
1: ใส่หมดเลยค่ะก็จะซอยขิงตำนิดนึง
0: ซอยขิงตำ
1: ตำแล้วก็บีบเอาน้ำมาใส่เพื่อความหอม
0: เอาแต่น้ำนะคุณผู้ชมเราตำเอาแต่น้ำนะคุณผู้ชม
1: ใช่
0: เดี๋ยวโบช่วยตำค่ะ
1: ได้ค่ะน่าจะได้แล้วนะคะบีบเอาน้ำ
0: ได้แบบนี้นะคุณผู้ชมเราก็จะบีบเอาแต่น้ำบีบใส่เลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บีบใส่เลยนะนี
1: ่โอเค
0: โอ้น้ำขิง
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากัน
0: ใส่เกลือน้ำปรุงน้ำปลาไทยใหญ่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ในนี้ถั่วเน่าก็ไม่ใส่
1: ไม่ใส่ค่ะใส่ต้นหอมผักชีนี่คือเราทำแล้วก็กินได้เลยวันเดียวนะคะแต่ถ้าเราจะไว้หลายวันกลัวว่ามันจะเสียอย่างเงี้ยค่ะหอมแดงต้นหอม
0: ขออนุญาตนะคะ
1: ค่ะ
0: ต้นหอมผักชีในชามผสมเรานะคุณผู้ชมเรามีหมูสับมะเขือเทศแล้วก็มีพริกลาบมีไม้อะไรนะคะ
1: ไม้กอก
0: ไม้กอกเอาไว้ให้เนื้อมันเป็นก้อนได้
1: ค่ะ
0: มีต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือหอมแดงสับกระเทียมส่วนขิงนี่เอาแต่น้ำน้ำมันไม่ต้องเยอะมากไหมคะลูก
1: ค่ะไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะใช้มือเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ล้างมือแล้ว
0: ค่ะ
1: จะทำเป็นก้อนก้อนพอคำ
0: รสชาติที่ถูกต้องของเนื้อลุงคืออะไรคะเผ็ดเค็ม
1: จะกลมกล่อมใช่เผ็ดเค็มแล้วก็จะมีความเปรี้ยวๆฝาดๆของต้นไม้กอกค่ะ
0: สีสวยเลยคุณผู้ชมมีทั้งเขียวมีทั้งแดงค่ะ
1: ใช
0: ่แล้วเราก็ปั้นอันนี้คุณหมายไม่ได้ใส่แป้งเนาะถ้าเกิดว่า
1: ไม่ได้ใส่ค่ะ
0: ของพวกอะไรสับๆแล้วปั้นเป็นก้อนปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขานิยมใส่แป้งให้มันอยู่ติดกันเป็นก้อนแต่คนไทยใหญ่เขามีภูมิปัญญาไงเขาใช้ไม้ชนิดนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้กอกไม้กอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็พอใส่แล้วเนี่ยคุณหมายบอกว่ามันจะอยู่ด้วยกัน
1: มันจะทำให้เกาะตัวกัน
0: ค่ะสงสัยต้องไปเชียงดาวแล้วแหละไปดูต้นมันว่าเป็นยังไงเจ้าไม้ชนิดนี้เนื้อลุงนี่กินยังไงคะหลังจากทอดเสร็จแล้วกิน
1: ก็เราทอดแล้วก็หลังจากที่มันสุกแล้วแห้งเราจะเอามาปรุงเป็นอาหารแบบใส่น้ำก็ได้ค่ะใส่น้ำก็ได้หรือว่าชอบที่จะทานแบบแห้งๆก็ทานได้เลยค่ะก็จะมีสมุนไพรเยอะ
0: ค่ะนี่ได้แล้วเน
1: าะ
0: เดี๋ยวโบค่อยๆเอาลงให้นะคะ
1: มะเขือเทศก็จะทำให้ผิวสวย
0: เนาะ
1: ใช่
0: ดูผิวพี่ใหม่สิ
1: จะขาดไม่ได้เลยอาหารไทยใหญ่มะเขือเทศกระเทียมหอมแดง3อย่างนี้ขาดไม่ได้เลย
0: ดีเนาะอันนี้แอบเอามาทำให้เด็กๆกินก็ได้เนาะแบบไม่ต้องใส่พริกลาบ
1: ใ
0: ส่มะเขือเทศเข้าไปข้างในเลยคุณผู้ชม
1: ได้ค่ะ
0: หลอกเด็กกินผัก
1: แต่มันต้องให้ละเอียดกว่านี้ไม่งั้นเขาก็จะเห็นว่าเป็นชิ้น
0: อันนี้คือ

0: ทั้งมะเขือหอมมะขาม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักเนี่ยต้องไม่เขียวถ้าเขียวแปลว่ายังไม่สุก
1: ใช่ค่ะมันจะกลายเป็นอีกเมนูนึงเลย
0: เวลาจะรับประทานเราต้องรับประทานแบบนี้ใช่ไหม
1: กระเทียมเจียวก็เอากระเทียมเจียวโรยเลยจะสวยๆจะหอมค่ะ
0: ค่ะ
1: ชอบพริกแห้งก็ทานพริกแห้งชอบพริกสดก็พริกสดได้ค่ะ
0: อืมค่ะ
1: พริกสดเราก็จะมีตัวนี
0: ้
1: อยู่แล้วใช่เอาอันนี้ใส่น้ำผักโจ
0: ก็จะกลายเป็นน้ำจิ้ม
1: ใช่ค่ะคนที่ชอบเค็มเขาก็จะเติมในนี้ค่ะจะไม่เติมในถ้วยใหญ
0: ่อ๋อสมมติว่าอยากได้เค็มก็เติมเกลือในนี้ได้
1: ใช่
0: ค่ะอันนี้ก็จะพริกซอยกับผักชีซอยที่เราทำไว้นะคุณผู้ชมพอจอผักกาดเราสุกเรียบร้อยเนี่ยเราก็เอาน้ำใส่ปึ้งได้น้ำจิ้มเลยแล้วก็ส่วนชามใหญ่เนี่ยเราก็โรยกระเทียมเจียวพริกแห้ง
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะมันโดนกระเทียมอ่ะมันก็หอมเลยโดยบันโดน
1: หอมมากหอมกระเทียมเจียว
0: เสร็จแล้วเราเอาหมูจิ้มเหรอคะหรือเราเอาผักจิ้มมันนี
1: ่เอาผักจอเนี่ยค่ะ
0: จิ้มเอาผักจอจิ้ม
1: ใช
0: ่มันอร่อยพอดีเป๊ะอ่ะ เค็มนิดๆแล้วก็ความมะขามตอนแรกที่ชิมกับตอนนี้ค่ะที่ตุ๋นไปเรื่อยๆอ่ะความเปรี้ยวอ่ะมันมันเหมือนกินต้มซี่โครงหมูผักกาดดองแต่ผักกาดเราไม่ได้เอาไปดองนะ
1: ค่ะอันนี้เป็นผักกาดสด
0: หอมหอมทั้งน้ำมะขามที่ใส่ลงไปหอมกระเทียมเจียว
1: ค่ะ
0: แล้วก็เจอพริกแห้งนะคะกับกระเทียมเจียวรสมันมาเจอกันพอดีเลยขออนุญาตจิ้ม
1: ต้องใช้ตะเกียบนะ
0: ต้องใช้ตะเกียบ ใช่ตามวัฒนธรรมเราจะต้องใช้ตะเกียบเนาะก็จิ้มอย่างนี้เลยค่ะ
1: ใช่
0: อ่ามันก็จะได้หอมได้เผ็ดอีกแบบหนึ่งมันได้ความสดชื่นจากพริกสดกระเทียมกับพริกทอดเนี่ยค่ะมันก็มาเสริมรสให้มันเต็มวัตถุดิบมีไม่กี่ชนิดคุณผู้ชมโบเชื่อว่าทุกคนสามารถซื้อผักกาดได้ซื้อมะเขือเทศได้ค่ะลองทำดูนะคุณผู้ชมผักกาดจอแบบชาวไทยใหญ่ค่ะ

0: เราเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: สุกน่าจะสุกใช่ไหมคะ
1: สุกแล้วสีออกเหลือง
0: ๆโอ้หอมมาก
1: ก็น้ำมันจะออกมาพอหลังจากน้ำที่อยู่ในเนื้อแห้งไป
0: โอ้น้ำมันนี้ก็น่ากินมากค่ะหอมสีก็สวยค่ะกินแบบนี้กับข้าวสวยเลย
1: ได้
0: ต
1: ้
0: องโรยอะไรไหมคะ
1: แล้วแต่ชอบโรยต้นหอมผักชีด้วยก็ได้แต่ว่ามันจะมีอีกเมนูนึงก็คือเอานี่แหละไปทำใส่น้ำ
0: ค่ะ
1: ค่ะใส่น้ำแล้วก็พอน้ำเดือดเราก็เอาต้นหอมผักชีใส่แล้วอันนั้นก็เป็นน้ำซดได้อีกอย่างค
0: ่
1: ะ
0: ก็สามารถกินแบบนี้ก็ได้เอาไปเหมือนทำเป็นต้มก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะความพริกลาบอะค่ะมันมีหลายรสหลายกลิ่นแล้วก็มันผสมกันอยู่ในนี้หมดเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีความเค็มนิดๆหอมหวานน่าจะมาจากมะเขือเทศเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะหวานจากมะเขือเทศ
0: เจริญอาหารแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่ารสชาติมันใช่แล้วกลิ่นมันก็หอมมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเนื้อลุงหรือว่าถ้าเกิดเป็นสำเนียงของชาวไทยใหญ่เรียกว่า

0: ังจากพี่น้องชาติพันธุ์วันนี้ค่ะโบได้ลิ้มรองรสของอาหารไทยใหญ่หรือว่าคนไต
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมมันเป็นความธรรมชาติที่อร่อยมากๆแต่ว่าภูมิปัญญาที่เขาเข้าใจว่าอันนี้มาเจออันนี้แล้วมันอร่อยเนี่ยมันสุดยอดเลยค่ะถ้าทำเองได้ที่บ้านนะคุณผู้ชมโบแนะนำเลยโบเชิญทัวร์เลยทำเลยค่ะเพราะว่าง่ายและอร่อยแต่ถ้าทำไม่ไหวให้ไปเที่ยวเชียงดาว
1: ก็สำหรับอาหารชาวไทยใหญ่เรานะคะก็มีผักกาดโจนะคะวันนี้ที่เอามาให้ดูก็มีเนื้อลุงค่ะถ้าอยากชิมหรืออยากลองกินดูก็ไปที่เชียงดาวก็ได้ค่ะหรือไม่ก็ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะ คุณผู้ชมไปถึงที่นะกินอาหารพื้นถิ่นกินอาหารของพี่น้องชนเผ่าได้กินของดีของอร่อยเรียนรู้วิถีชีวิตกินอยู่คือก็ต้องขอขอบคุณคุณหมายมากค่ะที่วันนี้มาให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็นำอาหารอร่อยๆมาให้โบได้ชิมด้วยค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณหมายต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
1: เฮ้ยเด็กถูกต้องค่ะ
0: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
2: Die Scher
0: Das
2: Papier
0: และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อส
3: ฮัลโหลสถานีประชาชนไทย PBS ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีเรื่องจะร้องทุกข์ค่ะ
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

0: บ้านในฝันสำหรับป๊อปเป็นยังไง
1: มันเป็นบ้านที่ทุกคนได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันบ้านที่แบบเรียบง่ายได้อยู่ด้วยกันมีเรื่องสตอรี่อะไรมีปัญหาอะไรมาเล่าให้กันฟังอะไรอย่างงี้สมมุติว่าเราต้องได้ออกไปทำอะไรไกลๆอ่ะแต่สุดท้ายเรากลับมาเราจะยังเห็นความเป็นปกติของบ้านอยู่อย่างนี้อยู่แล้ว

0: ค่ะป๊อปนะคะธนันท์ใจสว่างปัจจุบันก็เป็นศิลปินอิสระทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงรายบ้านเกิดเนี่ยค่ะเราตอนเด็กๆก็ถ้าเป็นนิสัยจะเป็นคนที่ขี้อายไม่ค่อยพูดแต่ว่าจริงๆอารมณ์ดีนะตอนก่อนที่เราจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเราจะอยู่บ้านที่เป็นบ้านตึกบ้านตึก3ชั้นที่จำได้เด่นชัดที่สุดเลยคือพื้นบ้านมันเป็นพื้นยูริเทนขัดมันสีเขียวค่ะเราเลยรู้สึกว่าอยู่กับตรงนั้นมานานสีเขียวเด่นชัดที่สุดในความทรงจำตอนนี้ก็คือรู้สึกผูกพันกับสีเขียวกิจการในตอนนั้นจะเป็นร้านขายของโชห่วยร้านขายของชำแล้วก็ร้านขายปลาสวยงามรู้สึกว่าคุ้นเคยกับการค้าขายตั้งแต่เด็กทีนี้เราก็เลยเปิดกิจการของตัวเองก็คือวาดรูปขายในห้องอะค่ะวาดไอ้สมุดข้างหลังอะสมุดที่เป็นเส้นๆข้างหลังอะเราก็วาดขายก็ขายแผ่นละบาทจนกระทั่งเก็บเงินได้ประมาณ60บาทกลับบ้านมาแล้วก็บอกแม่ว่าตอนนี้ทำอย่างนี้ที่โรงเรียนอยู่นะขอแบบขอลงทุนเพิ่มขอไปซื้อสีแม่ก็พาไปซื้อหลังจากนั้นแม่ก็มีซัพพอร์ตด้วยเอา A4 มาให้ด้วยจริงๆมันเริ่มสนุกกับการที่แบบว่าได้เงินอะช่วงนั้นอะตอนเด็กเลยก็คือเหมือนทำมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเหมือนทำมาแล้วมีคนต้องการนะคะแบบมาอีกวันนึงเพื่อนก็สั่งเพิ่มจะออเดอร์เพิ่มเอาตัวนี้เอาสัตว์ตัวนั้นเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยมันเกิดเป็นความสนุกขึ้นมาว่านอกจากวาดขีดๆเล่นๆอยู่ที่บ้านอ่ะมันให้เพื่อนด้วยก็ได้อย่างเงี้ยแล้วมีสิ่งแลกเปลี่ยนคือเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงแรงบันดาลใจอ่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วประกอบกับที่บ้านอ่ะแม่ก็จะมีกระดาษเศษกระดาษอะไรเงี้ยมาให้ตลอดบางทีเศษกระดาษลังที่เหลือจากกล่องขนมอะไรเงี้ยก็เอามาให้เราวาดเล่นได้ก็ไม่ได้จำกัดอิสระอะไรค่ะก็สนับสนุนตรงนั้นอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็วาดรูปเล่นวาดไปเรื่อย
1: ป๊อปเด็กๆเป็นเด็กที่มีจินตนาการค่ะแล้วก็ชอบวาดรูปก็ผลงานก็จะปรากฏที่ต่างๆกำแพงเสาผนังพื้นค่ะประตูห้องน้ำมีหมดค่ะเราก็เลยจัดสรรด้วยที่ว่าพอเห็นลูกทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแม่ก็เลยหากระดาษมาให้สิ่งที่เขาเหมือนกับว่าที่ลูกเขียนกำแพงอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นการลูกทำให้บ้านเลอะเทอะแต่สำหรับแม่ก็คือเป็นการสนับสนุนให้ลูกได้แสดงออกถึงความต้องการของเขาในวัยเด็กอะค่ะสิ่งที่เขาบอกแล้วว่าเขาต้องการเรียนหรือเขาชอบสิ่งนี้มันก็มันเป็นตัวตนของเขาเนาะว่าเขาชอบไงแม่คิดว่าความชอบทำให้คนประสบผลสำเร็จและสิ่งที่เด็กชอบแล้วเวลาเรียนหรือทำอะไรเนี่ยมันจะทำออกมาได้ดี
0: จนกระทั่งขึ้นมัธยมปลายก็มีอาจารย์คนหนึ่งที่เขาย้ายมาใหม่แล้วเขาก็เหมือนเปิดมุมนี้ให้กว้างไปอีกว่ามันทำอย่างอื่นได้อีกนะมีปั้นด้วยมีแกะสลักมีอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ติดตามขอไปช่วยด้วยเขาก็พาออกไปแข่งทักษะไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมากขึ้นทีนี้พอได้รางวัลมามันเลยเริ่มเป็นแบบเป็นจุดเล็กๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากที่วาดรูปขายตอนเด็กๆนั้นอะไอ้พวกนี้มันทำไม่ได้รางวัลได้ความภูมิใจอีกนะอะไรอย่างงี้จริงๆตอนเด็กอ่ะเราจะเห็นในเมืองเราที่มันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างอยู่แล้วเช่นเสาไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะมีความแบบ ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยค่ะเห็นเราก็เห็นอยู่ทั่วไปทีนี้ปรากฏช่วงนั้นความเป็นเชียงรายเมืองศิลปะมันเข้ามาประมาณเราอยู่มัธยมค่ะแล้วก็จะมีบ้านศิลปินมากมายหลังจากนั้นเราเริ่มเข้าสู่วงการเนี้ยด้วยการแบบแม่พ่อกับแม่พาไปดูบ้านศิลปินแต่ละคนว่าแบบเขาอยู่กันแบบนี้นะแนวงานเขาเป็นแบบนี้แต่ละคนก็จะแบบแตกต่างกันออกไปค่ะทำให้รู้สึกกว้างขึ้นแล้วรู้สึกว่าความเป็นศิลปะของเมืองเชียงรายอ่ะมีผลทางด้านแรงบันดาลใจให้เราแบบว่าเห็นว่าเขาก็ทำตรงนี้ได้เขาวาดรูปแล้วเขาอยู่กับบ้านได้อย่างเงี้ยค่ะจนก่อนที่จะเข้ามหาลัยพอตะเวนไปบ้านศิลปินต่างๆแล้วก็มาเจอบ้านอาจารย์พรหมมาค่ะตรงเนี้ยก็เลยเขาก็สอนทั้งทักษะฝีมือด้วยแล้วก็บางทีมีงานแสดงอะไรเขาก็แนะนำให้เราเอาไปร่วมแสดงด้วย
2: ตั้งแต่ต้นมาแรกๆเนี่ยเราเริ่มทำงานศิลปะเนี่ยแรกๆนี่ศิลปินยังไม่เยอะนะตอนแรกอาจารย์ถวันอาจารย์เฉลิมเนี่ยก็ตั้งกลุ่มก้าวสลากก่อนไง

0: หลังจากนั้นมาเชียงรายก็เริ่มมีสีสันขึ้นเพราะว่าศิลปินที่ไปเรียนที่กรุงเทพอ่ะไปจบศิลปากรบ้างจบสถาบันต่างๆจากกรุงเทพมาเขาเริ่มอิ่มตัวที่ในเมืองหลวงไงเขาก็กลับมาที่เชียงรายที่บ้านเกิดเพราะว่าเชียงรายนี่มันมีดีอยู่อย่างหนึ่งว่าวัตถุดิบมันเยอะไม่ว่าทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันมีให้เห็นธรรมชาติอากาศอะไรแล้วก็คนก็ยังไม่เยอะเนี่ยน่าจะผลิตงานศิลปะได้ดีอย่างเงี้ย
1: ตอนนั้นอ่ะคือจุดที่ต้องเริ่มคิดแล้วว่ามัธยมไปแล้วไปมหาลัยเราจะเรียนอะไรจนไปค้นพบว่ามันมีคณะหนึ่งนะที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะที่ชื่อคณะแบบจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็ตอนนี้เขากำลังเปิดติวอยู่โดยรุ่นพี่ลองไปดูก็ขอแม่ตอนนั้นแม่ก็คือไปส่งที่ท่าพระเลยอันนั้นคือครั้งแรกเลยในความทรงจำที่เจอมหาลัยศิลปากรที่ท่าพระจันทร์ตรงนั้นตั้งใจว่าจะต้องเข้าคณะนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอยากเข้ามากตอนนั้นแฮปปี้ค่ะแฮปปี้เพราะว่าเราได้เข้าไปอยู่ที่ที่อยากเข้ามากแล้วเนาะแฮปปี้กับทุกอย่างเลยมันก็จะมีช่วงที่เข้าไปแรกๆไม่คุ้นเคยแต่พอได้รู้ว่าเขามีสอนพื้นฐานแบบนี้เราก็ทำตามทำได้ละหลังจากนั้นมันจะเป็นเริ่มฝึกฝีมือแล้วก็จะเป็นเรื่องของฝึกความคิดขึ้นมาสรุปว่าตลอด 1-5 ปีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นมากทั้งทางฝีมือแล้วก็แบบการใช้ชีวิตอะค่ะหลายๆอย่างมันฝึกให้เราอยู่ตรงนั้นได้ค่ะทั้งฝีมือที่แสดงออกไปถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะไปประเด็นนี้จริงๆอะมันก็จะมีคำวิจารณ์หลายๆอย่างเข้ามาก็ไม่ค่อยร้องไห้นะหมายถึงว่าบางอย่างมันก็แรงอะเนาะที่เป็นคำวิจารณ์เราก็น้อมรับไปทุกอันอะเพียงแต่ว่าเลือกเอาว่าอันไหนที่มันแรงเกินแล้วไหวจริงๆก็ละทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรียนจบยังมีแรงที่มองเห็นภาพตัวเองอนาคตได้ว่าจะไปตรงไหนต่อดีจะแบบส่งยื่นอะไรไปดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นโครงการนึงที่ตอนนั้นอ่ะหอศิลป์กรุงเทพอ่ะเขาเปิดรับโครงการที่ชื่อว่า EYP เป็นปีที่5พัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ก็คัดเอาโปรเจกต์ที่แต่ละคนสนใจอยากจะทำเนี่ยแหละค่ะแบบไปทำร่วมกันตรงนั้นในระหว่างนั้นก็จะมีการเวิร์กช็อปไปด้วยให้แบบว่าให้รู้ขั้นตอนในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆในหอศิลป์ร่วมกับวงการอื่นๆคิวเรเตอร์พันธลักษณ์เพื่อนศิลปินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้คนที่เป็นคนแบบว่าพับลิกอะค่ะคนข้างนอกว่างานเราจะแบบคุยกับคนอย่างนั้นได้ไงป๊อปก็เลยเขียนโครงการนี้ที่เป็นโครงการที่อยากจะทำร่วมกับผู้พิการทางสายตาค่ะเขียนส่งไปก็ได้รับเลือกค่ะเป็น1 ใน 1 ใน 8จุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากงานตอนทีสิทธ์เลยค่ะคือเราจะเป็นงานประมาณงานปักเนาะงานปักผ้างานซ้อนผ้างานคอลลาจอย่างนี้แล้วก็มันจะมีบางจุดที่อย่างเช่นปมได้หรือตะเข็บหรือว่ารอยเย็บปักอะไรเงี้ยเราสมมติเราปักเป็นรูปหมาเราเห็นเป็นหมาเราปักเป็นรูปดอกไม้เราเห็นเป็นดอกไม้ทีเนี้ยมันเลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ได้มองเห็นความสวยงามแบบที่เราเห็นอะเขาจะรู้ได้ไหมว่ามันสวยงามหรือว่าเป็นรูปร่างอะไรอะไรเงี้ยค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นเลยที่อยากรู้เรื่องการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตาใช่แล้วก็ทีนี้ก็เลยเขียนโครงการนี้โดยเริ่มขึ้นมาจากว่างานศิลปะของเราอ่ะเราจะไม่ได้แบบไปบังคับให้เขามาเข้าร่วมแต่คือเราจะเริ่มจากการไปสร้างเฟรนด์ชิพไปรู้ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอะไรยังไงแล้วก็มีสตอรี่บางอย่างที่คุยร่วมกันแล้วจุดนี้น่าจะเอามาเป็นจุดตั้งต้นของการสร้างงานประติมากรรมที่ให้เขากลับไปสัมผัสได้อีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดเป็นเอามาจากนิทานมีคนตาบอดเล่าให้ฟังเรื่องตาบอดคำช้างใช่ที่บอกว่าเรื่องช้างทั้งตัวเนี่ยค่ะมีคนตาบอดไปจับแต่ด้วยความที่ช้างตัวใหญ่จับโดนไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยช้างมันเป็นท่อนนะช้างมันเป็นเส้นที่หางมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ดังนั้นตัวงานที่ออกมาก็จะเป็นงานที่ป๊อปโยงเข้ากับความสนใจของเราแล้วก็วัสดุที่เราชอบใช้ค่ะก็คือพวกกระดาษผ้าแล้วก็พลาสติกโดยการใช้เทคนิคในการรีไซเคิลแล้วก็อัพไซเคิลมันขึ้นมาแบบร่างของมันมาจากภาพร่างที่ผู้พิการทางสายตาวาดก็อย่างที่บอกว่าเริ่มต้นอ่ะมันก็มีสภาวะโควิดนะเนาะโรคระบาดโควิดอยู่ตรงนั้นด้วยเราก็พยายามจะอยู่กับมันให้ได้หมายถึงว่าทุกอย่างมันนิ่งไปหมดเราก็เลยก็ลองนิ่งๆตามมันดูอะไรอย่างนี้ก็ยังอยู่ตรงนั้นยังอยู่ที่กรุงเทพในระหว่างนั้นอ่ะมีหลายโอกาส ที่มันเข้ามาเหมือนกันนะก็มี

0: มีคนต่างชาติอะติดต่อมาจากสิงคโปร์อยากจะให้ไปแสดงงานที่นั่นอะไรเงี้ยแบบมีเข้ามาเยอะแยะเลยแต่ว่าโควิดมันขึ้นลงๆอะเดี๋ยวก็เหมือนจะหมดนะอ่ะเราก็เหมือนพร้อมจะไปต่อได้แต่สักพักก็กลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยมั่นคงว่าแบบเอ๊ะยังไงนะเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยค่ะไปมาๆแล้วก็เลยมีช่วงนึงงานเสร็จพอดีเสร็จแบบเสร็จสิ้นเลยเราโอเคตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านช่วงแรกเลยอ่ะคือเราอยากพักเนาะแล้วก็ได้พักไปช่วงนึงแต่ทีเนี้ยหลังจากนั้นโควิดมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายเราเลยรู้สึกว่ามีวันนึงก็คือตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบคิดว่าเอ๊ะแล้วนี่ถ้าเกิดโควิดมันยาวไปจนถึงเรา60อ่ะเราจะต้องอยู่นิ่งอย่างนี้ตลอดทุกวันเลยเหรอเหมือนต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างมันจะได้รู้สึกแบบมีความภูมิใจมีคุณค่ากลับเข้ามาอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยอ่ะมีพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วมีพื้นที่ตรงนี้ที่มันแน่นอนอยู่แล้วที่แบบเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าไม่รู้สึกมั่นคงอ่ะต้องทำอะไรสักอย่างให้มันเกิดขึ้นตรงนี้ให้ได้โปรเจกต์เฮินสินธนนันท์เริ่มขึ้นมาจากพ่อกับแม่ก่อนเลยค่ะเพราะว่าแอร์เรียตรงนี้สร้างขึ้นมาก่อนที่ป๊อปจะเรียนจบประมาณในช่วงที่เนี่ยช่วงที่ไล่เลี่ยก่อนๆที่จะจบเลยคือพ่อกับแม่เริ่มจากการที่ตรงนี้เป็นสวนต้นสักเนาะพอตรงนี้มีพื้นที่ก็เลยเอาความชอบของตัวเองเข้ามาไว้คือพ่อกับแม่จบทางเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรใช่เขาก็เริ่มมาทำพื้นที่ตรงนี้เริ่มปลูกบ้านจะให้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพื้นที่ตรงนี้เริ่มมาจากความชอบของทุกคนหมดเลย
1: แต่ทีนี้แม่ได้ทำตรงนี้ไว้แล้วเนาะก็เขาก็คงมาเห็นว่าตรงนี้ก็ทำมาแล้วประกอบกับเขาได้แรงบันดาลใจจากครูบาอาจารย์หรือว่ารุ่นพี่เขาอะที่เขาเห็นนะค่ะเขาก็คงทำให้เขาคิดว่าเขาต้องทำงานแล้วล่ะ
0: ในการทำงานศิลปะของเราตอนนั้นเริ่มมีความคิดเปลี่ยนไปนิดนึงละเนื่องด้วยพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะมีงานศิลปะแบบที่เป็นคอมเมอร์เชียลเยอะเนาะมันก็ยังย้อนแย้งกับเรื่องเศรษฐกิจที่มันนั่นอยู่ศิลปะการกลายเป็นอะไรที่มันฟุ่มเฟือยในชีวิตคนไม่ได้อยากได้มันไม่ใช่ข้าวมันไม่ใช่ยาอะไรเงี้ยเราก็มีจุดมุ่งหมายแล้วว่าโอเคในเมื่อเราอยู่กับพื้นที่ตรงนี้เราก็จะต้องพยายามทำอะไรสักอย่างที่มันจะเป็นสิ่งที่ต่อยอดไปได้ขายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดเอาทำเป็นห้องศิลปะเปิดโชว์เปิดให้เข้าชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่สนใจก็เข้ามาซื้อตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยไฟอาร์ตจริงๆมันก็คือศิลปะที่เหมือนแบบศิลปินสร้างมาแบบตอบสนองสิ่งที่ตัวเองคิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดเป็นในมุมมองถ้าเกิดว่าที่ถูกสอนมาเนาะก็จะเหมือนกับว่าเป็นศิลปะบริสุทธิ์ที่แบบว่าจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับคอมเมอร์เชียลแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นศิลปินจะอยู่จะยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นต้องยอมรับเรื่องพวกนี้ว่ามันก็ต้องทำแล้วค่ะคือเมื่อก่อนอ่ะป๊อปก็ค่อนข้างมีความคิดตอนเรียนอ่ะแบบนี้ว่าแบบไม่ควรทำขึ้นมาเพื่อขายเลยอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆมาอยู่แล้วแบบมันไม่ได้แต่ว่าในอนาคตก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดขายจนแบบว่าได้เงินเยอะๆอย่างเงี้ยก็อยากจะเอากลับไปทำศิลปะแบบที่อยากทำอีกชุดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างคือเครียดไหมในที่นี้มันเครียดนะกับการที่จะว่าไงเดียที่เราต้องแบบคิดหาประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันไม่เครียดแล้วมันรู้สึกว่าได้เรียนรู้มุมมองใหม่ตรงแบบเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่เราเอาศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นไอ้ EVP ที่เคยทำเนาะก็จะเป็นแบบได้รู้มุมมองของผู้พิการทางสายตาเราได้แบบเมคเฟนสร้างมิตรภาพใหม่ๆแล้วทีนี้งานชุดนั้นก็ไปต่อยอดไปอีกทำงานร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับวัสดุที่เราสนใจเนี่ยค่ะขยะแบบผ้ากระดาษพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันหมุนวนอยู่ในนั้นที่แบบว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์และการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนที่แบบจะต้องอยู่ต้องใช้อะค่ะตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าทำศิลปะ2 อย่างประกอบกันงานของป๊อปเป็นแบบไหนเอาจริงๆตอนนี้มันยังเป็นคำถามที่ตอบยากเนาะเพราะว่าเราอยากสร้างสรรค์งานศิลปะของเราไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่อยากสะสมประสบการณ์เพราะว่าเรายังสนใจกับหลายอย่างอะค่ะสนใจกับเทคนิคแบบนี้เราอาจจะชอบเทคนิคโบราณแต่ว่าพยายามจะหาเรื่องที่จะพูดในแนวของเราในแบบปัจจุบันตอนนี้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเข้ามาในหอศิลป์เนี่ยก็จะเห็นว่าผลงานเนี่ย จะยังมีหลายคอลเลกชันหลายยุคที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1ถึงปี5แม้กระทั่งทำงานมาอีก 2-3 ปี

0: นะคะจะเห็นแบบการผ่านเปลี่ยนของงานในแต่ละยุคซึ่งตรงนี้มันเลยจะเป็นเหมือนไม่ใช่แค่สตูดิโอแต่มันจะเป็นที่เก็บความทรงจำของเราด้วยในตรงนี้ถ้าเกิดว่ามาในช่วงนี้อาจจะยังเห็นว่ามีงานที่หลากหลายก็เหมือนกับเราที่กำลังค้นหาตัวตนในช่วงนี้ที่มันยังหลากหลายอยู่อันนี้จะเป็นงานตอนที่ทำศิลปนิพนธ์นะคะก็คือปีสุดท้ายซึ่งก็เป็นหัวข้อก็คือบ้านความสุขความทรงจำค่ะซึ่งก็เป็นเราใช้สัญลักษณ์รวมๆของการแสดงงานครั้งนี้คือสุนัขเหมือนกับว่าสุนัขเป็นตัวแทนของเราแล้วก็เป็นเครื่องบันทึกความทรงจำในตอนนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนแบบว่ารายล้อมไปด้วยสุนัขเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสุนัขแต่ละตัวที่ผ่านมาในชีวิตนี้แล้วก็สำหรับเทคนิคก็คือจะใช้เทคนิคสื่อผสมโดยการเย็บปักผ้าปะติดผ้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งงานชุดนี้เป็นจุดที่ทำให้ต่อไปยังโครงการ EYP คือเราเห็นจุดเราเห็นพวกปมได้พวกนี้แล้วเราแบบเอ้ยเราทำเป็นทำหุ้มรูปหมาพวกนี้เราเห็นเป็นหมาคือจริงๆชิ้นนี้แบบทำให้สัมผัสได้นะคะก็จับได้หมดเลยจับนมหมาจับอะไรเงี้ย อีกชิ้นหนึ่งก็จะต่อมาเป็นชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้ก็คือชิ้นที่เป็นเซตล่าสุดเลยของปี2022นี้นะคะชื่อว่าเด็กยิงป๊อป Random Green หมายถึงว่าสีเขียวแบบสุ่มเลยคือ เราอะด้วยความชอบสะสมอะไรเงี้ยหรือบางทีคนเรามันจะมีเซนส์กับสิ่งของอะไรเงี้ยเนาะซึ่งก็สังเกตตัวเองว่าแบบส่วนมากจะเป็นสีเขียวอย่างน้อยคือขอให้ได้สีเขียวไว้ก่อนจะรู้สึกอุ่นใจอะไรเงี้ยค่ะที่มาที่ไปก็คือเรารู้สึกคิดถึงบ้านเก่าผูกพันกับพื้นบ้านเก่าอะไรเงี้ยค่ะสีที่มักจะชอบเลือกใช้เรารู้สึกว่าอุ่นใจที่สุดก็คือสีเขียวโทนไหนก็ได้เลยมันเลยเป็นที่มาของแบบแรนดอมกรีนสตูดิโอของเราก็เนื่องด้วยว่ามันอยู่พื้นที่ที่เป็นบ้านเราเลยอยากให้คนเข้ามาดูก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านอาจจะเป็นแบบเข้ามาจะเห็นอะไรแบบรกๆบ้างขวางหูขวางตาบ้างก็อยากจะแบบให้เข้าใจว่ามันคือธรรมดาของความมีชีวิตชีวาของบ้านนะเนาะเพราะว่าบ้านก็เป็นส่วนที่อยู่แล้วก็เข้ามาก็อาจจะเจอเรานั่งทำงานอยู่หรือว่าถ้าไม่เจอใครเลยก็เดินเที่ยวได้หรือว่าถ้าเจอก็ถามก็ได้ว่าตรงนั้นคืออะไรตรงนี้คืออะไรที่แห่งนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ได้รู้สึกพักผ่อนแล้วก็เพลิดเพลินส่วนพี่ชอบกินชอบแบบทำอาหารชอบเรื่องกาแฟชอบอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มค้นพบของเขาขึ้นมาเองแล้วก็จนกระทั่งในเมื่อมันมีที่ตรงเนี้ยเลยคิดว่างั้นเราก็เปิดหน้าร้านตรงนี้เลยสิ
1: มันเริ่มมาจากเพราะว่าเรามีแกลเลอรี่ค่ะมีที่โชว์งานของน้องแล้วก็ด้วยความที่แบบมาดูเฉยๆเขาก็คงไม่มีใครเข้ามาเราก็เลยคิดว่าเป็นร้านกาแฟดีกว่าคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนมาพักผ่อนอยู่ที่บ้านแรกๆเลยเนี่ยปั๊มไม่เคยมีประสบการณ์แบบทำเบเกอรี่หรืออะไรมาก่อนเลยตั้งแต่แรกอย่างเค้กเลมอนที่ทำเมื่อกี้นะคะก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นพ่อปลูกเลมอนให้สำหรับแบบเอามาแต่งแก้วและทีเนี้ยมันเยอะมากมันเยอะแบบเลมอนมันเยอะไปอ่ะมันต้องทำอะไรได้สักอย่างแหละแต่ถ้าเราจะมาขายเป็นลูกเนี้ยก็ไม่มีคนที่ไหนที่จะซื้อเลมอนไปทีละเยอะๆก็เลยตัดสินใจว่าเอาตัวเลมอนเนี่ยมาทำเป็นเค้กดีกว่าเพราะเรามีคาเฟ่เนี่ยค่ะมันเริ่มจากสิ่งที่มีหมดเลย
2: ด้านภาษานี้มันก็มาจากตอนที่เด็กๆแม่อยากเรียนแม่อยากเรียนแต่พอดีแม่เป็นผู้หญิงเรียนไม่ได้สมัยก่อนจะเรียนได้เฉพาะผู้ชายกับพระเราก็แปลกใจทำไมเราถึงเรียนไม่ได้แม่ก็เลยเอาไว้มีโอกาสก็คงได้เรียนนะจนกระทั่งอายุ56ถึงได้เรียนสมความตั้งใจที่เราอยากจะเรียนเนาะมันก็ออกมาเป็นรูปแบบที่ว่าลักษณะการอนุรักษ์หรืออะไรเงี้ยมันก็ตรงตามที่เราอยากเรียนมีเป้าหมายตรงนี้ว่าเราอยากเรียนเราก็ได้เรียนอะไรเงี้ยหากเราไม่ส่งเสริมหรืออนุรักษ์เนี่ยนานวันมันก็จะมีแบบการสูญเสียไปเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้รักษารากเหง้าหรือว่าอันเดิมไว้อันใหม่ก็พัฒนาก็พัฒนา
0: เพื่อนศิลป์ท่านนั้นนี่ก็ตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่รวมความเป็นครอบครัวมีศิลปะแล้วก็อยู่ด้วยกันเหมือนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เริ่มต้นมาจากความชอบของแต่ละคนก็จะมีทั้งโซนที่เป็นศิลปะโซนที่เป็นร้านกาแฟเนาะแล้วโซนที่เป็นสวนธรรมชาติเนี่ยที่คุณพ่อปลูกแล้วก็โซนที่คุณแม่ทำงานคราฟแล้วก็โ

0: การที่ได้อยู่กับครอบครัวเนาะมันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ยิ่งอยู่ในบ้านเราด้วยเรารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็รู้สึกดีที่เหมือนมีคนซัพพอร์ตตลอดการซัพพอร์ตของเขาอ่ะคือไม่ซัพพอร์ตแต่ว่าให้อิสระค่ะซัพพอร์ตแบบว่าให้อิสระให้เราได้ทำอะไรแล้วก็อย่างตอนเด็กอ่ะซัพพอร์ตสมมุติว่าเรื่องอุปกรณ์อ่ะซัพพอร์ตความอิสระใน1หน้ากระดาษ A4 อยากวาดอะไรวาดแต่พอโตขึ้นมามันเป็นการซัพพอร์ตที่แบบยิ่งใหญ่กว่านั้นมีพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์อะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกสบายใจด้วย
1: ค่อยๆเห็นสเต็ปการเดินทางของน้องค่ะว่าแบบค่อยๆขึ้นบันไดไปทีละนิดอย่างช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเออเขาก็แบบมีงานเข้ามาเยอะขึ้นค่ะรู้สึกว่าเขาโตขึ้นก็อยากทำอะไรก็ทำไปเลยทำให้สุดไม่ว่าจะเลือกทางไหนค่ะสุดท้ายที่บ้านก็เป็นที่ปลอดภัยให้ป๊อปกลับมาพักได
2: ้ถ้าลูกจะทำอะไรเนี่ยครอบครัวเราพร้อมที่จะให้กำลังใจและสนับสนุนก็ขอให้เขาตั้งใจทำงานในสิ่งที่เขาชอบแค่นี้ก็พอละ
3: นี่คือบ้านตึกเป็นร้านของทำสีพื้นสีเขียวแล้วก็ชั้นสองอ่ะเป็นสตูดิโอ
4: บ้านในฝันบ้านในฝันคือบ้านที่เขาอยู่แล้วคือตึกในปัจจุบันแต่วันนึกถึงอดีตแล้วก็ทำให้นึกถึงอะไร
3: งั้นนี่อย่ามีปลูกพักโซยอย่าพักคือพักส่วน
5: ข้อนข้อนตับแบบนี
3: ้ต่อ
1: มันเหมือนพื้นที่ปลอดภัยมีคนคอยซัพพอร์ตบางอย่างเราทำเองไม่ไหวแต่ก็แบบมีพ่อมีแม่ช่วยอย่างสถานที่จะไม่ออกมาแบบดีขนาดนี้ถ้าไม่มีพ่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางอย่างแบบแล้วก็จะไม่ที่พักหรือว่าสถานที่จะไม่สะอาดถ้าไม่มีแม่ค่ะและอย่างป๊อปก็คือจะไม่มีสีสันถ้าไม่มีน้องคอยช่วยแบบแต่งใช้รูปตรงนั้นแต่งตรงนี้ให้เขาดูมุมต่างๆให้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแล้วพอมาอยู่ด้วยกันมันก็กลายเป็นแบบที่สนุกอ่ะให้เราแบบเล่นแล้วมีคนคอยซัพพอร์ต
2: ก็คือบ้านเฮามันก็มีสิ่งของอะไรที่มีค่ามากมายเนาะมันก็ไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรที่ไหนละนี่สำหรับป๊อปนะว่าเออยังปิ๊กบ้านเฮาเนี่ย
0: ก็ขอบคุณทุกคนสำหรับทุกการสนับสนุนค่ะที่ให้ทั้งเรื่องของพื้นที่เป็นที่พักทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้อิสระกับเราในการคิดในการทำต่างๆก็ขอบคุณที่ทำให้เราแบบมาเป็นเราในตอนนี้ค่ะ

0: บทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัสสะภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบเชียงแสนที่งดงามอีกด้วยครับซึ่งองค์พระธาตุในปัจจุบันนี้จะเป็นศิลปะแบบล้านช้างเพราะในช่วงที่อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามานั้นได้มีการบูรณะองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่นั่นเองครับนอกจากนี้ภายในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานกันว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองพญานาคที่จมอยู่ใต้หนองหานอีกด้วยครับซึ่งชาวสกลนครเชื่อกันว่าการมาสักการะพระธาตุเชิงชุมจะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงอีกด้วยครับ
1: ตอนนี้นะฮะวางอยู่กับพระครูศรีเจติยาพรนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครนะครับผมกราบนมัสการนะครับพระอาจารย์ครับ
2: เจริญพรกันโยม
1: ครับผมพระอาจารย์ครับตอนนี้นะฮะทั้งตัววังเองแล้วก็ผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะฮะพร้อมมากๆแล้วฮะที่จะเรียนรู้หลักธรรมหลักคำสอนต่างๆนะครับผมเบื้องต้นนะฮะวังทราบมาว่าสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้ครับผมมีประวัติที่น่าสนใจมากๆเลยเลยอยากจะให้พระอาจารย์นะครับเล่าให้ฟังโดยคร่าวๆได้ไหมฮะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงประวัติเป็นมายังไงได้ไหมครับผม
2: เจริญพร
1: ครับผม
2: สำหรับวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนี้มีประวัติและก็มีตำนานมาอย่างยาวนานได้กล่าวถึงครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์พระปรินิพพานก็ได้เสด็จมาณสถานที่ตรงนี้มาเพื่ออะไรมาเพื่อที่จะประทับรอยพระพุทธบาทตามกติกาสัญญาที่เคยให้ไว้กับพระพุทธเจ้าอีก4พระองค์ในพัทธลกัปนี้ในครั้งที่พระองค์เสด็จมานั้นก็มีพระยาสุวรรณพินคารนะเจ้าเมืองหนองหานหลวงได้ถวายการต้อนรับพระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์ได้เสด็จพระธรรมเทศนาโปรดจนเกิดความเลื่อมใสและพระองค์ได้แสดงปาฏิหาริย์โดยมีลูกแก้วลอยออกจากพระโอษฐ์เบื้องต้นของพระองค์นี้3ดวงนะก็ได้ทูลถามถึงเหตุอัศจรรย์พระองค์ก็ตรัสว่าเพราะว่าณสถานที่ตรงนี้พระพุทธเจ้า3พระองค์นะคือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะกุณากัมมนะกัสสปะได้มาประทับ

0: โปรยพระบาทไว้ณสถานที่ตรงนี้เลยก่อนหลังจากนั้นพญาสุวรรณนาคนะซึ่งเป็นพญานาคที่รักษารอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า3พระองค์ก็นำเอาแผ่นศิลาที่มีรอยพระพุทธบาทนั้นขึ้นมาพระพุทธองค์ก็ประทับซ้อนลงไปเป็นรอยที่4เสร็จแล้วก็จมลงที่ที่ตั้งขององค์พระธาตุเชียงชุมในปัจจุบันซึ่งพญาสุวรรณปิ่นคานก็ได้ทำเจดีย์สักการะนะในสมัยนั้นจนกระทั่งพุทธศาสนาไม่มีคนดูแลศาสนาพราหมณ์เข้ามามีอิทธิพลก็เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นอุดมมงคลตามคติของเขาเขาก็เลยสร้างปราสาทนะหรือว่าเทวาลัยครอบเจดีย์เดิมตรงนั้นไว้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งด้วยหินศิลาแรงในราวพุทธศตวรรษที่16-17นะหลังจากนั้นก็เมื่อศาสนาพราหมณ์ไม่มีคนดูแลพุทธศาสนาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทราบประวัติตำนานว่าด้านล่างของเทวาลัยนี้มีรอยพระพุทธบาทในราวพุทธศตวรรษที่21ก็คือประมาณ 4-500 ปีมาแล้วก็เลยสร้างครอบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งปัจจุบันนี้มีความสูง24เมตรนะองค์พระธาตุเชิงชุมที่มาของเชิงชุมก็คือเป็นที่ประชุมนะประชุมรอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิงก็คือเท้านะชุมก็คือชุมนุมพระธาตุเชิงชุมก็คือพระธาตุที่ชุมนุมรอยเท้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ครับ
0: นะซึ่งปัจจุบันวัดพระธาตุเชิงชุมเป็นพระอารามหลวงประจำจังหวัดสกลนคร
1: เรียกได้ว่ามีประวัติยาวนานเป็นร้อยๆปีเลย
0: เป็นหลายร้อยปีเลยในสถานที่ตรงนี
1: ้ครับผมพระอาจารย์ครับตั้งแต่วังเด็กๆครับวังก็จะได้ถูกสั่งสอนจากคุณพ่อคุณแม่เรื่องของการรักษาศีลทีนี้การรักษาศีลนะครับมันก็อย่างที่เรารู้ๆกันก็มีศีล5ใช่ไหมอาจารย์ทีนี้มันเลยมีคำถามว่าการรักษาศีล5ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรารักษาได้ทุกข้อมันก็ดีแต่บางคนอาจจะรักษาไม่ได้จริงๆแล้วการรักษาศีล5เนี่ยอาจารย์ถ้าเรารักษาไม่ได้เนี่ยมันบาปมั้ยครับอาจารย
0: ์เป็นบาปตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักนะสิกขาบทไว้5ข้อให้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนแต่เราไม่สามารถที่จะรักษากันได้ครบทั้ง5ข้อในชีวิตประจำวันของเราอาจจะมีวันหนึ่งอาจจะขาดข้อหนึ่งก็ได้อีกวันหนึ่งมาขาดข้อ2อีกวันหนึ่งมาขาดข้ออื่นอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาอันควรนะพระพุทธองค์ก็ให้เราชำระศีลนั่นก็คือโดยการตั้งใจใหม่นะตั้งใจใหม่ว่าเราจะสมาทานเราจะรักษาแต่อย่างน้อยที่สุดนะในความเป็นมนุษย์ของเราน่าจะมีศีล1ข้อนะเป็นข้อปฏิบัติตลอดชีวิตของเราเลยนะเราจะเลือกเอาข้อไหนก็ได้นะสมมติว่าข้อ1 บางทีคนทำงานเกี่ยวกับต้องทำมาหากินเกี่ยวกับการค้าชีวิตหรือว่าการค้าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเขาไม่สามารถที่จะรักษาข้อนี้ได้เขาก็อาจจะไปรักษาข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็คือแยกรักษาได้แล้วก็ผิดช่วงเวลาไหนเป็นบาปช่วงเวลานั้นแล้วเราก็มาตั้งใจใหม่ได้ในส่วนนี
1: ้แปลว่าพระอาจารย์แนะนำว่าอย่างน้อยๆเราควรจะรักษาได้สัก1ข
0: ้อ1ข้อตลอดชีวิตของเราสมาทานเลยข้อใดข้อหนึ่งก็ได
1: ้เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถูกเลยเพราะบางอาชีพบางงานบางทีมันรักษาไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์แปลว่าอย่างน้อยสักหนึ่งข้อก็ยังดี
0: หนึ่งข้อยังดีในความเป็นมนุษย์ของเรา
1: ครับอาจารย์ได้ไงคิดนะเนี่ยพระอาจารย์ฮะอีกอย่างนึงอย่างวันนี้ผมได้มาที่นี่ใช่ไหมครับอาจารย์ผมรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ดีมากเลยมันสงบมากแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบมันมีประวัติใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: แต
0: ่
1: คนสมัยนี้ครับเขาอาจจะมุ่งเรื่องของการทำมาหากินหรืออาจจะเป็นการใช้ชีวิตอาจจะเข้าวัดน้อยลงพระอาจารย์คิดว่าในเชิงของในเชิงของธรรมะครับคนทั่วไปเนี่ยควรจะเข้าวัดควรจะแวะมาที่วัดบ้างไหมครับในยุคสมัยแบบนี้ที่ทุกอย่างมันไปเร็วมากเลยพระอาจารย
0: ์ควรที่จะเข้ามาวัด
1: ครับผมพระอาจารย
0: ์เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเมื่ออย่างเช่นโยมวางเข้ามาใช่ไหมโยมวางก็ยังคิดว่าสถานที่ตรงนี้มีความสงบ
1: ครับอาจารย
0: ์เหมาะแก่การที่จะมาทำกิจกรรมทางพระศาสนาแต่ถามถึงว่าคนในปัจจุบันนี้เขาก็มีภาระหน้าที
1: ่
0: ของแต่ละคนยากที่จะมีโอกาสได้เข้าวัดเพราะฉะนั้น เราก็ต้องปรับเปลี่ยนว่าวัดในทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้นะโดยหลักๆ ก็คือเราเข้าไปในวัดก็คือจะเป็นวัดโบราณใช่ไหมวัดเก่าแก่วัดที่มีพระพุทธรูปเก่าพระเจดีย์เก่าที่เราบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้วัดอย่างที่หนึ่งวัดอย่างที่สองก็คืออาจจะเป็นวัดที่มีความสวยงามตามธรรมชาตินะอาจจะเป็นธรรมชาติสร้างเพื่อที่จะให้คนไปเที่ยวไปชมนะเรียกว่าเป็นรมณียสถานในบางช่วงเวลาที่เขามีเวลาก็ไปที่ไหนก็มักจะไปที่วัดโดยมากวัดอย่างที่สามก็คือวัดปฏิบัติธรรม
1: ครับ
0: อย่างหลายวัดก็เปิดมีคอร์สการปฏิบัติธรรมนะเพื่อตอนนี้ความจำเป็นของคนที่จะเข้าวัดก็ยังมีความจำเป็นอยู่ว่าเหมือนกับว่าเรามารับพลังงานนะมารับกำลังใจว
1: ่
0: าไปที่ไหนก็คงไม่เหมือนไปวัดนะม
1: ี
0: ความสงบร่มเย็นแล้วก็ได้รับกำลังใจด้วยคราวนี้อยู่บ้านก็ทำบ้านของเราให้เป็นวัดก็ได
1: ้
0: ให้มีการสวดมนต์มีการไหว้พระนะบ้านไหนที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำบ้านนั้นก็เหมือนกับว่ายกเอาบ้านของเราให้เป็นโบสถ
1: ์
0: ถ้าบ้านไหนเล่นการพนันก็เอาบ้านของเรากลายเป็นบ่อน
1: ใช่
0: อาจจะดื่มจะกินก็กลายเป็นว่าเป็นสถานบันเทิงไปแบบนี
1: ้
0: แล้วก็แล้วแต่ว่ามุมมองแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือการมาวัดแล้วให้ได้ธรรมะให้ได้สติให้ได้ปัญญากลับไปด้วยในช่วงนี
1: ้จริงอันนี้จริงมากเลยครับอาจารย์จริงๆผมยังมองเลยว่าวัดในสมัยก่อนเท่าที่ผมจำความได้นะฮะวัดนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะด้วยหลายๆอย่างเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยมันก็
0: เหนื่อยแล้วทำมากินก็เหนื่อยแล้ว
1: ใช่ครับมันก็เลยแต่จริงๆผมว่าดีนะฮะได้มาพักผ่อนที่วัดผมว่ามันสงบกว่าไปที่อื่นอีกนะครับอาจารย
0: ์ก็เป็นการพักผ่อนแล้วก็เป็นการสำรวมจิตของเราด้วย
1: ครับ
0: โดยส่วน
1: พระอาจารย์ครับคนสมัยนี้ครับเดี๋ยวนี้โกรธง่ายมากพระอาจารย์ไปที่ไหนบางทีแบบเห็นข่าวครับพระอาจารย์ผมเพิ่งเห็นข่าวเหมือนกันแบบบางทีโกรธง่ายบางทีมีเรื่องชกต่อยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ในเชิงของทางธรรมอะครับมันมีวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ได้ไหมครับ
0: ต้องเมตตา
1: ครับผม
0: เราจะเจริญเมตตา หรือว่าเรามองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นนะถือว่าเป็นบทเรียนบางครั้งนี่เราไปเห็นคนโกรธกันบางทีก็ไม่น่าจะโกรธ
1: ครับอาจารย
0: ์นะแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่เมตตาคนที่มองโลกในแง่ร้ายก็จะโกรธจะเกลียดแล้วก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันบางทีก็ถึงขั้นว่าตีลานฟันแทงกันในอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวในปัจจุบัน
1: จริงครับเพิ่งเป็นข่าวด้วยครับ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราขาดเมตตา
1: จริงครับ
0: ขาดเมตตาต่อใครต่อตัวของเราด้วยนะและก็ต่อคนอื่นด้วยขาดเมตตาต่อตัวของเราอย่างไรนะเราลองคิดถึงว่าผลกระทบตอนที่เราโกรธน
1: ะ
0: ถ้าหากว่าเราไม่มีเมตตาต่อตัวเองเราไม่คิดถึงว่าชีวิตของเรานะเผื่อจะเจริญเติบโตมาได้ขนาดนี้นะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเท่าไหร่นะการศึกษาต้องลงทุนขนาดไหนนะอันนี้คิดถึงคนข้างหลังนะเราเมตตาต่อตัวเราและเมตตาต่อคนอื่นก็คิดถึงว่าเขามีพี่มีน้องมีอะไรนะและที่สำคัญก็คือเราจะอยู่กันอีกกี่ปี
1: ครับอาจารย
0: ์เราจะอยู่กันอีกกี่ปีไม่จากเป็นก็จากตายอีกหน่อยก็จากกันไปแล้วนะแล้วเราจะโกรธจะเกลียดกันทำไม
1: จริงครับ
0: ต้องเจริญเมตตาถึงจะแก้ในเรื่องของความโกรธความเกลียดกันได
1: ้จริงครับจริงน้องๆก็ควรจะต้องมีสติด้วย
0: ใช่
1: แล้วมีความเมตตาด้วย
0: แล้วก็มีความเมตตาคิดถึงว่าเขาก็มีพี่มีน้องถ้าหากว่าเราไปทำร้ายเขานะถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรบางทีเขาเป็นหลักของครอบครัวอย่างนี
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: ก็เสียหายกันทั้งหมด
1: จริงครับและอย่างนี้ที่ผมเคยได้ยินมาด้วยพระอาจารย์เรื่องของเวรกรรมอย่างเงี้ยอย่างเราไปทำร้ายเขาอย่างที่พระอาจารย์พูดเลยครับว่าเนี่ยไปทำร้ายเขาพ่อแม่เขาทุกทรมานนี่ก็เวรกรรมทีเนี้ยผมอยากให้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยมั้ยเวรกรรมจริงๆมันคืออะไรครับ
0: เวรก็คือเวรกรรมก็คือผลจากการทำไม่ดีนะมาย้อนสู่ตัวของเราในภายหลัง
1: ครับอาจารย
0: ์ก็คือการกลับมาของการที่เราทำอะไรไว้ในส่วนนี้คือเราทำอะไรไว้ทุกอย่างนี่ไม่หายไปไหนก็รอเวลาที่จะย้อนมาหาเราเรื่อยๆนะอันนี้ในส่วนของเป็นกรรมก็คือผลร้ายจากการทำไม่ดีในอดีตมาสนองในปัจจุบัน
1: แปลว่าอย่างเงี้ยน้องๆที่บางที จะทำอะไรบางทีต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเวรกรรมมันย่อมย้อนกลับมา
0: ย้อนกลับมาทุกคนไม่มีใครหลบเลี่ยงในเรื่องของการกระทำที่ไม่ดีหรือว่าการทำดีใน

0: อันนี้ต้องฟังไว้เลยนะต้องจำไว้แล้วพระอาจารย์ครับอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เรายังเป็นคารวาสครับพระอาจารย์เรายังมีอารมณ์หลายๆอย่างความรักความโลภความโกรธความหลงต่างๆพระอาจารย์ในเชิงของธรรมะครับเราควรจะจัดการอารมณ์เหล่านี้ยังไงครับพระอาจารย
1: ์ความรักความโลภความโกรธความหลงก็เป็นเรียกว่าเป็นไปตามชีวิตของปุถุชนนะแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงวางหลักไว้นั่นก็คือในเรื่องของความสันโดษ
0: ครับอาจารย
1: ์สันโดษให้มีความพอเรียกว่าพอใจก่อนเป็นเริ่มต้นนะพอดีพอมีพอใช้แล้วก็ให้มีความพอเพียงนะให้มีความสันโดษก็คือพอใจก่อนอะไรที่เราได้มาให้มีความพอใจว่าเราฐานะอย่างเราตัวของเราความรู้ความสามารถของเราหรือว่าชีวิตของเรานี้ได้มาเท่านี้ก็ดีแล้วนะให้มีความพอใจก่อนนะแต่หากว่าไม่พอใจล่ะเราก็ต้องดิ้นรนใช่ไหมเป็นทุกข์เพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องลาภสักการะอะไรต่างๆในเรื่องทุกอย่างนะถ้าหากว่าเราดิ้นรนจนเกินความรู้ความสามารถฐานะของเราเป็นทุกข์นะ
0: จริงครับ
1: เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องมีความพอใจแล้วก็ให้มีความพอดีให้มีความพอเพียงในอยู่ในตัวของเราแล้วก็จะสามารถที่จะบรรเทาในเรื่องของความรักความโลภความโกรธความหลงนี้ได
0: ้ครับอาจารย์ยิ่งคนสมัยด้วยพระอาจารย์มันมีความโลภใช่ไหมพระอาจารย์เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะมีหนี้สินบางคนแบบหนี้สินรุมเร้ามากๆพระอาจารย์จนกระทั่งบางทีแก้ปัญหาไม่ได้เอาชีวิตตัวเองพระอาจารย์ในเชิงธรรมเนี้ยเราควรจะแนะนำเขายังไงให้คิดยังไงหรือว่าควรจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงดีครับอาจารย
1: ์เรื่องหนี้สินหรือว่าเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนทุกคนนะเกิดมาก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดใช่ไหม
0: การ
1: นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ละเลยว่าในส่วนบุคคลที่ประกอบสัมมาชีพพระองค์ก็ทรงวางหลักไว้นะทรงวางหลักไว้อย่างไรก็คือในเรื่องของทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์เรียกว่าประโยชน์ในปัจจุบันสำหรับชีวิตของคฤหัสถ์นั่นก็คือให้มีความขยันก่อนนะขยันหมั่นเพียรตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ไหนขยันการศึกษานะเพื่อที่จะมีความรู้ความสามารถและก็หาทรัพย์มาได้อย่างที่สองก็คือเมื่อขยันแล้วก็รักษาดีนะรักษาดีทรัพย์สมบัติของเราที่ได้มาบางทีก็ไปตามรูรั่วต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอบายมุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสารพัดนะที่จะมาเอาทรัพย์สมบัติไปจากเรา
0: เรียกว่ากิเลสได้ไหมฮะอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันเรียกว่ากิเลสได้ใช่ไหมฮะ
1: มันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งและก็กัลยาณมิตรถามว่าคนในครอบครัวของเราหนึ่งคนหาสามคนใช้นี่ไม่พอใช
0: ้จริงครับ
1: ขนาดว่าหนึ่งคนหาหนึ่งคนใช้บางทียังต้องขอพ่อแม่ใช้
0: จริงครับจริง
1: ทั้งที่ตัวเองก็มีหน้าที่การงานทำบางทีก็ไม่พอใช้เพราะอะไรเพราะว่ากัลยาณมิตรของเรานะไม่มีในส่วนกัลยาณมิตรของเราบางทีพ่อหาแม่ใช้ลูกใช้นะบางทีก็เพื่อนใช้นะก็ไม่พอก็มีและที่สำคัญก็คือสมชีวิตาการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นโบราณนะครูบาอาจารย์โบราณท่านได้ผูกคำนะสำหรับการใช้จ่ายทรัพย์ของเราไว้ว่าอย่างที่หนึ่งให้ออมสินออมสินก็คือเก็บเป็นเงินออมไว้อย่างที่สองก็ฝังดินฝังดินก็คือแบ่งส่วนหนึ่งนะอาจจะมากจะน้อยก็ตามฐานะของเราว่าอันนี้ไว้ทำบุญ
0: ครับ
1: อย่างที่สามใช้หนี้เก่าก็คือตอบแทนพระคุณพ่อแม
0: ่
1: นะผู้มีอุปการะคุณของเราที่จริงการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่นี่สำคัญนะบางทีลูกหลายคนนะส่งเงินให้พ่อให้แม่ซื้ออะไรต่างๆพอพ่อแม่จากไปเงินพ่อแม่ไม่ได้ใช้เลยนะที่ลูกให้มาพ่อแม่เก็บไว้อย่างดี
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็คืนมาสู่ลูก
0: ถึงจุดถึงวันนึงฮะ
1: ใช่นั่นก็คือการตอบแทนก็ใช้หนี้เก่าให้เขากู้ให้เขากู้ก็คือดูแลลูกหลานของตัวเองส่งเสียการศึกษาและก็ทิ้งสู่เหวอันนี้สำคัญเรื่องกินเรื่องใช้เรื่องปากเรื่องท้อง
0: ครับอาจารย์
1: นะความหิว อะไรเรากินทุกวันใช่ไหมใช้ทุกวันนะใช้จ่ายทุกวันก็คือการทิ้งสู่เหวแล้วปะใส่ปากงูก็หมายความว่าภาษีสังคมนะงานแต่งงานบวชงานอะไรเพราะนั้นได้เงินมาแล้วเราก็ต้องบริหารจัดการทรัพย์ของเราให้เป็น6กอง

0: นะให้เป็นปกครองให้ออมสินใช้ในยามจำเป็นฝังดินทำบุญใช้หนี้เก่าตอบแทนพระคุณพ่อแม่นะให้เขากู้ก็คือดูแลบุตรหลานของเรานะแล้วก็ในส่วนของการทิ้งสู่เหวก็คือการกินการใช้ในชีวิตประจำวันโบราณท่านว่ากินมากกว่าได้ใช้มากกว่ามีจน
1: ครับจนอาจารย
0: ์กินมากกว่าได้ใช้มากกว่ามีจนกินตามได้ใช้ตามมีก็พอมีอยู่บ้างนะกินน้อยกว่าได้ใช้น้อยกว่ามีรวยต้องบริหารทรัพย์ของเราให้ถูกต้อง
1: แล้วอย่างนี้เรื่องของความเครียดเหรอครับอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเรื่องหนี้สินต่างๆนานามันก็อาจจะเป็นต้นเหตุแต่จริงๆอีกอย่างนึงที่เป็นปัจจัยมากเลยอาจารย์ที่ทำให้บางทีคนเลือกที่จะเอาชีวิตตัวเองอาจจะมีเรื่องความเครียดที่มันเข้ามารุมเราก็ได้ครับอาจารย์อย่างนี้เราควรจะแนะนำคนที่เขากำลังเจอปัญหาความเครียดที่มันรุมเราเขายังไงครับอาจารย์ในเชิงของทางธรรมครับ
0: ปัญหารุมเราเราก็ต้องมาพิจารณาว่าอะไรคือปัญหาในชีวิตของเราก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์แล้วก็หาว่าสาเหตุของปัญหานั้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเกิดจากปัญหาหนี้สินและการเป็นหนี้ของเรานี้เกิดจากอะไรเราไม่ขยัน
1: ครับอาจารย์
0: เราไม่ทำงานหรือว่าเราใช้เกินตัว
1: ครับอาจารย์
0: เราอยากมีเกินได้หรือไม่นะทุกปัญหาก็มีทางออกของแต่ละปัญหาที่จะมารวมแล้วของเราขออย่างเดียวก็คือขอให้เราตั้งสติให้ได้ก่อนว่าปัญหานั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรก่อนแล้วก็ค่อยๆพิจารณาดูว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างไรนะสมมติปัญหาหนี้สินก็ลองไปเจรจาดูซิเจ้าหนี้ก็คงไม่ได้คาดคั้นว่าจะต้องได้เขาอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาคืนก็ต้องมีการเจรจาเพราะว่าทุกความขัดแย้งทุกอะไรก็ต้องจบที่การเจรจาทั้งน
1: ั้
0: นนะเจ้าหนี้ก็เหมือนกันนะปัญหาเรื่องอะไรต่างๆที่มารุมเราก็ต้องหาสาเหตุก่อน
1: หาสาเหตุแล้วต้องหาวิธีแก้
0: ใช่ต้องหาวิธีแก้ค่อยๆแก้นะทุกปัญหามีทางออก
1: ใช่แต่ว่ายืนยันว่าการเอาชีวิตตัวเองไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแน่นอน
0: โอกาสจบชีวิตของตัวเองไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเพิ่มบาปให้ตัวเองขนาดตัวเองยังทำลายชีวิตตัวเองได้แสดงว่าไม่มีเมตตาไม่มีเรียกว่าเป็นจิตใจที่อมหิตมากนะถึงฆ่าตัวเองได
1: ้
0: นะฉะนั้นแล้วก็เป็นบาปด้วยนะเป็นบาปหนักแล้วก็จะต้องฆ่าตัวตายอย่างนี้ถ้าตามคติก็คือวนเวียนไปเกิดไปกี่ชาติกี่ชาติก็ต้องฆ่าตัวตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสำหรับคนที่ทำบาปในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้องคิดถึงว่าชีวิตของเราเพื่อจะเกิดได้เกิดยากอยู่ก็อยู่ยากเพราะฉะนั้นเมื่อมีชีวิตของเราแล้วก็ทำชีวิตของเราให้มีค่าให้มีคุณนะอย่าไปคิดสั้นนะปัญหามีทางออก
1: ช่วงนี้ครับด้วยยุคสมัยด้วยที่มันเปลี่ยนไปผมว่ามันเป็นอีกปัจจัยนึงแหละที่ทำให้คนมีความเครียดนี่แหละ เรื่องของโซเชียลมีเดียครับอาจารย์เดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่ามันเป็นปัจจัยใหญ่อย่างนึงเลยการเสพสื่อก็ดีการดูอ่านข่าวเดี๋ยวนี้ข่าวมันไปไวมากครับอาจารย์อยากทราบครับอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าเราควรจะต้องเสพสื่อหรือว่าดูโซเชียลมีเดียหรือให้กับน้องๆก็ได้ครับอาจารย์ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ว่าเราควรจะดูหรือเสพสื่อเหล่านี้ครับยังไงให้มีสติแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตได้ครับผม
0: ต้องเว้นอคติก่อน
1: ครับ
0: เว้นอคติสี่ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะเกลียด
1: ครับ
0: น
1: ะ
0: ลำเอียงเพราะโกรธนะแล้วก็ลำเอียงเพราะความไม่รู้นะเมื่อเราเสพสื่อต่างๆแน่นอนที่สุดดังที่โยมพิธีกรยกวางได้บอกไว้ว่าต้องมีสติ
1: ครับอาจารย
0: ์สติตัวนี้แหละนะจะไปตัดความไม่จริงหรือว่าความเท็จหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ในสื่อต่างๆเพราะนั้นต้องเสพอย่างมีสติแล้วก็ตัดอคตินะทั้งความรักทั้งความเกลียดทั้งความโกรธทั้งความหลงนี่ออกก่อนนะเราจะแชร์อะไรจะคอมเมนต์หรือว่าจะลงสื่ออย่างไรก็ตามแต่นะขอให้เรามีสติแล้วก็เว้นอคติทั้งสี่นี้นะก็คือความบางทีก็รักใครก็ไม่ดูอะไรแหละเชียร์อย่างเดียวใช่ไหม
1: จริงครับ
0: เกลียดใครก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแหละ
1: ไม่เอาไว้ก่อน
0: เราเอาไว้ก่อนอันนี้

0: เขาเรียกว่ามีอคติแต่ถ้าหากว่าเราเว้นอคติได้นะพิจารณาด้วยใจเป็นกลางโดยที่ไม่เอาความรักไม่เอาความโกรธไม่เอาความเกลียดไม่เอาความไม่รู้จริงนี่ไปวางการเสพสื่อของเราก็จะมีคุณค่าและที่สำคัญก็คือแชร์ในสิ่งที่ดี
1: ๆจริงครับจริงฮะพูดอย่างนี้อะไรก็แชร์กัน
0: แชร์ที่ไม่รู
1: ้ทั้งที่ไม่รู้ก็แชร์ก่อนเพราะปุ่มมันง่ายมากแค่กดปุ๊บมันไปแล้ว
0: เพราะว่าเราอาจจะเป็นที่อคติของเรานะไม่ชอบหรือว่าชอบยังไม่เป็นต้น
2: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipha.me
3: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
4: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
3: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
5: เพราะนี่คือ
6: เรื่องบ้านบ้าน
7: รายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
8: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
9: บ้านแรกของมนุษย
8: ์ใช
7: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
10: อย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
11: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
7: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราอย่างไร
12: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
13: ไม่มีครับอันตราย
12: ยูมีนคนไทยไม่ควรอันตรายหรือยังไง
7: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
14: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตยเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
7: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอดสองคู่หูนักถามและนักเถียง
15: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
7: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
16: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
17: อายน้อง
18: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทาง wipha.me และ wipha application
19: ฮัลโหลสถานีประชาชนไทย PBS ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีเรื่องจะร้อง

0: ตลอดหลายสิบปีของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆเราจะพบกับคำว่าบ้านใหญ่มีส่วนร่วมและเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญทางการเมืองมาโดยตลอดโดยเฉพาะในสนามการเลือกตั้งและในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดกลุ่มบ้านใหญ่ที่เคยอยู่กันอย่างกระจัดกระจายต่างหลั่งไหลไปรวมกันอยู่ภายใต้ร่มภูมิใจไทย
1: ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลยุทธ์บ้านใหญ่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพราะภูมิใจไทยสามารถเปลี่ยนหลายจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีน้ำเงินได้จริง
0: ๆเดิมทีบ้านใหญ่ก็มีบารมีและอิทธิพลอยู่ในจังหวัดของตัวเองอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติก็ยิ่งจะทำให้อำนาจที่ว่านี้มีมากขึ้นไปอีกยิ่งรวมกับการส่งต่ออำนาจกันภายในตระกูลของตนเองจากรุ่นสู่รุ่นพ่อส่งต่อตำแหน่งให้ลูกให้หลานให้ลูกเขยในหลายตระกูลตัวผู้เป็นพ่อเองก็ยังมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังนั่นจึงทำให้อำนาจการเมืองไทยวนเวียนอยู่กับคนไม่กี่นามสกุลปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เราจะเสี่ยงกับสิ่งที่เรียกว่าคณาธิปไตยหรือไม
1: ่ทำไมบ้านใหญ่จึงกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันทรงพลังในการเลือกตั้งระบบอุปถัมภ์แบบไทยๆที่เป็นรากฐานสร้างบ้านใหญ่ให้มีหน้าตาอย่างไรการพึ่งพาบ้านใหญ่เป็นความล้าหลังของประชาธิปไตยหรือเป็นเรื่องปกติในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบ้านใหญ่ไหลไปรวมกันจนกลายเป็นกลุ่มการเมืองที่มีอำนาจต่อรองสูงมากขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนติดตามได้ใน Cross Talk คิดต่างคุยกัน

0: คำว่าบ้านใหญ่ในบริบทการเมืองไทยหมายถึงกลุ่มตระกูลการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลระดับท้องถิ่นที่มีฐานอำนาจและเครือข่ายในพื้นที่ของตนเองมายาวนานผ่านระบบอุปถัมภ์ความสัมพันธ์ส่วนตัวเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นและทุนในพื้นที่บ้านใหญ่จึงมีลักษณะของความเป็นองค์กรมีฐานที่มั่นแข็งแรงมีศักยภาพที่จะสามารถผูกขาดและควบคุมเสียงในพื้นที่หรือจังหวัดของตนเองในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติและส่งต่ออำนาจนี้ให้กับคนในตระกูลหรือบริวารที่ไว้ใจเพื่อรักษาฐานอำนาจต่อไปในประเทศไทยบ้านใหญ่หลายนามสกุลมีอิทธิพลในพื้นที่มายาวนานเช่นตระกูลชิดชอบแห่งบุรีรัมย์ศิลปะอาชาจากสุพรรณบุรีที่ถูกขนานนามว่าบรรหารบุรีตระกูลไทยเศรษฐ์จากอุทัยธานีตระกูลพรหมเผ่าจากพะเยาและกลุ่มปากน้ำของบ้านอัศวเหมที่จังหวัดสมุทรปราการในทางรัฐศาสตร์มีอีกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าบ้านใหญ่คือ political dynasty หรือตระกูลการเมืองซึ่งมีคำอธิบายชุดหนึ่งว่าหมายถึงคนนามสกุลเดียวกันอยู่ในอำนาจทางการเมืองพร้อมๆกันแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นขั้วเดียวกันหรือบ้านเดียวกันก็ได้เช่นกรณีของสุริยะและธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรืออภิสิทธิ์และสุรนันท์เวชชาชีวะที่ต่างอยู่คนละขั้วการเมืองอย่างไรก็ตามคำว่าบ้านใหญ่ที่ใช้กันในสังคมไทยอ่อนนงทิพย์พิมลอาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้ชัดในความหมายว่าคือเครือข่ายอำนาจภายในตระกูลเดียวกัน
1: ที่บ้านใหญ่ในไทยเนี่ยลักษณะเฉพาะที่มันอาจจะแตกต่างจาก political dynasty เนี่ยก็คือมันจะมีลักษณะที่มันเชื่อมโยงกับท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นระดับภูมิภาคระดับจังหวัดระดับตำบลอำเภออะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูเผินๆเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายกันค่อนข้างมากในแง่ที่ว่าใช้ตระกูลนะคะใช้ชื่อเสียงของวงตระกูลใช้ความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นในรูปแบบของระบบอุปถัมภ์ค่ะ
0: หากจะดูว่าบ้านใหญ่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับการเมืองไทยอย่างไรอาจจะต้องย้อนไปก่อนปี2540บ้านใหญ่ในยุคนั้นจะใช้ความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์เพื่อสร้างฐานเสียงในพื้นที่และเมื่อเข้าสู่อำนาจทางการเมืองได้ก็ต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีดึงทรัพยากรมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองซึ่งบางครั้งก็เป็นการเอื้อต่อธุรกิจของตระกูลที่มักมาในรูปแบบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้บ้านใหญ่ต้องปรับตัวนพลจตุศรีพิทักษ์

0: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์สถาบันอนาคตไทยศึกษาได้ยกตัวอย่างการที่บ้านใหญ่เข้าร่วมกับพรรคการเมืองใหญ่เพื่อพึ่งพิงกระแสและทรัพยากรของพรรครวมไปถึงการพึ่งพาอำนาจรัฐที่ติดกับพรรคนั้นมาด้วยเราจึงได้เห็นปรากฏการณ์บ้านใหญ่ไหลเข้าพรรคภูมิใจไทย
1: ผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปคือบ้านใหญ่เนี่ยเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสภาวะทางการเมืองที่มีอำนาจรัฐเข้ามาเป็นส่วนผสมในการจัดการเลือกตั้งมากขึ้นนะครับอันนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบบ้านใหญ่อยู่เดียวๆนะคุณย้ายพรรคไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะฟอร์มพรรคตัวเองรวมเสียงกันต่อรองโควต้ารัฐมนตรีตอนนี้มันเหมือนกันเป็นว่าอาจจะต้องวิ่งเข้าหาพรรคการเมืองที่พูดง่ายๆคือถูกเลือกหรืออยู่ในฝั่งที่เขามองว่ามีความได้เปรียบ
2: บ้านใหญ่สร้างฐานความนิยมของตนเองในพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบอุปถัมภ์และระบบบุญคุณแบบไทยๆที่เราคุ้นเคยกันมีการตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วบ้านใหญ่คือความจำเป็นที่ต้องมีสำหรับสังคมไทยหรือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความล้าหลังของระบอบประชาธิปไตยกันแน่เพราะเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้โครงสร้างการมีอยู่ของบ้านใหญ่สิ่งที่ถูกซ่อนไว้นั่นคือความเหลื่อมล้ำซึ่งไม่ได้หมายถึงตัววัดทางเศรษฐกิจแต่ยังสะท้อนมิติด้านสังคมการเมืองอีกด้วยค่ะ
1: ความเหลื่อมล้ำที่ว่าไม่ใช่แค่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะแต่มันรวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรนะบริการจากภาครัฐรวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกซึ่งไออันเนี้ยมันทำให้เกิดช่องว่างและช่องว่างเนี้ยถูกเข้ามาเต็มๆโดยตระกูลบ้านใหญ่นะครับเขาเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดำเนินทรัพยากรแล้วก็การให้บริการในหลากหลายมิตินะครับในสิ่งที่จริงๆแล้วอ่ะประชาชนควรจะได้รับอยู่แล้วบนที่เป็นพื้นฐานของสิทธิหรือสถานะของการเป็นพลเมืองถูกไหม
2: นอกจากบ้านใหญ่จะสร้างความสัมพันธ์ในระดับที่เข้าถึงตัวชาวบ้านการใส่ซองงานศพหรือการที่มีคนจากบ้านใหญ่ทำหน้าที่คล้ายๆคนกลางหรือว่านายหน้าเชื่อมต่อกับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนอยู่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากรัฐได้ง่ายขึ้นจนกลายเป็นบุญคุณที่ต้องตอบแทนกันณพลยกตัวอย่างพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านมักถูกตำรวจจับด้วยข้อหาบุกรุกป่าแล้วมีสจในพื้นที่เข้ามาเป็นตัวกลางช่วยวิ่งเต้นไปถึงระดับสสเพื่อประกันตัวชาวบ้านออกมา
1: ถามว่ามันอุปถัมภ์ไหมก็ใช่ในมิติที่ว่าพอมันเกิดการเลือกตั้งกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้เขาก็จะเลือกตามคำแนะนำของสจที่เขามองว่ามีบุญคุณกับเขาแล้วก็ถ้าเขาไม่เลือกตามนั้นเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตสจท่านนี้ก็คงไม่ให้ความช่วยเหลือเหมือนกันแต่ถามว่ามันจำเป็นไหมผมคิดว่ามันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมที่มันมีแต่ความไม่แน่นอน
2: เขาสรุปว่าระบบอุปถัมภ์มักเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทที่มีคนรากหญ้าและกลุ่มเปราะบางตกหล่นอยู่ท่ามกลางความเหลื่อมล้ำบ้านใหญ่ก็สามารถใช้เครือข่ายอำนาจและทรัพยากรให้ความช่วยเหลือกับเขาได้ในแบบที่รัฐไม่เคยให้ได้ค่ะประเด็นนี้สอดคล้องกับอาจารย์ออนอนงที่มองว่าการที่ประชาชนในพื้นที่ยังคงเทคะแนนให้กับตระกูลบ้านใหญ่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงหากมองในสายตาคนนอกก็มักจะมองว่าส่วนหนึ่งมาจากการซื้อเสียงแต่หากฟังเสียงจากคนในการลงคะแนนให้คนจากบ้านใหญ่ยิ่งตอกย้ำความบกพร่องของกลไกรัฐที่ทำงานเชื่องช้าต่างจากบ้านใหญ่ที่เข้าถึงง่ายดูแลกันได้ตั้งแต่เกิดยันตาย
3: ก็คือการที่มีคนแบบในบ้านใหญ่อยู่เนี่ยมันเป็นการที่คนในท้องถิ่นมองว่ามีความสำคัญมีความจำเป็นในการที่เขาจะต่อกับส่วนกลางนะคะในเมื่อคนที่ลงมารับสมัครเลือกตั้งเนี่ยเป็นคนที่เขาเชื่อมั่นนะคะว่าจะทำให้ท้องที่ของเขานะคะได้รับนโยบายที่เขาคิดว่ามันโอเคเท่ากับพูดภาษาง่ายๆคือได้ประโยชน์นะคะสำหรับเขาเขาก็เลือกอะค่ะมันไม่ใช่แค่การซื้อเสียงอย่างเดียวค่ะ
0: ระบบอุปถัมภ์และบ้านใหญ่ในประเทศไทยมีฐานอิทธิพลในระดับจังหวัดและภูมิภาคซึ่งในต่างประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีพัฒนาการที่คล้ายๆกันที่ฟิลิปปินส์ตระกูลดูเตเต้คือบ้านใหญ่ของเมืองดาวาวบนเกาะมินดาเนามีอิทธิพลท้องถิ่นมาหลายสิบปีจนโรดิโกดูเตเต้ได้รับความนิยมระดับชาติและได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีส่วนลูกสาวซาร่าดูเตเต้สืบทอดตำแหน่งนายกเทศมนตรีดาวาว และต่อมาซาร่าก็ได้เป็นรองประธานาธิบดีขณะที่ตระกูลมาคอสบ้านใหญ่มีฐานการเมืองจากลีโอคอสนอร์เต้ถึงแม้ว่าเฟอร์นันด์มาคอสผู้พ่อจะถูกตราหน้าว่าเป็นเผด็จการและถูกโค่นจากตำแหน่งประธานาธิบดีแต่อิทธิพลของบ้านใหญ่มาคอสก็ยังเข้มแข็งในพื้นที่ของตัวเองคนในตระกูลยังได้รับเลือกตั้งในหลายระดับปลุกขาดอำนาจทางการเมืองในลีโอคอสนอร์เต้อย่างต่อเนื่องและยาวนานจนสามารถรีแบรนด์เผด็จการรุ่นพ่อส่งเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียร์หรือบองบองเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันได้สำเร็จ
3: ส่วนของฟิลิปปินส์เนี่ยมันเป็นรากเหง้ามาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วตั้งแต่ยุคอาณานิคมอะค่ะคืออาณานิคมเนี่ยเข้ามาครอบงำก็จริงนะคะเข้ามาปกครองแต่ว่ายังปล่อยให้มีตระกูลที่มีอำนาจในหลายพื้นที่เนี่ยยังดำรงอยู่ค่ะก็อาจจะคล้ายๆกับบ้านใหญ่ของไทยที่สามารถแบบว่าผูกเชื่อมโยงผลประโยชน์ของหลายกลุ่มเข้าด้วยกันรวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะในระบบอุปถัมภ์กับชาวบ้านเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้รับความนิยมนะคะจากชาวบ้านค่อนข้างมาก
0: ในอินโดนีเซียมีตระกูลซูการโนของอดีตประธานาธิบดีเมกาวตีซูการโนบุตรีที่คุมพรรค PDIP และผลักดันลูกสาวเข้าสู่สภาขณะที่ตระกูลยูโดโยโนของอดีตผู้นำซูซิโลบัมบังยูโดโยโนหรือ SBY ที่ส่งไม้ต่อให้ลูกชายคุมพรรคในระดับท้องถิ่นมีตระกูลราตูอัตุตที่ผูกขาดตำแหน่งสำคัญในจังหวัดบันเตินอย่างเดียวนั่นและล่าสุดคืออดีตประธานาธิบดีโจโกวิโดโดที่ขยับตัวเป็นบ้านใหญ่สร้างเครือข่ายอำนาจผลักดันลูกชายขึ้นเป็นรองประธานาธิบดีและส่งเครือญาติคุมการเมืองท้องถิ่นกัมพูชามีภาพการสืบทอดอำนาจที่ชัดเจนที่สุดคือตระกูลฮุนของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ผูกขาดการเมืองเกือบ40ปีก่อนส่งตำแหน่งผู้นำต่อให้กับฮุนมาเน็ตพร้อมกระจายเครือญาติคุมตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลและกองทัพเช่นเดียวกับเตียบันและซอเคงที่ส่งลูกชายเข้าไปสืบทอดอำนาจในกระทรวงกลาโหมและมหาดไทยทำให้ทายาททางการเมืองรุ่น2ของตระกูลใหญ่สามารถผูกขาดกลไกรัฐในกัมพูชาได้อย่างเป็นเสร็จแม้กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นก็ยังมีตระกูลการเมืองที่สืบทอดอำนาจจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะในพรรค LDP เช่นตระกูลอาเบะตระกูลอาโซและโคอิซุมิที่ใช้บารมีของตระกูลเป็นฐานเสียงชิงความได้เปรียบเหนือผู้สมัครคนอื่นๆในสนามเลือกตั้งขณะที่ในระดับท้องถิ่นก็ยังคุ้นชินกับการเลือกทายาทนามสกุลเดิมซ้ำๆคล้ายระบบบ้านใหญ่ของไทยทำให้ภาพรวมการเมืองของญี่ปุ่นเป็นการสืบทอดอำนาจกันแบบกิจการครอบครัว
2: ย้อนไปหลายสิบปีก่อนฐานอำนาจของไทยรักไทยยุคทักษิณชินวัตรส่วนหนึ่งก็คือบ้านใหญ่ที่ปักธงสร้างความนิยมในพื้นที่ของตัวเองได้ผ่านระบบอุปถัมภ์ของตัวเองและความชื่นชอบในนโยบายของทักษิณแต่หลังจากการรัฐประหารในปี2549และการยุบพรรคก็ทำให้หลายตระกูลบ้านใหญ่ต้องเอาตัวรอดด้วยการกระจายไปอยู่ตามพรรคต่างในปี2557หลังการทำรัฐประหารโดยคสช.มีการใช้อำนาจระงับการเลือกตั้งท้องถิ่นยาวนานหลายปีอีกทั้งมีการดึงอำนาจการบริหารกลับสู่ส่วนกลางผ่านข้าราชการปกครองในสภาวะหลังรัฐประหารเช่นนี้บ้านใหญ่ที่ไม่ต่อต้านคสช.ได้รับการปกป้องในขณะที่บ้านใหญ่ฝ่ายตรงข้ามถูกตรวจสอบต่อมาคสช.พยายามสร้างความชอบธรรมผ่านการเลือกตั้งปี2562พรรคพลังประชารัฐคือหลักฐานเชิงประจักษ์ของการเกิดปรากฏการณ์พลังดูดบ้านใหญ่และมุ้งการเมืองสำคัญเข้ามาที่แม้ขณะนั้นบ้านใหญ่จะถูกปรามาสว่าเป็นนั่งร้านของพรรคทหารแต่สิ่งที่ได้กลับมาของกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่ก็อาจจะคุ้มค่านั่นคือตำแหน่งทางการเมืองและอำนาจต่อรองที่สูงขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งปี2566การเติบโตของบ้านใหญ่ในยุคคสช.ที่เป็นการรวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์และการเอาตัวรอดเฉพาะหน้าก็ถดถอยพรรคพลังประชารัฐเสื่อมความนิยมส.ส.บ้านใหญ่หลายพื้นที่ก็ถูกโค่นโดยผู้สมัครหน้าใหม่จากพรรคก้าวไกลบ้านใหญ่ต้องถอยกลับไปปักหลักรักษาฐานที่มั่นสำคัญในการเมืองระดับท้องถิ่นเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งที่เพิ่งผ่านมาในปี2569การปรับตัวเกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งมีความคล้ายกับยุคพลังประชารัฐเมื่อพรรคภูมิใจไทยไม่ได้

0: เป็นพรรคขนาดกลางเหมือนเดิมค่ะแต่มีสถานะกลายเป็นพรรคแกนนำที่รวบรวมบ้านใหญ่จากทุกภูมิภาคจนขยับชั้นกลายเป็นพรรคใหญ่ในที่สุด
1: ถ้าคุณไปศึกษาดูว่าพรรคการเมืองคัดเลือกผู้สมัครยังไงแค่นี้ก็อธิบายได้แล้วว่าทำไมบ้านใหญ่ถึงแพร่หลายขนาดนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะบอกเลยว่าแบบเขาจะเลือกเฉพาะคนที่มีเครือข่ายของตัวเองมีคำว่าเครือข่ายที่ว่าก็คือเครือข่ายอุปถัมภ์ชนิดที่ว่าแบบกดปุ่มปุ๊บเสียงคะแนนเสียงก็มาซึ่งก็จะมีแต่นักการเมืองบ้านใหญ
2: ่อนุทินชาญวีรกุลปราศัยในช่วงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาว่าบ้านใหญ่ไม่ใช่มาเฟียไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลที่จะไปรังแกใครแต่บ้านใหญ่คือคนที่ทำงานดูแลประชาชนมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องทุ่มเทเสียสละถ้าเป็นคนไม่ดีเป็นผู้มีอิทธิพลที่คอยรังแกชาวบ้านประชาชนจะไว้วางใจเลือกเข้ามาเป็นผู้แทนได้อย่างไรซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้การที่บ้านใหญ่ไหลไปรวมกันอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยนอกจากจะทำให้ส.ส.กลับมายึดพื้นที่ได้อีกครั้งยังทำให้ภูมิใจไทยได้ส.ส.เขตมาไว้ในมือจนชนะการเลือกตั้งการกลับมาของบ้านใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ชัยชนะของพรรคก้าวไกลที่ชนะบ้านใหญ่อย่างราบคาบเมื่อครั้งก่อนถูกมองว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์พิเศษ
1: ถามว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นได้อีกไหมผมคิดว่าก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องอาศัยจังหวะที่เหมาะแค่นั้นเองมันไม่ใช่อะไรที่มันสามารถดีไซน์ออกมาได้แต่ว่าอันนั้นคือการแข่งขันเชิงอุดมการณ์ก็คิดว่ามันเป็นอย่างเดียวที่จะสามารถนำมาสู้กับบ้านใหญ่ได้แต่ว่าหลังจากพรรคก้าวไกลสามารถทำปรากฏการณ์นั้นได้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็เริ่มคิดแล้วแหละว่าเอ๊ะมันมีอาจจะมีโมเดลการสร้างพรรคการเมืองในรูปแบบใหม่ๆนะครับพูดง่ายๆคือการเมืองเชิงอุปถัมภ์ไม่ใช่ชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้มากไปกว่านั้นทั้งอาจารย์อนันต์และณพลเห็นตรงกันว่าสิ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยรวมบ้านใหญ่ได้สำเร็จอย่างเป็นกอบเป็นกำก็คือการที่พรรคได้รับความไว้วางใจจากทั้งกองทัพและชนชั้นนำ
3: มันก็เป็นตัวชี้ให้เห็นเลยค่ะว่าเขาค่อนข้างมีความมั่นคงนะคะในทางการเมืองถ้าเกิดไปรวมกับทุนทางบ้านใหญ่ที่เคยมีแล้วในอดีตนะคะก็ยิ่งทำให้การเมืองพรรคระดับชาติของบ้านใหญ่เนี่ยจะมีความเข้มแข็งในอนาคตค่ะ
1: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อของอีลิทไทยเลยว่าคุณจะเข้ามาครองอำนาจรัฐได้เนี่ยคุณจะต้องมีพื้นฐานทางสังคมอีกแบบหนึ่งเป็นชนชั้นนำตระกูลเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แบบนามสกุลศิลปะอาชาเทียนทองอย่างเงี้ยอันนั้นเขามองว่าเฮ้ยมัน provincial มัน parochial มันไม่คู่ควรอย่างเงี้ยอันนี้คือทัศนคติแบบอีลิทไทยๆแต่ในยุคนี้เนี่ยผมมองว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีตัวกลางครับตัวกลางที่ว่าก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลที่สามารถประสานผลประโยชน์กับชนชั้นนำฝ่ายอนุรักษนิยมได้อย่างลงตัวนะฮะผมคิดว่าอันนี้คือหัวใจหลักซึ่งเป็นบทบาทที่คุณทักษิณเนี่ยทำไม่สำเร็จในช่วงไทยรักไทยอันนี้ผมว่าคือข้อแตกต่างหลักนะคร
2: ับเมื่อยุทธศาสตร์การเลือกตั้งแบบบ้านใหญ่ที่มีแกนหมุนหลักก็คือความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กับผู้คนในพื้นที่พรรคที่ขับเคลื่อนด้วยบ้านใหญ่จึงอาจไม่จำเป็นต้องมีนโยบายหรือเอาอุดมการณ์ใหญ่โตมาเป็นจุดขายเพราะพวกเขารู้ดีว่านโยบายอาจจะไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดที่ทำให้พวกเขาชนะการเลือกตั้งแต่ตัวบุคคลและนามสกุลอาจจะมีความสำคัญมากกว่าโดยต้นทางของความเป็นไปนี้นักวิชาการจากสถาบันอนุกรณ์ไทยศึกษาชี้ว่าเป็นผลพวงจากรัฐประหารที่เกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทย
1: โรคจริงๆของการเมืองไทยคืออะไรสำหรับผมมันคือความอ่อนแอของสถาบันทางการเมืองไทยซึ่งมันเป็นมรดกตกทอดจากประวัติศาสตร์ที่มีการตัดตอนการพัฒนาของพรรคการเมืองและระบบการเมืองโดยรัฐประหารหลายครั้งนะครับทำให้พรรคการเมืองเนี่ยไม่สามารถสะสมความยังไงสะสมฐานมวลชนหรือพัฒนาอุดมการณ์ให้ชัดเจนพอหรือพัฒนานโยบายให้ชัดเจนพอเพื่อที่ว่าเวลาโหวตเตอร์มาถึงการเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยเขาจะมองเรื่องของปาร์ตี้เลเวลพอพรรคการเมืองไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องในมิติเหล่านี้เนี่ยถามว่าคนมองหาอะไรคนต้องมองหาดีว่าผู้สมัครเนี่ยนามสกุลอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัญญาณว่าเขาจะได้รับอะไรมากน้อยแค่ไหนในอนาคต
2: เมื่อการตัดสินใจถูกกำหนดโดยผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับเป็นหลักจึงเกิดเป็นคำถามที่น่าสนใจ2ข้อข้อแรกการตัดสินใจลงคะแนนแบบนี้ถือว่าเป็นการเห็นประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นหลักหรือไม่ผลเลือกตั้งอาจจะทำให้จังหวัดของตนเองได้รับการพัฒนาขณะที่ประเทศชาติอาจได้รัฐบาลที่ไร้การตรวจสอบและไม่มีนโยบายชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาระดับประเทศซึ่งสำหรับบางคนเหตุผลนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้หากมองผ่านแว่นของความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ส่วนคำถามข้อที่2ก็คือเมื่อเลือกตัวแทนจากพรรคการเมืองที่มาจากบ้านใหญ่ต่อเนื่องยาวนานจนทำให้พรรคการเมืองผูกขาดและสร้างเครือข่ายอำนาจใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยที่กลไกตรวจ

0: สอบก็อาจจะอยู่ภายใต้โครงข่ายอำนาจนี้ไปด้วยแล้วเรายังจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่อาจารย์อนันต์นงยกตัวอย่างกรณีของฟิลิปปินส์ที่เมื่อบ้านใหญ่อย่างดูเตเต้ได้เป็นประธานาธิบดีก็ยิ่งทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงให้พื้นที่ของตัวเองพัฒนาได้อย่างรวดเร็วถึงแม้สังคมบางส่วนจะมีคำถามต่อดูเตเต้ถึงคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการทำสงครามยาเสพติดแต่เขาก็เป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งและได้รับความนิยมจากประชาชนในฐานะคนจริงที่มีความเด็ดขาด
1: ก็คือพวกเขาจริงๆแล้วไม่ได้ปฏิเสธประชาธิปไตยนะคะแล้วจริงๆแล้วประชาธิปไตยโอเคมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแต่พอมันมีการเลือกตั้งมันมีอะไรแบบนี้เนี่ยด้านนึงมันไปทำให้คนเหล่านี้มีความชอบธรรมนะคะเขาก็จะอย่างดูเตเต้เนี่ยเขาก็จะอ้างว่าเขาผ่านการเลือกตั้งโดยประชาชนมา
2: เมื่อบ้านใหญ่ขยายพลังอำนาจในการเมืองระดับประเทศได้อย่างทรงพลังเพื่อสร้างดุลอำนาจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยหนึ่งในกลไกที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีส่วนช่วยลดการใช้อำนาจอุปถัมภ์ของบ้านใหญ่ลงนั่นก็คือการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นได้มีอำนาจจัดการตนเองทั้งการเข้ามาจัดการสาธารณูปโภคสาธารณสุขจัดสวัสดิการและทำให้คนเข้าถึงบริการต่างๆของรัฐได้โดยไม่ต้องใช้ช่องทางพิเศษของบ้านใหญ่แต่ในทางปฏิบัติจริงเมื่อเกิดการกระจายอำนาจบ้านใหญ่เองก็ปรับตัวด้วยเช่นกันค่ะดังที่เราพบเห็นการส่งคนในตระกูลของตนเองเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น
3: ผมคิดว่าเราไม่ควรมองเรื่องของการกระจายอำนาจโรแมนติกขนาดนั้นกรณีศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านก็มีให้เห็นครับอินโดนีเซียเป็นต้นจริงๆเขาเริ่มกระจายอำนาจพร้อมๆกับไทยในปี40แล้วสิ่งที่จะสังเกตได้ก็คือพอกระจายปุ๊บให้พวกตระกูลการเมืองมันมีความศักยภาพและความพร้อมมากกว่าคนอื่นเขานะครับดังนั้นเนี่ยพอกระจายอำนาจปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าย้ายอำนาจจากส่วนกลางไปอยู่ในส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นน่ะก็เกิดเขาเรียกว่า subnational dynasty ขึ้นนะครับถูกอำนาจในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะถูกผูกขาดโดยตระกูลการเมืองอยู่ดี
2: ก่อนรัฐประหารปี2549ในยุคที่พรรคไทยรักไทยได้รับความนิยมสูงฐานรากของไทยรักไทยก็คือบ้านใหญ่เช่นกันแต่ความแตกต่างของบ้านใหญ่สมัยไทยรักไทยกับบ้านใหญ่สมัยภูมิใจไทยก็คือบ้านใหญ่แบบไทยรักไทยมีของไปขายให้ชาวบ้านคือนโยบายซึ่งเป็นจุดขายของพรรคที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านได้ไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคหรือกองทุนหมู่บ้านขณะที่ภูมิใจไทยเลือกที่จะขับเคลื่อนด้วยบ้านใหญ่และเทคโนแครตมากกว่าที่จะไปพ่วงนโยบายที่ทำให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากแบบจับต้องได้เข้าไปด้วยและความแตกต่างที่มากกว่านั้นก็คือความนิยมในตัวทักษิณเองที่แสดงให้เห็นว่าเขาควบคุมทุกอย่างในพรรคได้และมีอำนาจเหนือบ้านใหญ่ทุกกลุ่มจากไทยรักไทยมาถึงเพื่อไทยคือพรรคที่มีลักษณะเป็นลูกผสมคือมีทั้งแบรนด์นโยบายระดับชาติและมีเครือข่ายบ้านใหญ่ที่เข้มแข็งทั้งบ้านใหญ่ตระกูลชินวัตรของแกนนำพรรคและอีกหลายบ้านใหญ่ในภาคเหนือและภาคอีสานจึงมีหลายคนมองว่าหากวันหนึ่งเพื่อไทยกลับมาแข็งแกร่งได้เหมือนที่เคยเป็นพรรคบ้านใหญ่อย่างภูมิใจไทยหรือกล้าทำก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกันถึงตรงนี้เราอาจจะยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือจากพรรคบ้านใหญ่มากนักนะคะนอกจากการใช้เทคโนแครตมาเป็นรัฐมนตรีอย่างที่เกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยที่มีทั้งคุณสุภจีคุณเอกนิติคุณศรีหศักดิ์มาเป็นจุดขายรวมไปถึงการที่บ้านใหญ่หลายตระกูลก็เลือกที่จะส่งลูกหลานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตำแหน่งแทนซึ่งก็อาจมองได้ว่าเป็นความพยายามรีแบรนด์พรรคใหม่ไม่ให้เป็นการรวมกลุ่มกันของคนการเมืองหน้าเดิมๆค่ะถึงอย่างนั้นก็ต้องรอพิสูจน์กันค่ะว่าเมื่อต้องตัดสินใจทางการเมืองลูกหลานนามสกุลดังเหล่านี้จะมีอิสระในการตัดสินใจเป็นของตัวเองจริงๆมากน้อยแค่ไหนหรือที่สุดแล้วก็ยังคงอยู่ในร่มเงาควบคุมโดยคนรุ่นพ่ออย่างที่สังคมตีตราจากบริบทของสังคมไทยมีหลายองค์ประกอบนะคะที่ทำให้นักการเมืองแบบบ้านใหญ่เข้ามาเป็นตัวละครสำคัญของประเทศนั่นเท่ากับว่าโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายสังคมไทยหลังจากนี้อาจจะไม่ใช่แค่การตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไรให้คนเลิกเลือกบ้านใหญ่ แต่คือทำอย่างไรเราถึงจะสร้างรัฐที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ที่ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการและสิทธิขั้นพื้นฐานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบอุปถัมภ์หรือไปเป็นหนี้บุญคุณใครค่ะ
0: เราคงต้องยอมรับคำจริงว่าบ้านใหญ่ยังคงมีบทบาทในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับคนในพื้นที่แต่ถ้าเราอยากเห็นการเมืองไทยพัฒนาไปข้างหน้าอย่างแท้จริงประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับนโยบายไปพร้อมๆกับการพิจารณาถึงที่มาที่ไปของนักการเมืองที่อาสาเข้ามาบริหารประเทศไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมาจากกลุ่มการเมืองใดหรือตระกูลไหนเพราะในที่สุดแล้วเราจำเป็นต้องเลือกคนที่เข้ามาพัฒนาประเทศและยกระดับการเมืองมากกว่าเลือกคนที่หาเสียงกับการตอบสนองความต้องการเฉพาะหน้าของคนในพื้นที่เท่านั้น

นตะกร้อไทยเตรียมเฮกับการรับชมการแข่งขันเซปักตะกร้อแบบมาราธอนตลอดทั้งวันไทย PBS ร่วมกับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยขอเสนอการถ่ายทอดสดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่47ชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569ส่งตรงจากไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครผ่านหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3ตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึง29มิถุนายนรวมถึงการรับชมแบบจัดเต็ม4วันต่อเนื่อง26ถึง29มิถุนายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport www.vipa.me และ Vipa Application

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่ปปปควบคุมตัวปลัดรุ่งเรืองส่งสารคดีทุจริตภาค9หลังจากที่สอบนานกว่า7ชั่วโมงกรณีการเรียกรับเงินช่วยสอบข้าราชการท้องถิ่นเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ควบคุมตัวนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่สวมเสื้อฮู้ดสีดำขึ้นรถตู้เพื่อไปส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาหลังนำตัวมาสอบปากคำที่ห้องประชุมชั้น2ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนานกว่า7ชั่วโมงย้อนไปเมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะปปป.นำหมายจับสารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9เข้าควบคุมตัวนายรุ่งเรืองที่บ้านพักในพื้นที่ตัวเมืองภูเก็ตซึ่งคดีดังกล่าวมีการกล่าวหาว่านายรุ่งเรืองเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้เสียหายซึ่งเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนจำนวน3คนคนละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบบรรจุเข้ารับราชการผ่านเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายรุ่งเรืองที่มาบุตรเพิ่งกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตวันแรกหลังมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่กรมปกครองจากกรณีถูกร้องเรียนเรื่องเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบกิจการบริเวณหาดป่าตองก่อนมีคำสั่งให้มากลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเดิมเมื่อวานนี้เกิดเหตุฆาตกรรมหญิงไทยวัย17ปีและนำร่างใส่กระเป๋าทิ้งข้างทางรถไฟตำรวจจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะซึ่งเป็นชายชาวออสเตรเลียที่สนามบินสุวรรณภูมิกำลังจะหลบหนีออกนอกประเทศค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่นางสาวทัญชนกอายุ17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์กำลังเดินขึ้นคอนโดแห่งหนึ่งในตำบลหมองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีกับชายชาวต่างชาติคนหนึ่งเมื่อเวลา 3:34 นาทีของวันที่25มิถุนายนนี่เป็นภาพที่สภ.เมืองพัทยาได้เป็นหลักฐานจากนั้นช่วงเวลา 21:34 นาทีของวันที่25มิถุนายนชายชาวต่างชาติคนนี้ลากกระเป๋าเดินทางสีดำออกมาจากคอนโดก่อนที่จะนำขึ้นวางไว้ที่ท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วขี่เรียบถนนทางเรียบรถไฟก่อนหายไปจากมุมกล้องและขี่รถกลับมาแต่ปรากฏว่าไม่มีกระเป๋าเดินทางอยู่ที่ท้ายรถจักรยานยนต์แล้วชายต่างชาติคนนี้คือนายไซมอนอายุ46ปีสัญชาติ

0: ออสเตรเลียหายตัวออกจากห้องพักและเมื่อไปตรวจสอบภายในห้องพบว่ามีร่องรอยการต่อสู้ตำรวจสภ.เมืองพัทยาติดตามตัวจนกระทั่งช่วงวันที่26มิถุนายนช่วงเวลา19นาฬิกาพบนายไซมอนที่ท่าอากาศยานสุนภูมิขณะกำลังซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดสภาพคอและแขนมีร่องรอยขีดข่วนตามตัวผู้ต้องหาให้การปฏิเสธบอกแต่เพียงว่าผู้เสียชีวิตหายไปจากห้องขณะที่ตนเองหลับไม่รู้เรื่องแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเพื่อนของนางสาวทัญชนกเข้าแจ้งความกับตำรวจว่าผู้เสียชีวิตหายไปนานกว่า24ชั่วโมงและเมื่อตรวจสอบเส้นทางจากวงจรปิดตำรวจพบกระเป๋าเดินทางสีดำขนาด26นิ้วภายในกระเป๋าเป็นร่างมนุษย์สภาพเปลือยใบหน้ามีร่องรอยการถูกทำร้ายซึ่งยืนยันข้อมูลตรงกับตัวของนางสาวทัญชนกผู้เสียชีวิตเกิดเหตุระทึกที่เมืองหลวงของจีนนะคะเมื่อเครื่องบินลำเล็กลำหนึ่งพุ่งชนเข้ากับอาคารที่สูงที่สุดของเมืองเป็นเหตุให้เศษวัสดุตกลงมาเบื้องล่างค่ะเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพความเสียหายบนตัวอาคารซิติกทาวเวอร์หรือว่าไชน่าจุนอาคารที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่งหลังเกิดเหตุอากาศยานขนาดเล็กพุ่งชนตัวอาคารเมื่อช่วงบ่ายวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นส่งผลให้มีเศษวัสดุลอยปลิวลงมาเบื้องล่างขณะที่คนในอาคารต้องอพยพลงมาบางส่วนเพื่อความปลอดภัยสื่อประเมินจากภาพชิ้นส่วนว่าเครื่องบินลำที่เกิดเหตุเป็นอากาศยานเบาที่มักใช้ในการฝึกบินขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินชี้ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวบินขึ้นจากสนามบินทางตะวันออกของกรุงปักกิ่งก่อนเดินทางเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอาคารซิติกเป็นอาคารสูง109 ชั้นตั้งอยู่กลางย่านธุรกิจของปักกิ่งซึ่งมีผู้คนพลุกพล่านและมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาโดยยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายทองดีทองคำอายุ78ปีสูง170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวเป็นโรคสมองเสื่อมอาการหลงลืมหายจากบ้านพักเลขที่39หมู่ที่9ตำบลห้วยตึกสูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวินาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: หายแล้วไปไหน6เดือน8คนจีนสูญหายในไทยต่อเนื่องอุปสรรคสู่เทียร์1ไทยรับมือสถานการณ์ค้ามนุษย์อย่างไร
2: ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านก็คือบินมาประเทศไทยแล้วก็ข้ามไปทำงานเนี่ยตรงเนี้ยเป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้อย่างเร็ว
1: แป๊ะเชี้ยกระจายกลายเป็นโกงรวมศูนย์จ่อเลิกรวบอำนาจจัดสอบส่วนกลางคนโกงวงแตกหรือไม
3: ่ต่อให้เอาทุกหน่วยงานเนี่ยมาทำ TOR ดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไปโกงช่องโหว่ตรงนั้นได้อยู่ดี
4: ก็เขาออกแบบมาให้มีโกงได้ช่องนี้ช่องเดียว
3: ถ้าเราอยากจะให้โกงแบบเป็นศูนย์ทำได้ไหม
5: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: ย PBS Kids Club
1: ติดตามสกู๊ปสุดพิเศษจากน้องบอสไปตะลุยค่ายสุดมันภารกิจฮีโร่ฝ่า4ภัยพิบัติ
0: ถึงเวลาท้าด่วนชวนน้องมาลาลินและน้องคริสตันมาออกแรงแข่งสุดเมื่อยกับเกมพัดโป่งโด่งรับ
1: แล้วมาสนุกกับน้องขันหมาก CEO ตัวจิ๋วกับสกิลภาษาจีนสุดทึ่งในช่วงเด็กมหาชน
0: ติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา 7:30 น.
1: ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3มาเจอกันนะเด็กๆ
0: มาเจอกันนะครับ

0: บวนการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับกวนจอมซนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนกวนจอมซนวันนี้เสนอตอนพร้อมบวกนี่แหลมคมวันนี้เราจะทำอะไรดี
1: ไม่รู้สินี่น้องนุ่มนิ่มวันนี้เราจะทำอะไรกันดี
2: นุ่มนิ่มก็ไม่รู้เหมือนกันนี่น้องยินดีวันนี้น้องยินดีจะทำอะไรดี
3: น้องยินดียังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรดีถามพี่ว่องไวดีไหม
4: อ้าวว
5: นมาที่พี่ว่องไวได้ไงอ่ะ
4: พี่ว่องไวเป็นคนถามก่อนนะ
1: รู้แล้วรู้แล้วถ้าเราคิดไม่ออกก็ถามบ้านจอมป่วนของเราสิ
4: ใช่เลยนี่นี่บ้านจอมป่วนแต่น่ารักวันนี้พวกเราจะทำอะไรดีช่วยคิดหน่อยส

0: ช่เลยไปที่ห้องทำตามใจอะไรก็ได้ไปกันเลย
1: เย้
2: เด็กๆคะวันที่ไม่รู้จะทำอะไรดีของทั้ง4คนบ้านจอมป่วนจะจัดการให้นุ่มนิ่มว่องไวแหลมคมและน้องยินดีทำอะไรดีนะ
3: นั่นมีอุปกรณ์อะไรวางไว้ตรงนั้น
0: จริงด้วยปะเราไปดูด้วยกันเออะไรนะพร้อมบวก
4: ไหนไหนขอแหลมคมดูหน่อยเอ๊ะพร้อมบวก
3: พร้อมบวกหรอคืออะไรอ่ะพี่ว่องไว
5: พร้อมบวกหรอให้น้องยินดีไปต่อสู้มั้ง
0: เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงตืดตืดแสดงว่าไม่ใช่ไปต่อสู้นะน้องยินดีเดี๋ยวต้องดูแผ่นอื่นๆก่อนมีรูปด้วยนะ
3: ใช่ๆมีเครื่องหมายบวก
4: มีภาพเล็กหลายภาพเลย
0: ว่องไวรู้แล้ว
5: พี่ว่องไวรู้อะไรหรอ
2: เด็กๆคะว่องไวรู้อะไรนะแผ่นพร้อมบวกกับรูปภาพจะใช้ทำอะไรกันแน่คะ
0: คือว่องไวคิดว่านะเราต้องเอาภาพพวกนี้วางในช่องทีละ2ภาพให้ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องนั่นไงเสียงกริ๊งกังดังแสดงว่าใช
5: ่โหพี่ว่องไวเก่งอ่ะ
4: แค่นี้หรอว่องไว
3: นั่นนะสินุ่มนิ่มว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะ
0: อันนั้นว่องไวก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
5: น้องยินดีคิดว่าเอาภาพ2ภาพมาวางในช่องนะ
4: จริงด้วยน้องยินดีเก่งมาก
0: จริงด้วยแต่ว่องไวว่านะเราต้องดูว่ามีภาพอะไรบ้าง
4: อ่ะแหลมคมจะดูและอ่านภาพให้มีภาพหยดน้ำภาพก้อนเมฆใบไม้แห้งถังขยะต้นกล้าเสื้อภาพที่ดูเหมือนสายลมหนังสือหลายเล่มรองเท้าวางมั่วๆชั้นหนังสือแล้วก็ขวดเปล่า
2: เด็กๆคะแล้วภาพทั้งหมดที่แหลมคมอ่านจะใช้ทำอะไรล่ะน่าสงสัยจริงๆ
3: ลองเอาภาพก้อนเมฆบวกกับถังขยะสิ
0: หมายความว่ายังไงหรอก้อนเมฆบวกถังขยะเท่ากับ
5: ก็กวาดก้อนเมฆลงถังมั้ง
4: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: โอ้ยโย่เสียงตื๊ดดังลั่นเลยแสดงว่าไม่ใช่นะน้องยินดี
4: งั้นต้องลองใหม่เราบวกผิดหรือตอบผิดกันแน่นะ
3: นั่นนะสิ
0: คิดก่อนนะไหนๆลองเอาภาพขวดวางแทนภาพก้อนเมฆสิ
5: เท่ากับทิ้งขวดลงถังขยะหรอ
0: ใช่เลย
3: ว้าวจริงจังน้องยินดี
4: ใช่เลยใช่เลยชัยโยน้องยินดีตอบถูกด้วยเก่งมาก
3: ชัดสงสัยสิว่าแผ่นพร้อมบวกเนี่ยทำมาให้น้องยินดีโดยเฉพาะแน่
0: ๆนั่นสิว่องไวว่านะระวางภาพบวกกันแล้วให้น้องยินดีตอบดีไหมเพราะน้องยินดีฉลาดไง
4: น่าจะดีนะ
2: เอสงสัยว่าเราต้องเอาใจช่วยน้องยินดีซะแล้วนะคะเด็ก
3: ๆนุ่มนิ่มคิดว่าต้องถามน้องยินดีก่อนว่าจะโอเคไหม
5: โอเคน้องยินดีโอเค
0: เห็นไหมน้องยินดีโอเคแล้ว
4: เอแต่ว่าถ้าคนวางภาพวางผิดล่ะอย่างเนี้ยน้องยินดีก็อ่านผิดไปด้วยนะสิ
3: ใช่ๆวางภาพผิดก็ตอบผิดน้องยินดีจะเสียใจนะ
4: ไงดีนะ
0: อ่ะว่องไวอาสาวางภาพเอง
4: ว่องไวจะวางภาพคนเดียวเลยเหรอ
3: นั่นสิพี่ว่องไวมั่นใจนะ
0: ว่องไวซะอย่าง
1: รับรองไม่พลาดแล้วน้องยินดีล่ะมั่นใจไหม
5: น้องยินดีมั่นใจ
1: เยี่ยม
4: ดีมาก
1: เอาล่ะจากภาพคู่แรกที่น้องยินดีตอบถูกทำให้ว่องไวพอจะคาดเดาอะไรบางอย่างได้แล้วล่ะ
4: โหอย่างกับนักสืบเอ้ยนักสืบเลยว่องไว
3: ยังไงหรอคะพี่ว่องไว
1: พี่ว่องไวยังไม่เฉลยตอนนี้หรอกรอให้น้องยินดีตอบอีกสักสองคู่ก่อน
4: อย่างนั้นว่องไววางภาพคู่ต่อไปให้น้องยินดีตอบเลย
1: เอาละนะภาพหยดน้ำบวกกับภาพต้นกล้าเท่ากับ
5: ก็รดน้ำต้นไม้ไง
1: โ
3: อ้ชิโย
1: ถูกต้องน้องยินดีเก่งมากแหมตอบอย่างเร็วเลยนะเก่งมากเก่งมาก
6: เอ๋ทำไมน้องยินดีตอบถูกด้วยนะเด็กๆสงสัยไหมหรือว่าเด็กๆก็ตอบถูกเหมือนน้องยินดี
1: นี่นี่รู้ไหมว่าทำไมว่องไวถึงมั่นใจว่าน้องยินดีจะต้องตอบถูก
4: เพราะอะไรหรอว่องไว
3: อะไรติดคอหรอคะพี่ว่องไว
1: แหมนมนิ่มให้พี่ว่องไวได้วางมาสักหน่อยสิ
3: อ่ะให้พี่ว่องไวอะเฮมก่อนก็ได
1: ้คืออย่างนี้เพราะว่าน้องยินดีอ่านภาพแล้วตอบทันทีไงไม่ต้องคิดนานเหมือนกับคิดแล้วทำทันทีใช่อย่างที่พี่ว่องไวพูดไหมน้องยินดี
4: อ๋อ
5: แบบพี่ว่องไวพูดเลยน้องยินดีเห็นภาพแล้วนึกออกว่าจะต้องทำอะไร

0: เก่งทั้งคู่เลยอ่ะทั้งว่องไวทั้งน้องยินดี
1: นุ่มนิ่มอยากดูภาพบวกภาพต่อไปแล้วพี่ว่องไวจะบวกภาพอะไรหรอ
2: ภาพต่อไปเอาเป็นภาพก้อนเมฆบวกกับภาพเสื้อ
3: ฝนตกรีบไปเก็บเสื้อผ้า
0: เย้
1: เย้ถูกอีกแล้วน้องยินดี
0: เนี่ยแหลมคมก็พยายามบวกอยู่นะแต่บวกได้เป็นฝนตกแล้วเสื้อก็เปียกเฮ้ออะไรกันขับคุณเฉยๆก็นับด้วยหรออ
2: ้าวก็แหลมคมพูดผิดไง
0: โหงั้นคิดในใจก็ได้
4: เห็นไหมคะเด็กๆน้องยินดีอ่านภาพที่บวกกันแล้วไม่ต้องคิดซับซ้อนมากเกินไปคิดแล้วทำอย่างตรงไปตรงมาเยี่ยมจริง
1: ๆแล้วพี่ว่องไวบอกได้หรือยังว่าคาดเดายังไง
2: ยังก่อนให้พี่ว่องไวบวกภาพอีกคู่หนึ่งก่อนแล้วถึงเฉลย
1: อ๋อเอาง
0: ั้นรีบบวกเลยว่องไว
2: ภาพต่อไปใบไม้บวกกับสายลม
0: อะไรนะ
3: ใบไม้โดนลมพัดกระจายก็ต้องกวาดรวมเป็นกองสิ
2: ถูกต้องน้องยินดีตอบถูกอีกแล้ว
0: ใช่เลยใบไม้โดนลมพัดก็ต้องกวาด
1: แต่นุ่มนิ่มสงสัยว่าถ้าสลับเป็นสายลมบวกกับใบไม้จะได้ไหม
2: อะลองสลับดูก็ได
3: ้ลมพัดใบไม้กระจายก็กวาดใบไม้ใส่เข่ง
1: โอ้โหน้องยินดีคิดได้ดีมาก
2: ได้เหมือนกันเพราะว่าน้องยินดีตอบได้ถูกต้องจะกวาดเป็นกองหรือใส่เข่งก็ได้ทำดีมากน้องยินดี
0: ทีนี้ว่องไวเฉลยได้หรือยังว่าคิดยังไง
2: ได้ได้คือว่าว่องไวดูภาพแล้วคาดเดาแล้วก็จับคู่ในใจจากเหตุการณ์จริงไง
1: ยังไงหรอน้องนุ่มนิ่มยังไม่เข้าใจอ่ะ
2: ก็อ่านภาพไงภาพต้นกล้าเพราะว่องไวเห็นแหลมคมปลูกต้นกล้าแล้วก็ต้องรดน้ำ
1: อ๋อแล้วถ้าฝนตกลงมาเสื้อผ้าก็จะเปียกก็ต้องรีบเก็บใช่ไหม
2: ใช่อย่างนั้นแหละน้องนุ่มนิ่ม
0: ถ้าอย่างนั้นยังเหลือภาพหนังสือ1ภาพภาพรองเท้า2ภาพแล้วก็ชั้นไม
3: ้แล้วทำไมยังมีภาพรองเท้าสองภาพล่ะ
2: นั่นสิทำไมนะ
4: เอ๊ทำไมถึงมีภาพรองเท้าเหมือนกันนะ
2: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันคราวนี้ให้แหลมคมตอบบ้างดีไหม
0: ได้ได้แหลมคมจะลองคิดเร็วๆอ่ะว่องไวบวกภาพเลย
2: ภาพหนังสือบวกกับชั้นไม
0: ้
2: ลองตอบดู
0: ห้องสมุด
2: ยังเห็นแล้วเนี่ยแหลมคม
0: ว้างั้นตอบว่าร้านหนังสือเหรอ
2: ก็ยังไม่ใช่อีกอ่ะ
0: อะไรกันทำไมไม่ใช่อ่ะ
1: นุ่มนิ่มรู้แล้วเราต้องไม่ตอบเป็นสถานที่
0: แล้วต้องตอบยังไงล่ะ
1: ก็นุ่มนิ่มฟังคำตอบของน้องยินดีสังเกตว่าต้องตอบเป็นว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมน้องยินดี
3: ถ้าเป็นน้องยินดีจะตอบว่าเก็บหนังสือขึ้นชั้น
0: โอ้ใช่จริงๆด้วยอ่ะ
2: คราวนี้เหลือภาพคู่สุดท้ายแล้วใครจะตอบ
1: ให้นุ่มนิ่มตอบนะ
2: ได้ตอนนี้ไม่ต้องเลือกภาพแล้วเพราะเหลือภาพรองเท้าทั้งสองภาพเอามาบวกกัน
1: รองเท้าวางระเกะระกะทั้งสองภาพก็ต้องจับคู่ให้เรียบร้อย
3: เย้ดีใจจัง
2: น้องนุ่มนิ่มตอบถูก
0: น้องนุ่มนิ่มตอบถูกอีกแล้วอ่ะ
3: พี่นุ่มนิ่มเก่งเหมือนน้องยินดีเลย
4: เก่ง
1: มากไม่ยากเลยนะน้องยินดีเหมือนเราเห็นอะไรที่ไม่ดีเราก็แค่คิดแล้วทำให้ดีเท่านั้นเอง
2: ใช่ๆคิดดีแล้วทำให้ดีแค่นั้นเองง่ายๆเนาะ
0: อ่ะพวกเราเข้ามาในห้องทำตามใจนานแล้วตอนนี้น่าจะถึงเวลากินขนมไข่แล้วอ้าวพูดกินขนมไข่แล้วผิดตรงไหนอ่ะ
1: นั่นสิเกมพร้อมบวกจบแล้วไม่ใช่หรอพี่ว่องไว
2: นั่นสิพวกเราตอบถูกทุกข้อแล้วเอ๊ะหรือว่าก่อนที่จะกินขนมไข่ต้องทำอะไรก่อน

0: พวกพี่ต้องไปเก็บขยะรดน้ำต้นไม้เก็บผ้าที่ตาก
1: รู้แล้วรู้แล้วไปกวาดใบไม้ด้วย
2: ไปเก็บหนังสือขึ้นชั้นแล้วก็จัดรองเท้าให้เป็นระเบียบก่อน
1: เย้ดีเจ
3: สรุปว่าพวกเราไม่ใช่แค่คิดและพูดเท่านั้นเราต้องทำดีและทำให้ดีด้วย
1: เย้
4: โอ้เด็กๆคะดีวันที่ล่าเหยื่อของกวนยองซนกลายเป็นวันรักสมอง
3: พร้อมบวกนี่มันที่คิดดี
4: และกลายเป็นอีกวันนึงเลยนะคะแล้ววันนี้ของเด็กๆจะทำอะไรดีนะ
2: เป็นระเบียบ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อลินดาค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะ

0: ้บอกใคร
1: น็อตชิ้นเล็กนิดเดียวถ้าไม่บอกก็ไม่ได้สังเกตใช่ไหมคะแต่เด็กๆรู้ไหมว่าของบางอย่างถ้าน็อตชิ้นเดียวหายไปก็สามารถพังได้เลยนะเพราะฉะนั้นรับไปเลยรางวัลทำดีแบบไม่ปาประกาศดีเด่นพี่เอ็มเชื่อมั่นว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องเคยทำสิ่งดีๆแบบไม่หวังผลใช่ไหมคะไม่หวังผลก็คือเราทำดีโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาชมไม่ต้องรอให้รู้ว่ามีคนดูอยู่มีคนมาบอกว่าเราน่ารักจังเลยถ้าให้พี่เอ็มลองคิดดูนะเราก็ทำดีมาเยอะเหมือนกันเนาะภูมิใจในตัวเองจังแต่พี่เอ็มไม่บอกหรอกนะคะว่าพี่เอ็มทำอะไรมาบ้างก็เพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงการทำดีแบบไม่ต้องบอกใครไงแต่ถ้าเด็กๆคนไหนอยากจะเล่าให้ฟังก็ส่งมาได้นะคะทาง Facebook Page ขบวนการทำน้ำนมค่ะใครทำดีดีเด่นรับไปเลยของที่ระลึกน่ารักน่ารักค่ะตอนนี้พี่เอ็มอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระจิ๊ดริบหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดและก็คิดแล้วก็คิดและก็คิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆ

0: ็นกลมๆหลายๆเม็ด
1: มีสีดำกับสีน้ำตาล
2: มีกลิ่นแปลก
3: ๆมีน้ำเหมือนไข่เล็ก
4: ๆกลิ่นเหม็นๆหน่อย
1: นี่น้ำวิเศษที่บ้านเราเองทำไว้ตั้งหลายเดือนเลยนะกว่าจะเอาไปใช้ได้น้ำวิเศษช่วยทำให้อาหารอร่อยขึ้นได้ด้วยนะมันจะรสชาติเป็นยังไงกันนะเปรี้ยวเค็มหวานหรือจะขมกันแน่ลองทายดูสิ
2: น้ำดำๆจากเมื่อกี้มันทำจากอันนี้แหละอันนี้คือเรานึ่งไว้แล้วนะมันเล็กๆแล้วมีจุดสีดำๆข้างนอกมันเป็นสีน้ำตาล
1: นิ่มๆ นิดหนึ่ง
2: ดูเหมือนเม็ดถั่วอันนี้มันคือเม็ดถั่วเหลืองมีแป้งเยอะมากกับถั่วเยอะมากเขาอาจจะไปทอดถั่ว
1: นี่หนักมากเลย
2: โอ้ยลึกๆผสมกันจะได้เอาไปทอดหอมนิดนึงอันนี้ต้องวนให้เป็นก้นหอยอันนี้เราต้องเปิดทิ้งไว้7วันนะมันกลายเป็นแผ่นๆดูเป็นเขียวๆมีสีเขียวๆอยู่ข้างล่างมีขนขนมันเหมือนใยแมงมุมมันเหมือนลูกหิมะเหมือนขนแมวมันแข็งๆมันกลายเป็นก้อนๆมันมีขนขนมีจุดๆด้วย
4: มันเป็นสีเทาๆ
2: แล้วก็สีขาวมันหน้าตาเหมือนฝุ่น
4: มันมีเม็ดเล็กๆค่อยอยู
2: ่มันมีจุดๆสีเหลือง
1: อันนี้มันดูเหมือนก้อน
2: ๆมีจุดสีขาวๆกับขาวๆตอนนี้มันสีเขียวๆมันปิว
1: ๆมีสีขาวๆนิดหน่อย
4: มีอะไรข้ออยู่ที่ขยับอยู่
2: มันเป็นใยแบบใยแมงมุม
1: อันนี้คือเชื้อราตัวซีเคร็ตในการทำน้ำวิเศษเลยนะ
2: เราจะเอาชิ้นเล็กๆใส่ลงไปก่อนนี
1: ่แต่อันนี้ต้องใส่น้ำเกลือใส่ให้ท่วมเลย

0: ือซีอิ๊วค่ะ
1: ใช่แล้ว
2: นามวิเศษที่บ้านเราก็คือซีอิ๊วขาวว่าแต่เอาเชื้อรามาหมักกับถั่วเหลืองมันกลายเป็นกินอร่อยอร่อยแบบนี้ได้ไงเนี่ย
3: เห็นห้องว่างๆแบบเนี้ยคงนึกว่าไม่มีใครอยู่ละสิตัวเล็กจิ๋วหลิวลอยในอากาศได้พวกเขาคือใครกันนะเหล่าเม็ดจิ๋วปริศนาพากันลงจอดตามที่ต่างๆโอมเวทมนต์แห่งเวลาจงเผยตัว
4: พวกเราคือเชื้อรา
5: พวกเราก็คือเชื้อราเหมือนกัน
3: เอ๊เชื้อราเหมือนกันแต่ไงหน้าตาไม่เหมือนกัน
6: สปอร์ตออฟเดอะเดย
3: ์โอ้ทำอะไรกันครับเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วอาหารเน่าเสียหมดเลย
7: เคียกเคียก
6: ใช่แล้วพวกเราคือเชื้อราไม่ดีที่คอยทำลายอาหารของพวกมนุษย์ยังไงล่ะ
8: เคียกเคียก
9: รวมพลังขบวนการเชื้อราดี
10: ย้าอูมามิแฟลช
3: โอ้โหคุณเชื้อราดีนอกจากทำให้ถั่วเหลืองเป็นซีอิ๊วได้แล้วเขาจะทำอะไรอีกกันแน
10: ่ฮ่าฮ่าทำเต้าเจี้ยวเมนูเด็ดและซุปมิโซะแสนอร่อย
11: ไว้ชีสป
6: อบลูทันเดอร์ชีส
12: พวกเราเปลี่ยนชีสธรรมดาให้กลายเป็น
13: เมนูชีสแสนอร่อย
14: พลังอากาศยีสต์ลิฟ
3: ยีสต์อย่างเราเนี่ยทำเมนูคั่วขนมปังหรือแม้แต่ซาลาเปานุ่มนิ่มได
15: ้มัชรูมบัมเบิ้ล
16: ได้เป็นเมนูเห็ดอร่อยเด็ดสุด
3: โอ้โหพลังของเราเชื้อราดีสร้างสรรค์อาหารจานเด็ดได้มากมายเลย
14: ไว้ก่อน
3: แล้วเพื่อนๆล่ะชอบเมนูไหนของพวกเชื้อราดีกันบ้างนะ
2: เชื้อราไม่ดีที่มาจากของเน่าเสียกับเชื้อราดีๆที่เอาไว้ทำซีอิ๊วหน้าตาเหมือนกันไหมนะ มันดูสีดำๆกับเทาๆมันมีสีขาวแล้วก็มีสีส้มๆด้วยไม่มีขนอันนี้โดนัทกวาดหมาโอ้ my god why เชื้อราดีๆช่วยปรุงถั่วเหลืองให้กลายเป็นซีอิ๊วขาวแสนอร่อยสุดยอดไปเลยเนาะ

0: รีบเสียปลั๊กเร็ว
1: วันนี้เด็กดาวโลกงีบหลับกันสบายเลยสินะเรามาถึงดาวจุดหมายกันแล้ว
2: ตัวตุ่นแบคโฮง
0: ว้ารีบหนีแล้ว
1: ภารกิจหาเพื่อนอยู่ดาวดวงเล็กๆที่ชื่อดาวทวิงกลิ้งเด็กๆบนดาวนี้ชื่อว่าทวิงกลิ้งแต่ว่าอยู่ๆดาวทั้งดวงก็หายไป
0: แล้วให้เรามาทำไม
1: เพราะว่าดาวทวิงกลิ้งอยู่ในตัวตุ่นแบคโฮงและสิ่งที่น่าสนใจก็คือดาวทวิงกลิ้งยังปลอดภัยดียกเว้นเส้นทางในอุโมงค์ทะลุมิติ
3: อะไรนะ
1: ดาวทวิงกลิ้งติดอยู่ในหลุมการเวลา
2: เดี๋ยวนี่มันมากกว่าภารกิจหาเพื่อนแล้วใช่ไหม
1: ถูกต้องภารกิจคือเป็นเพื่อนกับทวิงกลิ้งและทำให้ตัวตุ่นแบล็คโฮลมันมีแก๊ส
3: ฉันว่าบดดอกเครื่องล้วนแล้วล่ะถอยปลั๊กออกขับย้ายกลับบ้านกันเถอะ
1: หากใช้แก๊สปริมาณมากพออาจช่วยดาวทวิงกลิ้งได้
0: จะให้เราทำให้ตัวตุ่นยักษ์โตดเหรอ
1: ถูกต้อง
2: ไหนๆก็มาแล้ว

0: เล็งที่ตรงกลางของวอร์เทคดวงตาของพายุแบล็คโฮลมจะสงบนิ่ง
1: ได้เลย
2: ทำไมฉันขยิบตาไม่เป็นอะว้าว
3: ห้องเวลาและอวกาศหมุนรวมกันเหมือนลูกบอลแฟนซี
2: ดูนั่นสินั่นน่าจะใช่ดาวทวิงกริ้ง
1: เออมีแสงระยิบระยับสมชื่อดาวดวงนี้เหมือนกล่องเครื่องเพชรแม่ฉันเลย
3: เจอสัญญาณชีพของเด็กๆแล้ว
2: เฮ้ดูนั่น
3: เครื่องสแกนบอกว่าเด็กๆพวกนี้นั้นเป็นเด็กที่อ้วนมาก
2: คนนี้น่ารักสุดๆเลยว่าไงจ้าหนูน้อย
4: แกชื่อฟิปเป็นเด็กไม่งอแง
2: โอ้ไงฟิปเป็นเด็กไม่งอแงเหรอเอ้าโดนเด็กเล่นงาน
4: นั่นบิ๊บคนนี้แหละตัวแสบเลยล่ะ
1: เราเจอเด็กพวกนี้เร็วไปต้องหาคนที่อายุรุ่นเราเพื่อผูกมิตร
3: เฮ้ hey.
1: นั่นอะไรอะ
3: ที่บอดด็อกบอกว่าดาวนี้ตกอยู่ในหลุมการเวลา
2: โดนเข้าไปเลยเผื่อเรากลับออกมาเด็กพวกนี้อาจโตพอที่เราจะเป็นเพื่อนได
1: ้โอเค1. เราไม่รู้เลยว่าจะเวิร์กไหม 2. มันอาจจะมีอันตราย 3. เดี๋ยวบ้าบอจริงๆ